0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ในช่วงนี้ก็เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศคุณฟังอยู่ตรงไหนก็ทักทายเราทั้ง2คนได้นะเรียนวีรวันบรรุพร้อมๆกับคุณภูเบศสุนีนะครับ
2: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยอีกรอบนึงนะครับช่วงนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังก่อนนะครับก่อนที่จะไปพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับกปภ.ครับเร่งสำรองน้ำดิบทั่วประเทศรับมือซุปเปอร์เอลนีโญ
1: เ
2: ตรียมพร้อมน้ำประปาให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับนายจักรพงศ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญที่กำลังเกิดขึ้นและมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี2570ครับทางกปภ.ก็ได้เร่งเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้มีการสั่งการ234สาขาทั่วประเทศครับเร่งสำรวจและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเพิ่มการสูบแล้วก็กักเก็บน้ำดิบในสระพักน้ำให้เต็มศักยภาพนะครับพร้อมกับจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพิ่มเติมในพื้นที่เสี่ยงควบคู่กับการบริหารจัดการระบบน้ำให้สามารถผลิตน้ำประปาได้เต็มกำลังและก็ปรับแผนการจ่ายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ครับยังได้เตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์และจัดกำลังเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้กปภ.พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคหากต้องการขอรับความช่วยเหลือด้านน้ำสะอาดก็สามารถติดต่อได้ที่กปภ.สาขาในพื้นที่ของท่านนะครับหรือว่า PWA Contact Center 1662ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: อ๋อก็ดีนะเตรียมการในล่วงหน้าเลยนะ
2: ใช่เพราะว่ามันจะยาวไปจนถึงปี70นะอาจารย์นะ
1: ซุปเปอร์เอลนีโญนี่นะมันมาแล้วด้วยนะแล้วก็จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นภัยแล้งก็จะมาด้วยแหละเนาะ
2: ถูกต้องนะคร
1: ับ เอาละช่วงนี้เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธ
2: ิ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณเดนาวันคุณสุเตศครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: เรามาต่อกันเลยนะไอ้ภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาติเนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอุษาคเนนะคะแหมฝีมือมนุษย์นี่แหละมันเยอะแยะไปหมดนะอาจารย์ทรงฤทธิ์นะค่ะ
3: ธรรมชาติมีอยู่แล้วก็ไปเติม
2: ไปเติมเชื้อเพลิงสักหน่อยฝีมือมนุษย
1: ์ค่ะ
3: จะเห็นภัยพิบัติมากขึ้น
2: ครับ
1: เราจะพูดงี้ได้ไหมไม่เห็นลงศพก็ไม่หลั่งน้ำตานะมนุษย์เนี่ยเออ
2: ฮะอาจารย
3: ์ใช่ดีไหม
2: ได้ยินครับได้ยิน
1: อ๋อเสียงมันเมื่อกี้ขาดช่วงแต่อาจารย์ได้ยินแล้วค่ะ
2: เชิญเลยครับ
3: ก็แน่นอนแล้วนะครับก็คือซูเปอร์เอริโย
1: มันมา
3: แน่นอนมาแน่นอนจะเป็นอะไรแหละวงจรมันจะมีสามระลอก
1: ค
3: ่
1: ะ
3: อันนี้เริ่มต้นแหละ
1: ม
3: ันจะไปหนักสุดก็คือระลอกที่สามก็คือปลายปี
2: ปลายปีนี้นะครับอาจารย
3: ์ใช่ค่ะคิดอย่างนี้ก็ได้ฮะกรกฎาคมสิงหา
1: อ
3: ันนี้ระลอกแปดเป็นเดือนตุลาระลอกที่สองพฤศจิกายนธันวา

0: คืนและรอบที่สามไอ้และรอบที่สามเนี่ยจะหนักสุดสุดหมายความว่าความร้อนความแห้งแล้งอะไรต่างๆมันจะมาสุมหนักที่สุดก็คืออีกวัน
1: ทีนี้เราก็จะไม่ได้สัมผัสว่าจะมี the cool weather แล้วสิคะไม่เคยว่าจะมีอากาศเย็นๆมาหน้าจะไม่มีใช่ไหมอาจารย์เนาะช่วงปลายธันวา
0: จะต้องดูว่ามวลอากาศเย็นจะไหวไหม
2: จะสู้ไหวหรือเปล่ากับเอลนีโญนะ
0: คือมวลอากาศเย็นเนี่ยมันก็เกี่ยวกับความชื้นสัมผัสด้วยพอมันมาเจออากาศแห้งความชื้นมันก็จะไม่มี
1: ค
0: ่ะพอมันไม่มีนั่นแหละครับแล้วก็เราได้สิ่งนี้นะครับก็คือในฤดูหนาวแต่หนาวไม่เยอะไม่จัดนะครับแล้วความชื้นสัมผัสไม่สูงเป็นอากาศที่แห้งขนาดหน้าหนาวปกติสมัยผมเป็นเด็กนะ
1: ค
0: ่ะเรียกว่าที่เด็กบ้านนอกนะเนาะเวลาหน้าหนาวนั้นเนี่ย
1: โอ้ผิวแห้งเลยอาจารย
0: ์เริ่มสีแตกมัน
1: แตกเลยด้วยใช่ค่ะ
0: เวลาหัวเราะสมัยก่อนจะเรียกว่าคู่คู่คู่คู่เหมือน
1: ปากแตกเลือดออกเลยนะอาจารย์โอ้
0: แต่นั่นแหละก็เลยหัวเราะคู่คู่ก็หัวเราะอ่านไม่ได
1: ้ค่ะโอ้ค่ะเห็นภาพเลยจัน
0: ครับเพราะมันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าข้อดีของยุคนี้ก็คือมันสามารถพยากรณ์อากาศตรงนั้นได้
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ข้อเสียก็คือว่ามนุษย์เนี่ยมักจะไม่ค่อยเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะมักจะไปตายเอาดาบหน้าอย่างเดียวในตัวนี้นะมันก็เลยลำบากอยู่ใน
1: ตอน
0: สมัยผมเป็นเด็กนะหน้าฝนหน้าอะไรต่างๆทุกบ้านจะมีตุ่มน้ำเยอะมากเพราะมันไม่มีน้ำประปาครับสมัยก่อนไม่มีระบบน้ำประปาทุกบ้านก็จะมีตุ่มน้ำเก็บน้ำหรือในแต่ละชุมชนนะฮะก็จะมีบ่อน้ำสำหรับส่วนรวมนะฮะที่ติดเก็บรักษาไว้ตัวนี้แต่ถ้าในเมืองมันก็เลยกลายเป็นพอมันเป็นชุมชนเมืองสังคมเมืองมากขึ้นเราก็จะไม่มีตุ่มน้ำหรือไม่มีที่เก็บรักษาน้ำเอาไว้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จะไปพึ่งอยู่ที่ระบบสาธารณูปโภคหลักน้ำประปาอะไรก็ลองนึกภาพอย่างนี้นะครับก็คือประปาก็จะมีการปล่อยน้ำที่ไม่ทั้งวันประมาณถ้ามันเป็นช่วงที่มันซุปเปอร์เอเนอร์จีอีกปริมาณน้ำมันจะไม่เพียงพอมันไม่เพียงพอแล้วเนี่ยนะครับการอุปโภคบริโภคของคนก็จะถูกกระทบพอถูกกระทบแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือว่าในวิถีชีวิตปกติมันก็จะไม่ปกติเกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: ลองได้ภาพดูนะครับก็คือเมื่อมันอยู่กับระบบท่อสูบน้ำแล้วเราไม่มีระบบการรองน้ำเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามฉุกเฉินมันก็จะเป็นปัญหาตอนตื่นเช้าขึ้นมาเราจะไปทำงานน้ำไม่ไหลครับน้ำก็ไม่ได้อาบ น้ำก็ไม่ได้อาบ
1: แย่เลยบ้านเราฤดูร้อนน้ำไม่อาบนี่ไม่ได้นะวันหนึ่งบางทีอาบต้องสองสามหนนะจันนะอย่างต่ำโอ
0: ้อากาศก็แห้งร้อนอีกนะเอาไปทำงานก็เอาเต่าไปเลี้ยงด้วย
2: เต่ากินเต่าแล้วฮะอาจารย
1: ์กลิ่นนะกลิ่นโอ้โหอยู่ใกล้ตัวแล้วก็สลบเหมือบเลยล่ะค่ะโอ
0: ้นั่นแหละครับนี่คือแบบธรรมชาติธรรมดามากเลยนะฮะแต่ถ้าเราได้สิ่งที่แบบเติมขึ้นมาข้าวปลาอาหารมันก็มาจากน้ำด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: การ

0: การจะเก็บเกี่ยวอะไรก็แล้วแต่การที่จะอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องใช้น้ำใช่ไหมแต่คนที่เขาผลิตข้าวเขาถูกห้ามไม่ให้ปลูกข้าวยังไงล่ะ
1: ยังไงล่ะเออ
0: ตอบก็เพราะไม่มีน้ำให้พวกเขาไงจำได้ไหมฮะเวลาเราเจอวิกฤตน้ำเนี่ยก็จะมีคำสั่งแจกแจง
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: ห้ามเกษตรกรทำนาปลังโดยเด็ดขาดห้ามโดยเด็ดขาดเพราะไม่มีน้ำที่จะไปเติมให้สำหรับการทำนาปลูกนะครับก็ขอให้เกษตรกรเนี่ยไปปลูกพืชอื่นทดแทนวิกฤตถ้ามองในแง่ถ้าเรามองในแง่ของคำสั่งไปก็ดูธรรมดานะฮะตามไปดูกันแต่ถ้าเราไม่ถึงนี้ก็คือชาวนาเขาปลูกข้าวอาชีพของเขาก็คือปลูกข้าวแล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วเอาไปขายแล้วอยู่มาวันหนึ่งเพราะเขาไม่ได้ปลูกข้าวมันจะกระทบอะไรชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเมื่อไม่ได้ปลูกข้าวทางการบอกว่าให้ปลูกพืชอื่นทดแทนคือเวลาพูดมันง่ายแต่พวกเขาปลูกข้าวมาทั้งชีวิต
1: ก็จะไปแปลงทำอย่างอื่นเออ
0: เดี๋ยวแล้วจะให้ฉันปลูกอะไร
1: ปลูกอะไรล่ะ
0: ปลูกอะโวคาโดดิ
2: อะโวคาโดก็ไม่ได้ที่นะ
1: อะโวคาโดก็ไม่เออใช่
2: ระดับเหนือระดับน้ำทะเลเท่าไหร่ไม่รู
1: ้แล้วเขาก็
0: ก็นั่นแหละครับนั่นแหละครับ
1: ดินเดินก็ต้องไม่ได้ได้มันไม่ชัดอย่างนั้น
0: อันนี้แหละที่เขาเรียกว่าปัญหานะครับพอเขาปลูกไม่ได้แล้วนะทางการแนะนำให้ปลูกพืชอื่นทดแทนแต่ทางการเนี่ยก็ไม่เคยนึกนะว่าพวกเขาควรปลูกอะไรดีเพื่อที่จะได้มีเงิน
1: จริงด้วยค่ะเ
0: ออจริงไหมครับ
1: จริงอันนี้รัฐบาลจริงๆแล้วเป็นหน้าที่รัฐบาลในเมื่อรู้ล่วงหน้าแบบนี้เพราะว่ามีเครื่องมือในการที่จะพยากรณ์อะไรต่างๆได้มันต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้าเลยเนี่ยนะที่เมื่อกี้ที่คุณภูเบศรายงานเนี่ยที่การไปเขาเขาก็
2: เตรียม
1: ล่วงหน้าไว้แล้วนะอาจารย์ค่ะ
0: แค่นั้นแหละแต่ถ้าเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วเนี่ยมีแก้ไขปัญหาไหม
1: ค่ะโอ้ต้องคิดตัวนี้ด้วยอ่ะฮะ
2: แล้วงานก็ต้องช่วยกันแก้นะฮะ
0: มีการบรรเทาทุกข์ไหมมีการทดแทนอะไรไหมถูกไหมครับปลูกพืชอื่นทดแทนก็ต้องถามปลูกอะไรปลูกอะไรแล้วถ้าปลูกแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปขายที่ไหนเขาจะส่งใครจะมาซื้ออ
1: าจารย์เลี้ยงมันเลี้ยงอาจจะเป็นพะวงล่วงหน้าเลยนะแต่เมื่อภาวะซูเปอร์เอลนีโญมาเนี่ยตายแล้วจะทำยังไงดีน้ำดื่มมันก็จะต้องแพงขึ้นไหมอาจารย์มองไหม
0: แพงเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกคร
1: ับ ค่ะ
0: สำหรับคนมีแต่ตังค์เนี่ยก็ซื้อได้อยู่แล
1: ้วแต่เงินมันจะหายไปนะอาจารย
0: ์
1: ค่ะ
0: แต่กลัวมันจะไม่มีอย่าง
1: เด
0: ีย
1: วก็ดีไงค่ะนี่แหละเกษตรกรจะแย่เอาด้วยนะเพราะว่าจำเป็นนะตั้งแต่ต้องใช้น้ำมากๆเลยค่ะ
0: ต้องทำไทยพัด
2: ต้องมีโครงการพัดขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหลายพัดเลยนะครับคือถ้าเราไม่บูรณาการไม่เรื่องของการตั้งหลักอย่างแท้จริง
1: อาจารย์พูดถูกเลยต้องบูรณาการนะทำต้องดูในหลายมิติด้วยมารวมกันนะอาจารย์ค่ะเราจะขอพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Encore Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโชว์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.encore.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Encore Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9

0: MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศรีดิฉันวิรวรรณวรรุฒแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาเรื่อยๆนะขอบคุณมากๆเลยอาจารย์ขาเรามาต่อกันเลยค่ะว่าจะต้องทำไงดีซุปเปอร์เอลนีโญมันมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องเกิดภาวะแห้งแล้งอย่างหนักหน่วงเลยค่ะอาจารย์
3: นี่แหละครับมันที่สุดเลยในความสามารถ
2: ค่ะ
3: นักวางแผนและนำไปสู่การปฏิบัตินะ
2: ฮะ
3: คือเราเมื่อเรารู้แล้วนะฮะสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ขนาดนี้มันพิเศษกว่ายุคโบราณแน่นอน
2: ค
3: ือเราเห็นนะก็คือว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นพวกนี้มันล้วนแล้วแต่เกิดมากับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมันก็คือสถิติมันก็คือสิ่งที่มนุษย์สัมผัสได้มาก่อนมันจึงบอกว่าเนี่ยมันต่างสุดในรอบกี่ตุ้งกี่ปีอะไรแต่ละท่านเห็นว่าแสดงว่ามนุษย์พูดอย่างนี้ได้ก็แสดงว่ามันมีสถิติเกิดอยู่แล้วเป็นครับมันฤดูกาลนี้มันมีองค์ประกอบแบบไหนนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของสิ่งที่พยากรณ์ได้อยู่ทุกวันนี้แต่สิ่งที่แปลกก็คือว่าเมื่อพยากรณ์อย่างนี้ได้มนุษย์จะไม่มีความสามารถพอที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นว่าต้องไปบรรเทาสาธารณภัยอยู่ตลอดเวลานะฮะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: พอมันต้องบรรเทาอยู่ตลอดเวลานี่มันก็เลยกลายเป็นไม่รู้จะพยากรณ์อากาศจะทำไง
4: คือต้องตามแก้อยู่ตลอดแต่ไม่ได้ป้องกันล่วงหน้า
3: ใช่
4: ครับ
3: ความจะเป็นดินไหวแล้วอันนั้นอย่างนี้แล้วรถมันติดแล้วไม่มีน้ำแล้วมันแล้งแล้วอะไรพวกนี้นะก็ทำได้มากที่สุดก็คือถ้ามันเท่าสถานะไปเนี่ยก็คือมันขาดน้ำก็ต้องหาน้ำไปเติ
4: ม
3: ใช่ไหมครับวิธีไปเติมก็เสียเอาต้องไปขนจากพื้นที่ที่มีน้ำเยอะรถไปขนในสารพัดเนี่ยนะฮะแล้วแต่ชาวบ้านก็ยืนรอเต็มจุดที่หน้าบ้านตัวเองเมื่อไหร่รถน้ำจะเอาน้ำมาส่งอะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้มันจะต้องเสียวิถีชีวิตโดยปกติมาก
2: ค
3: ่ะนี่คือถ้าพูดแบบการใช้ในส่วนเดือดนะครับแล้วการใช้ในภาคการผลิตเราไม่ติดเมื่อเกษตรกรเขาไม่มีน้ำสำหรับการปลูกผลผ
2: ลผลิตก็ไม่ผลผลิตก็จะน้อยลงถอยลงน้อยไม่หรืออาจจะไม่มีเลยนะอาจารย์ค่ะ
3: ก็เมื่อเขาไม่มีผลผลิตแล้วเขาจะมีรายได้ไหม
2: ก็ไม่มี
3: รัฐก็ต้องพัด
2: มันก็จะไม่ช่วยหรอกนะอาจารย์จะเอาเงินที่ไหนมาพัดพลัสอยู่ได้ตลอด
3: ก็เป็นแหล่งก็ถ้าแก้แบบในบางแก้อะไรก็เอาไปกู้หนี้ยืมสินมาตลอดเวลาพอไปกู้หนี้ยืมสินมาตลอดเวลาเมื่อกี้ชาวบ้านเขารับเงินเขาไม่เข้าใจไงแต่เวลารัฐบาลไปกู้หนี้ยืมสินแล้วเอาเงินมาแจกคน
2: นั่นแหละก็คือภาระของเราเหมือนกันนะคะ
3: ใช่ก็นั่นแหละก็ไม่ใช่รัฐบาลแบบไม่จ่ายหนี้ให้นะครับเราก็ต้องจ่ายดังนั้นของฟรีนี่อย่าดีใจนะครับมันไม่มีของ
2: ไม่มีของฟรีในโลกนี้หรือว่าของอะไรของถูกไม่มีดีของฟรีไม่มีถูกอะไรเงี้ย
3: ของแพงก็ไม่มีดีก็มีนะครับ
2: ใช่ค่ะก็เป็นไปได้ถูกไม่ใช่ว่าของแพงจะดีไปหมดค่ะ
3: ซื้อหม้อของแก้วสวยๆเนี่ยนะออนไลน์

0: เขาส่งมามันเป็นหม้อของข้าวแพ็คติดของเด็กเล็ก
1: มันไม่ตรงปกครับ
2: พี่นึกว่าได้หม้อแบบสวยงามอย่างดีสุดท้ายก็เป็นโมเดล
0: เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราต้องฝึกนะครับตอนนี้เรายังมีเวลาในการที่จัดการบริหารนะฮะอย่างน้อยที่สุดมันก็ยังมีฝนนะฮะมันก็ยังมีฝนเมื่อวานก็ตกหนักนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ปล่อยให้มันไหลทิ้งตลบเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นน้ำรอระบายสำหรับคนเมืองก็เป็นปัญหานะเวลาฝนตกเห็นไหมครับการจัดการบริหารเราไม่สามารถที่จะวางแผนเพื่อจัดการสิ่งเหล่านี้ได้เลยกลายเป็นบ้านน้ำพอฝนตกปุ๊บในเมืองเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหารถติดเพราะว่ามันมีน้ำก็ไม่ใช่กับแม่น้ำท่วมขังก็ใช้สัตว์ใหม่น้ำรอการระบาย
1: น้ำรอการระบายไม่ใช่น้ำท่วมนะ
0: บางทีมันก็รอนานนะรอนานเนี่ยไม่รู้มันจะระบายได้ทันไหมมันก็แปลกนะครับก็คือเราทำไมเราเจอปัญหาแบบนี้ซ้ำแล้ว
1: ซ้ำอีกก็ยังเกิดแล้วเกิดอีก
0: ถ้ามันเป็นครั้งแรกก็ว่าเป็นอย่างอันนี้มันนับไม่ถ้วนแล้วมันนับไม่ถ้วนแล้วแล้วก็พอมันนับไม่ถ้วนแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าใครมาก็แล้วแต่ก็เลยเป็นข้ออ่านได้มันปัญหานั้นมันปัญหานี้ท่อมันตันขยะมันไปอุดครับร่องน้ำมีดินทับถมอยู่เยอะเ
1: ขาข้ออ้างเดิมๆค่ะ
0: แล้วทำไมต้องใช้แบบนี้สักทีหลายจริงไหมครับปกติเนี่ยพอเจออย่างนี้เสร็จปุ๊บมันก็ควรจะแก้ตั้งแต่เจอครั้งแรกแล้วไหม
2: ครับ
0: นะครับป้องกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยไหมอะไรพวกนี้ไม่ใช
1: ่
0: ผมสังเกตมานานแล้วสังเกตไม่รับว่าก่อนหน้าฝนนะครับตอนฝนจะมามันควรจะมีการรอบท่
2: อ
0: ระบายน้ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับมันก็ควรมีการรอบไอ้ร่องน้ำเปลือกปูน้ำอะไรสารพัดนี่นะครับต้องเก็บผักตบชะบงชะบาอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะไอ้พวกท่อระบายน้ำไอ้คันน้องคันน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเก็บนี่ครับแต่นี่พอฝนตกหนักเสร็จปุ๊บอ้าวเหมือนเดิม เหมือนเดิมนะครับน้ำมันเยอะแต่ก็โทษเทวดาได้น้ำมันมากผิดปกติฝนมันตกเยอะใหญ่ฝนมาแต่ไม่คือถ้าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอป้าไปอยากจริงไหม
1: ครับอันนี้เจออยู่บ่อยๆเพราะอย่างน
0: ะก็แสดงว่าไม่เคยแก้ปัญหาเลยไม่เคยป้องกันปัญหาเลยไม่เคยมีแผนการปฏิบัติการที่สามารถเอามาใช้ปฏิบัติได้อย่าง
1: มันควรจะวางแผนล่วงหน้าอย่างประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์อะไรเราจะเห็นเขาวางแผนล่วงหน้ากันอย่างจริงจังนะอาจารย์เนาะค่ะ
0: ใช่ใช่ไหมครับอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะผัดมันประจับคุกได
1: ้ค่ะ
0: สิงคโปร์เพราะอะไรเป็นพื้นที่จำกัดสองล้อมรอบด้วยทะเล
1: ค่ะ
0: 3แผ่นดินก็น้อย4น้ำจืดไม่พอ
1: ก็เนี่ย
0: แล้วต้องซื้อจากคนอื่นไอ้สังเราเนี่ยมันเยอะจนท่วมรอระบายแต่พอหน้าแรงเอาไม่มีให้ตกนะครับถ
1: ้
0: าเจอแรงเอาต้องขนน้ำจากที่หนึ่งไปอีกนิดหนึ่งนะครับท่อประปาต้องไม่มีน้ำเองนะฮะนั่นแหละครับไอ้นี่แหละมันคือสิ่งที่สะท้อนนะว่าฝีมือการบริหารและจัดการเป็นอย่างไรครับแต่ว่า ท่าที่เจอมาก็คือ

0: ว่ามีแต่การบรรเทาสาธารณภัยทุกปีฮะแล้วก็ตั้งงบไว้เลยนะครับงบบรรเทาสาธารณภัยอันนี้ไม่ผิดนะครับแต่มันผิดที่ว่าฉันสร้างไว้แล้วฉันก็อยากจะใช้เพราะฉะนั้นก็สร้างไว้เยอะๆเลยครับประกาศเป็นเขตอุบัติภัยอะไรสารพัดอย่างมันสามารถใช้งบใช้อะไรตัวนี้ทำไมเราไม่เปลี่ยนงบพวกนี้มาเป็นการป้องกันนะแต่เอาไว้บรรเทาอย่างเดียวมันไม่
1: ใช่มันไม่จริงอาจารย์ควรจะเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้าไม่ใช่มาเกิดแล้วค่อยก็มาบรรเทาภัยนะ
0: คือถ้ามันเป็นอุบัติภัยหรือว่าเป็นยา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ไม่อยากจะใช้คำว่าอุบัติภัยเพราะว่ามันเป็นภัยที่เราเห็นมาแล้วแล้วมันก็เกิดมาแล้วแล้วเราก็เจอเผชิญกับมันมาแล้วไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยจริงไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เราจะไม่มีการป้องกันนะไม่มีการป้องกันที่ดีไม่มีการจัดการบริหารที่ดี
1: คือคงมีนะอาจารย์แต่ว่ามันยังไม่ลึกพอหรือว่ามันยังไม่ครอบคลุมพออาจารย์เรียนมองแบบนั้นเขาก็เตรียมการแหละแต่ว่ามันต้องมองในหลายมิติแล้วก็ต้องครอบคลุมให้มันกว้างขวางแล้วก็ให้มันลึกกว่านี้ไม่ใช่แค่ผิวเผินนะอาจารย์เนาะค่ะ
0: เรามีทรัพยากรนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่เราใช้ทรัพยากรโดยไม่มีประสิทธิภาพ
1: ค่ะ
0: เรามีงบประมาณแต่เราใช้งบประมาณไปแบบไม่ได้คิดต่อว่ามันจะ
1: ไม่ได้คุ้มค่ากับเงินที่ใช้ไปค่ะ
0: ถึงจะเรียกระบบเงินทอนระบบเงินทอนคือไม่ใช่เงินตัวเองก็ยังไปเอาเงินทอนแต่ไม่ใช่เงินตัวเองแต่เอาไปซื้อของเนี่ยก็ได้เงินทอน
1: นี่แหละ
0: ประมาณนั้นพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จถ้าเรานึกสภาพอยู่กับแต่ถ้าเราต้องไม่ซื้อแบบนี้อยู่ตลอดก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ภัยธรรมชาติที่เราเห็นครับแต่เมื่อเราไม่ป้องกันหรือเราไม่มีแผนที่จะรับมืออย่างมีประสิทธิภาพมันก็คือเป็นภัยที่แบบธรรมชาติที่มนุษย์นะครับบอกช้าด้วยไม่เป็นไรก็อย่างตอนนี้นะฮะเขาพูดบอกแล้วเนี่ยว่ามันซูเปอร์เอลนีโญแน่นอนปีนี้นะครับพอมันเป็นซูเปอร์เอลนีโญนะในช่วงเวลานี้มันยังไม่ถึงระดับที่มันวิกฤตมากมันต้องมีวิธีการเก็บน้ำไม่ใช้กักน้ำไม่ใช้ในตัวเดือนอะไรสารพัดตัวในชุมชนอะไรก็ว่ากันไปจริงไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เราเจอวิกฤตอย่างนี้มาโดยตลอดมันก็ยังคงเป็นวิกฤตอยู่เช่นเดิ
1: ม
0: ชาวบ้านก็ยังต้องเอาตุ่มถังกะละมังมารออยู่หน้าบ้านถ้าไม่มีน้ำประปา
1: ค่ะ
0: นะฮะก็เพื่อนรอรถบรรเทาสาธารณภัยนะครับแต่รถดับเพลิงก็ไม่ต้องดับเพลิงแล้วนะฮะจะส่งน้ำไปนี่นะนี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์เราต้องกันได้บรรเทาได้แต่ไม่ทำ
2: ครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะอาจารย์ครับเดี๋ยวเรากลับมา
1: ตามต่อวันพรุ่งนี้
2: ครับเรื่องของ
0: สวัสดีคร
2: ับ ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: เรา3คนลาพร้อมกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถ ธนากุลมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ค่ะ
0: มีหลากหลายประเด็นนะครับแปลว่าเราขอเริ่มต้นด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนารสัมวานพระราชทานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับโดยหยิบยกข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของ TNAM คอร์ดของสำนักข่าวไทยนะครับสำหรับประเด็นดังกล่าวนี้นะครับวันนี้ครับเวลา 10:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระชนกุศลปันนารสัมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวดีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยนะครับก็ประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนารสัมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาวันที่26มิถุนายนนะครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพระราชทานหนังสือรำลึกองค์พาจดหมายเหตุพระประสูติการและพิธีสมโภชขึ้นพระอู่ในโอกาสพิธีปันนารสัมวานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนารสัมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานหนังสือ3เล่มประกอบด้วย1จดหมายเหตุพระประสูติการพระพิธีสมโภช3วันสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา2พระพุทธเจ้าทรงใช้ภาษาอะไรแสดงพระธรรมเทศนานะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งนะครับที่ได้มีการพระราชทานให้นะครับสำหรับพาดหัวข่าวของไทยรัฐครับส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับในหลวงพระชนีเสด็จพระราชกุศลปันนารสัมวานในหลวงพระชนีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนารสัมวานพระราชทานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับ
1: มากันที่ประเด็นเรื่องของการโกงข้อสอบท้องถิ่นกันนะคะก็เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเมื่อวานนี้ค่ะมีรายงานออกมาจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมาแฉเลยนะคะว่าขบวนการดังกล่าวนั้นมีจุดเริ่มต้นจากอะไรทำไมถึงไปบุกจับแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โดยขบวนการนี้ค่ะมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่มีผู้มาร้องเรียนว่าลงสอบข้าราชการท้องถิ่นใช้ความสามารถของตัวเองแล้วก็ผู้ที่ลงสอบจ่ายเงินให้กับขบวนการนี้หวังว่าจะเป็นหนึ่งในคนที่จะได้รับบรรจุใน 6,000 คนนะคะจากผู้สอบทั้งหมด 400,000 กว่าคนแต่บางส่วนค่ะกลับกลายเป็นว่าไม่ได้รับการบรรจุก็เลยมาร้องทุกข์กับกองบังคับการปราบปรามจากการตรวจสอบก็พบว่ามีการโกงเกิดขึ้นค่ะมีคนจ่ายเงินทั้งหมด 9,000 คนแต่ราคาแต่ละคนไม่เท่ากันเริ่มตั้งแต่ 300,000

0: แสนบาทไปจนถึง 900,000 บาทรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 4,000 ล้านค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็สืบสวนจนไปเจอว่ามีที่พักแห่งหนึ่งที่นนทบุรีเปิดเป็นบริษัทและก็มีข้าราชการหลายคนมารวมตัวกันเพื่อแก้ข้อสอบสามารถคุมตัวผู้ต้องสงสัยในการกระทำความผิดได้10คนในเครือข่ายนี้นะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำของปปช.ค่ะจากการสอบปากคำและขยายผลแต่ละคนค่ะก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่หลายคนโดยเฉพาะนายพอพานเป็นตัวการใหญ่และเป็นคนจ่ายเงินค่าจ้างให้กับนายสศาลาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวเอาไว้นะคะแล้วก็เป็นผู้จัดการดูแลเรื่องการประสานรับสำเนาการสอบจากสถานที่มายังบริษัทนี้ก่อนกระจายไปยังภาคต่างๆส่วนรูปแบบการแก้ค่ะก็จะเอาผลคะแนนการสอบตัวจริงมาคัดลอกเป็นสำเนาจากนั้นก็จะเอามาเปรียบเทียบใบเฉลยดูคำตอบที่ถูกต้องใช้ปากกาสีแดงขีดลงไปในช่องคำตอบที่ถูกเป็นสัญลักษณ์ว่าจะนำไปแก้ไขในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์ก่อนที่จะสแกนสำนวนที่แก้แล้วกลับเข้าไปในระบบอีกครั้งซึ่งตัวการสำคัญอีกหนึ่งคนนะคะตอนนี้รู้แล้วแต่ยังติดตามตัวไม่ได้เป็นคนที่คอยรวบรวมข้อมูลคะแนนให้ผู้สอบที่มีการจ่ายเงินแล้วก็คัดลอกใส่แฟลชไดซ์นำข้อมูลส่งไปมอบให้กับทางบริษัทที่นนทบุรีแต่ว่าผลเอกสารสอบตัวจริงนั้นยังถูกเก็บไว้อยู่ที่โกดังของสถ.โดยผลสอบจะถูกเก็บไว้ในโกดัง2ปีด้วยกันค่ะก่อนที่จะทำลายทิ้งนี่เป็นขั้นตอนตามระเบียบนะคะแต่ก็ยอมรับว่ามีช่องว่างเพราะว่าไม่สามารถตรวจย้อนหลังภายในปีอื่นๆได้และข่าวระดับสูงเชื่อว่าขบวนการนี้ทำมามากกว่า2ปีเพราะว่าดูจากเส้นเงินเชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นๆค่ะพบว่า1ในผู้ต้องหามีเส้นเงินเชื่อมโยงไปถึงปี67ด้วยกันนะคะเบื้องต้นค่ะจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลที่เกี่ยวข้องในฐานความผิดอ้างยี่ซ่องโจรเพราะว่าเป็นการรวมตัวกันกระทำความผิดนะคะมากันที่พาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยค่ะแล้วก็มีภาพด้วยเป็นภาพนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยกันกับนายอันสิทธิ์สัมพันธ์รัฐนะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากว่ามีประเด็นค่ะที่มีคลิปเสียงอ้างว่าภรรยาของปลัดนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตนะคะนายกรัฐมนตรีก็ชี้ไปที่นายอันสิทธิ์ค่ะแล้วก็มีการกล่าวนะคะกับผู้สื่อข่าวด้วยส่วนพาดหัวข่าวค่ะลูกน้องแฉวิธีแก้คำตอบซัดจอมวงการโกงสอบท้องถิ่นนาน2ปีไล่บี้คลิปเสียงโฉนายกขออภัยค่ะนายกอไก่และนางสอเสือนายกอุ้มปลัดมอทอเมียโดนโยงสางปมโกงสอบท้องถิ่นสอบสวนกลางจ่อเรียกมสวสทและโรงพิมพ์ให้ข้อมูลไล่บี้คลิปเสียงเช้านายกอไก่และนางสอเสืออ้างบุคคลระดับสูงเผยกลโกงใช้ปากกาแดงมาร์คคำตอบแต่งใบคะแนนพงะมี 9,000 คนยอมจ่ายเงิน 300,000 ถึง 900,000 บาทและบรรจุเงินสะพัด 4,000 ล้านฟันยกกวนอ้างยี่ซ่องโจรชี้ธรรมนาน2ปีเส้นเงินโยงถึงปี67หนูได้ค่าคลิปเสียงกลางปีกป้องปลัดป๊อปลั่นเพอร์เจอร์ไปเรื่อยไร้สาระยึดหลักข้อเท็จจริงตรงไหนโกงสับให้เละเอาผิดย้อนหลังได้ไม่มีหมดอายุชี้คนผิดดิ้นเบี่ยงประเด็นปัดเกมเขย่าเก้าอี้นายกปลัดมท.ลั่นไม่มีอุ้มใครยันรับโทษอย่างเดียวไม่มีรับชอบด้านอันสิทธิ์ไม่สนคนโยงเมียเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นชี้กล่าวหาลอยๆจะไปให้ฆ่าทำไมค่ะ
1: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ครับบอกว่าขณะนี้พนักงานไต่สวนอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานหลังเข้าไปตรวจยึดกระดาษคำตอบจริงที่โรงพิมพ์มาตรวจสอบขณะที่เลขาธิการปปช.มีแนวคิดตั้งคณะทำงานที่มีผู้เชี่ยวชาญจากปปช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.เพื่อร่วมกันตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องสงสัยครับส่วนที่โลกโซเชียลมีการเผยแพร่คลิปเสียงโยงไปถึงนักการเมืองนั้นข้อมูลเหล่านี้สามารถเข้ามาในสำนวนได้แต่ต้องมีการตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจนซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องนำไปประมวลเพื่อประกอบการพิจารณาขณะที่เพจดังแฉแหลกเลยนะครับเปิดคลิปเสียงใหม่เมียปลัดกระทรวงนะครับคลิปที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงอย่างเช่นคลิปที่ CSI LA ออกมาเผยแพร่คลิปเสียงโดยมีการบรรยายใต้คลิปว่าแฉคลิปเสียงใหม่เมียปลัดกระทรวงขบวนการโกงสอบท้องถิ่น 4.5 พันล้านคลิปเสียงล่าสุดมันฟ้องว่าคนที่อยู่เบื้องหลังงานนี้ใหญ่จริงถึงกล้าทำตัวเป็นหมูไม่กวนน้ำร้อนตอนนี้มีความพยายามในการตัดตอนการทุจริตสอบก็เป็นข้าราชการท้องถิ่นเพื่อโยนความผิดทั้งหมดไปให้กับเจ้าหน้าที่ระดับล่างรับจบแทนนะครับซึ่งประเด็นนี้เองเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมายืน

0: ืนยันครับว่าจะดำเนินคดีเต็มที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นงานนี้ต้องรับโทษรับผิดอย่างเดียวไม่มีรับชอบส่วนที่หลายคนตั้งข้อสังเกตถึงการไม่ย้ายปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การสอบสวนเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดความเป็นธรรมนายกรัฐมนตรีบอกว่าทางปลัดเองก็ยืนยันแล้วว่าทางภรรยาที่คลิปเสียงออกมากล่าวหานั้นไม่มีมูลนะครับประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในข่าวสดด้วยเหมือนกันนะครับพาดหัวข่าวไว้ว่าอย่างนี้ครับแฉจ่ายค่าโกงสอบ 9,000 รายเส้นเงินโยงถึงปี67จ่อฟันอั้งยี่ซ่องโจรอธิการมสบลุยแจ้งจับปลัดมทยันไม่ให้ฆ่าคลิปเสียงพาดพิงเมียอนุทินก็ซัดเพอร์เจอร์เปิดแผนโกงสอบท้องถิ่นมีคนจ่ายเงิน 9,000 คนจ่ายไม่เท่ากันเริ่มตั้งแต่ 300,000 จนถึง 900,000 บาทขณะที่ตำแหน่งมีแค่ 6,000 คนคนสมัครสอบกว่า 400,000 แฉโมเดลแอบแก้คะแนนตำรวจแกะรอยรวบหลักฐานนาน2ปีพบเส้นเงินเชื่อมโยงตั้งแต่ปี67จ่อฟันข้อหาหนักอั้งยี่ซ่องโจรล่าตัวการใหญ่อธิการบดีมสบลุยแจ้งความเอาผิดคนตัดต่อคลิปดิสเครดิตยืนยันสุจริตท้าคนแฉแน่จริงเปิดหน้าเลยอนุทินซัดเพอร์เจอร์คลิปเสียงอ้างเมียปลัดมทโยงคดีโกงสอบลั่นต้องยึดข้อที่จริงด้านปลัดมทลั่นไม่ให้ฆ่าคนปล่อยคลิปเสียงเมียโยงโกงสอบท้องถิ่นกองปราบจ่อเรียกมสวและสทและโรงพิมพ์ผ่านทีโออาร์ทุจริตสอบท้องถิ่นลุยแกะรอยคลิปเสียงกิจส้มแอบอ้างบุคลากรระดับบิ๊กครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเรามาติดตามประเด็นอื่นๆกันค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโชว์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: มาติดตามข่าวกันต่อนะครับมีประเด็นเรื่องของวุฒิสภาครับจ่อผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมครับเมื่อวานนี้นะครับนายมงคลสุรัตน์สัจจประธานวุฒิสภาได้ออกหนังสือนัดประชุมสวครับในวันที่29-30มิถุนายนนี้โดยกำหนดวาระพิจารณาที่สำคัญก็คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จรวม7ฉบับก็ได้แก่กลุ่มร่างพรบว่าด้วยท้องถิ่น6ฉบับที่จะพิจารณาวันที่29มิถุนายนและร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่จะพิจารณาวันที่30มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานครับว่าสำหรับร่างพรบเสริมสร้างสังคมสันติสุขที่กรรมาธิการวิสามัญซึ่งพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรสวเป็นประธานกรรมาธิการได้พิจารณาพบว่าในสาระของร่างมาตราทั้ง13มาตรานั้นมีการแก้ไขเพียงเล็กน้อยเช่นการกำหนดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่เพิ่มข้อความที่เป็นบทคุ้มครองการทำหน้าที่หากกรรมการได้กระทำโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองการตัดคำว่ารัฐวิสาหกิจออกจากตัวเนื้อหาของร่างกฎหมายและคงไว้เพียงหน่วยงานรัฐเท่านั้นเป็นต้นผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาด้วยนะครับว่าในร่างพรบดังกล่าวได้กำหนดให้มีบัญชีแนบท้ายซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายต่างๆรวม29ฉบับที่ได้สิทธิ์รับการพิจารณานิรโทษกรรมจำนวน29นะครับโดยเป็นที่น่าสังเกตว่ากรรมาธิการเสียงข้างมากได้ปรับแก้ไขโดยได้เรียงลำดับของกฎหมายที่ใช้เป็นฐานพิจารณานิรโทษกรรมใหม่เช่นปรับจากความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาให้ไปต่อท้ายความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พุทธศักราช2561เฉพาะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกโดยทุจริตการเลือกไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จ ความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.2561เฉพาะที่มีเกี่ยวข้องกับการเลือกโดยทุจริตและเลือกไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จเป็นต้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับบัญชีแนบท้ายได้เพิ่มการกระทำผิดอีก2กฎหมายเข้าไปก็คือความผิดตามพ.ร.บ.

0: ด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ2521และพรบว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ2558ครับผู้จัดการรายวัน360องศาพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับวุฒิสภาจ่อผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรม30มิถุนายนนี้อดีตสวคาใจปมสอดไส้ล้างผิดหัวสวเลือกตั้งสสและกกตในบัญชีแนบท้ายครับ
1: ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเรื่องของคดีหัวสวก็ครบ2ปีค่ะทำให้ทางฝั่งของพรรคประชาชนอย่างนายพริษฐ์ วัชรศิลป์สสบัญชีรายชื่อแล้วรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็แถลงเปิดหลักฐานเพิ่มเติมครบรอบ2ปีหัวสวระดับประเทศนะคะเปิดและพรรคประชาชนยืนยันว่ากกต.ควรส่งเรื่องไปที่ศาลทั้ง229คนที่คณะไต่สวนชุด26ชี้มูลความผิดจากหลักฐานที่มีความชัดเจนและหนักแน่นกว่าหลักฐานในคดีกว่าก่อนค่ะหากจะยกฟ้องบางส่วนก็อาจจะถูกตั้งคำถามเรื่องความชอบธรรมเสี่ยงเป็นเครื่องมือฟอกขาวแล้วก็เชื่อว่าหลักฐานที่กกต.คณะไต่สวนชุดที่26ของกกต.รวมไปถึง DSI มีย่อมละเอียดกว่าที่ปรากฏต่อสาธารณะค่ะหรือที่ทางพรรคประชาชนรวบรวมได้ดังนั้นหากหลักฐานแน่นหนาเพียงพอก็อนุมานได้ว่าหลักฐานที่กกต.มีแน่นหนามากยิ่งขึ้นขณะที่นายพริษฐ์ยังมีการเปิดคลิปวิดีโอให้สื่อดูด้วยนะคะกล่าวว่าหลักฐานแรกเป็นคลิปเสียงนักการเมืองในจังหวัดนครพนมคลิปปรากฏภาพของนายสุภชัยโพสุขอดีตส.ส.นครพนมพรรคภูมิใจไทยกล่าวกับคนที่มางานไปสีสุขขวัญในโอกาสที่นายสิทธิกรคงยศได้รับเลือกเป็นสว.เมื่อวันที่17สิงหาคมปี67ค่ะพาดหัวข่าวนี้นะคะอยู่ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยค่ะหยิบยกมาจากในมติชนไอติมปูด5พิรุธหัวสว.นครพนมเปิดหลักฐานเพิ่มจี้ส่งฟ้องศาลวุฒิปัดกฎหมายนิรโทษสอดไส้ยุติธรรมยังข้องใจเส้นเงินพาวุฒิวุฒิสภาจ่อผ่านร่างกฎหมายนิรโทษ30มิถุนายนสมชายคาใจสอดไส้ล้างหัวสบพิสิทธ์ตอบกลับให้ดูละเอียดไอติมเปิดหลักฐานจี้ฟัน229คนค่ะ
0: นอกเหนือจากนั้นนะครับนายพลิตวัชรศิลป์ยังได้กล่าวถึงแนวทางการลงมติร่างพรบงบประมาณปี70ด้วยนะครับว่าอยากให้รอการประชุมอย่างเป็นทางการของวิปฝ่ายค้านก่อนครับแต่ว่าหลักเกณฑ์ที่จะใช้ประเมินงบประมาณมี2เรื่องครับก็คือ1งบประมาณนั้นถูกจัดสรรไปกับโครงการที่มีความคุ้มค่าหรือไม่ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและ2โครงการต่างๆมีความโปร่งใสหรือไม่ถือเป็น2เกณฑ์ครับที่จะใช้ประเมินงบประมาณแต่ละส่วนเมื่อถามถึงงบประมาณที่ไปกองยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีค่อนข้างเยอะจะมีการเปิดข้อมูลและก็ชี้ให้สังคมเห็นอย่างไรบ้างนายผลิตก็บอกว่าเป็นข้อสังเกตที่เปลี่ยนแปลงงบประมาณปี69มาถึงปี70โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ THAI Passportซึ่งเราผู้อภิปรายครับจะมีการเจาะลึกในงบประมาณของ DE แน่นอนส่วนจะทำให้รัฐบาลสะเทือนได้หรือไม่นั้นให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับส้มขู่จองกฐินชำแหละงบ DE ว่าโรงตามบี้ AI เอกนิตินั่งประธานกรรมาธิการโอนงบแปลยติยื้อขยายต่อถึงวันจันทร์ส้มจองกฐินงบ DE หมอวรงร้องปปช.ฟัน THAI Passport ล็อกสเปคสอนชัยชนกเลิกทำตัวเป็นเด็กครับ
1: ส่วนเรื่องของการคอร์รัปชันนะคะแน่นอนละค่ะมีผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจแล้วก็ส่งผลต่อผู้ประกอบการด้วยอย่างเมื่อวานนี้ทางสอท.นายสุพันธ์มงคลสุธีอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้พูดถึงปัญหาของรัฐบาลตอนนี้คือปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันมีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของการโกงข้อสอบแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่มีประเด็นออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดค่ะรัฐบาลต้องจัดการอย่างเด็ดขาดกล้าฟันธงกล้ามาแก้ไขปัญหาอย่างเพราะว่าจะทำให้ภาพพจน์ประเทศไทยดีขึ้นคนจะมาลงทุนมากขึ้นภาคเอกชนหรือชาวบ้านจะไปติดต่อหน่วยงานของรัฐสะดวกมากขึ้นไม่ต้องเจอปัญหาการจ่ายสวยจ่ายค่าธรรมเนียมเบี้ยบ้ายหลายทางหากแก้ปัญหาได้ก็จะเป็นส่วนช่วยเศรษฐกิจไทยอย่างดีอย่างแน่นอนนะคะและเมื่อวานนี้ค่ะที่กระทรวงอุตสาหกรรมก็มีชาวไร่อ้อยกว่า500คนมารวมตัวชุมนุมยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยฤดูการผลิตปี 2568/2569 ด้วยนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในมติชนค่ะจี้จดใหญ่รัฐบาลคอร์รัปชันดึงลงทุนม็อบไร่อ้อยบุกกระทรวงอุตสาหกรรมขอช่วย120บาทต่อตันอดีตประธานสอท.เผยคอร์รัปชันเป็นโจทย์ใหญ่รัฐบาลจี้จัดการอย่างเด็ดขาดสร้างภาพพจน์ประเทศดึงดูดนักลงทุนค่ะ
0: เรื่องของฟอเร็กซ์นะครับเมื่อวานนี้

นี้พลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์นะครับว่าเมื่อวันที่25มิถุนายนได้ไปตอบกระทู้ในสภาครับที่บอกว่ามีเส้นเงินบางส่วนโอนมาถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุสส.บัญชีรายชื่อพรรค

0: ไทยการเทรดพลองก็จะมีโบรกเกอร์มีบริษัทชำระเงินที่โอนเงินเข้าแล้วก็รับเงินออกอย่างเช่นบริษัท QIS Global ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ส่วนบริษัทรับชำระเงินหรือว่า Payment Gateway ก็จะใช้ของบริษัท Pay Solution จำกัดทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นครับการรับโอนเงินของนายภาวุฒิได้ไปรับโอนเงินจากบริษัท Spark Digital จำกัดจำนวน28ล้านบาทโดยแบ่งเป็นครั้งละ2ล้านบาท14ครั้งซึ่งนี่เป็นข้อสงสัยเพราะปกติการเทรดทรองเราจะฝากเข้าบริษัทอะไรจะต้องรับโอนเงินจากบริษัทนั้นทั้งนี้จากการตรวจสอบบริษัท Spark ของนายภาวุฒิเคยเป็นผู้ถือหุ้นมาก่อนนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามครับว่าบทบาทของบริษัทสปาร์คมีหน้าที่พักเงินก่อนจะเปลี่ยนแปลงธุรกรรมเงินใช่หรือไม่รัฐมนตรียุติธรรมก็ตอบว่าอันเนี้ยขอทาง DSI ตรวจสอบนิดหนึ่งเพราะมีหลายบริษัทมากๆซึ่งเป็นผังของ DSI ก็มีบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทชำระเงินที่เป็นช่องทางผู้รับโอนเงินจากการเทรดที่แยกออกมาซึ่งบางบริษัทก็จดทะเบียนว่าเป็นบริษัทชำระเงินแต่ว่าหน่วยงานที่รับจดทะเบียนไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจด้านนี้นะครับประเด็นนี้พาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับ DSI พบพิรุธเทรดทองผิดวิสัยธุรกรรมปกติรัฐมนตรียุติธรรมแจ้งข้อพิรุธภาวุธปมเทรดทองเผย DSI พบเส้นเงินผิดวิสัยธุรกรรมปกติเพราะรับโอนจากบริษัทที่เจ้าตัวเคยถือหุ้นแทนที่จะเป็นเงินเข้าออกบริษัทเดิมออกหมายเรียกพบพนักงานสอบสวน2กรกฎาคมปมเส้นเงินรับโอน28ล้านบาทจากบริษัท Spark Digital จำกัดภายในวันเดียวครับ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าไปติดตามประเด็นการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะรวมไปถึงคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตสอบเข้มหลังจากที่กลับมาดำรงตำแหน่งเพียงแค่1วันเท่านั้นค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโชว์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับชาวกรุงเทพค่ะซึ่งก็ทำให้ทางกกต.นะคะแล้วก็ตำรวจได้ออกมาเตือนประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนะคะว่าอย่าทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งทั้งเรื่องของการห้ามซื้อสิทธิ์ท้ายเสียงห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งและที่สำคัญค่ะห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วใช้โทรศัพท์หรือว่าใช้เครื่องมือสื่อสารใดๆถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่กากบาทแล้วเพราะว่านี่มีความผิดนะคะห้ามฉีกทำลายบัตรเลือกตั้งหรือว่าจงใจทำให้เกิดความเสียหายและงดจำหน่ายจ่ายจัดเลี้ยงสุราห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งตั้งแต่6 โมงเย็นของวันก่อนเลือกตั้งก็คือวันนี้ค่ะไปจนถึง6 โมงเย็นของวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งนะคะและสุดท้ายนี้หากพบการกระทำความผิดสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะมีพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในมติชนเตือน5 กฎเหล็กฝ่าฝืนคุกปรับศึกสิงผู้ว่ากทม.และนายกพัทยาตำรวจเตือน5ข้อห้ามเลือกตั้งห้ามข้อห้ามนะคะข้อห้ามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาฝ่าฝืนมีโทษหนักส่วนเดลินิวเช่นเดียวกันค่ะโค้งสุดท้ายจริงผู้ว่ากทม.ผู้สมัครโหมหาเสียงเตรียมรับมือฝนถล่มกทม.ไม่หวั่นฝนตกหนักวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.28 มิถุนายนกางแผนเผชิญเหตุรับมือน้ำท่วมฉุกเฉินชวนคนกรุงออกมาใช้สิทธิ์และเกาะติดผลคะแนนเลือกตั้งออนไลน์ค่ะ
0: เรื่องของการรวบปลัดจังหวัดภูเก็ตนะครับมีไทยรัฐพาดหัวข่าวได้ฉบับเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลครับนายรัฐวิชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองให้สัมภาษณ์กรณีมีคำสั่งให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมว่าเรื่องคดีความต่างๆเป็นกระบวนการต่อไปถ้าใครมีความผิดและประเด็นอะไรก็ว่ากันต่อไปเมื่อถามว่ามีประเด็นอื่นที่นอกเหนือจากการดึงให้ไปช่วยราชการหรือไม่นายลึกชาตอบว่าประเด็นอื่นอยู่ในกระบวนการส่วนเรื่องคดีอาญาเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานสอบสวนต้องว่ากันไปเมื่อถามย้ำว่าเป็นเรื่องคดีอาญาเกี่ยวกับอะไรนายนฤชาตอบว่าพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญาเมื่อถามว่าเกี่ยวข้องในพื้นที่ภูเก็ตใช่หรือไม่นายนฤชาพยักหน้ารับ ก็เกี่ยวข้องเมื่อถามว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทองหรือว่าผลประโยชน์อะไรนายฤชาตอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะครับซึ่งหลังให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลครับก็มีข่าวว่า

0: จ้าหน้าที่ไปบุกจับปลัดจังหวัดภูเก็ตคาที่ทำงานเลยล่ะครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของไทยรัฐวันนี้สั้นๆนะครับบอกว่ารวบปลัดจังหวัดภูเก็ตรับเงินใต้โต๊ะเพิ่งส่งตัวกลับนะครับแล้วก็ขยายความบอกว่าปปป.บุกรวบปลัดจังหวัดภูเก็ตเรียกรับเงินใต้โต๊ะครับก็พาดหัวข่าวได้เพียงฉบับเดียวครับ
1: ส่วนเรื่องของไทยกัมพูชานะคะก็ยังมีในพาดหัวข่าวเพราะเมื่อวานนี้ค่ะมีเหตุการณ์ที่ทางฝั่งกัมพูชาทำภาพยนตร์บิดเบือนข้อมูลเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยและกัมพูชาทำให้ JIC ของไทยค่ะก็ต้องออกมาตอบโต้นะคะว่าการกระทำแบบนี้เป็นการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังระหว่างประชาชนชาวไทยและกัมพูชาส่วนพาดหัวข่าวแนวหน้าค่ะ JIC อัดสื่อเขมรบิดเบือนข้อมูลจี้ให้ยุติปลุกปั่นขัดแย้งชายแดน JIC ไทยอัดสื่อเขมรบิดเบือนประวัติศาสตร์ไทยกัมพูชาวอนหยุดปลุกปั่นสร้างความเกลียดชังย้ำยึดข้อเท็จจริงด้านโฆษกกองทัพบกเผยการดำเนินการในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเป็นไปเพื่อความมั่นคงค่ะ
0: มีประเด็นเศร้านะครับภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับตำรวจและกฟผ.กำลังเข้าตรวจสอบห้องน้ำที่เกิดเหตุสลดไฟรั่วช็อตเด็กชายนราเทพหายสุวรรณอายุ14ปีเสียชีวิตและเพื่อนบาดเจ็บ10คนนะครับขณะเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่วัดควนลังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับสลดไฟดูดนักเรียน14ดับคาห้องน้ำวัดโรงเรียนจัดพาเข้าค่ายสลดค่ายอบรมคุณธรรมวัดควนคลังเมืองคอนเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วจากปลั๊กเก่าบริเวณเสาเหล็กห้องน้ำช็อตร่างนักเรียนชายวัย14ปีเสียชีวิตและเพื่อนบาดเจ็บรองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลทันทียืนยันไม่มีเจตนาปิดข่าวตำรวจทุ่งใหญ่พิสูจน์หลักฐานและกฟผ.ตรวจสอบหาสาเหตุพบไฟรั่วบริเวณปลั๊ก3ตาที่ติดตั้งบนเสาเหล็กเร่งสืบหาตัวผู้ติดตั้งมาดำเนินคดีขณะที่ครอบครัวร่ำไห้รับศพตั้งบำเพ็ญกุศลท่ามกลางความโศกเศร้าครับ
1: 2สถานการณ์ในต่างประเทศนะคะอย่างในเวเนซุเอลาหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวค่ะมีภาพเป็นผู้หญิงคนนึงสนทนากับอาสากู้ภัยค้นหาผู้เสียชีวิตและผู้รอดชีวิตท่ามกลางซากปรักหักพังจากเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐลากัวอิราทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาค่ะเบื้องต้นคาดว่าเหตุสลดครั้งนี้น่าจะมีผู้สูญหายไม่ต่ำกว่า 40,000 รายนะคะส่วนพาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะโดยค้นกองซากตึกฝัง 40,000 คนเหยื่อแผ่นดินไหวนานาชาติระดมกู้ภัยช่วยเหลือเวเนซุเอลานานาชาติรวมพลังเข้าเวเนซุเอลาเร่งส่งเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยและอากาศยานเพื่อค้นหาผู้สูญหายมากกว่า 40,000 รายช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ยังติดอยู่ใต้ซากอาคารพร้อมจะตั้งโรงพยาบาลสนามโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS ประเมินแผ่นดินไหวครั้งนี้มีแนวโน้มเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันรายโรดริเกซรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศหลังยอดตายพุ่งไม่หยุดทะลุ200ศพค่ะส่วนสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์โมสนะคะเป็นพาดหัวข่าวของแนวหน้าฮอร์โมสระอุซ้ำโดรนถล่มเรือสินค้าแผนอพยพคนสะดุดองค์การทางทะเลระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติประกาศระงับปฏิบัติการอพยพและคุ้มกันเรือสินค้ารวมถึงลูกเรือกว่า 11,000 คนที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์โมสชั่วคราวหลังเกิดเหตุเรือสินค้าสัญชาติสิงคโปร์ถูกโจมตีใกล้หน้าน้ำโอมานค่ะ
0: ส่วนปิดท้ายนะครับมีภาพอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งครับฟุตบอลโลกนะครับความเคลื่อนไหวเป็นภาพข่าวนะครับว่าพร้อมลุยเป็นภาพของมิเชลมูรินโญ่นะฮะแนวรับปานามางานหนักครับต้องรับมือกับแฮร์รี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม L จะลงเตะนะครับวันนี้นะฮะเวลา 17:00 นตามเวลาท้องถิ่นก็ตรงกับประเทศไทยพรุ่งนี้เช้าครับตอน 4:00 รอลุ้นรอเชียร์สำหรับแฟนๆสิงโตคำรามได้ครับ
1: ค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันแอมพจนาลาไปแล้วขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจปปปควบคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตส่งสงขลาดำเนินคดีตามหมายจับเรียกรับเงินช่วยสอบเข้ารับราชการสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: ความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.จับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตตามหมายจับในคดีถูกกล่าวหาเป็นตัวกลางเรียกรับเงินช่วยเหลือผู้สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีผู้เสียหายเป็นอาสาสมัครรักษาดินแดน3รายอ้างว่าถูกเรียกรับเงินรวม 900,000 บาทเพื่อแลกกับการช่วยให้สอบเข้ารับราชการได้เหตุเกิดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาล่าสุดเมื่อเวลา 2:40 นวันนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายรุ่งเรืองลงจากห้องประชุมชั้น2กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก่อนขึ้นรถตู้โดยมีภรรยาเดินทางมาด้วยและมีรถตำรวจทางหลวงนำขบวนจากนั้นได้เดินทางมายังสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสารพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: มท.4ควงผู้ว่ากฟน.ลุยตรวจเหตุพายุถล่มเสาไฟฟ้าโค่นกว่า50ต้นบนถนนฉลองกรุงล้มทับรถยนต์และมีคนเจ็บ4คนเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหลังจากเกิดกระแสลมพายุพัดอย่างรุนแรงส่งผลให้เสาไฟฟ้าล้มโค่นระเนระนาดขวางถนนเป็นระยะทางยาวทับรถยนต์ประชาชนได้รับความเสียหายหลายสิบคันมีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุที่บริเวณถนนฉลองกรุงเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งทันทีที่ทราบเรื่องนายบรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงรีบลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์โดยนายวรสิทธิ์เปิดเผยความเสียหายเบื้องต้นว่ามีเสาไฟฟ้าล้มมากถึงกว่า50ต้นรถยนต์ประชาชนได้รับความเสียหายพังยับเยินหลายสิบคันนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย4คนเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยล่าสุด3คนยังอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ส่วนอีก1คนอาการปลอดภัยสามารถกลับบ้านได้แล้วขณะที่ผู้ว่ากฟน.ระบุว่าจะประสานขอกล้องวงจรปิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาไล่เรียงเหตุการณ์แต่เบื้องต้นคาดการว่ามาจากลมพายุที่พัดอย่างรุนแรงซึ่งปัญหานี้เป็นเหตุสุดวิสัยและขอยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากโครงสร้างหรือวัสดุของเสาไฟฟ้าเสื่อมสภาพอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าปริมาณของสายไฟและสายสื่อสารที่พาดอยู่บนเสาไฟนั้นมีจำนวนมากย่อมเป็นปัจจัยร่วมเมื่อเจอลมแรงปะทะหลังจากนี้กฟน.จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบสายต่างๆเพื่อความปลอดภัยของประชาชนโดยตั้งเป้าว่าจะเปิดช่องจราจรตามปกติในช่วงเช้าวันนี
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
9: จริงว้าว
8: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
9: จริง เปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
8: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานถึงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: หมดรอบไป
1: เอาละค่ะเจอกันตรงนี้แบบตัวเป็นๆแล้วนะคะใน Facebook เป็นยังไงกันบ้างแล้วสวัสดีกันอีกรอบหนึ่งดีกว่านะคะสวัสดีทางอย่างเป็นทางการทั้งภาพและเสียงตรงนี้ค่ะที่เราเจอกัน22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาปล่อยสิเขาบอกว่าให้มาฟังเพลงเพื่อให้ยืดอายุการใช้สมองมันทำให้ลดการเป็นอัลไซเมอร์ได้เยอะมากนะคะนอกจากการคำนวณตัวเลขเหมือนที่น้ำหวานบอกว่าชอบเสียงดวงก็ว่ากันไปวันนี้แชร์เป็นสาธารณะไทยยังค้าใครยังไม่ได้รายงานตัวในวันนี้มาด่วนหายไป2วันก็ให้รู้ว่าอ๋อวันเสาร์นะ 7:30 ถึง 10:00 นเช้าบทเพลงยุคกลางยุคเก่าจะได้ฟังกันแบบเต็มอิ่มคุณสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแล้วก็มีพี่จุ๋มค่ะมีใครอีกมีลูกๆมาเต็มไปหมดตื่นเช้านะปึ๊บปื้มใจลูกตื่นเช้าบุ๋มบิ๋มน้องสาน้องหญิงนะคะคุณสุภาพค่ะตื่นเช้าตื่นมาก็ขอเพลงกันเลยเพลงยุคกลางยุคเก่านะคะเป็นต้นฉบับคุณวาสนาค่ะคุณเดอะครอบพันปีหายไปเลยนะเนี่ยขอเพลงพี่เป้าหนึ่งเพลงจัดให้สิคะใจเย็นคุณกฎชมมนคุณพี่สังวนสีก็ขอเพลงไม่เป็นไร8โมงถึง9โมงเขาบอกไม่โกรธไม่โทษว่าคนอื่นผิดไม่ติเตียนผู้อื่นเป็นช่วงที่ทารับสัจจะมาเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ใครจะด่าอะไรทำมันเลยถ้าจะยิ้มรับค่ะทุกคนแต่หลัง9โมงได้เจอกันนี่เห็นไหมอย่างน้อยใน1วันที่เราได้วางอะไรบ้างนะคะในการที่เราไม่เอาเรื่องของคนอื่นมาใส่จิตเราหรือไม่มีการตอบโต้มันก็เป็นการลดกรรมกรรมก็คือตัวกระทำนั่นเองคุณวาสนาคุณวันวิสาทำวันนี้ให้ดีที่สุดพี่หวานใจคนใกล้ก็มาแชร์เรียบร้อยน่ารักสุดๆเฮงๆรวยๆทุกคนค่ะคุณสมัยคุณประเสริฐเนี่ยเห็นไหมก็รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่กันไงคุณแพทค่ะอะไรนะคุณแพทไหมอ่านว่าแพทเนาะแล้วก็คุณประเสริฐบอกพร้อมทุกเพลงขอบคุณค่ะถ้ายังไม่ชอบก็แนะนำเพิ่มเติมได้ค่ะ022481366นะคะให้บุ๋มบิ๋มมาด้วยกันจะได้ไปทำงานเนี่ยลูกฮะวันเสาร์สิยังคิดว่าเฮ้ยวันเสาร์ตื่นเช้าอีกแล้วสิรินทราโบตานเป็นไงทำหน้าที่ของคุณแม่และคุณลูกสัตว์สีภรรยาด้วยอ่ะสุดๆในช่วงเวลานี้คุณแก่นแก้วพิทักษ์ทีมค่ะคุณสุวินขอเพลงจำปาลืมต้นมันเป็นเดือน5หน้าแรงป่ะเดี๋ยวเพลงพี่เป้ามีหลายเพลงใจเย็นถ้าชอบเดี๋ยวถ้าเปิดให้ฟังแล้วก็วันนี้เราก็จะเปิดเพลงพี่พึ่งเยอะหน่อยเพราะยังอยู่ในช่วง

เดือนแห่งการรำลึกถึงพี่พึ่งนะคะอ๋อคุณเด็กเขาบอกไม่หายครับรอฟังทุกวันเสาร์น่ารักสุดๆนะคะแล้วก็โอ้โหน้ำหวานนั่นเลยจ้ะชีวิตอยู่กับเขาเรียกว่าการตอนต้องลุ้นไงชีวิตต้องมีการลุ้นน้องอ้อยสวัสดีค่ะแม่อ้อยเป็นยังไงบ้างนะคะคุณแห้วพี่สุวรรณยานี่ไงอ๋อเมื่อกี้เห็นพี่สนมแวบๆนะคะแล้วก็คุณนิรัตน์นะคะน้องน้อยแชร์ยังตอนนี้หนอนบนที่นอนหายไปหมดยังนะคะแล้วก็ใครอีกคุณแพทอ่านคุณแพทถูกแล้วนะคะคุณมาลัยค่ะวันนี้เตอร์อะไรนะไปเดินตลาดนัดตลาดนัดวันเสาร์มาแม่อ๋อเปิดเหมือนเดิมอ่ะพ่อค้าแม่ค้าตรงไหนขอให้ขายดีๆเงินทองไหลมานะชาลิติทุกคนค่ะเจ๊เล็กขนมกะหรี่ปั๊บน่ะหายไปนานเห็นไหมล่ะอยากฟังซ้ำสักเพลงอ่ะใจเย็นๆเดี๋ยวให้ฟังกันวันนี้ในบ้านของเรายืนยันมาแน่นอนตามด้วยเอกลักษณ์ไทยพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ยอมตายที่ตาภรรยาค่ะพี่เป้าสัญญาสัญญาคืนนี้พี่ติดเวรพี่วิไลพนมค่ะไม่ตายจะกลับมาแต่งพี่เสกศักดิ์ผู้กันทองจดหมายจากแนวหน้าพี่อ้อยยอดรักสลักใจนักรบชายแดนพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะก็ตั้งแต่เพลงเอกลักษณ์ไทยมานี่ไม่อยู่กันแล้วหรือคนร้องคนแรกค่ะในบ้านของเรายังอยู่นี่ยังอยู่เขาบอกว่าจะแตกแก่ตายไปด้วยกันนะเรายังไม่ไปไหนไม่ไหนเรายังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะทุกคนจำเสียงเลี้ยงพ่อค่ะมาเรื่องราวของบทเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องของการต่อสู้ดิ้นรนต้องเข้ามาในเมืองหลวงไงที่คิดว่ามันจะเป็นที่ขุดทองเป็นบ่อเงินบ่อทองประมาณนั้นแต่หลายคนก็ประสบความสำเร็จหลายคนก็บอกว่ากลับบ้านมาบ้านเราดีกว่าไหมที่นั่นยังมีพ่อมีแม่นะคะก็แล้วแต่ถ้าว่าชีวิตคนเรามันก็ต้องต่อสู้กันอย่างนี้แหละนะจำเสียงเลี้ยงพ่อสุนารีราชสีมาค่ะลำดวนชาวดินค่ะเสียงร้องคุณทาเองนะคะงานเพลงครูการกรุณวงคิดถึงพ่อกุสุมามณีการมาเสียงดวงพี่พึ่งพวงดวงจันทร์เว้นฉันสักคนเว้นฉันสักคนจันทราธีรวรรณนะเป็นเพลงของครูการซึ่งให้น้องร้องก่อนจากนั้นก็ส่งต่อมาให้ทิธานะคะแล้วก็มาจากบ้านนาด้วยรักค่ะพี่วิเศษวนิกาเปลี่ยวใจในกรุงค่ะพี่สอนเพชรสอนสุพรรณครูการก็มาให้ทาร้องเหมือนกันและที่จบไปเมื่อสักครู่ฝันถึงบ้านนอกค่ะยอดขวัญลานทองนักร้องของพี่แอดเทวดานะคะตอนนั้นก็ประกวดร้องเพลงร้องมากแล้วก็มีรูปแบบเพลงมีเสียงร้องของตัวเองแต่ก็ไปเจอที่บ้านพี่แอ๋ตอนนั้นก็ไม่ได้ออกเพลงอีกเลยนะคะแล้วก็ครูการก็มีโอกาสได้แต่งเพลงให้หลายเพลงแล้วถ้าก็นำมาร้องใหม่หลายเพลงเหมือนกันเป็นยังไงบ้างน้องน้อยบอกแชร์ตั้งแต่7:40แล้วนะคะ ที่ตลาดนั้นน่ารักมากคุณเก่งสามโคกนะคะสวัสดีค่ะอ้าวพี่วาสนาอ๋อคุณทำวันนี้ให้ดีสุดขอบคุณที่พูดถึงอ้าวต้องทักทายกันสิคะนางฟ้าสบคนี่นะคะอยู่ที่ลาบะเข้าเหรอคะคุณประเสริฐนะคะอ่ะมาถึงอ้าวน้องสาสวัสดีลูกแล้วก็มีใครอีกตอนนี้ทักทายกันสักนิดนึงนะคะคุณไมตรีขอเพลงคุณสันติมาเอาละน้องน้องบอกว่าต้องซักไล่นอนไปอีก3วันนะว่ากันไปพี่สาครว่าไงคะขอเพลงบ้านนี้ฉันรักยืนยันครูสุรพลใจเย็นๆอ่ะตอนนี้ไปฟังเรื่องราวของการคิดถึงบ้านไม่ใช่สิตอนนี้คิดถึงคนรักแล้วเขาก็ครบจากบ้านไปใช่ไหมกำลังนึกถึงเรื่องราวของคนที่รออยู่ที่บ้านนอกก็เป็นเรื่องราวของไอ้หนุ่มรถไถพี่เป้าสายันสัญญาสักหนึ่งเพลงแล้วก็มีอีกหลายๆเพลงเกี่ยวกับเรื่องของการความคิดถึงแหละนะคะไปฟังกันในช่วงนี้ค่ะ

0: เศษ
1: โดยสิรินทรานิยากร
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน

0: กวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเข่าช่องรสแท้กาแฟไทย
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องตอนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยสิรินทรานิยากร

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพ้นที่เสนอทางออกกฟผ.หันราคาส่งเจ็ดกำไรมนุนถอดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินประชาชนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวถึงกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะซึ่งปัจจุบันยังถูกนำไปรวมอยู่ต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ประชาชนแบกรับว่าทั้งสองการไฟฟ้าเป็นตัวกลางหรือหน่วยให้บริการคือซื้อไฟจากไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.และเอาไปจำหน่ายต่อเพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชนส่วนค่า FT ที่รวมเก็บอยู่ในใบเสร็จค่าไฟของประชาชนกฟผ.เป็นผู้กำหนดซึ่งจะต้องส่งค่าตรงนี้กลับไปที่กฟผ.ส่วนราคาขายที่ผู้กำหนดคือคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพลังงานและตามนโยบาย3บาทต่อ200ยูนิตจะทำให้ซื้อไฟแพงมาแต่มาขายให้ประชาชนในราคาต่ำกว่าต้นทุนทำให้เกิดการขาดทุนแต่ก็เป็นนโยบายรัฐบาลที่ไม่ต้องการให้ประชาชนแบกรับภาระค่าไฟมากไปนายพลพีกล่าวว่าทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงไม่ได้ติดปัญหาว่าจะเก็บหรือไม่เพราะไม่อยากให้ประชาชนมีภาระไปมากกว่าที่มีอยู่แล้วแต่หากไม่ต้องการให้มีค่า FT เพื่อเก็บค่าบริการจากพี่น้องประชาชนคณะกรรมการที่กำกับดูแลไฟฟ้าทั้งหมดสามารถปลดจากบินได้เลยการไฟฟ้าพร้อมที่จะทำตามทันทีกกร.แถลงเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่โดยล่าสุดจังหวัดสงขลายืนยันนายพิพัฒน์ราชกิจประการจะร่วมหารือ3กรกฎาคมนี้ธิดารัตน์ชิดวงศ์รายงานค่ะ
1: หลังคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสงขลาหรือกกร.ได้แถลงเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเพื่อเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ล่าสุดนั้นจังหวัดสงขลายืนยันว่านายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีมีกำหนดที่จะร่วมหารือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจในจังหวัดสงขลาในวันที่3กรกฎาคมนี้นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ปลายปี2568จังหวัดสงขลาประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมกว่า 87,800 ล้านบาทถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดของภาคใต้ในรอบหลายทศวรรษจึงเร่งรัดให้รัฐบาลอนุมัติงบประมาณสำคัญที่ต้องเร่งผลักดันรวม 2,288 ล้านบาทได้แก่งบเร่งด่วน 34.9 ล้านบาทสำหรับขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในจุดวิกฤตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่งบ 1,174 ล้านบาทเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานคลองหลักและระบบบริหารจัดการน้ำทางลุ่มน้ำและงบประมาณ 1,079 ล้านบาทสำหรับปรับปรุงระบบระบายน้ำเมืองเสริมสร้างความพร้อมของเครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ด้านการป้องกันและโครงสร้างพื้นฐานรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักโดยจำเป็นต้องออกมาเรียกร้องเนื่องจากอีกเพียง100วันก็จะเข้าสู่ฤดูฝนของภาคใต้ทำให้มีความกังวลหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่อีกครั้งที่ดารัชชิดวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ฝนตกหนักคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบน28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่2ช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วง29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้าน เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จังหวัดรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโชว์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม2560

0: พิเศษ
1: โดยสิรินทรานิยากรสนับสนุนโดยเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

เรายังอยู่ที่กรุงเทพค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพกันแล้วนะคะทำหน้าที่ของคนกรุงเทพให้ดีที่สุดเพราะว่ากรุงเทพเราจะน่าอยู่หรือเปล่าอันนี้คือผู้นำที่จะต้องดูแลนะคะเมืองหลวงทุกอย่างรวมอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะดังนั้นเราก็อย่านอนหลับทับสิทธิ์นะไปทำหน้าที่ของเราเลือกคนที่จะทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองจริงๆตอนนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงใยกับประเทศไทยมากๆเพราะเราเห็นแล้วเราประเทศเรากำลังจะเป็นประเทศที่เป็นผู้ป่วยอยู่นะคะเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงมากๆหากว่าเราไม่เลือกผู้นำที่ดีแล้วบ้านเมืองเราจะขับเคลื่อนไปได้ยังไงอยู่ที่มือเราค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเห็นแก่เล็กแก่น้อยแล้วก็มันก็แค่ได้แป๊บเดียวไหมแต่ถ้าหากว่าเรามีความยั่งยืนในผืนแผ่นดินไทยนี้แล้วเนี่ยโอ้ทรัพย์ในดินสีในน้ำซึ่งมีมูลค่ามหาศาลสำหรับประเทศไทยแล้วก็ยังมีสิ่งที่สวยงามอีกเยอะแยะมากมายที่ทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและมั่นคงขณะเดียวกันเราก็ต้องเจอเขาเรียกว่าได้ผู้นำที่ดีที่จะทำให้ประเทศไทยเราขับเคลื่อนไปข้างหน้าต่อไปได้นะคะเราก็เป็นเพียงคนตัวเล็กๆที่ถามว่าเป็นอะไรก็เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้แต่ว่าเรารวมกันนะคะรวมกันสร้างสิ่งดีๆนะคะใครจะมาทัดทานเสียงของประชาชนได้ถ้าหากว่าประชาชนนั้นได้ใช้ในทางที่จะทำให้ได้คนดีมาบริหารประเทศนะคะเหมือนที่พ่อหลวงรัชกาลที่9ท่านบอกว่าดูที่เราเนี่ยให้คนดีมาปกครองบ้านเมืองอันนี้คือเรื่องที่สำคัญมากๆความดีนั้นมันทำยากเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าหากว่าเราได้คนดีแล้วอ่ะมันก็ทุกอย่างมันจะดีหมดละค่ะคำว่าดีเนาะบทเพลงในเรื่องราวของกรุงเทพมีทั้งเลือกผู้ว่าแล้วสกด้วยนะสมาชิกสภากรุงเทพนะคะก็เป็นผู้ที่ต้องทำงานร่วมกันเอาละคุณสวัสดิ์ว่าไงชอบใช่ไหมคะสำหรับบทเพลงเรื่องราวเกี่ยวกับกรุงเทพท่านเล่าไปตั้งแต่เพลงอะไรเพลงกรุงเทพแม่ของศรีวรนุชนะคะที่บอกว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วมีคนบอกว่ากรุงเทพไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคนดีก็มีใช่ค่ะก็ถึงบอกว่าถ้าโชคดีไงโชคดีได้เจอคนดีมันก็เลยจะเป็นสิ่งที่ดีๆสำหรับเราแต่ถ้าโชคร้ายล่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของชะตาชีวิตของแต่ละคนนะคะว่าต้องคิดพิจารณาให้ดีพยายามชั่งเขาเลยชั่งใจให้ได้นะคะแล้วก็อย่าหูเบาอันนี้สำคัญอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถที่จะจัดสรรตัวเองได้บางคนเนี่ยคือแน่นอนล่ะคำว่ามโนหรือคำว่าไอ้ที่มันฟุ้งอ่ะโอ้ได้พอพูดแต่คำว่าได้เนี่ยไอ้คำว่าเสียมันไม่มีนะคะเหมือนตอนที่ทาทำวงดนตรีอ่ะทาก็คิดแต่ว่าแค่ได้เท่านี้เราก็อยู่ได้แต่เราลืมคิดไม่ได้คิดไงว่าถ้ามันไม่ได้ล่ะมันจะทำยังไงเนี่ยถึงบอกว่าการคิดพิจารณาแล้วค่อยตัดสินใจแล้วก็คำที่คนแนะนำอ่ะก็ต้องเอามาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจด้วยเหมือนกันเหมือนการทาเอาข้อมูลในตอนนั้นที่จะมาร้องเพลงลูกทุ่งนะคะทาก็ปรึกษาคนที่ทาเคารพนะคะคนรอบข้างพี่ชายคนข้างบ้านด้วยนั่งรถไปเขาก็มีเหตุผลให้เราได้มาชั่งน้ำหนักว่าอันไหนที่จะดีกว่า1เดือนเต็มๆกับการที่ทาตัดสินใจสุดท้ายก็เลือกที่จะร้องเพลงลูกทุ่งนะคะในขณะที่เราประกวดร้องเพลงลูกกรุงชนะเลิศมาถึงบอกว่า30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันต้องสู้จึงจะชนะนั่นแหละนะคะแต่สุดท้ายอะไรล่ะเราก็ต้องกลับมาเป็นความเป็นธรรมชาติเป็นตัวตนของเราถามว่าบทเพลงเราสามารถร้องได้หมดแหละลูกกรุงลูกทุ่งสากลแต่อะไรที่มันจะทำให้เราได้ทำมาหากินก่อนตอนนี้ลูกทุ่งเป็นตัวหลักเพราะว่าเราประสบความสำเร็จกับบทเพลงนี้นะคะแต่ว่าในรูปแบบหลายๆรูปแบบก็มันก็สามารถทำให้เราได้เหมือนกับได้ทำงานอย่างเต็มที่นะคะคำวันนี้ดีที่สุดหรอกว่าไม่ได้ไปเลือกตั้งผู้ว่าแล้วเพราะว่าย้ายมาอยู่บุรีรัมย์แล้วอ๋อนะคะแล้วก็น้ำหวานบอกอะไรบางคนพูดไม่ได้ค่ะน้ำเต็มแก้ว ก็ไม่เป็นไรเราหวังดีกับเขานะคะถ้าหากว่าเราหวังดีแล้วเขาจะเอาไปคิดหรือไม่คิดก็เป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าหากว่าเขามาปรึกษาเราเราก็สามารถที่จะให้คำปรึกษาได้นะคะเป็นความคิดเห็นแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ที่ตัวของคนคนนั้นนั่นเองว่าจะเลือกทางไหนตัวเธอเองก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ถ้าได้เรื่องมาทางนี้แล้วก็ได้เดินต่อในสายลูกทุ่งได้ไปเป็นนักร้องลูกทุ่งเป็นหัวหน้าวงดนตรีลูกทุ่งนะคะก็เหมือนกับจะเป็นอยู่ในสายเลือดแล้วล่ะเพราะว่า40กว่าปีที่อยู่บนถนนสายลูกทุ่งมันเกินชีวิตเกินครึ่งชีวิตของเรา
แต่บทเพลงที่เราก็ยังร้องได้อยู่เสมอก็คือได้ทุกรูปแบบนะคะเป็นนักร้องอ่ะก็ต้องฝึกในหลายๆรูปแบบอยู่แล้วในขณะเดียวกันเรื่องราวของชีวิตที่ทำวงดนตรีมันก็คือพลิกผันมันพลิกผันทำให้เราได้เจอในสิ่งที่เขาพูดให้ฟังเลย คือคนเราบางทีมันฟังแล้วมันแบบเออใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยมันแค่นี้เราก็อยู่ได้แล้วนะประมาณนี้แต่ก็บอกเอ้ยอย่าทำเลยมันลำบากนะมันนั่นนี่นู่นนะมันมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างมันเราอยู่อย่างเงี้ยสบายๆเป็นศิลปินเดียวร้องเพลงที่ไหนก็ได้รับเชิญตรงไหนก็ได้อยู่ได้ไม่เชื่อไงก็ไม่เป็นไรค่ะมันเป็นบทเรียนก็บอกว่าทบทวนอดีตปิดอนาคตอยู่กับปัจจุบันสุดท้ายเราก็ต้องมาชั่งใจตอนนี้มันก็เลยเวลาจะทำอะไรมันก็เลยต้องทบทวนกันนิดนึงเพราะอะไรเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมานั่นเองคุณณรงค์บอกว่าอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ได้มีการแชร์กันตรงนี้แล้วก็ทำให้มีสมาชิกของเราเข้ามาฟังบทเพลงแล้วก็ได้ชมการจัดรายการไปด้วยนะคะคุณหย่อนสวรรค์วิโยสวัสดีค่ะคุณสวัสดิ์บอกทุกอย่างต้องมีการวางแผนใช่ค่ะแต่บางคนวางแผนซะจนแบบไม่ลงมือทำเลยคือถ้าหากว่าทำแล้วมันคือทำผิดกับไม่ทำแล้วผิดเนี่ยเออยังไงกันดีเนาะถึงบอกว่าถ้าหากว่าทำแล้วมันผิดมันก็คือการได้ทำแล้วแต่ถ้าหากว่าไม่ทำเลยแล้วมันผิดพลาดเออลองคิดดูนะคะเพราะฉะนั้นก็ชีวิตที่มันจะต้องเจออะไรร้ายต่อหลายอย่างก็ต้องยิ่งตอนนี้มันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่เหนื่อยเหลือเกินนะคะรวยกระจุกจนกระจายมันเป็นเรื่องที่ยังแก้ปัญหาไม่ได้ในประเทศไทยเอ๊ะเราพูดเหมือนพอละเรากลับมาที่เพลงเดี๋ยวจะไปกันใหญ่สำหรับบทเพลงค่ะก็ตามไปด้วยเสียงสะอื้นจากสาวเหนือค่ะแม่วงจันทร์ไพโรจน์ค่ะก่อนนั้นก็คือเสียงร้องของแม่ผ่องศรีวรนุชพอถึงเข้าช่วงร้องเพลงโอ้โหเสียงของแม่นี่คือสุดจริงๆสุดจนกระทั่งเสียชีวิตเสียงของแม่เนี่ยนี่คือเขาเรียกว่าคือของแท้ที่เป็นลูกทุ่งแต่แบบแท้ๆเลยแม่เป็นคนที่มีเสียงสูงมากนะคะแม่ผ่องของทานของทุกคนเนี่ยคือเสียงเท่าผู้ชายเลยร้องเพลงสูงได้สบายมากเลยนะคะก็ให้ฟังกันเป็นเรื่องราวของการเตือนสติของคนที่เข้ามาต้องระวังนิดนึงนะกรุงเทพไม่ได้น่ากลัวนะคะแต่คนน่ะน่ากลัวนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเราก็ได้แต่ภาวนาขอให้เจอคนดีอย่าฟังสาวนาน้อยใจนะ

ร้องหาคู่กอดในกรุงใครจะมุ่งมอบรักสมานซุ้มเสียงสำเนียงที่บ่งภาษาก็เป็นซุ้มเสียงนกป่าป่าโทน่าสงสารอุตส่าห์ออกเสียงเป็นสำเนียงชาวบ้านร้องเพลงสบถสาบานเที่ยวขอทานรักสาวชาวกรุงนี่คือคนบ้านนอกเห็นไหมเราก็คิดว่าเมืองกรุงนั้นจะมีอะไรดีและเหนือกว่าแต่เป็นธรรมดาค่ะคนเราคนที่ไม่เคยเข้าเมืองกรุงเลยก็จะกลัวเพราะว่าคำพูดที่เขาบอกเนี่ยเหมือนเพลงที่ทานร้องไว้ค่ะบางกอกมีเสือฉันเองไม่เชื่อคำพูดจาฉันจึงได้มาได้เห็นจริงเห็นไหมต้องมาเจอก่อนถึงจะเชื่อถึงจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะคะเสียงร้องของทาที่ลูกบุ๋มบิ๋มบอกอยากฟังเพลงนี้อ้าวจัดให้แล้วนะแล้วตามมาด้วยสุดท้ายที่กรุงเทพสุนารีราชสีมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาฟังเพลงเรื่องราวของเกี่ยวกับบ้านกันดีกว่านะคะตอนนี้เพราะว่าพี่สาครบอกว่าขู่ฉันขอมาไม่รู้กี่เสาละไม่ให้ฟังซักทีอ้าวจัดให้สิคะจัดให้จัดให้พี่ปุ๊กสวัสดีค่ะแล้วก็อ๋อพี่จุ๋มบอกเป็นบทเรียนให้เราแก้ไขโหพี่จุ๋มรู้ไหมว่าชีวิตทากว่าจะแก้ไขได้โชคดีที่เราล้มในช่วงที่เรายังอายุไม่เยอะอายุ23 24เองตอนนั้นที่ทาแย่มากๆนะคะแล้วก็เรายังมีแรงแต่ถ้าล้มตอนอายุ60เนี่ยถ้าว่ามันไม่น่าจะรอดอะนะคะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอย่าใช้ชีวิตแบบอยู่บนทางประมาทอยู่บนความประมาทมันกลับไปไม่ได้จริงๆถามว่าเสียดายไหมกับสิ่งที่ผ่านมาบางทีมันก็นั่งนึกแล้วก็นั่งเสียใจเหมือนกันว่าทำไมมันคือแต่สุดท้ายมันไม่มีคำตอบหรอกคำตอบมันจบไปแล้วในอดีตนะคะเพียงแต่ว่าต่อไปที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องคิดพิจารณาให้ดีสำหรับปัจจุบันอยากจะบอกกับทุกๆคนว่าทุกคนสามารถจะเดินแล้วก็ล้มได้แหละเพียงแต่ว่ายังไงให้มันลุกขึ้นได้เร็วที่สุดแล้วก็ประคองตัวเองแล้วเดินต่อไปข้างหน้านะคะคุณทองคำสวัสดีขอบคุณมากค่ะพี่ปุ๊กบอกร้องเพลงอะไรสดๆก็เพราะจริงอะคะเสียเปี๊ยกตื่นสายนะเสียเปี๊ยกเนี่ยไม่เข้ามาเลยนะขอบคุณที่เข้ามาทักทายแล้วเพลงอะไรในฝันอีกไหมในฝันอีกไหมรีบขอเพลงเลยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใน Facebook ขอบคุณมากๆค่ะเล่าสู่กันฟังค่ะคุณผู้ฟังค่ะว่าชีวิตของเรามันชีวิตนี้มันสั้นนะเราอยู่กันตรงนี้เป็นเพื่อนกันตรงนี้ถ้าว่ามันก็คือการเป็นครอบครัวการมีสิ่งที่จะมาแชร์กันมีอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังประสบการณ์จะสอนให้เราได้เรียนรู้หลายๆต่อหลายอย่างคำพูดของคนบางทีมันไม่ได้มีอะไรสะกิดใจอะไรเท่าไหร่หรอกนะคะสักสวัสดีครับหมอคิดถึงนะคะอ๋อหนูแก้ไขไม่ได้แล้วเข้าไปบนฟ้าแล้วค่ะอ๋อนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็อย่างโดยเฉพาะยิ่งเรามีคุณพ่อคุณแม่เนาะท่านคือผู้ที่รักเราที่สุดจริงๆนะทายังเสียดายว่าทำไมแม่ทาไปเร็วจังพ่อไปเร็วจังเนื่องจากแม่ทามีทาตอนอายุเยอะนะคะก็เลย80กว่าถามว่าน้อยไหมก็ไม่ได้น้อยแต่ว่ามีความทุกข์มันท่านอยู่กับเราน้อยจังนะคะก็อยากให้อยู่ไปร้อยอะว่างั้นแต่สำหรับตัวเราเองอายุขนาดนี้แล้วมีความรู้สึกว่าเราไปเลยได้ไหมเหนื่อยไงเข้าใจได้สำหรับคนที่ใช้ชีวิตมาเยอะๆมันเหนื่อยมันก็ซ้ำๆแล้วก็มันก็ไม่ได้มีอะไรที่มีอะไรที่มันตื่นเต้นมากกว่านี้เลยนางฟ้าสบคบอกว่าไม่เป็นไรค่ะผิดเป็นครูนี่ครูผิดตลอด เรานี่จะเป็นด็อกเตอร์ละเพราะว่าผิดประจำผิดเยอะจนจะเป็นด็อกเตอร์แล้วใช่ไหมคะอ้าวเดี๋ยวเราว่ากันต่อนะคะเรามาบทเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านเอาเริ่มแต่เพลินก่อนก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวพี่สาครเตรียมฟังนะคะยังอยู่ไหมถ้ายังอยู่เดี๋ยวฟังเกี่ยวกับบ้านกันนะคะเริ่มตั้งแต่เพลงแรกของอภิเรนพรมแดนปลูกบ้านปลูกบ้านยังไงไปฟังอภิเรนกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อค่ะ

ยู่กับเรื่องของบ้านนะคะตั้งแต่ปลูกบ้านใช่ไหมอันแรกของอาภรณ์พรมแดนบ้านนี้ฉันรักค่ะครูสุรพลสวัสดิ์เจริญบ้านนี้ฉันเกลียดคุณมยุรีผู้ระหงบ้านเดินเคียงกันตามคำแนะนำเลยนะคะอาชัยมงสิงห์เมื่อสักครู่ที่จบไปคือรักข้ามคลองพี่รักชาติสิริชัยตอนนี้ก็ได้ทำเพลงใหม่กับค่ายหายทองคำและเอาละค่ะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันต่อดีกว่าตอนนี้เป็นเรื่องของบ้านกระท่อมที่อยู่แต่ผิดหวังอันนี้คือเรื่องของการเริ่มจีบกันเราไปเรื่องนั้นแต่เพลงนี้ค่ะต้นฉบับเลยคุณณรงค์ชัยบุญฤทธิ์นะคะกับเพลงกระท่อมสาวเมืองที่เราได้ยินคุ้นเคยกับเสียงของพี่ต้อมไปฟังต้นฉบับกันค่ะสำหรับเพลงกระท่อมสาวเมืองค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยสิรินทรานิยากร
2: ผมแห้งผมเสียผมตกเลยผมพังกลับมาฟังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
0: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยสิรินทรานิยากร
8: เรื่องของบ้านมาเรื่อยๆเลยนะคะมีทั้งสุขและทุกข์แต่ทั้งหลายทั้งปวงที่ใจเรานี่แหละนะคะจัดสรรให้ดีกันแล้วกันแต่ที่เขาบอกว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากมันก็เป็นเรื่องจริงมันก็คือจากใจเรานั่นเองนะคะแต่ถ้าหากว่าไม่ได้สนใจอะไรมันเป็นแค่กายก็ผ่านไปซะนะคะก็จะอยู่อะไรอย่างนี้ดีกว่านะคะแต่บางคนทนไม่ไหวจริงๆก็เข้าใจได้ห้องนอนคนจนค่ะขอไว้หลายสาวแล้ววันนี้เปิดให้ฟังเสียงน้องพี่ป้าสัญญาสัญญาตามด้วยหนุ่มเรือนแพนะคะพี่กวาวเสียงทองค่ะตอนนั้นคือกระท่อมสาวหมื่นพี่ดำรงชัยบุญยฤทธิ์นะคะเราต้องขอบคุณเดี๋ยวก่อนขอบคุณทุกท่านนะคะพี่หวานใจคุณยายออสนะคะขอเพลงอะไรไม่เป็นไรหรอกขอได้ค่ะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ7:30 10:00ที่เจอทาวันเสาร์เนี่ยเราก็จะพูดเสมอเลยว่าเป็นเพลงยุคกลางและยุคเก่านะคะแต่ไม่อยากให้เหนื่อยไงรู้แหละว่าเข้ามาอยากจะฟังเพลงอะไรก็เพลงที่ตัวเองเชียร์ที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ยค่ะเข้าใจได้เข้าใจได้น้องน้อยขอบคุณมากจ้าก็ดูแลตัวเองด้วยขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงน้ำหวานอะไรเนี่ยอ๋อขอบคุณค่ะคุณสวัสดิ์นะคะแล้วก็เมื่อกี้พี่สมประสงค์จากปารีสนะคะเข้ามาทักทายกันพี่จุ๋มด้วยค่ะคุณทุกคนที่เข้ามาตรงนี้ค่ะไม่ได้ทักทายใครเดี๋ยวกดกันเนาะถ้าลาไปแล้วด้วยบทเพลงนี้ค่ะยังอยู่กับเรื่องของบ้านแล้วก็มีเจ้าของที่ค่ะแล้วก็เจ้าของที่แรงเนี่ยสิฟังเพลงนี้ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงมีประวัติค่ะเป็นเพลงที่ครูลบเตรียมมาให้พี่พึ่งบริษัททับลายเตรียมให้พี่พึ่งแต่พี่พึ่งจากไปก่อนก็เลยตกมาที่สิรินทราเพลงนี้ในปี2536ที่ร้องเอาไว้นะคะมีความสุขกันได้เยอะค่ะแล้วอย่าลืมกลับมาเจอกันเดี๋ยวพออาวาสูตรลุงเข้มแล้วก็อมัยไมตรียมแสงดูแลคุณผู้ฟังต่อทลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้เสียชีวิตแผ่นดินไหวในเวเนใกล้ถึงพันคนชาวบ้านยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตท่ามกลางซากปรักหักพังด้วยมือเปล่าและเครื่องมือเท่าที่หาได้ที่เมืองลาเกวร่าทางตอนเหนือติดกับทะเลแคริบเบียนของเวเนซุเอลาเมื่อวานนี้โดยยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ7บวกอยู่ที่2ครั้งซ้อนตั้งแต่ช่วงเย็นวันพุธเพิ่มขึ้นเป็น920คนท่ามกลางความตึงเครียดเริ่มก่อตัวขึ้นเนื่องจากความช่วยเหลือยังส่งไปไม่ถึงชุมชนที่ได้รับความเสียหายและยังส่งไปอย่างจำกัดชาวบ้านต้องออกมานอนบนท้องถนนและพยายามดิ้นรนหาอาหารประทังชีวิตกันเองที่เมืองลาเกวร่าคือหนึ่งในพื้นที่ได้รับความเสียหายหนักสุดมีอาคารอย่างน้อย100หลังรวมถึงตึกสูงพังทลายเหลือแต่ซากอิฐซากปูนทีมกู้ภัยนานาชาติจากหลายประเทศรวมถึงสเปนเอลซัลวาดอร์และสาธารณรัฐโดมินิกันเริ่มเดินทางไปถึงแล้วรัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคเจรจาเพิ่มเที่ยวบินดันอุดรธานีสู่ศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศตามนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับผู้บริหารสายการบินไทยเวจเจ็ตแอร์และกรมท่าอากาศยานเพื่อขยายเครือข่ายเส้นทางบินเพิ่มความถี่เที่ยวบินยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงกับนานาชาติรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการหารือสายการบินไทยเวจเจ็ตแอร์มีแผนเพิ่มความถี่เที่ยวบินจาก98เที่ยวบินเป็น147เที่ยวบินต่อสัปดาห์หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ50ครอบคลุมเส้นทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับท่าอากาศยานภูมิภาคสำคัญได้แก่อุดรธานีขอนแก่นนครศรีธรรมราชกระบี่สุราษฎร์ธานีและอุบลราชธานีเพื่อรองรับความต้องการการเดินทางของประชาชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาครัฐบาลเผยรายได้สะสมส่งออกกัญชามูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนและภาคธุรกิจลดความซ้ำซ้อนการดำเนินงานยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานสนับสนุนอำนวยความสะดวกการค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเชื่อมต่อระบบ DTAM Nextกับระบบ National Single Window หรือ NSW ของกรมศุลกากรรองรับการให้บริการแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งกัญชาหรือแบบมท.32ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นระบบกลางของประเทศสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการส่งออกปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าส่งออกสมุนไพรควบคุมสะสม 2,566 ล้านบาทและมีปริมาณส่งออกสะสมกว่า 21,658 กิโลกรัมสะท้อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดส่งออกสมุนไพรควบคุม
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดา
6: และทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: นิยมแสง
11: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขเอโปรไอคิวของแท้ถุงเขียวสุดคุ้มของจริงถุงส้มเม็ด3มิกซ์อร่อยคุ้มค่าตัวจริง

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานครแนวทีม FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับวันนี้เริ่มต้นกันด้วย3เพลงต่อเนื่องเลยนะครับรักเม็ดใจนะครับเสียงของกุ้งหาดเด่นนะครับแล้วก็ไม่กล้าบอกเธอวงจำเป็นนะครับแล้วก็ซ้อนท้ายไปด้วยกันเสียงของเอดินนานะครับวันนี้อยู่กับเรา3คนเหมือนเดิมผมว่าสุรัตน์ยาครับ
1: ครับและตามมาด้วยผมลุงเข้มซานต้าครับผม
2: และผมตาไม้ไมตรีนิยมแสงครับผม
0: ในเสาร์อาทิตย์นะฮะเสาเป็นเสาร์นะครับอย่าลืมเจอกันนะครับในช่วงเวลา10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับ ใครที่ทำงานพักผ่อนอยู่กับบ้านนะครับก็ต้องช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายด้วยเดี๋ยวครับเมื่อวานนี้ตะไม้ฝนตกนะฮะลงมาหลายจุดหลายพื้นที่นะครับก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางไว้ด้วยนะครับนะฮะบางคนก็อาจจะเป็นบ่งเป็นหวัดกันนะครับนะฮะก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายกันบางวันก็ร้อนบางวันก็โอ้สภาพอากาศนี่มันขึ้นอยู่กับไตรวันจริงๆนะครับเนาะนะอาจารย์เมตรีเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็ปกติอะไรอย่างก็อย่างที่ท่านผอ.บอกตอนนี้ต้องเรื่องสุขภาพของผมก็ต้องดูแลตัวเองเป็นประจำยิ่งมีเรามีอายุสวแล้วเนี่ยตอนเนี้ยฝนเนี่ยต้องระวังเลยไม่มีปีมีคลุยแล้วมันนึกจะตกมันก็ตกเลยนะครับต้องดูแลสุขภาพเนี่ยอย่างวันที่29นี่ก็สิริราชเนี่ยยกตัวอย่างเราก็ไปตรวจเป็นประจำไม่ได้เป็นอะไรนะแต่ไปตรวจนะก็ถือว่าคนเราเนี่ยต้องดูแลสุขภาพยิ่งหนุ่มๆเนี่ยเราไม่เคยดูแลเลยแต่เห็นเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันต้องดูแลตัวเองแล้วมันจะไปได้อีกแต่ที่ว่าเวลาถ้าเราไม่สบายโอ้มันนอนคลานอย่างเงี้ยมันไม่ได้อย่างนี้เราไปหาหมอเนี่ยหมอยังระวังนะตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคนะคร
0: ับการพักผ่อนเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับแล้วก
1: ็
0: ใครที่อยู่ทำงานกลางแดดเนี่ยนะครับเข้มก็ต้องจิบน้ำไว้เยอะๆนะครับดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับวันนี้ลุงเข้มมีอะไรจะเสริมไหมครับวันนี้ลุงเข้มก็รู้สึกจะป่วยๆเหมือนกันนะครับ
1: จริงๆแล้วคุณวสุครับอายุเกิน60เนี่ยต้องระวังมันที่อาจารย์ไม้ว่าไปนะครับมันไม่มีทั้งปีทั้งกลุยไม่มีทั้งกีตาร์และเบสนะครับผมเองเนี่ยสุขภาพแข็งแรงอยู่ๆก็ป่วยมาสี่ห้าวันแต่ว่าพอหายแล้วเนี่ยเสียงมันยังไม่มาแปลกคุณวสุครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องสุขภาพเป็น
0: น้ำผึ้งพี่น้ำผึ้งน้ำผึ้งผสมมะนาว
1: ครับผม
0: เนาะ
1: ก็ฝากไปด้วย
0: เออนะครับวันนี้ลุงเข้มอาจจะพูดน้อยไปหน่อยนะครับแต่ต่อยหนักเหมือนเดิมนะฮะใครอยากจะส่งกำลังใจให้ลุงเข้มสอบผ่านดูทาง Facebook Fanpage ที่ RTM FM 95ได้นะครับที่ฝากกดไลค์กดแชร์กดเม้นเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะหรือ SMS เข้ามาทักทายลุงเข้มก็ได้468-9400 LINE @RTM FM 95นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcot.ในเฟซบุ๊กแฟนเพจฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะอย่าลืมว่าพรุ่งนี้ชาวกรุงเทพมหานครนะครับนะฮะต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งพ่อเมืองกันนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับนะฮะยื่นบัตรประชาชนนะครับเขาบอกว่าอาจารย์ไมตรี
2: ครับ
0: เขาบอกว่าปีนี้นี่จะคึกคักมากนะตามโพลที่เขาบอกไว้นะฮะเลือกคนที่ใช่การเบอร์ที่ชอบนะครับนะฮะกรุงเทพก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆตามเวลาที่กำหนดนะ
2: ผมเสริมนิดนึงบอกเนี่ยเวลาหาเสียงเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหนโยบายดีกันจังเลยแต่พอเป็นไปแล้วไม่ว่าสสหรืออะไรก็แล้วแต่นโยบายดีกันจังแต่เวลาเข้าไปเป็นแล้วมันไม่ใช่จริงๆนะผมอยากจะเนี่ยอย่างคราวเนี้ยก็เอาดูแล้วกันผู้ว่าคนเก่าอาคะแนนดีมาตอนหลังก็โอเคคนนู้นคนนี้มาอะไรเนี้ยมันก็มีการติดติงอ่ะคือเข็นกันนะว่างั้นเถอะก็ดูกันแล้วกันก็ฝากพี่น้องดูเอาความจริงใจแล้วกันนะส่วนมากพูดแล้วมันทำกันไม่ได้อ่ะทุกคนเลยว่างั้น
0: ก ถ้าเราไม่รู้สึกว่าเราไม่ชอบตะกะเบอเลยอะไรเงี้ยเราก็มีช่องนึงเนาะได้ที่กาไปใช้สิทธิ์แบบไม่ต้องลงคะแนนให้ใครอะไรเงี้ยก็ได้นะครับโอ้แต่ว่าก็เนาะแล้วแต่ติดใจของแต่ละคนแบบนะครับบังคับกันไม่ได้นะครับก็อย่าลืมว่าต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆนะครับนะฮะตามคูหาการเลือกตั้งไปกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับนะเอาใจช่วยนะครับสำหรับผู้สมัครหลายท่านสกหลายๆท่านที่กำลังหาเสียงอยู่ตอนนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับนะฮะเลือกคนดีนะครับเลือกคนที่เราคิดว่าใช่ที่สุดนะครับเข้าเป็นพ่อเมืองนะครับของเมืองใหญ่เมืองนี้ที่ปัญหาเยอะปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องการจราจรปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 เยอะมากนะครับนะฮะที่อยากจะได้คนดีๆนะครับไปปกครองนะครับนะฮะเมืองใหญ่ๆเมืองหลวงที่ใช้คำว่ามหานครของกรุงเทพมหานครซึ่งต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนต่างประเทศก็มาเที่ยวกรุงเทพเป็นเยอะนะครับนะฮะไปเลือกกันนะครับพรุ่งนี้นะครับตามเวลาที่กำหนดเนาะอย่านอนหลับทับสิทธิ์กันนะครับนะฮะอย่าเบื่อการเมืองนะนะฮะ เดี๋ยวเราจะฟังเพลงอีกสัก3เพลงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับเที่ยวเขาใหญ่ครับกระโปดงานขำครับเที่ยวทะเลบิ๊กบอสแล้วก็บาร์ก็ฮัทวิตีสิทธิ์นะครับนะฮะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับ

0: วันนี้นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับได้ติดตามรับฟังนะครับศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับที่ส่งผลงานมานะฮะจะเด็ดหรือไม่เด็ดนะครับแล้วแต่วิจารณญาณของคุณผู้ฟังชาวรถทุ่งมหานครนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถมีส่วนร่วมในรายการด้วยการส่งดาวว่าเป็นกำลังใจให้ศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกได้นะครับผ่านทาง SMS ที่4689400 LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.LTMFM95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเมนเข้ามาได้เลยนะครับนะหรือฟังผ่านMCOT Connect นะครับทั้ง Android ทั้ง iOS ผ่านสมาร์ทโฟนของคุณผู้ฟังนะครับที่รับฟังไปทั่วประเทศเลยนะครับส่วนใครอยากจะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกเนี่ยนะครับง่ายๆเลยนะครับบอกประวัติความเป็นมานะครับรายละเอียดนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับก็ดีถ้ามีโอกาสจะสดๆแบบนี้เราก็จะได้พูดคุยสัมภาษณ์กันด้วยนะครับให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยส่งมาตามที่อยู่เลยครับ
1: ครับก็ส่งมาที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครอสมท .63/1 ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10310นะครับหรือท่านอาจจะมาส่งเองที่ตึกปฏิบัติการชั้นล่างตรงประชาสัมพันธ์นะครับก็สามารถจะถึงโครงการเพลงช้างเผือกได้ครับรายการของเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับคุณอสูตร
0: ได้มั้ย
1: คร
0: ับอาจารย์ไมตรีมีอะไรจะเสริมนิดนึงมั้ยครับ
2: ก็เสริมประจำอยู่แล้วนะครับเป็นโอกาสแล้วนักร้องช้างเผือกนะครับอันเนี้ยแล้วก็ผมด้วยความยินดีนะที่ท่านฟังแล้วก็นำไปพัฒนาแล้วเดี๋ยวเนี้ยการส่งเพลงมาอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เดี๋ยวเนี้ยดีกว่าเมื่อก่อนท่านต้องติดตามรายการเราเสาเวทเสาเนี่ยก็ในเมื่อเรามีโอกาสอันดับแรกและอันเสียงเนี่ยคุณจะต้องร้องเพลงเป็นก่อนหาคนที่ดูแลเรื่องการเช็คว่าเราร้องได้หรือยังนะแล้วก็เพลงเนี่ยเราจ้างใครแต่งก็ได้หรือว่าเราแต่งเองก็ได้แล้วก็ให้คนตรวจทานแล้วก็หาดนตรีที่ฝีมือหน่อยที่ระดับอัดเสียงเรียกว่าระดับอัดเสียงที่มีประสบการณ์นะแล้วก็ค่อยส่งมาอย่าลืมนะครับอย่าเขียนเรื่องแบบสองแง่สองงามอะไรอ่ะพยายามหลบๆนะครับ
0: สองแง่สองงามคือเรื่องอะไรครับอาจารย
2: ์เรื่องลามกทะลึ่งทะลึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: พยายามไม่ค่อยเข้าใจอ่ะครับรบกวนอธิบายหน่อย
2: ก็แบบมันมีเนี่ยออกเพลง XX เนี่ยคือ เอาไม่ได้เลยแต่ว่าไอ้น่ารักก็มีอย่างวันนี
0: ้ไม่เหมาะสมใช้คำรวมๆแล้วกันว่าไม่เหมาะสมแล้วกันเนาะ
2: จะอย่างวันนี้ก็มีแต่ว่าน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะครับ
0: คือเพลงที่มันสามารถออกอากาศทางสถานีวิทยุเพราะว่าเด็กๆเยาวชนก็ฟังรถทุ่งมหานครฟังอยู่ด้วยเราเป็นสื่อวิทยุของรัฐนะในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเราก็ต้องดูแลเพลงด้วยเรื่องการเมืองเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องที่มีเนื้อหาที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็จะพยายามเลี่ยงไม่เปิดนะครับ
2: เนาะต้องนะครับก็ตามนั้นแหละแล้วก็ค่อยส่งมาตามที่ตะเก็มบอกไว้เมื่อกี้เนี่ยที่อยู
0: ่นะครับนะ
2: สั่งแล้วทำให้ดีที่สุด
0: ส่งมาแล้วก็ต้องดูคิวนิดนึงนะบางทีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะมีการพิจารณามีคิวมีอะไรต่างๆนานาของเขาอยู่นะครับนะก็ต้องดูนิดนึงว่าเอ๊ลุ้นกันนะฮะเราก็ติดตามฟังนะไม่ใช่ว่าส่งมาแล้วก็แบบจริงๆกว้างๆไปเลยอย่าลืมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับด้วยนะครับเสาเว้นเสาก็ติดตามเราได้นะครับแล้วก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะครับถ้าชอบเพลงไหนนะฮะจะสลับกับเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับนะฮะก็ขอกันได้ช่วยกันแนะนำกันได้นะครับตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับเรายินดีที่จะติเพื่อก่อยอเพื่อสร้างสรรค์กันนะครับนะฮะก็วันนี้นะครับนะฮะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวได้ฟังกันนะครับคุณผู้ฟังชาวรถทุ่งมหานครก็อยากจะให้คุณผู้ฟังมีส่วนร่วมในรายการด้วยนะครับด้วยการส่งดาวมาเป็นกำลังใจให้กับศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าเดี๋ยวลุ้นกันหลังฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานส ำนักข่าวไทยกันนะครับนะฮะอ่ะวันนี้นะฮะเรามีเพลงอีกสัก3เพลงนะครับเพลงดอกฟ้าหมามุ้ยนะครับนะฮะแล้วก็คำขอครั้งสุดท้ายตุ้มหมิงบอนเฮดนะครับแล้วก็อย่าใช้อารมณ์แก้ไขเอกรุษภานะครับนำมาฝากกันนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาลุ้นกันมาให้กำลังใจกันศิลปินในโครงการเพลงสะเพิกว่าจะเป็นหน้าใหม่หรือจะเป็นหน้าเก่าแล้วคุณผู้ฟังก็สามารถมีส่วนร่วมในรายการกับเรา3คนด้วยนะครับด้วยการให้ดาวกับศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับผ่านทาง SMS ที่4689400 Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับเมนเข้ามาได้เลยนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันนะครับ
1: แล้วก็รู้สึกว่าจะมีสัมภาษณ์สดบางท่านด้วยนะครับคุณอสุครับวันนี้ติดต่อได้แล้ว
0: เดี๋ยวได้คุยกันนะครับ
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง
5: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาค
3: หอมเฮิร์บ
2: หอม
3: หอม
2: หอมเฮิร์บ
3: สดชื่นแบบทับเฮิร์บ
2: ซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สบู่บอมซิ่งอาบน้ำด้วยสบู่บอมซิ่งกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมซิ่งของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่มีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
12: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: วลา11นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประสบนิกรพร้อมใจเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตั้งแต่6นาฬิกามีประสบนิกรจากทุกทั่วสารทิศทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดมารอต่อคิวเท่าถวายสักการะพระศพเป็นจำนวนมากเริ่มตั้งแต่จุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงหน่วยงานจากกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงจิตอาสาพระราชทานร่วมกันอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาอย่างต่อเนื่องทั้งแบบส่วนตัวแบบครอบครัวและคณะบุคคลต่างๆซึ่งหลังจากผ่านจุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงมาแล้วผู้เข้าถวายสักการะพระศพจะได้รับสติกเกอร์รูปหัวใจและจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางและเข้าสู่โถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานโดยประชาชนทุกคนได้รับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพรวมถึงหากมีความประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังและเจ้าหน้าที่จิตอาสาอำนวยความสะดวกจัดลำดับอย่างชัดเจนสำหรับบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นไปด้วยความอาลัยของประชาชนที่ล้วนต่างร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างหาที่สุดมิได้เตรียมนำตัวปลัดภูเก็ตส่งฟ้องศาลคดีทุจริตภาค9ด้านภรรยาเตรียมหลักทรัพย์ขอประกันตัวธิดารัตน์ชิดวงศ์รายงานค่ะ
4: กรณีตำรวจปปปนำหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตภาค9เข้าจับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตร

0: ปลัดจังหวัดภูเก็ตกรณีถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินเพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการได้โดยมีผู้เสียหายเป็นอาสารักษาดินแดนจำนวน3รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน 900,000 บาทเหตุเกิดในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยตำรวจได้ควบคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตมาถึงสภ.เมืองสงขลาในช่วงเช้าเพื่อรอส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9อำเภอเมืองสงขลาโดยพนักงานสอบสวนปปป.ควบคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตลงมาจากอาคารสภ.เมืองพร้อมภรรยาที่เตรียมพร้อมลักทรัพย์เพื่อยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลอย่างไรก็ตามพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางได้เดินทางลงมาเพื่อสอบปากคำปลัดจังหวัดภูเก็ตด้วยตัวเองโดยใช้เวลาเล็กน้อยในการสอบปากคำซึ่งเบื้องต้นยังไม่ขอให้รายละเอียดในคดีมากนักที่ดารชิตวงสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากกระทรวงพาณิชย์ค่ะ
1: นายแพทย์อลงกฎชี้ THAI Passport พลิกโฉมเกษตรกรยุคใหม่นายแพทย์อลงกฎมณีกาสสนครพนมเขต3ประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าโครงการ THAI Passport ไม่ควรเป็นแค่โครงการจ่าย AI ฟรีแต่ต้องเป็นเครื่องมือในการสร้างคนไทยให้ใช้งาน AI พัฒนาประเทศทุกมิติโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจเกษตรกรรมและแรงงานในวันที่โลกเข้าสู่ยุค AI คนไทยทุกคนควรมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้เพิ่มทักษะลดต้นทุนอย่างเท่าเทียมวันนี้เวียดนามลงทุนด้าน AI เกินค่าเฉลี่ยโลกจนแทบจะแซงไทยแล้วเพราะไทยติดหล่มความขัดแย้งทางการเมืองทำให้ขยับตัวช้าการตรวจสอบความโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญแต่ไม่ควรกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้ประชาชนสูญเสียโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและเข้าถึงเทคโนโลยีที่จำเป็นในอนาคตโครงการ THAI Passport มีประโยชน์ในเรื่องการเรียนรู้และการพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ใช้รูปถ่ายวัวข้าวหรือพืชที่เป็นโรคระบาดใส่ใน AI แล้ว AI จะประมวลผลว่าเป็นโรคอะไรหรือเรื่องการใส่ปุ๋ยการค้าขายทางออนไลน์เพราะฉะนั้นไม่ได้จำกัดแต่เฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยแต่ต้องโยงไปถึงเกษตรกรและแรงงานอีกด้วย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Meta Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Meta Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียYou

0: นะคุณฟังก็สู่ชั่วโมงที่2นะครับในเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับนะอยู่กับเรา3คนเหมือนเดิมผมบาสุและธัญญาครับ
1: และตามมาด้วยผมลุงเข้มสาต้าครับผม
2: และผมตาไม้ไมตรีนิยมแสนครับผม
0: นะวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเพลงที่เนาะซึ่งจะผ่านวันสุนทรภู่มาเมื่อวานนี้เองนะครับกวีเอกสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับนะฮะเป็นเพลงอะไรนะครับ
1: มีชื่อว่าเพลงปีพระอภัยนะครับขับร้องโดยนายกระเชนเฟชเชอริ่งกับน้องพีมไหทองคำนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองจากนายกระเชนเรียบเรียงดนตรีโดยคุณสุวัฒน์วงนครเขาอยู่ในสายแล้วครับคุณสุครับนักร้อง
0: สวัสดีครับคุณนายกระเชน
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีดีเจทั้งสามท่านนะครับ
0: คุณนายกระเชนเอฟชื่อคุณคุณมากเลยอ่ะ
3: น่าจะเคยได้ยินบ้างนะครับเพราะว่าผมก็ทำเพลงร้องเองมาก็หลายเพลงนะครับแล้วก็ปกติก็เป็นนักแต่งเพลงด้วยครับ
0: แต่งเพลงให้ใครบ้างครับ
3: ก็ที่คุ้นเคยก็อย่างเช่นเพลงแหลงดังๆของบ่าววีเพลงอปานาเฮ่ของปีเตอร์แล้วก็ไผ่ว่าน้องเจ้าชู้ของกระแตอาสยามครับ
0: โอ้โหเพลงดังๆทั้งนั้นเลยอ่ะ
3: รวมทั้งมีเพลงของคุณลุงที่หล่อๆด้วยนะลุงเข้มสานต้าครับลุงไม่ใช่ลิงครับ
0: มีลุงหล่อด้วยเหรอมีลุงหล่อด้วยเหรอลุงอะไรอ่ะ
3: ลุงเข้ม
0: เป็นลุงไม่ใช่ลิงเหรอ
3: ลุงไม่ใช่ลิงครับ
1: ผมเปิดก็ได้คุณวัชุ
0: เปิดกันปีละครั้งหนึ่งเนาะ
3: ครับ
0: เพิ่งใช้วิหากินอยู่ใช่ไหมครับลุงเข้ม
1: ใช่ครับเพลงนี้แหละที่ทำให้ลุงเข้มมีรายได้มีเงินมีทองอยู่ครับคือจริงๆแล้วนายกระเชนเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่รู้นะพอผมเชิญก็ไปโทรไปหาก็กลายเป็นอาจารย์ตีอาสยามครับคุณวัชุครับ
0: อ๋อแล้วตอนนี้อยู่ในสังกัดอะไรครับอาจารย์
3: เมื่อก่อนผมเป็นนักแต่งเพลงที่อาสยามแต่ว่าตอนนี้อาสยามก็ไม่ได้ทำเพลงผมก็เลยมาช่วยในห้างประจักษ์ชัยอยู่ที่ไหทองคำนะครับก็อยู่ในนามของนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์ประมาณนี้ครับแต่ว่าผมไม่ได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินนะครับก็แต่ว่าใช้นามสกุลไหทองคำเหมือนกันเป็นโปรดิวเซอร์เป็นนักแต่งเพลงครับ
0: ครับอ๋ออ่ะนะฮะก็ต้องขอเราแยกเรียนถามว่าโอ้เป็นมืออาชีพอย่างนี้แล้วมาส่งเพลงช้างเผือกนี่มันจะยังไงหรือเปล่าหรือยังไง
3: ก็จริงๆผมไม่ได้เป็นนักร้องที่อยู่ในขั้นที่เป็นมุ่งมาทางทำเพลงในช่วงแรกๆนะก็คือเข้าไปเป็นนักแต่งเพลงก่อนแต่ว่าหลังๆนี่คืองานแต่งเพลงมันไม่ค่อยมีนะเราก็เลยอาศัยว่าเราแต่งเองได้เรารู้เรื่องการทำเพลงรู้เรื่องดนตรีก็เลยว่าเอามาร้องซะด้วยดีกว่านะร้องด้วยแล้วก็ชื่อเสียงเรายังไม่มีถึงขั้นระดับที่จะเป็นนักร้องดังนะครับก็เลยว่าโอเคขอเป็นช้างเผือกแล้วกัน
0: เอาเป็นว่าเพลงนี้อาจารย์ตั้งใจจะประมาณหนุกหนุกอะขำขำหรือไง
3: ก็ผมคิดว่าเราช่วงนี้มีเวลาที่จะสร้างงานของตัวเองก็ไม่ถึงกับคำขำแต่ว่าจริงจังด้วยนะครับเพราะว่าเรา
0: จริงจังด้วยเหรอ
3: เราจะเบี่ยงเบนมาทางที่จะเป็นศิลปินเองด้วยครับ
0: นะครับอาจารย์เป็นชาวจังหวัดอะไรครับอาจารย
3: ์สุราษฎร์ธานีครับ
0: อ๋อสุราษฎร์ก็แล่นตายได้นะครับ
3: แล่นซับเลยครับ
0: แล่นซับเลยนะครับแล้วก่อนที่จะมาแต่งเพลงในสังกัดอาสยามอาจารย์ทำอะไรมาก่อนนะครับ
3: ผมเป็นนักดนตรีตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่มช.เชียงใหม่นะครับผมก็
0: คณะอะไรครับ
3: การคือคณะวิจิตรศิลป์ครับ
0: วิจิตรนี่เขาว่าโอ้โหแบบ
3: เรื่องศิลปะครับศิลปะ
0: ยอด
3: ดีครับพอเรียนจบมาผมก็ยังไม่เลิกเกี่ยวกับเรื่องเล่นดนตรีทำเพลงก็เลยมีโอกาสเข้าไปเป็นนักแต่งเพลงเพราะว่ามีทีมงานที่เขาทำเพลงให้ศิลปินอยู่ที่อาสยามนะครับทีมอาจารย์มากใบเตยครับผมก็กินนอนอยู่ในห้องอาจารย์มากใบเตยมาตลอดเป็น10 ปีครับ
0: พี่หมาก็ทำเมโลดี้ให้คลื่นบ่อยนะครับ
3: ใช่ครับผมก็อยู่ในช่วงนั้นครับ
0: ช่วงที่แหมก็เป็นก็คือเป็นคนคุ้นเคยกับคือลูกทุ่งมหานครเป็นอย่างดีเลยเนาะอยู่ในแวดวงเดียวกัน
3: อยู่ในแวดวงนี้ครับผม
0: อ่ะเดี๋ยวเพลงนี้ตั้งใจจะสื่ออะไรแต่ตั้งใจจะสื่ออะไรปิ่นพระไพมณีเนี่ย
3: เพลงนี้มันเป็นมุกขำๆนะฮะคือเราเป็นคนสนุกสนานเฮฮานะครับเราก็เลยคิดว่าแต่งเพลงปีพระอภัยพระอภัยเนี่ยก็เป็นวรรณคดีที่เรารู้จักกันแต่ว่าเรามาสื่อในมุมที่เป็นสนุกเป็นฟังแล้วอมยิ้มได้นะครับเพราะเป็นแล้วอีกอย่างคือเพลงเนี่ยเราใช้จังหวะลำวงซึ่งทางใต้จะนิยมทางใต้เขาจะเรียก
0: เวียนครบ
3: วงพวกเวียนครบใช
0: ่
3: ผมอยากให้วงเวียนครบเนี่ยเขาได้มีเพลงที่เป็นของชาวเวียนครบเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเวลาวงดนตรีเวียนครบไปเล่นก็ต้องอาศัยเอาเพลงลูกทุ่งสามช่าไปทำเอาเพลงลำวงเก่าๆคือไม่เกิดเพลงใหม่ขึ้นมาเลยเพลงที่ว่าเป็นเพลงลำวงเวียนครบเนี่ยที่เกิดมาใหม่อ่ะแทบจะไม่มีครับพยายามที่ว่าเราต้องสร้างให้เขาเพื่อเขาจะได้เอาไปเล่นแล้วก็คนฟังก็จะได้มีเพลงใหม่ที่เป็นสไตล์เวียนครบครับครับนี่คือเหตุผลที
0: ่เจตนารมณ์
3: ครับ
0: ก็อยากจะสื่อสารเวียนครบให้มันดีกว่าเดิม
3: ให้มีทางเลือกมีไปต่อเพราะว่าปกติเวลา
0: เป็นทางเลือกใหม่เน
3: า
0: ะ
3: ครับเขาก็จะเล่นแต่เพลงเดิมๆไม่มีเพลงใหม่ซึ่งเพลงใหม่ที่จะติดไม่มี
0: เหมือนเพลงหนึ่งเนี้ยอาจารย์จุดเทียนที่
3: เพราะ
0: อะไรเงี้ยใช่ไหม
3: อันนี้เป็นทำนองแบบเดิมๆอ่ะนะ
0: วนไปวนมาอยู่นะผมว่าแ
3: บบใช่ใช
0: ่ทำไมมันซ้ำๆซักซากอยู่เหมือนกันเน
3: า
0: ะ
3: ใช่มีไม่กี่เพลงครับเขาก็ต้องเอาเพลงเก่ามาเล่นอย่างเดียวแต่ผมอยากสร้างเพลงใหม่ให้วงเวียนครบเข้าไปได้ใช้เหมือนเพลงหมอลำเขาจะมีเพลงใหม่ออกมาตลอดวงดนตรีหมอลำก็จะมีเพลงหมอลำใหม่ๆออกมาเขาไม่ได้เล่นแต่เพลงเก่าแต่ทีนี้เวียนครบบ้านเรามันไม่มีคนสร้างเพลงคือสร้างมาแต่บางทีมันไม่ติดครับมันไม่ติดครับต้องเล่นแต่เพลงเดิมๆผมก็อยากให้มันมีเพลงใหม่ครับ
0: ครับอ่ะนะฮะอยากจะตั้งใจที่จะทำเพลงนี้ออกมาอาฝากสถานกับชาวลูกทุ่งมหานครเลยครับเพลงปิ่นพระอภัยเนี่ย
3: ครับก็ฝากชาวลูกทุ่งมหานครนะครับช่วยกันสนับสนุนเพลงปีพระอภัยของนายคเชนนะครับที่กับน้องพีมไห่ทองคำนะครับฝากไว้ด้วยนะครับรับชมรับฟังได้ในทุกช่องทางนะครับ
0: ครับแล้วอย่างนี้ในห้างประจักษ์ชัยเขาให้น้องพีมมาร้องให้ได้เหรอครับหรือว่ายังไงฮะ
3: ได้ครับเพราะว่าน้องพีมเป็นนักร้องที่ผมเป็นคนสนับสนุนมาและในห้างมอบหมายให้ผมดูแลเรื่องการทำเพลงในการเป็นโปรดิวเซอร์ของน้องพีมด้วยเพราะนั้นเลยขออนุญาตว่าถ้าผมทำเพลงอะไรก็คืออย่างน้อยก็จะได้ให้น้องพีมเข้ามาสร้างตัวตนหรือว่าทำให้คนได้รู้จักเป็นช่องทางเพราะว่าถ้าเรารอแต่เพลงของค่ายบางทีอาจจะปีนึงอาจจะได้สักเพลง2เพลงซึ่งมันก็ต้องสร้างการรับรู้การรู้จักจากคนให้มากขึ้นด้วยช่องทางอื่นๆด้วยครับผมก็เลยเวลาผมทำเพลงอะไรถ้าสามารถให้น้องพีมาร่วมร้องร่วมแจมได้เราก็ช่วยครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไปงานก็คือรับงานหรือว่าไปงานวงก็ไปเล่นด้วยกันครับ
0: ได้แล้วก็ประมาณแหละเดี๋ยวรอผลการตอบรับนะฮะการวิพากษ์วิจารณ์ของเรา3คนเนาะแล้วก็ชาวลูกทุ่งมหานครที่จะส่งกำลังใจให้อาจารย์คเทนด้วยเนาะนะครับขอบพระคุณนะครับ
3: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณครับที่เกียรติลูกทุ่งมหานครนะครับอาจารย์ไมตรีเรียนเชิญก่อนเลยวิจารณ์ก่อนเลย
2: ครับขอบคุณมากนะครับก็ฟังแล้วคือเพลงนี้อันดับแรกเลยผมบอกว่าเพลงนี้มันเป็นทำนองเพลงเดิมเก่าไอ้จุดเทียนเวียนบนหรือมาสองคนเนี่ยอันเนี้ย 100% เลยเพราะว่ามันเป็นทำนองเหมือนกับเป็นทำนองไทยเดิมไปแล้วอ่ะแต่ว่ามันเป็นทำนองเก่าเพลงนี้สมัยก่อนเนี่ยร้องกันโอ้โหเล่นไหนครับเนี่ยจะต้องร้องในจังหวะลำวงมานีวันร้องผมยังจำได้เลยแล้วก็มีอดุลกรีนอะไรเนี่ยร้องแก้กันอะไรเนี่ยคือจะออกสองแง่สองหน้าแต่ว่ามันไม่ได้โด่งขึ้นแล้วพอมาเพลงเนี้ย อันนี้มาทำสไตล์เป็นเพลงเร็วเป็นแบบออกเวียนครบคือลำวงเร็วขึ้นมาปีของมันเนี่ยตอนนี้ว่าผมจะบอกว่าเนื้อร้องจำนองเนี่ยเขาเขียนโอเคเลยสำหรับแต่ฟังนะครับการที่เป็นนักแต่งเพลงเนี่ยเขาได้อย่างสื่อจังหวะกับเมโลดี้แต่ในวิธีการร้องเนี่ยยังต้องศึกษาในเรื่องเนี้ยเพราะว่าอย่างเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงสนุกมันออกขำๆเลยแหละเพลงเนี้ยตอนนี้ว่าเพลงสนุกแต่ถ้าร้องใส่ฟีลยิ่งกว่านี้หน่อยนะร้องให้มันสนุกนะอันเนี้ยโอเคเลยนะดนตรีก็ทำออกมาดีเลยแหละนะถือว่าโอเคเลยด้วยดนตรีแล้วก็มีผู้หญิงเข้ามาแจมเนี่ยก็ถือว่าโอเคที่จริงอย่างเพลงต้นฉบับเขาเนี่ยเขาก็จะร้องเนี่ยท่อนเดียวเนี่ยจุดเทียนเวียนวนเรามาสองคนวนเอ๋ยวนเวียนอันเดียวกันเมโลดี้แต่นี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีที่มาสร้างบีทออกมาที่เร็วขึ้นเป็นแบบเวียนครบเนี่ยออกเหมือนสไตล์เวียนครบในสไตล์เนี่ยออกเหมือนลูกล็อกล็อกแล้วก็บีทของกลองอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นลำวงเร็วๆง่ายๆถือว่าร้องกันอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับแต่ถ้าร้องให้สนุกฟีลสนุกแบบนี้น่ะโอ้โหเต็มเลยเนี่ยแต่เพลงนี้ก็คือเป็นการฟังแบบรีแลกซ์รีแลกซ์สบายสบายเนื้อมันก็ขำขำดีนะครับก็ถือว่าโอเคอ่ะแต่เข้มแข็ง
1: ขอบคุณครับ อาจารย์ไมตรีครับสำหรับอาจารย์กระเชนนะฮะผมชื่นชอบในการแต่งเพลงผมเชื่อได้ว่าแต่งเพลงมาไม่ต่ำกว่า 3-400 เพลงนักร้องในค่ายอาสยามเนี่ยไม่มีคนไหนที่ไม่ให้ได้เพลงจากอาจารย์เชนแต่อาจารย์เชนเนี่ยไม่ได้เป็นนักร้องมาก่อนอาจารย์เพลงเนี่ยอาจารย์เชนถนัดเรื่องการแต่งเพลงการแต่งเพลงเนี่ยผมนับถือเลยแต่ว่าการร้องต้องอาจารย์ฝึกไปเรื่อยๆผมว่าอาจารย์เก่งกว่าหลายๆคนเก่งกว่าผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ครับคุณวาสุวะครับ
0: ของผมเนี่ยรู้สึกว่าความถนัดของอาจารย์น่าจะเป็นการแต่งเพลงเนาะนะฮะแต่การมาเรียนรู้ในเรื่องของการเป็นนักร้องการเป็นศิลปินเนี่ยต้องใช้เวลาเนาะต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาก็สั้นๆแค่นี้แหละครับเนาะนะครับใน Facebook Fanpage มีไหมครับ
1: มีครับมีคุณคมสันไอ้มา4ดาวครึ่งครับแล้วก็หลายๆท่านเขาชื่นชอบว่าอาจารย์ร้องเพลงได้สนุกครับผม
0: ครับแค่นั้นหรอ
1: ครับ
0: อาจารย์ไมตรีให้กี่ดาว
2: นี่รับติดประกอบอย่างที่พูดไปนะนักแต่งเพลงจะได้เปรียบตรงที่จังหวะรู้จังหวะ

0: การร้องเนี่ยบางคนเนี่ยร้องเพราะมากเลยเพราะว่าทักษะในการร้องกับการแต่งเนี่ยไม่เหมือนกันเนี่ยแต่งเพลงเขาแต่งอย่างที่ผมบอกเขียนทำบทประพันธ์อะไรนะครับอันนี้การร้องเนี่ยอย่างที่ผมบอกต้องพัฒนาในเรื่องฟีลอารมณ์อย่างเงี้ยเพลงมันสนุกแต่เราร้องให้มันสนุกอันนี้ก็ถือว่าโอเคผมให้4ดาวครับ
1: ผมให้4ดาวครึ่งครับ
2: ผมให้ประมาณ4ดาวครึ่งแล้วกันเนาะเปิดได้ฟังได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับอ่ะมาถึงดนตรีประกอบยาวพ้นสร้างสรรค์นะนะครับ สำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่ฟังกันอยู่อาจจะคิดเห็นต่างบ้างเหมือนกันบ้างแล้วแต่นะครับนะฮะวันนี้เป็นเพลงที่2ต่อเลยครับ
1: ครับก็จะชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกว่าอามอภิชาตนะครับเพลงใหม่ของเขาที่เราจะแนะนำให้วันนี้ชื่อว่าเพลงขอแค่เสร็จใจนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองโดยคุณอภิชาติบันเทิงสุขนะครับและคุณจิรวัฒน์พลาจันทร์นะครับเรียบเรียงดนตรีโดยกฤษณพงษ์งามนานะครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ
2: แล้วเดี๋ยวใครอยากจะส่งดาวมาเป็นกำลังใจให้กับศิลปินในโครงการเพลงเขาเปิดท่านที่2 SMS เข้ามาได้4689400นะครับ LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage แชร์ก่อนเมนเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันว่าจะได้กี่ดาวครับ

0: เพลงที่สองนะครับนะฮะก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแหมไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันเนาะลุงเข้ม
1: ใช่ครับผม
0: นะครับขอให้ลุงเข้มวิจารณ์ก่อนเลยดีกว่า
1: ขอบคุณครับท่านผอ.วาสุครับสำหรับผมว่าเพลงนี้คุณอามเนี่ยเสียงเขาใสอยู่แล้วนะครับการร้องของเขาก็ฟังแล้วก็ไม่น่าเกลียดมากไม่อึดอัดเลยนะครับภาพรวมของเพลงนี้ก็พอฟังได้ครับอาจารย์ไมตรีครับ
2: สำหรับเพลงนี้ผมว่าเนื้อเสียงเขาเนี่ยโอเคเลยนะครับก็ถือว่าอินโทรขึ้นมาก็น่าฟังเพราะเขาวางเมโลดี้ได้สวยนะครับแล้วก็เสียงสูงเสียงต่ำเขาก็ถือว่าโอเคร้องอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยนะครับการพัฒนาอีกในเรื่องฟิลเรื่องอารมณ์เนี่ยพัฒนาไปคนนี้เขาเป็นนักร้องอาชีพได้เลยนะเนื้อเสียงเขาเนี่ยนะครับก็ให้กำลังใจครับท่านผอ.ครับ
0: ผมก็คิดเหมือนอาจารย์ไมตรีกับลุงเข้มเหมือนนะใช่ได้เลยอ่ะไม่รู้สติอะไรหรืออะไรยังไงนะครับนะเราตีเพื่อก่อยกไปสร้างสรรค์กันนะสามคนนี้นะครับนะฮะใน Facebook Fanpage มีการส่งดาวไหมครับ
1: มีครับมีคุณคมสันบางฉลงก็ให้มา4ดาวครึ่งครับคุณวสุครับม
0: ี
1: ท่านเดียวครับ
0: นะครับให้กี่ดาวดีล่ะลุงเข้ม
1: ผมให้4ดาวครึ่งครับ
2: เห็นด้วยครับเพจที่ให้กี่ดาวครึ่งครับ
0: อันนี้ผมก็อยู่ในมาตรฐานที่เราสามารถเปิดได้และขอได้นะครับ4ดาวครึ่งเหมือนกันนะครับมาถึงศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกท่านที่3แล้วนะครับ
1: ครับเขาจะชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกของเราว่าหิวไผ่ล้อมนะครับเพลงใหม่ของเขาที่ส่งมาเราแนะนำในวันนี้ชื่อว่าเพลงรับปากบ่อได้นะครับเพลงนี้เจ้าตัวเขาทำกำร้องทำนองเองแล้วก็เรียบเรียงเองด้วยมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ
0: ครับ

0: เป็นเพลงที่ผมจะต้องวิจารณ์ก่อนละนะครับ
1: เพ
0: ลงนี้เป็นเพลงที่ออกในแนวป๊อปหน่อยนะครับมีอะคูสติกบ้างนะครับนะฮะก็ฟังสบายๆครับไม่ถึงขนาดที่แบบฟังแล้วมันก็ลื่นดีเนาะเปิดได้นะครับไม่มีปัญหาได้อย่างไรนะครับนะฮะขออนุญาตวิจารณ์สั้นๆแบบนี้ลุงเข้มว่าไงครับ
1: ผมก็คล้ายๆผอ.วาสุนะผมว่าเขาแน่มากเลยนะฮะคำร้องทำนองเองเรียบเรียงเองแล้วก็ออกมาได้ถึงขนาดนี้ใช้ได้เลยครับอาจารย์ไมตรีครับ
2: ครับเพลงเนี้ยผมชอบไอเดียเขาอะที่ขึ้นมาอินโทรขึ้นมาเนี่ยถ้าคนที่ไม่เข้าใจจะนึกว่าเป็นเสียงกีตาร์เป็นเสียงพิณที่เขาเล่นได้ละเอียดดีเลยนะอินโทรเนี่ยนะครับแล้วก็พอมาเข้ากีตาร์ก็โอเคเลยการร้องก็ถือว่าใช้ได้เพลงนี้ผมว่าความรู้สึกผมเนี่ยเขาตั้งคีย์ถ้าขึ้นไหมอีกสักครึ่งเสียงนะจะดีมากเลยเพราะว่าไอ้มันจะไปตัวต่ำมีอยู่หน่อยนะครับ
1: อ
2: ันนี้ถือว่าร้องอยู่ได้ในเกณฑ์สมบูรณ์แต่ถ้าขึ้นไหมอีกครึ่งเสียงนะไอ้ตัวต่ำเนี่ยมันจะน่าฟังมากเลยแต่นี้เราก็ร้องได้ไม่บ่อยนะถือว่าใช้ได้เลยท่านผู้ชม
0: อ่านใน Facebook Fanpage มีไหมครับ
1: มีน้องแชมป์ชิดสนุพงศ์ให้มาสี่ดาวครึ่งครับคุณคมสันบางจังหลงบอกว่าเพลงนี้ขอให้สี่ดาวก่อนนะครับส่วนบางปลาเนี่ยทักทายมาแชร์แล้วบอกว่าไม่กล้าให้ดาวครับคุณประสุครับ
0: อ้าวทำไมไม่กล้าล่ะครับ
1: บางปลาบอกว่าเขาไม่ใช่เป็นนักร้องไม่กล้าวิจารณ์ครับ
0: ชิสนุพงศ์เขาก็นี่ผมขออนุญาตเรียนแบบลูกชายผมได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ก็ประมาณสี่ดาวครึ่งครับ
1: ผมก็เรียนแบบหลานชายผมนะครับสี่ดาวครึ่งเหมือนกันครับ
2: เห็นด้วยครับสี่ดาวครึ่งแบบ
0: รติพ่อก่อยอเพื่อสร้างสรรค์นะแล้วก็เพลงไหนที่เราแนะนำไปแล้ว1 2 3เนี่ยนะครับวันจันทร์เริ่มต้นขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงเพลงที่4แล้วครับ
1: ครับเขาใช้ชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกของเราว่าเจธีรพงศ์นะครับเพลงใหม่ของเขาที่เราจะแนะนำให้วันนี้ชื่อว่าเพลงหลบมาได้หมายหลบมาได้ไหมนะฮะน่าจะเป็นนักร้องทางใต้คำร้องทำนองโดยคุณนนท์ขนนนะครับและเรียบเรียงดนตรีโดยคุณปริทัศน์ระฆังทองนะครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ

0: ศิลปินในโครงการเพลงทั้งเปิดท่านที่4ครับเรียนเชิญอาจารย์ไมตรีเลยครับ
1: ครับขอบคุณมากครับเพลงนี้ผมสำหรับผมนะผมฟังแล้วผมชอบเลยเพราะอินโทรเนี่ยก็ขึ้นมาในใช้กีตาร์โปร่งเนี่ยเล่นคอร์ดไม่ได้ตกกล้องแล้วก็เสร็จแล้วก็เข้ามาเป็นกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยโดยใช้เอฟเฟคเป็นดิสคอร์ชั่นผมชอบการปรับเสียงการบาลานซ์ของดนตรีแล้วก็พอมาเข้าร้องผมว่านักร้องคนนี้ร้องเพลงโอเคเลยนะฟิลก็ดีเนื้อร้องทำนองก็สัมผัสดีนะครับแล้วก็ที่ชอบก็คือการจัดบาลานซ์ของดนตรีกับร้องเนี่ยเสียงมันจะแมทช์กันเลยเข้ากันเลยการสโลอะไรเนี่ยคือกีตาร์เนี่ยถ้าคนหัดเสียงเนี่ยถ้าแบบว่าไม่เป็นเสียงหัดจริงๆนะจะเรื่องการปรับเสียงเนี่ยนี่ไอเสียงดิสทอร์ชันเนี่ยแล้วก็การจัดบาลานซ์เนี่ยจะไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ถึงดีเลยครับแต่แค่แค่
2: ขอบคุณครับอาจารย์ก็คล้ายๆกันนะครับผมว่าเขาร้องเพลงช้าได้ลึกซึ้งฟังแล้วอบอุ่นฟังแล้วไม่อึดอัดนะครับสำหรับเพลงนี้ผมให้ผ่านเหมือนกันนะครับคุณวาสุนะครับ
0: เช่นเดียวกันนะครับนะส่วนใหญ่ผมก็จะมองไปในทางเดียวกันกับทั้งคู่เลยนะครับ Facebook Fanpage ล่ะครับ
2: มีก็มีคุณคมสันเขาให้มา5ดาวเลยเพลงนี้แล้วก็คุณที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษบอกว่าคุณสมบัติก็ทักทายอย่างเดียวนะครับไม่ได้ให้ดาวแล้วก็คุณอ๋อคุณสมบัติให้มา5ดาวด้วยครับคุณวสุครับ
0: คุณพี่รัฐแกงซ่าแกเม้นยังไม่ได้ใน Facebook เนื่องจากแกเม้นเยอะ แกก็เลยไลน์มาหาผมบอกเดินตัวก็แบบเหมือน AI เลยเพลงทั้ง2เพลงที่ผ่านมานะครับนะ
2: ครับ
0: ให้ดาวกันมานะครับ
2: ครับ
0: นะฮะสรุปดาวกันดีกว่าอาจารย์ไปเจอให้กี่ดาวดี
1: อันนี้ผมชอบเป็นพิเศษเลยผมให้5ดาว
2: สำหรับผมก็เกือบจะได้5ดาวแต่ขอเป็น4ดาวครึ่งก่อนครับ
0: ผม4ดาวครึ่งครับนะอาจจะนิดนึงนะครับไม่ถึงขนาดว้าวมากนะครับเราติเพื่อก่อยอประสร้างสรรค์กันนะครับมาถึงศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกท่านสุดท้ายครับ
2: ครับเป็นสุภาพสตรีนะครับขอใช้ชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกของเราว่ามิวปัตตมานะครับเพลงใหม่ของเขาที่เราจะแนะนำให้ในวันนี้นะครับชื่อว่าเพลงนักร้องหัวอกหักนะครับคำร้องทำนองโดยคุณศิรวัตรวงสาเกตนะครับและเรียบเรียงดนตรีโดยคุณจักรีอบมานะครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ
0: ครับ

0: ังเพลงสุดท้ายในสัปดาห์นี้ครับนะฮะเรียนเชิญลุงเข้มเลยครับ
1: ขอบคุณครับคุณวาสุครับสำหรับผมเพลงนี้นะครับผมว่านักร้องนี่เขาร้องดีร้องเก่งร้องเสียงได้เต็มแล้วก็ร้องระดับมืออาชีพเลยครับส่วนดนตรีหรือว่าภาพรวมของเพลงนี้ขออนุญาตโยกไปหาอาจารย์มาตีเลยครับ
2: ครับขอบคุณมากแบบ
1: ครับ
2: จริงเพลงนี้โจครับซึ่งมาเขาก็เอกลักษณ์อยู่แล้วล่ะ
1: ครับ
2: เพลงเปล่านี่นะครับร้องก็น้ำเสียงเขาใช้ได้เลยเนื้อเสียงเขาเนี่ยแต่ผมกลับมองว่าเพลงนี้น่าจะอารมณ์ฟิลในเรื่องการร้องเนี่ยเรื่องอกหักเนี่ยมันน่าจะเข้ากว่านี้การร้องนะอันนี้ผมว่าเขาร้องโอเคตรงหมดอะเมโลดี้หรือฟิลแต่ว่าขาดฟิลไปหน่อยนึงนะนักร้องอกหักถ้าแบบว่าแบบเศร้าร้องให้มันออกฟิลรูปแบบออกก็เศร้าๆแบบนี้หน่อยผมว่าน่าจะดีกว่านี้นะครับก็แค่นี้นะครับท่านบอก
0: นะครับนะสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครผมก็วันนี้ผมรู้สึกว่าคนนี้น่าจะเข้าท่าสุดนะในบรรดา5เพลงที่เราแนะนำไปอ่ะดูเสียงละไม้คล้ายกับศิลปินมืออาชีพเลยนะครับ ผมรู้สึกว่าน่าจะโดนใจชาวลูกทุ่งมหานครแหละนะครับลุงเข้มในเฟซบุ๊กแฟนเพจมีไหมครับ
1: มีคุณคมสันบางฉลองนะฮะไอ้มา5ดาวบอกว่าเสียงร้องระดับมืออาชีพแล้วก็คุณบัวขาวทองสีก็ให้มา5ดาวครับตามมาด้วยคุณจิตตินาถมโนไทยก็ให้5ดาวพร้อมทั้งคนที่ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับ TAR ยาวไปนะครับก็5ดาวเหมือนกันนะครับขอบคุณครับส่วนผมเองก็5ดาวครับ
2: ได้ครับ5ดาวแต่ต้องฝากเนี่ยที่บอกครับพี่ดูเนี่ยสำคัญ
1: ครับ
0: 5ดาวนะครับเหมือนกันนะครับปกติเมื่อก่อนอย่าไปสร้างสรรค์เดี๋ยวเราเบรกกันสักแป๊บนึงนะครับแล้วก็หลังเที่ยงฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยฟังข่าวสารบ้านเมืองกันนะครับเที่ยงครึ่งกลับมาฟังเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านกันนะครับ
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง
5: เช็ดจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นผัดๆใหม่ยำยำผัดๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
6: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชันสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยเชื้อไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน2569นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 นถึง 3:00 นจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
5: โคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้

0: รือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็นคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโชว์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
0: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: ณะนี้เวลา 12:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา12:00

0: ำรวจคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตในคดีเรียกรับเงิน 900,000 บาทแลกช่วยเหลือการบรรจุสอบข้าราชการท้องถิ่นไปขออำนาจศาลฝากขังพร้อมคัดค้านประกันตัวประธานกกต.ติดตามความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าสกกทม.มั่นใจไม่มีข้อผิดพลาดตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง170มากกว่าครั้งที่แล้วเอกนิติประชุมขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนสรุปผลการศึกษาเสนอนายกรัฐมนตรีเดือนสิงหาคมนี้ชาวเวเนใช้มือเปล่าและเครื่องมือเท่าที่หาได้ขุดค้นหาญาติที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มจากแผ่นดินไหวรุนแรงขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตใกล้ถึง1,000คนแล้วทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่27มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันก่อนเลยครับเพราะว่าวันนี้ประธานกกต.ออกมาติดตามความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าและสกกทมครับมั่นใจว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 70% มากกว่าครั้งที่แล้วครับนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะวันนี้ลงพื้นที่เขตบางกะปิและสำนักงานเขตบึงกุ่มตรวจเยี่ยมความพร้อมของจุดเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับกำชับเรื่องข้อผิดพลาดต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นและคิดว่าครั้งนี้ข้อผิดพลาดน่าจะน้อยลงขณะที่นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกทม.ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายเช่นกันโดยตรวจรับวัสดุและอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งให้ครบถ้วนพร้อมตรวจความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งและระบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถเปิดหน่วยรับลงคะแนนได้ตามกำหนดยืนยันว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งทุกขั้นตอนเป็นไปตามแผนแล้วก็ย้ำว่าเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับทุกสถานการณ์โดยเฉพาะกรณีฝนตกหนักหรือน้ำท่วมหากจำเป็นสามารถย้ายหน่วยเลือกตั้งไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยได้ทันทีพร้อมกำชับขั้นตอนปฏิบัติ

0: หน่วยงานรับผิดชอบและผู้ประสานงานไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างต่อเนื่องโปร่งใสเป็นธรรมและประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างเต็มที่ครับ
1: ค่ะในเรื่องของการจับกุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตคดีเรียกรับเงิน 900,000 บาทแลกกับการช่วยเหลือการสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นพื้นที่ภาคใต้นะคะมีความคืบหน้าการไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9สงขลาฝากขังและยังคัดค้านการประกันตัวด้วยเมื่อช่วงค่ำวานนี้เจ้าหน้าที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.นำหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จับกุมนายรุ่งเรืองปลัดจังหวัดภูเก็ตที่บ้านพักในตัวเมืองภูเก็ตคดีถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นและกับการช่วยเหลือให้สอบผ่านและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการพื้นที่ภาคใต้จากการสืบสวนพบผู้เสียหายเป็นอาสาสมัคร3คนด้วยกัน3คนได้ด้วยกันนะคะที่เขาแจ้งความร้องทุกข์อ้างว่าถูกเรียกรับเงินรายละ 300,000 บาทก็รวมเป็นเงิน 900,000 บาทนำไปจ่ายเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปช่วยเหลือในการบรรจุสอบข้าราชการหลังควบคุมตัวเจ้าหน้าที่นำตัวนายรุ่งเรืองสอบปากคำที่ห้องประชุมชั้น2ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก็มีเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ร่วมสอบสวนด้วยค่ะใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงสื่อมวลชนไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเก็บภาพหรือว่าทำข่าวนะคะแต่ต่อมาเจ้าหน้าที่นำตัวนายรุ่งเรืองที่สวมชุดสีดำใช้เสื้อคลุมมีฮู้ดปิดบังใบหน้าขึ้นรถตู้ที่จอดอยู่ด้านหลังอาคารไปที่สภ.เมืองภูเก็ตลงบันทึกประจำวันเจ้าหน้าที่นำเอกสารขึ้นไปให้เซ็นในรถก่อนเดินทางต่อมีรายงานค่ะว่าจะนำตัวส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาในวันนี้ล่าสุดเมื่อช่วงสายของวันนี้นะคะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วหรือบิ๊กเต่านำทีมปปป.บินด่วนไปยังสภ.เมืองสงขลาสอบสวนปลัดรุ่งเรืองด้วยตัวเองใช้เวลาเล็กน้อยในการสอบปากคำเบื้องต้นยังไม่ขอให้รายละเอียดคดีเนื่องจากมีกำหนดจะเร่งขยายผลและเตรียมจะเข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงจากนั้นเจ้าหน้าที่คุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคเก้าฝากขังค้านประกันตัวเนื่องจากพบพฤติกรรมข่มขู่พยานมีประวัติพัวพันคดีทุจริตอีกหลายคดีมีรายงานว่าภรรยาปลัดจังหวัดภูเก็ตเตรียมหลักทรัพย์เพื่อจะยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลด้วยค่ะสำหรับนายรุ่งเรืองนะคะก็เพิ่งจะกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นวันแรกหลังจากก่อนหน้านี้มีคำสั่งให้ไปช่วยราชการกรมการปกครองจากกรณีถูกร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการบริเวณหาดป่าตองในช่วงเวลาดังกล่าวกรมการปกครองก็ยังมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตอีก4รายได้แก่นายอำเภอกระทู้นายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอถลางและป้องกันจังหวัดภูเก็ตไปช่วยราชการด้วยนะคะระหว่างวันที่24พฤษภาคมถึง24มิถุนายนก่อนจะมีคำสั่งกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งเดิมทั้งหมดค่ะ
0: เอกนิติประชุมขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยมอบอนุกรรมการลงพื้นที่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้ครับก่อนจะสรุปผลเสนอนายกรัฐมนตรีเดือนสิงหาคมการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานนายดุจชาพิชยะนันเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโครงการแลนด์บริดจ์ให้สัมภาษณ์ครับว่าที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้งซึ่งอยู่ระหว่างประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าและก็ผลกระทบโครงการอย่างรอบด้านภายใต้กรอบเวลาศึกษา90วันและพิจารณาสมมติฐานสำคัญทางนี้ครับคณะกรรมการจะสรุปผลการศึกษาได้ช่วงเดือนสิงหาคมก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตามกรอบเวลาที่กำหนดส่วนความคืบหน้าการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าขณะนี้ครับยังไม่ได้อัปเดตเพิ่มเติมแต่ว่าย้ำกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับกลุ่มคนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงแล้วก็ตกหล่นจากการสำรวจที่ไม่ได้ดำเนินการมานานพร้อมกำชับไปยังกระทรวงมหาดไทยให้เร่งสำรวจและเก็บข้อมูลกลุ่มผู้ตกหล่นดังกล่าวให้ครบถ้วนครับ12นาฬิกา7นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้เลือกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน

0: CTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเป็นหา Encore Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดทีมโหวตทีมมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์365 days เที่ยวไทยตลอดทั้งปีค่ะซึ่งจากการเปิดเผยข้อมูลสถิติครึ่งปีแรกของปี69นี้ไทยก็เป็นหมุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวเอเชียนะคะที่อยากจะมาเที่ยวจากการเปิดเผยของนางสาวรัชดาธนดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกอนุทินค่ะให้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์365 days หรือว่าไทยแลนด์365วันประเทศไทยที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีสร้างการเติบโตภาคการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับแนวโน้มความนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มองหาจุดหมายปลายทางที่มีความหลากหลายทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมอาหารและประสบการณ์ท้องถิ่นมีข้อมูลจาก Agoda แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวค่ะเผยว่าในช่วงครึ่งปีแรก69นี้ไทยยังคงเป็น1ในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเอเชียกรุงเทพมหานครพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินและชะอำก็อย่างได้รับความนิยมต่อเนื่องขณะที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างเขาใหญ่นครนายกกาญจนบุรีได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นตรงนี้แหละค่ะที่สะท้อนว่าประเทศไทยนั้นมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่แล้วก็สามารถกระจายรายได้สู่เมืองรองชุมชนได้มากขึ้นโฆษกประจำสำนักนายกยังบอกด้วยนะคะว่ารัฐบาลจะต่อยอดกระแสความนิยมด้วยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับ GI สินค้าชุมชนอาหารวัฒนธรรมประเพณีอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนผลักดันการท่องเที่ยวมูลค่าสูงดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพให้เดินทางมาซ้ำแล้วก็พักนานขึ้นแล้วก็มียอดใช้จ่ายเพิ่มขึ้นค่ะ
2: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคครับเจรจาเพิ่มเที่ยวบินดันอุดรธานีสู่ศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศเชื่อมเศรษฐกิจท่องเที่ยวภูมิภาคครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศตามนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับได้หารือร่วมกับผู้บริหารสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์และกรมท่าอากาศยานเพื่อขยายเครือข่ายเส้นทางบินเพิ่มความถี่เที่ยวบินและยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็การเชื่อมโยงกับนานาชาติจากการหารือครับสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์มีแผนเพิ่มความถี่เที่ยวบินจาก98เที่ยวบินเป็น147เที่ยวบินต่อสัปดาห์หรือว่าเพิ่มขึ้น 50% ครอบคลุมเส้นทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับท่าอากาศยานภูมิภาคสำคัญได้แก่อุดรธานีขอนแก่นนครศรีธรรมราชกระบี่สุราษฎร์ธานีและอุบลราชธานีเพื่อรองรับความต้องการเดินทางของประชาชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาครัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการผลักดันจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยสายการบินมีแผนศึกษาการเปิดเส้นทางบินจากอุดรครับไปยังเมืองสำคัญได้แก่ฮานอยโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามไทเปของไต้หวันโกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียรวมถึงโตเกียวและโอซาก้าของญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มการเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้สายการบินยังอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศในเส้นทางอุดรธานีโฮจิมินห์และกระบี่โฮจิมินห์ภายในปี70พร้อมทั้งมีความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสายการบินนะครับของต่างประเทศเพื่อพัฒนาเส้นทางการบินเชื่อมอุดรธานีกับฮานอยดานังและก็โฮจิมินห์ก็คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในไตรมาส4ของปี69อันจะช่วยเพิ่มปริมาณผู้โดยสารขยายตลาดการบินรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในระยะยาวครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับว่านายพัทรพงษ์ยังได้หารือกับสายการบินเพื่อผลักดันการเปิดเส้นทางบินสู่เมืองรองที่มีศักยภาพเพิ่มเติมอย่างเช่นระนองตรังขอนแก่นหัวหินและเชียงใหม่หัวหินรวมถึงส่งเสริมการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศจากมาเลเซียฮ่องกงและสิงคโปร์สู่หัวหินเพื่อรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศในอนาคตครับ
1: หนุ่มหึงโหดฟันคู่อริหัวใจเจ็บสาหัสกลางเมืองปราจีนค่ะเหตุการณ์เกิดนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วง 21:30 นของเมื่อคืนตำรวจสภ.เมืองปราจีนบุรีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิสว่างธรรมสถานช่วยเหลือและปฐมพยาบาลชายวัย41 ปีถูกคู่อริใช้มีดแทงได้รับบาดเจ็บบริเวณตลาดคลองถมถนนปราจีนตะคามบริเวณหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะตามร่างกายนี้พบบาดแผลถูกอาวุธมีดฟันหลายแห่งนิ้วมือซ้ายแขนซ้ายต้นแขนขวาใบหน้าโดยเฉพาะแขนซ้ายและนิ้วนะคะมีบาดแผลฉีกยาว10 ซม.ผู้ได้รับบาดเจ็บก็ยังรู้สึกตัวดีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนผู้ก่อเหตุยืนรอมอบตัวกับตำรวจค่ะเจ้าหน้าที่ยึดมีดลักษณะคล้ายมีดเดินป่ายาว20 ซม.รถจักรยานยนต์ผู้ก่อเหตุสอบถามผู้ก่อเหตุบอกว่าตนและคนเจ็บมีปัญหากันมาก่อนก่อนเกิดเหตุบังเอิญมาเจอกันก่อนที่คนเจ็บจะตรงเข้ามาชกต่อยก็เลยใช้มีดป้องกันตัวขณะที่หญิงสาวที่มากับคนเจ็บให้ข้อมูลนะคะว่าเคยมีความสัมพันธ์กับผู้ก่อเหตุทำให้คนเจ็บและผู้ก่อเหตุมีปัญหาบาดหมางกันมาโดยตลอดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนที่สภ.เมืองปราจีนบุรีแล้วก็จะเร่งตรวจสอบภาพวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุรวมถึงสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องก่อนแจ้งข้อกล่าวหาค่ะ
2: รัฐบาลครับเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ร่วมออกแบบพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่4 กรกฎาคมนี้ครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเปิดรับสมัครผู้ร่วมเวทีเสนอความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญ10 ประการของร่างกฎหมายครับซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในระยะยาวรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยยังใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542เป็นกฎหมายหลักด้านการศึกษาแม้บริบทของโลกและก็รูปแบบการเรียนรู้นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วครับขณะที่ความพยายามในการยกร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านมายังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากข้อกังวลในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนรัฐบาลและก็กระทรวงศึกษาธิการจึงเดินหน้ากระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่บนหลักการการมีส่วนร่วมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและจะตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้นเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่อย่างเป็นทางการก่อนผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของสภาในลำดับถัดไปครับโดยเวทีรับฟังความเห็นจะจัดขึ้นในวันที่4 กรกฎาคมนี้ผ่านระบบ Zoom Meeting ครับช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เริ่มหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนำสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จำคุก6ปีไม่รอลงอาญาอดีตนายกเทศมนตรีในจังหวัดตรังนะคะใช้รถหลวงเบิกค่าน้ำมันเกือบล้านค่ะนายบัณฑิตคณะสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดตรังแจ้งนะคะว่าตามที่คณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายวุฒิชัยสุนทรนนท์อดีตนายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวจังหวัดตรังกรณีนำรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำมีการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากงบประมาณเทศบาลโดยเห็นว่ามีมูลความผิดทั้งอาญาและทางวินัยร้ายแรงจึงส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีตามกฎหมายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9มีคำพิพากษาว่าจำเลยในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวนำรถยนต์ส่วนกลางเทศบาลตำบลย่านตาขาวไปใช้เป็นพาหนะเดินทางระหว่างบ้านพักกับสำนักงานเทศบาลประจำทุกวันรวมทั้งนำรถไปจอดไว้ที่บริเวณสมาคมย่านตาขาวซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านพักทั้งที่เทศบาลมีสถานที่จอดรถราชการอยู่และก็ยังนำรถไปใช้เดินทางร่วมงานสังคมงานประเพณีกิจกรรมส่วนตัวต่างๆ และจำเลยก็ได้อนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันค่าเชื้อเพลิงจากงบประมาณเทศบาลทุกครั้งที่มีการใช้รถรวมความเสียหายนะคะประมาณ 976,900 กว่าบาทการกระทำดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจโดยตำแหน่งโดยทุจริตละเว้นฝ่าฝืนกฎระเบียบกระทรวงมหาดไทยเป็นการแสวงผลประโยชน์ที่มิควรได้พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151กำหนดโทษจำคุกกระทงละ5ปีแต่จำเลยรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุกกระทงละ2ปี6เดือนรวม3กระทงเป็นโทษจำคุกทั้งสิ้น6ปี18เดือนไม่มีเหตุสมควรการรอลงอาญาซึ่งปัจจุบันนายวุฒิชัยตอนนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์สู้คดีค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสั้นๆครู่นึงครับ
5: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับมาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีครับไปเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยนำรายได้พัฒนามูลนิธิสอ.น.และสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศครับเสริมความแข็งแรงระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงครับเมื่อ 9:50 นาทีที่วัดห้วยมงคลตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับไปเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยโดยทันทีที่เดินทางถึงนายกรัฐมนตรีได้กราบนมัสการพระพิสารสิทธิคุณเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลและก็สนทนาธรรมสักการะบูชาองค์หลวงพ่อทวดก่อนเข้าสู่บริเวณปรัมพิธีและก็เทียนบูชาพระรัตนตรัยณโต๊ะหมู่บูชาพิธีกรสงฆ์กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็อารัธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลนายกรัฐมนตรีส่งที่เจิมให้เจ้าอาวาสครับเพื่อเจิมตู้เทียนชัยแล้วก็จุดเทียนชนวนส่งให้เจ้าอาวาสเพื่อจุดเทียนชัยจากนั้นจุดเทียนอ่างน้ำมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในพิธีพุทธาภิเษกครับต่อมานายกรัฐมนตรีร่วมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นกรวดน้ำรับพรพระสงฆ์ได้โปรยเข้าตอกดอกไม้บริเวณพิธีก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะโปรยเข้าตอกดอกไม้แล้วก็กราบลาพระรัตนตรัยกราบลาประธานสงฆ์จากนั้นพระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์แก่นายกรัฐมนตรีเป็นอันเสร็จพิธีครับสำหรับการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยจัดทำขึ้นเป็นเหรียญที่ระลึกของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีมูลนิธิสอ.น.ครับเพื่อจัดหารายได้ในการพัฒนาสอ.น.และก็สนับสนุนการดำเนินงานของสถานีอนามัยพระราชทานรวม92แห่งทั่วประเทศตลอดจนงานของมูลนิธิศูนย์กลางโดยมุ่งยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนทั้งนี้มูลนิธิสอ.น.เป็นหน่วยงานกลางครับในการสนับสนุนและพัฒนาสอ.น .92 แห่งทั่วประเทศให้เป็นสถานีอนามัยต้นแบบทางด้านอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และก็คุณภาพการบริการเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลพร้อมเสริมความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและยั่งยืนครับ
1: มท.4ลุยฉลองกรุงนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่มีพายุพัดแรงทำให้เสาไฟฟ้าโค่นล้มหลายต้นมีคนได้รับบาดเจ็บรวมถึงรถเสียหายด้วยนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จากกระแสลมพายุพัดกระโชกแรงเสาไฟฟ้าโค่นกว่า50ต้นบนถนนฉลองกรุงเขตลาดกระบังทับรถเสียหายจำนวนมากมีคนเจ็บ4คนนายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดจากโครงสร้างหรือวัสดุเสาไฟฟ้าเสื่อมสภาพต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดหลังจากนี้จะประสานขอกล้องวงจรปิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาไล่เลียงเหตุการณ์โดยยอมรับว่าสายไฟฟ้าและสายสื่อสารที่พาดอยู่บนเสานั้นมีเยอะจำนวนมากเมื่อเจอกับแรงลมปะทะค่ะก็อาจจะเป็นเหตุทำให้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้เสาไฟฟ้าโค่นล้มได้แต่โครงสร้างยืนยันว่ายังแข็งแรงหลังจากนี้กฟน.จะต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบสายต่างๆเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนส่วนแผนการกู้คืนในพื้นที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่กฟน.ระดมสรรพกำลังร่วมกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเร่งตัดและเคลียร์สายไฟรวมถึงซากเสาไฟฟ้าที่ล้มกีดขวางจราจรออกจากพื้นผิวถนนอย่างเร่งด่วนเพื่อเปิดช่องจราจรให้ใช้ได้ตามปกติในวันนี้ควบคู่กับการเร่งซ่อมแซมระบบสายไฟสายส่งสถานีจ่ายไฟให้ประชาชนในโซนนั้นได้รับผลกระทบน้อยที่สุดแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับเวเนซุเอลาใช้มือเปล่าแล้วก็เครื่องมือเท่าที่หาได้ครับในการค้นหาญาติที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มจากแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7บวก2ครั้งซ้อนตั้งแต่หัวค่ำวันพุธยอดผู้เสียชีวิตณขณะนี้ทะลุใกล้ถึง 1,000 คนแล้วครับความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7บวกถึง2ครั้งซ้อนในพื้นที่ทางตอนเหนือใกล้กรุงการากัสของเวเนซุเอลาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำวันพุธที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยยังคงใช้ ้อมือเปล่าแล้วก็เครื่องมือเท่าที่หาได้ในการค้นหาผู้สูญหายที่อาจติดอยู่ใต้ซากอาคารขณะที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงพื้นที่หรือว่าเข้าไปอย่างจำกัดครับเมื่อวานนี้ไซมอนเบดีน่ากำลังค้นหาตามซากปรักหักพังของอาคารที่ถล่มลงมาในเมืองลาโกเอร่าในรัฐลาโกเอร่าครับซึ่งอยู่ติดกับชายฝั่งทะเลแคริบเบียนซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดเพื่อตามหาแม่และน้องชายเขาใช้พลั่วตักเคลียร์เศษอาคารและก็เฝ้ามองทีมกู้ภัยทำงานในจุดเกิดเหตุซึ่งพบร่างของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังแต่ว่ายังไม่พบญาติของเขาครับเมดีน่าบอกว่าตอนที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเขาอยู่นอกพื้นที่แล้วก็ไม่รู้เลยว่าความเสียหายเป็นบริเวณใกล้เคียงกับอพาร์ตเมนต์ของญาติที่จะรุนแรงขนาดนี้จนกระทั่งเดินทางมาถึงเขากำลังตามหาญาติแม่และน้องชายตัวเล็กๆสิ่งเดียวที่รู้คือพวกเขาอยู่ในอพาร์ตเมนต์นั้นเขาเดินทางมาพร้อมกับป้าแล้วก็ญาติคนอื่นๆครับโดยนำถุงมืออุปกรณ์ขุดเจาะแล้วก็พลั่วมาด้วยเพื่อช่วยในการค้นหาข่าวระบุว่าแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวทำให้ทางหลวงสายในเมืองลาโกเอร่าเกิดรอยแยกอาคารหลายสิบหลังพังทลายกลายเป็นเศษคอนกรีตและก็โครงเหล็กบิดเบี้ยวซากอาคารบางแห่งมีการพ่นสีสเปรย์เป็นชื่อต่างๆเอาไว้นะครับเพื่อ นำทางให้ทีมกู้ภัยแล้วก็ยังมีอาสาสมัครขนส่งเสบียงด้วยรถจักรยานยนต์มาจากเมืองที่อยู่ใกล้เคียงแต่ในเวลาต่อมาครับเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ห่างจากเมืองลาโกเอร่าเพราะว่าถนนที่ติดขัดอย่างหนักเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของหน่วยกู้ภัยแล้วก็การส่งความช่วยเหลือฮอเก้โรดิเกสประธานสภาผู้แทนราษฎรของเวเนซุเอลากล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์ของรัฐครับว่ายอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นไปแล้วถึง920คนส่วนผู้บาดเจ็บอยู่ที่ 3,360 คนและก็คาดว่ายังมีผู้ติดอยู่ใต้ซากอาคารอีกอย่างน้อย172คนและบอกว่าในเมืองลาโกเอร่าเพียงแห่งเดียวนะครับมีผู้ได้รับการช่วยเหลือมาได้แล้วอย่างน้อย243คนรวมทั้งพี่น้องที่เป็นเยาวชน3คนขณะเดียวกันทั่วทั้งเวเนซุเอลากำลังร่วมไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตโดยมีรายงานจากสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็สำนักข่าวท้องถิ่นระบุว่าภรรยาของเอ็กตอร์เบโยนักฟุตบอลชาวเวเนซุเอลาได้เสียชีวิตลงในขณะที่กำลังช่วยชีวิตลูกสาววัยแบบเบาะโดยเบโยโพสต์ข้อความบนอินสตาแกรมบอกเล่าเรื่องราวความกล้าหาญและเสียการเสียชีวิตของแอนเดรียภรรยาของเขาที่เอาชีวิตปกป้องลูกวัยแบบเบาะเอาไว้ในช่วงเวลาที่แผ่นดินไหวครับนอกจากนี้ก็ยังมีแรงงานชาวต่างชาติเสียชีวิตในเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาด้วยเบื้องต้นพบว่ามีชาวโปรตุเกส1คนบราซิล2คนสื่อสเปนรายงานอ้างข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศระบุว่ามีชาวสเปนเสียชีวิตด้วย4คนและยังคงมีผู้สูญหายอีก106คนครับด้านทีมกู้ภัยจากต่างประเทศเริ่มทยอยเดินทางมาถึงแล้วเช่นกันรวมถึงทีมกู้ภัยจากเอลซัลวาดอร์ที่ใช้โดรนเครื่องสแกนความร้อนและสุนัขกู้ภัยในการค้นหาตามอาคารที่พังถล่มในเมืองลาโกเอร่าท่ามกลางแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวต่อเนื่องหรือว่าอัฟเตอร์ช็อกตามมาเป็นระยะโดยนับแต่เกิดแผ่นดินไหวเมื่อช่วงค่ำวันพุธครับตอนนี้เกิดอัฟเตอร์ช็อกไปแล้วกว่า200ครั้งครับ
1: ฟ้าผ่าลงบนลานพุน้ำล้ำพุแห่งหนึ่งนะคะในวรอสวาฟประเทศโปแลนด์ค่ะขณะที่มีเด็กๆกำลังเล่นอยู่บริเวณใกล้เคียงแต่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์นี้ได้ค่ะเกิดขึ้นบริเวณลานน้ำพุตั้งอยู่ติดกับหอประชุมในเมืองสวอสวับซึ่งช่วงเกิดขึ้นช่วงเย็นวันเสาร์เด็กๆหลายคนกำลังเล่นน้ำพุอย่างสนุกสนานจู่ๆสายฟ้าก็ผ่าลงมาที่หัวฉีดน้ำอย่างรุนแรงทำให้ระบบไฟฟ้าขาดการควบคุมค่ะ
0: มีเรื่องของน้ำท่วมที่ไต้หวันนะครับร้านอาหารแห่งหนึ่งในไต้หวันคาดว่าอาจจะต้องใช้กระบวนการทำความสะอาดครั้งใหญ่และก็นานหลายวันครับหลังจากถูกน้ำท่วมอย่างรุนแรงในสัปดาห์นี้โดยพายุโซนร้อนเมฆขลาได้นำพาฝนตกหนักมายังหลายพื้นที่ของไต้หวันโดยเฉพาะในภูมิภาคทางตอนใต้ครับได้แก่เกาสงไถหนานและก็ผิงตงในขณะที่พายุเคลื่อนตัวเฉียดผ่านไต้หวันก่อนจะมุ่งหน้าไปสู่หมู่เกาะคิวชูทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่ไต้หวันรายงานผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมแล้ว2คนคาดกันว่าฝนยังคงตกต่อเนื่องในไต้หวันอีกอย่างน้อย1สัปดาห์แต่ว่าความรุนแรงนั้นจะค่อยๆลดลงไปแล้วนะครับส่วนที่จอร์เจียนะครับมีเหตุส.ส.ต่อยกันกลางสภาผู้แทนราษฎรเลยครับเหตุเกิดเหตุตะลุมบอลชกต่อยกันกลางรัฐสภาของจ อร์เจียในระหว่างการประชุมเต็มคณะนัดสุดท้ายของสมัยประชุมสภาผู้แทนในฤดูใบไม้ผลิเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคฝ่ายค้านฟอร์จอร์เจียและก็ฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นตัวแทนพรรครัฐบาลจอร์เจียนดรีมทั้งสสชายและหญิงครับต่างกระโจนเข้าร่วมในการวางมวยครั้งนี้ข่าวไม่ระบุมูลเหตุที่แน่ชัดนะครับแต่เหตุปะทะเริ่มต้นขึ้นในช่วงการซักถามและตอบคำถามหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอิคาริโคบักฮิตเซได้แถลงรายงานประจำปีของรัฐบาลของรัฐบาลเสร็จสิ้นการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงนี้เกิดขึ้นนานหลายนาทีครับแล้วก็คลิปวิดีโอเหตุการณ์ถูกนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆมากมายโดยฝ่ายรัฐบาลยังไม่ออกแถลงการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับหมดไปแล้วลุงแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์ชันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่กรุ๊ปทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mpot Academy หรือ LINE @Mpot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
8: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcon Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดทีมโหวตทีมมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม2569

0: ทั่วประเทศนะครับอยู่กับเรา3คนนะครับผมวาสุและปัญญา
1: ครับและตามมาด้วยผมลุงเข้มสานต้าครับผม
2: และผมตาไม้ไมตรีผม
0: เมื่อสักครู่นะครับเป็นเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับนะฮะต่างหักใจไว้ตนานก็เหลวนะครับชาติพันธุ์ไทยใหญ่ครับนะสิ่งว่าของใจเมืองคำครับแล้วก็ดูละอานะครับเพลงที่แปลว่าถ้าหากเป็นฉันนะครับจากเวียดนามนะครับก็มาถึงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายละนะครับหลังบ่ายโมงเนี่ยนะฮะเราก็จะมีการฟัง20อันดับความนิยมอันดับความฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศกับมหานครทีมนะครับแล้วก็มีการแนะนำเพลงใหม่ที่เป็นช่วงเวลาจ่อคิวฮิตด้วยนะครับในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับหลังบ่ายโมงนะกับนักรายการมหานครทีมว่าเพลงไหนจะขึ้นเพลงไหนจะลงได้นะครับนะฮะจากคะแนนเสียงของคนไทยทั้งประเทศอันดับในฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศที่คุณผู้ฟังส่งผลเขาเรียกว่าโหวตเข้ามานะฮะผ่านทาง SMS ที่468-9400 LINE ที่ rtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับเม้นเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะหรือโทรหาทางน้องหนังใหม่ก็ได้02-248-1366นะครับอาจารย์มิตรีมีอะไรจะทิ้งท้ายนะครับก่อนที่เราจะล่ำลากันไปไหมครับ
2: ทิ้งท้ายก็เหมือนเดิมนะครับด้วยความรักความห่วงใยจากเราดูแลสุขภาพให้ดีตอนนี้ฝนเนี่ยมันก็มาตกเสียออกไปไหนก็ดูแลอากาศเป็นระการระวังแล้วก็ห่วงเรื่องขับรถเนี่ยเห็นมีปัญหากันอยู่ตลอดแล้วก็วอนถึงพวกมอเตอร์ไซค์อะไรเนี่ยอย่าใช้อารมณ์กันนักหนาเห็นทุกวันวันนี้มีนะอย่าก็อย่าไปแบบกลางอะไรกันนักหนาเลยเราจะมาหากินแล้วก็อารมณ์อร่วยคนดีเยอะกว่าคนเลวคนเลวมีนะครับเลยมันทำให้คนที่ดีเนี่ยเสียไปด้วยนะครับช่วยกันนะครับรักกันสามัคคีกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความรักความห่วงใยจากเองช้างเผือกนะครับขอบคุณท่านบอก
0: คุณเข้มนะครับนอกจากเรื่องสุขภาพที่ต้องฝากเตือนชาวรุ่งทุ่งมหานครก็ต้องเป็นห่วงใยลุงเข้มซันต้าด้วยเป็นบุพการผมบุคคลสำคัญของทางคลื่นนะไม่อยากไปกินข้าวต้มก่อนไหวอังคุณนะ เสียงดีขึ้นหรือยังครับ
1: ดีขึ้นแล้วครับคุณสุขครับผมเนี่ยเป็นคนที่อยู่ยงคงกระพันครับตายยาก
0: หรอ
1: ตายยาก
0: ตายยากเลยเหรอ
1: ก็เกือบตายมาหลายสิบ
0: ปีแล้วไม่ตายเหมือนเพลงยูยัดเยอะใช่ปะตายยากจริงๆพ่อขา
1: ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังนะครับที่อายุเกิน50แล้วนะดูแลสุขภาพให้มากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าการเจ็บป่วยมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าเด็กที่เป็นวัยรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากถึงแฟนรายการทุกๆคนที่แฟนรายการที่เป็น90ว่าดูแลสุขภาพกันเยอะๆนะครับ
0: นะครับแล้วก็ถ้าเผื่อมันร้อนเนี่ยอย่างที่เรียนให้คุณฟังชาวรุ่งทุ่งมหานครไปนะครับถ้าทำงานกลางร้อนเนี่ยต้องจิบน้ำเยอะคนเป็นสโตกเป็นอะไรกันเยอะนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยไข้หวัดใหญ่มันเริ่มจะมาแล้วนะครับหน่วยบริการสาธารณสุขเขาก็เริ่มให้บริการกันแล้วนะครับถ้าใครมีเวลาก็ไปฉีดตามที่ชุมชนต่างๆไข้หวัดใหญ่ก็มาช่วงหน้าฝนนี่มันก็จะมากันเยอะนะครับก็ต้องดูลูกเด็กเล็กแดงให้ดีนะครับนะฮะเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรต่างๆนานาแล้วก็การเดินทางการใช้รถใช้ถนนนะครับก็ต้องดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับที่ตอนนี้สงครามก็ยังต้องตามทุกวันนะนะฮะอาจารย์เมตรีเนาะนะฮะเรื่องของการเมืองรัฐบาลก็ยังอะไรกันอยู่เยอะเลยนะครับนะฮะเน
2: า
0: ะก็ผมเป็นห่วงเรื่องเงินในกระเป๋าสตางค์ของแต่ละท่านเนาะก็ต้องเซฟต้องบางคนก็ต้องทำงานหากินหลายๆอย่างแต่ว่าบางทีอาจจะหลงลืมเรื่องการดูแลสุขภาพไปนะครับเนี่ยก็ฝากเตือนชาวลูกทุ่งมหานครกันนะครับก็ต้องมีเวลาที่จะพักผ่อนนะครับหย่อนใจนะครับแล้วก็ การฟังเพลงที่ลูกทุ่งมหานครตลอดทั้ง24ชั่วโมงโดยนักจัดรายการของเราเนี่ยผมว่ามันก็ช่วยผ่อนคลายได้นะครับอาจารย์มิตรีมีอะไรจะเสริมไหมครับ
2: ก็อย่างที่ผมบอกด้วยความรักความห่วงใยนี่คือการเดินทางเนี่ยขับรถขับราอะไรเนี่ยใจเย็นๆปาดหน้ากันอะไรบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกเราไม่ต้องไปปาดกลับก็อะไรนี่เห็นเป็นข่าวกันอยู่ตลอดใจเย็นๆกันหน่อยนะแล้วก็เพราะเราก็มีครอบครัวเขาก็มีครอบครัวนะครับก็เกื้อกูลกันนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมให้กำลังใจทุกคนครับ
0: เดี๋ยวหลังบ่ายโมงนะครับติดตามเพลงฮิตนะครับกับมหานครทีมกันได้ต่อนะครับนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามในการมีส่วนร่วมนะครับอย่าลืมนะทั้ง5เพลงเนี่ยถ้ามีเพลงโดนใจในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะครับวันจันทร์เริ่มต้นขอกันได้นะครับผ่านทาง SMS ที่4689400 LINE @tltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net Facebook Fanpage นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยโปรแกรมเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษเนี่ยนะครับอยากให้คุณฟังชาวลูกทุ่งมหานครเนี่ยติดตามกันตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับที่ LTM FM 95นะครับเดี๋ยวติดตามมหานครทีมได้หลังบ่ายโมงนะครับวันนี้เราจะทิ้งท้ายด้วยเพลงจากประเทศฟิลิปปินส์ครับพาโนนะครับแล้วก็เพลงจากสปป.ลาวขีดขั้นฝาครับนะออสเดอะฟิชเชอริงนะครับแล้วก็สลาอาปูอาปาอากูนะครับอาร์เอเซเว่นนะครับจากประเทศอินโดนีเซียนะครับสาวเป็นสาวติดตามกันสดๆแบบนี้นะครับ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะครับพรุ่งนี้ชาวกรุงเทพอย่าลืมไปใช้สื่อใช้เสียงกันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา13:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา13:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยนำรายได้พัฒนามูลนิธิสอนอและสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยณวัดห้วยมงคลตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยสันทีที่เดินทางมาถึงนายกรัฐมนตรีได้กราบนมัสการพระพิสารสิทธิคุณเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลและสนทนาธรรมสการะบูชาองค์หลวงพ่อทวดก่อนเข้าสู่บริเวณปรัมพิธีแล้วจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยณโต๊ะหมู่บูชาพิธีกรสงฆ์กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีลประสงค์ให้ศีลนายกรัฐมนตรีส่งที่เจิมให้เจ้าอาวาสเพื่อเจิมตู้เทียนชัยและจุดเทียนชนวนส่งให้เจ้าอาวาสเพื่อจุดเทียนชัยจากนั้นจุดเทียนอ่างน้ำมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในพิธีพุทธาภิเษกสำหรับการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยจะทำขึ้นเป็นเหรียญที่ระลึกของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีมูลนิธิสอนอเพื่อจัดหารายได้ในการพัฒนาสอนอและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีอนามัยพระราชทานรวม92แห่งทั่วประเทศตลอดจนงานมูลนิธิส่วนกลางโดยมุ่งยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนศาลอาญาคดีทุจริตภาค9อนุญาตให้ประกันตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตโดยใช้ตำแหน่งประกันตัวที่ดารัชชิกวงรายงานค่ะ
4: กรณีตำรวจปปปนำหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตภาค9เข้าจับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินเพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการได้จากผู้เสียหายจำนวน3รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน 900,000 บาทเหตุเกิดที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้ควบคุมตัวส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9อำเภอเมืองสงขลาพนักงานสอบสวนปปคัดค้านการประกันตัวความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 12:00 น.มีรายงานว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาอนุญาตให้ประกันตัวนายรุ่งเรืองโดยใช้ตำแหน่งประกันตัวศาลเห็นว่าตำแหน่งน่าเชื่อถือจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมตั้งเงื่อนไขหากผิดนัดไม่มารายงานตัวปรับ 100,000 บาทหากยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานถอนประกันนำกลับเข้ามาคุมขังโดยหลังจากได้รับการประกันตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตได้ขึ้นรถยนต์เดินทางออกจากศาลทันทีที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: กกต.ย้ำความพร้อมเลือกผู้ว่ากทม.พัทยา28มิถุนายนเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการณ์ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยากรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยาว่าได้แจกจ่ายอุปกรณ์สำหรับได้แจกจ่ายอุปกรณ์ไปยังคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือเรื่องของการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติเช่นฝนตกโดยกกต.ได้แจ้งไปยังผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและชลบุรีแล้วให้เฝ้าระวังภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับผู้สมัครและผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมถึงผู้สนับสนุนตั้งแต่18:00 น.ของวันนี้ห้ามผู้ใดโฆษณาหาเสียงไม่ว่าจะ เป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัครเพราะมีความผิดตามกฎหมายในขณะที่เรื่องการขนคนไปลงคะแนนด้วยการจัดยานพาหนะให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปที่สถานเลือกตั้งโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารหรือค่าจ้างไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นความผิดตามกฎหมายในส่วนของผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างในวันพรุ่งนี้ต้องขอความร่วมมือผู้ใดขัดขวางหน่วงเหนียวหรือไม่ให้ความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควรในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะมีความผิดตามกฎหมาย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM90

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังกันค่ะนะคะเข้าสู่เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครและน้องคริสสมคริสนะคะเป็นการรายงานมหานครชาร์ตค่ะคุณผู้ฟังครั้งนี้นี่ครั้งที่1086แล้วนะคะก็จะรายงานกันตั้งแต่ฮิตที่20ไปจนถึงฮิตที่1กันเลยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ฮิตที่20ถึง21แล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาต่อกันนะคะรายงานกันไปแล้ว5อันดับเลยค่ะนะคะฮิตที่20ค่ะลงมาจากฮิตที่11นะคะเต้ยก่อสร้างจากพี่จ่อยรวมมิตรนะคะวันนี้แม่ๆได้ฟังกันแล้วเนาะนะคะสบายใจแล้วนะคะขอกันมาหลายวันละนะคะแล้วก็ตามมาด้วยฮิตที่19นะคะลงมาจากฮิตที่12ค่ะพบหมอหน้าห้านจากอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงค่ะฮิตที่18นะคะขึ้นมาจากฮิตที่19ค่ะทรงนักเลงจากวงพัทลุงค่ะฮิตที่17ค่ะขึ้นมาจากฮิตที่20นะคะโนราพลัดถิ่นจากณัฐราเชนฟิชเชอริงกล้วยสแตมนะคะและฮิตที่16นะคะลงมาจากฮิตที่14นะคะเพิ่งจบไปเมื่อกี้นี้เลยนะคะฮักพอเป็นพิธีจากพี่ต่ายอรทัยนั่นเองนะคะสวัสดีกันด้วยในวันเสาร์แบบนี้วันเสาร์เราจะเหงาได้ไงใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะพิมดาและน้องสมคริสซึ่งเดี๋ยวน้องสมคริสมาแป๊บนึงนะคะก็เดี๋ยวรายงานชาร์ตกันต่อเลยนะคะมีแต่เพลงฮิตๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะฮิตที่15ต่อเลยค่ะ
1: ฮิตที่15

0: ที่15วันนี้เป็นผลงานเพลงจากบ้านปทุมราชและแมนพิสิทธิพงศ์ครับกับคนต้นทางครับผมซึ่งเพลงนี้ขึ้นจากฮิตที่17ครับในสัปดาห์นี
1: ้ค่ะส่วนฮิตที่14ค่ะโอ้เข้ามาใหม่เลยสัปดาห์นี้ค่ะอย่าใจกระจอกจากพี่หนูเล็กกากานั่นเองนะคะแหมเพลงเก่าเขายังอยู่ไหมเนี่ยมีเพลงใหม่มาเสิร์ฟเราอีกแล้วและเข้าชาร์ตอีกแล้วนะคะสำหรับพี่หนูเล็กกากานะคะ
0: ใช่แล้วครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงฮิตที่13แล้วครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปกันต่อผมว่าเดี๋ยวเราพักโฆษณากันสั้นๆครับ
1: สักครู่ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซัมสีเมียนสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซัมสีแดงตรวจระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
6: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
11: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
12: ฮิตที่13

0: ิตที่13วันนี้เป็นผลงานเพลงจากลำเพอลวงศกรนะครับกับบ่อได้จับสลากเป็นแฟนครับเพลงนี้เข้ามาใหม่ครับในสัปดาห์นี้ครับผม
1: ค่ะนะคะแล้วก็ฮิตที่12ค่ะไอ้ทุยนะคะลงมาจากฮิตที่4เลยนะอุ้ยลงมาไกลจังเลยนะคะสัปดาห์นี้จากแอลกอฮอล์นะคะเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเราเปิดไปแล้วนะคะถึงฮิตที่12เหลืออีก1ฮิตสำหรับชั่วโมงนี้นะคะมาดูกันสิว่าฮิตที่11จะเป็นเพลงอะไร
2: ฮิตที่11
0: ฮิตที่11วันนี้

0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา14นาฬิกาค่ะ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณปวนต้ายิงเจ้าหน้าที่อสเสียชีวิตคนร้ายประกบยิงเจ้าหน้าที่อสอับดุลเลาะยามาเสียชีวิตบริเวณ4แยกบ้านต้นมะขามหมู่ที่4ตำบลม็อบมาวีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีตำรวจสภ.ยะรังเข้าตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มคว่ำอยู่ปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.ตกอยู่3ปลอกสอบสวนทราบว่าขณะที่อสอับดุลเลาะซึ่งเป็นชุดคุ้มครองตำบลเขาตูมขี่รถจักรยานยนต์กลับจากไปส่งลูกที่โรงเรียนปาริกาในพื้นที่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุอส.อับดุลลอฮ์ชะลอรถเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายคนร้ายที่ซุ่มอยู่ได้ยิงใส่อส.อับดุลลอฮ์ก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีด้วยรถจักรยานยนต์พังงาปฏิบัติการค้นหา3ผู้สูญหายเหตุเรือท้องแบนจมกลางทะเลอ่าวพังงาความคืบหน้ากรณีเรือท้องแบนขนาดเล็กจมลงกลางทะเลบริเวณระหว่างเกาะปัญญีกับเกาะไม้ไผ่อำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ส่งผลให้มีผู้สูญหาย3รายซึ่งทั้งหมดเป็นลูกจ้างพายเรือยักษ์พายเรือคายักบริการนักท่องเที่ยวบริเวณเกาะทะลุและเมื่อเลิกงานได้เล่นเรือกลับบ้านขอไปค่ะได้เล่นเรือกลับบ้านที่เกาะไม้ไผ่แต่ถูกฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและลมกระโชกแรงระหว่างทางจนสูญหายทั้งเรือและคนล่าสุดปภ.พังงาจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ค้นหาผู้สูญหายเพื่ออำนวยการและประสานการปฏิบัติการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติการค้นหาเป็นการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานรวมทั้งชาวประมงในพื้นที่ที่ร่วมกันนำเรือออกค้นหาในบริเวณที่เกิดเหตุและพื้นที่โดยรอบนอกจากนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงายังได้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18จังหวัดภูเก็ตสนับสนุนเรือยางท้องแบน1ลำและเจ็ตสกี1ลำเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นหาผู้สูญหายในขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้นำเรือหางยาว15ลำออกค้นหาบริเวณจุดเกิดเหตุพร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ไปยังชาวประมงและผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้ช่วยกันสอดส่องและแจ้งเบาะแสหากพบผู้สูญหายหรือวัตถุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังไม่พบผู้สูญหายทั้ง3รายในขณะที่ทุกหน่วยงานจะประชุมร่วมกันเพื่อประเมินสถานการณ์วางแผนการค้นหาและระดมกำลังพลรวมถึงทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อเร่งค้นหาผู้สูญหายให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไปพายุ2ลูกเข้าญี่ปุ่นทำดินถล่มเจ็บ3สูญหาย1พายุไต้ฝุ่นเมฆลาและพายุโซนร้อนฮิโกสพัดถล่มหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นในวันนี้จนทำให้เกิดฝนตกหนักและดินถล่มมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคน NHK สื่อสาธารณะของญี่ปุ่นระบุว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนสูญหาย1คนหลังเกิดเหตุดินถล่มทะลักเข้าทับถมบ้านพักอาศัยสูง2ชั้นหลัง1โดยดินโคลนและเศษซากความเสียหายทะลักเข้าเต็มชั้น1ของตัวบ้านที่อยู่ในเมืองฮิโรโอะจังหวัดยามากุจิพื้นที่ดังกล่าวเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่วันพุธสำนักงานอุตุนิยมวิทยาในท้องถิ่นระบุว่าปริมาณน้ำฝนในเมืองยานาอิซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงวัดได้สูงค่าถึง350มิลลิเมตรไปแล้วและจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ได้สั่งอพยพประชาชนหลายพันคนในพื้นที่รวมถึงในเมืองโอชิมะในจังหวัดในกรุงโตเกียวและชิโมระจังหวัดชิซูโอกะท่ามกลางความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องจากเหตุการณ์ดินถล่ม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
10: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: ฮิตที่10

0: มาแล้วนะครับผมในชั่วโมงที่2ของมหานครชาร์ต M-Card Radio Network ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 MHz ครับครั้งที่1086ครับตอนนี้ชั่วโมงที่แล้วเปิด20ถึง10ไปแล้วชั่วโมงนี้ก็เป็นฮิตที่10ไปจนถึง1เปิดมากับ3ผลงานเพลงครับเพลงในฮิตที่10วันนี้เป็นผลงานเพลงจากก้านตองทุ่งเงินครับกับผลงานเพลงแก้บนครับเพลงนี้ก็ขึ้นมาจากฮิตที่15ในสัปดาห์ที่แล้วครับ
1: ใช่แล้วนะคะแล้วเพลงนี้นี่อยู่ในมหานครชาร์ตของเรามายาวนานมากเลย37สัปดาห์นะคะเคยอยู่ในฮิตที่1ถึง11สัปดาห์ด้วยกันนะคะส่วนฮิตที่9ค่ะลงมาจากฮิตที่8ค่ะสิทธิ์ของเจ้าจากอ้ายใหม่ไทยหัวใจสิ่งนะคะ
0: ครับผมและที่จบไปเมื่อกี้นี้เป็นผลงานเพลงจากทีเรคครับกับผลงานเพลงเต้ยสั่งลาครับนี่ก็ลงมาไกลนิดนึงครับจากฮิตที่2มาเป็นฮิตที่8ในสัปดาห์นี้ครับ
1: ค่ะลงมาไกลเลยเนาะนะคะแล้วก็เคยอยู่ในฮิตที่1มาถึง4สัปดาห์ด้วยกันนะคะ
0: ครับผมถ้างั้นก็ไม่รอช้านะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ฮิตที่7กันเลยครับ
1: ไปค่ะ
2: ฮิตที่7

0: ล้วค่ะนี่อีก3ฮิตด้วยกันนะคะเริ่มต้นกันที่ฮิตที่7ค่ะเพลงนี้คุณแม่จ๋าเปิดแล้วเรียบร้อยกลางดาวนะคะลงมาจากฮิตที่6ค่ะจากน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะซึ่งเพลงนี้นี่เคยอยู่ในฮิตที่1ถึง4สัปดาห์เลยด้วยกันค่ะ
1: ครับผมและในฮิตที่6ครับขึ้นมาจากฮิตที่13ผลงานจากวงแอลกอฮอล์ครับกับผลงานเพลงแค่ฝุ่นครับเพลงนี้ก็เข้ามา3สัปดาห์แล้วครับ
0: นี่นะคะก็ขึ้นมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยจากฮิตที่13ขึ้นมาฮิตที่6เลย
1: ขึ้นชาร์ตเลยเหมือนกัน
0: เนาะนะคะแล้วก็ฮิตที่5ค่ะยังคงที่อยู่ที่เดิมนะคะขอกำลังใจจากหนูเล็กกากาฟีเจอริ่งกับน้องวินวรพัฒน์นะคะอุ้ยหนูเล็กกากานี่ไงเห็นไหมมี2เพลงอยู่ในชาร์ตเลยนะคะเพลงนี้อยู่ในมหานครชาร์ตของเรายาวนานที่สุดเลยค่ะนะคะ38สัปดาห์แล้วเคยขึ้นถึงอันดับสูงสุดนะคะที่ฮิตที่2เลยค่ะนะคะ
1: ครับผมเมื่อกี้เห็นเสียเปียกบอกว่าตีสามมายัง
0: ยังไม่ได้ฟังใช่ไหมเขาไม่ตั้งใจฟังไงเขาก็เลยไม่รู้ว่ามาหรือยังไม่มา
1: โอเคเพลงต่อไปแล้วเสียนะมาแล้วฮิตที่4ไปฟังกันเลย
0: ไปต่อกันที่ฮิตที่4เลยค่ะ
2: ฮิตที่4

0: จ้ะนี่แล้วนะครับผมตีสามของบอสธีรพงศ์นะครับเห็นว่าเป็นวันเกิดของน้องบอสด้วยวันนี้ก็สุขสันต์วันเกิดให้กับน้องบอสธีรพงศ์ด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ขึ้นมาถึงฮิตที่4เลยทีเดียวนะคะสำหรับตีสามนี่หลายๆคนกำลังเชียร์กันอยู่นะคะขึ้นมาจากฮิตที่7เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะฮิตที่3วันนี้ค่ะยังคงที่อยู่ที่เดิมดอกกระเจียวบานจากพี่ก้องห้วยไร่นะคะอยู่ในมหานครชาร์ตมาแล้วถึง27สัปดาห์ด้วยกันนี่ถือว่ายาวนานเหมือนกันเนาะแล้วก็อยู่ในฮิตที่1ถึง14สัปดาห์โอ้โหอยู่ในฮิตที่1ก็ยาวเหมือนกันนะคะสำหรับเพลงนี้แล้วก็ยังอยู่นะในท็อป10แล้วไม่ไปไหนเลยนะเนี่ยนะคะเพลงนี้นะฮิตยาวๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: เจ็บจนชาที่ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นทอดๆใหม่ยำยำทอดๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชยิ่งเดือด
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: เทสเกาหลีไกลฉันโคเรียนกิมจิฮอตผัดใหม่ยำยำฮอตผัดโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ู่ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
8: ฮิตที่2

0: ในสัปดาห์นี้นะคะปริญญาไก่ตีค่ะจากแม็กอภิสิทธิ์ฟิชเชอริ่งกับบุ๊กสุภการมีใครกำลังเชียร์เพลงนี้อยู่บ้างไหมเอ่ยขึ้นมาไกลมากๆเลยนะจากฮิตที่9นะคะสัปดาห์นี้ขึ้นมาอยู่ในฮิตที่2ค่ะ
1: ครับผมแล้วก็ทิ้งท้ายถึงฮิตที่1แล้วครับผมทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะครับผมฮิตที่1สัปดาห์นี้ยังคงที่อยู่ครับกับผลงานเพลงจากโจอี้ภูวศิษฐ์ฟิชกับพันวรการนะครับผมกับผลงานเพลงหม้อหุงข้าวครับเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงหน้านะครับผม
2: ฮิตที่

0: งกำลัง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหา
4: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุชานำทัพปชปบุกใจกลางเมืองใช้รถไฟฟ้าตระเวนหาเสียงโค้งสุดท้ายก่อนชี้ชะตากรุงเทพวันพรุ่งนี้การหาเสียงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักนายอนุชาบุรพัฒน์ไกรศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข5ผนึกกำลังร่วมกับแกนนำพรรคประชาธิปัตย์อย่างพร้อมเพรียงนำโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยทีมรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คือนายกรจาติกวณิชดร.การดีเลียวไพโรจน์นายสกลทีภริยกุลนายองค์อาจพร้อมไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรครวมถึงนายชัยวุฒิบรรณวัฒน์เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์และนายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคพร้อมด้วยทีมคนรุ่นใหม่ของพรรคยกขบวนลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงอย่างต่อเนื่องคณะผู้บริหารพรรคเลือกใช้วิธีการเดินทางที่สะท้อนวิถีชีวิตคนเมืองด้วยการเคลื่อนรถไฟฟ้า BTS จากสถานีบางนามาลงสถานีพร้อมพงษ์ท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มจากประชาชนที่พบเห็นตลอดเส้นทางก่อนจะเข้าห้างสรรพสินค้า DM Quartierนายอนุชาและคณะได้ใช้โอกาสนี้เดินทางพบปะพูดคุยอย่างเป็นกันเองสร้างสีสันในการหาเสียงในห้างสรรพสินค้าอย่างน่าสนใจและร่วมวงรับประทานอาหารกลางวันที่ควอเทียร์ฟู้ดฮอลล์เพื่อเติมพลังก่อนลุยต่อในช่วงบ่ายนายอนุชาได้เลือกรับประทานเมนูโปรดอย่างข้าวหน้าเนื้อพร้อมนั่งพูดคุยอย่างเป็นกันเองจากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปยังเซ็นทรัลเอมบาซีโดยใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ก่อนเดินสายรณรงค์ต่อที่เซ็นทรัลเวิลด์และปีจบการเดินหาเสียงโค้งสุดท้ายที่สยามพารากอนซึ่งได้รับการกระแสตอบรับอย่างอบอุ่นนายอนุชากล่าวว่ากรุงเทพเป็นได้มากกว่านี้พร้อมเชิญชวนชาวกรุงเทพกาเบอร์5เพื่อเข้าไปทำหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับคนทุกคนอย่างทั่วถึงวันพรุ่งนี้คือการกำหนดอนาคตกรุงเทพอีก4ปีซึ่งพรรคนำเสนอแนวทางที่ถูกต้องบนพื้นฐานของความเป็นจริงในการบริหารงานที่โปร่งใสโดยตนและสกทั้ง50เขตจากพรรคประชาธิปัตย์พร้อมแล้วที่จะเข้าไปทำหน้าที่ตรวจสอบและผลักดันนโยบายเพื่อรับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกๆคนก่อนปิดภารกิจช่วงเย็นนายอนุชาทีมงานจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้ามุ่งหน้าที่ลานพระพารากอนเพื่อประกาศย้ำความมุ่งมั่นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่ชาวกรุงเทพจะออกไปใช้สิทธิ์กำหนดอนาคตในวันพรุ่งนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่พัทยาติดตามรายละเอียดเหตุหนุ่มออสซี่ฆ่าสาว17ยัดกระเป๋าทิ้งศพจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาจับกลุ่มนายไซมอนปีเตอร์คาร์แมนสัญชาติออสเตรเลียผู้ต้องหาก่อเหตุฆ่าสาววัย17ปีชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ก่อนที่จะนำศพยัดใส่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ไปทิ้งในป่าหญ้าริมทางรถไฟช่วงซอยเขามะกอกโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขณะเตรียมหลบหนีกลับประเทศพร้อมแจ้งข้อหาหนักก่อนก็คุมตัวส่งศาลจังหวัดพัทยาฝากขังผลัดแรกล่าสุดพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเดินทางไปยังสภ.เมืองพัทยาเพื่อติดตามความคืบหน้าของสำนวนคดีรวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆให้มีการรับกลุ่มครบถ้วนพร้อมขอชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสภ.เมืองพัทยาตั้งแต่รับแจ้งเหตุการลงพื้นที่ตรวจสอบการไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและการสืบสวนติดตามจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ภายในเวลาเพียง6ชั่วโมงก่อนหลังเกิดเหตุพร้อมกันนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้มอบรางวัลแก่ชุดสืบสวนสภ.เมืองพัทยาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่หลังสามารถคลี่คลายคดีสะเทือนขวัญที่ได้รับความสนใจจากสังคมได้อย่างรวดเร็ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานกบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหน ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
5: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: กลับมาในชั่วโมงที่3นะครับเปิดต้นชั่วโมงมากับผลงานเพลงจากมินตราอินทิรานะครับว้าวแล้วก็แพรชนาน้ำค้างบนหญ้าน้ำตาบนแก้มและก็ก้อนหินสิ้นใจจากแคทกรติการครับผม
1: 3เพลงนี้นี่มีแต่เพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาตินะพูดถึงเนี่ยมีเรื่องของน้ำค้างบนหญ้าก้อนหินว่าวนี่ก็ลอยละลอยลมเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าฝนกำลังจะมา
0: แต่ผมกำลังจะหลับแล้วเมื่อกี้ฟังเพลงไป
1: เคลิ้มเคลิ้มอากาศดีไงน้องคือตอนนี้ฝนจะตกแล้วนะ
0: ครับใช่แล้ววันนี้น่าจะตกเยอะอยู่เหมือนกัน
1: ใช่เพราะฉะนั้นใครจะออกไปไหนก็ดูสภาพอากาศด้วยเตรียมตัวให้พร้อมนะคะส่วนใครซักผ้าก็เก็บผ้าด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะคะอ่ะอยู่กับเราต่อค่ะชั่วโมงที่3ชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราจะรับสายหน้าใหม่กันนะเผื่อว่าจะมีใครอยากคุยกับเรา2คนนะคะ
0: ครับผมก็โทรมาได้ที่022481366นะครับ022481366ครับ
1: ใช่แล้วกวางน้อยกวางน้อยรับสายอยู่นะคะเอาล่ะเดี๋ยวระหว่างรอสายนะคะเปิดเพลงนี้ให้ฟังดีกว่านะก่อนที่ฝนจะตกค่ะเดี๋ยวเราพรมน้ำมนต์ให้กันก่อนนะคะอาบน้ำมนต์จากพิมดาค่ะ

0: นี่แหละค่ะถ้าเป็นที่รักไม่ได้จากพินิคเลปี้มีคนขอมาหลังใหม
1: ่
0: จริงๆเขาจะได้หน้าใหม่อยู่แล้วนะแต
1: ่
0: เขาไม่รับสาย
1: ก็
0: เลยนะคะจัดให้เลยนะคะ
1: แต่ตอนนี้มาแล้วอีกหนึ่งสายครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีพี่นพดลครับผม
2: ครับผม
1: ทำอะไรครับวันนี้
2: อ๋อกำลังไปเที่ยวครับ
1: ไปเที่ยวไหน
2: ไปเรื่อยเปื่อยตอนนี้กำลังไปเรื่อยเปื่อย
0: ไปเรื่อยเปื่อยไม่มีจุดหมายไปทางเลยเหรอ
2: ปลดเกษียณแล้วก็ตอนนี้ก็เตะฝุ่นใส่กระสอบส่งนอก
1: หิวเมื่อไหร่ก็แวะตรงนั้นแล้วก็หาอะไรกิน
0: ไปอะใครอะไปคนเดียวหรอ
2: มากับลูกครับ
0: อ๋ออายุเท่าไหร่แล้วคะโตหรือยัง
2: โอ้โตแล้วครับ
0: โอ้โตแล้วสบายเลยไปเที่ยวกับพ่อได้เลย
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเล็กจะแนะนำที่ท่องเที่ยวอยู
2: ่โตแล้วครับ
0: โตแล้วเนาะนะคะ
2: ครับผม
1: แล้ววันนี้พี่นพดลอยากฟังเพลงอะไรครับ
2: คนชื่อเดือนครับ
1: คนชื่อเดือนจากสายันสัญญาใช่ไหมครับ
2: ครับผมครับผม
0: มองไปขายไหมคะ
2: FC 95 FC พี่เป้าทุนายครับ
0: ได้เลยนะคะวันนี้อยากฟังเพลงแบบย้อนยุคเก่าๆหน่อยเนาะ
2: ครับผม
0: นะคะได้เดี๋ยวจัดให้เดินทางปลอดภัยนะคะ
2: ครับ
0: ฝนจะตกหรือยังเนี่ยฝนน่ะ
2: มันไม่ตกฮะได้แต่ร้อนอย่างเดียว
1: เที่ยวให้สนุกนะครับผม
2: ครับผมครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับ
1: สายันสัญญาคนชื่อเดือนครับ
0: ค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
6: ก่อนที่จะเข้าโฆษณาเมื่อกี้ก็จะมีคนชื่อเดือนของสายันสัญญาที่ขอขึ้นมาแล้วก็มีมนรักดอกคำใต้จากวิในทิพวรรณ
7: ใช่นะคะก็ได้ฟังเพลงเก่าๆแล้วก็คิดถึงเพลงเก่าๆก็เลยหยิบมาฝากกันนะคะ
6: แล้วก็ยังคงจะฟังเพลงเก่าๆต่อ
7: ยังเก่าต่อนะคะวันนี้อารมณ์แบบว่าอยากฟังเก่าๆนิดนึงเนาะคุณฟังช่วยกันเลือกได้นะคะหลังไมค์ก็ได้หรือทาง Facebook Live ก็ได้อยากฟังเพลงไหนที่มันเก่าๆหน่อยก็พิมพ์มาบอกกันได
6: ้โอเคเดี๋ยวเพลงต่อไปจากสุเทพวงศ์คำแหงนะครับเพียงคำเดียว

0: นี่ราคาอุ้ยเหมือนย้อนยุคเลย
1: เพียงคำเดียวนะฮะจากสุดเทพแล้วก็หัวใจกระดาษครับผม
0: ค่ะนะคะสองเพลงที่เป็นเพลงออกแนวลูกกรุงเลยนะเก่าๆหน่อยนะคะ
1: ผมชอบ
0: ชอบใช่ไหมชอบเหมือนกันนะเออต้องไปลองฟังช่วงอะไรนะช่วงลูกกรุงใช่ไหมน้องกวางตอนเช้าก็จะม
1: ี
0: เปิดให้วันเสาร์อาทิตย์นะคะ
1: ครับผม
0: อ้าวราคาคุณผู้ฟังช
1: ่
0: วงนี้ก็
1: บ่ายสามห้าสิบนาทีสิบนาทีสุดท้าย
0: นะคะเดี๋ยวเราก็ไปฟังเพลงกันเรื่อยๆยาวๆเนาะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดาและสมคริสค่ะในช่วงของจอคิวฮิตวันนี้มีห้าเพลงไหนมาฝากกันเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะคะ
1: ค
0: เดี๋ยวทิ้งท้ายอีกสักสองเพลงเนาะสองสามเพลงนะคะเดี๋ยวรอดูเวลาเนาะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้เลยค่ะ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากลับใต้บิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา16นาฬิกา

0: พลานที่1202นำกำลังพลกองร้อยทหารพลานชุดควบคุมทหารพลานที่12ลาดตระเวนและเฝ้าพื้นที่ตะเข็บชายแดนอย่างเข้มงวดกระทั่งเดินเท้ามาถึงบริเวณพื้นที่บ้านดงงูตำบลป่าไร่อำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วเจ้าหน้าที่พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเดินลัดเลาะมาตามช่องทางธรรมชาติจึงแสดงตัวขอเข้าตรวจค้นพบเป็นชายชาวกัมพูชา3คนตรวจสอบแล้วทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตทราบชื่อคือนายฮางหุนอายุ37ปีในวันโซเพียอายุ18ปีและในคองลาอายุ32ปีส่วนผู้นำทางชาวกัมพูชาชื่อนายแดนไหวตัวทันอาศัยจังหวัดชุลมุนวิ่งหลบหนีข้ามแดนกลับไปประเทศกัมพูชาได้จากการซักถามเชิงลึกทั้ง3คนให้การรับสารภาพว่าเคยเข้ามาทำงานในประเทศไทยทั้งงานคัดแยกรองเท้ามือ2และงานห้องเย็นแต่ได้เดินทางกลับประเทศไปในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาและต้องการกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยอีกครั้งจึงได้ติดต่อขบวนการนำพาชาวกัมพูชาให้มาส่งที่ชายแดนโดยจ่ายค่าหัวค่าในหน้าคนละ 7,500 ถึง 8,000 บาทซึ่งเงินจำนวนนี้จะจ่ายก็ต่อเมื่อเดินทางไปถึงที่หมายและจะให้กับคนขับรถชาวไทยที่จะมารับช่วงต่อเพื่อส่งให้กับนายจ้างแต่สุดท้ายก็มาถูกเจ้าหน้าที่ไทยจับกุมได้เสียก่อนปฏิบัติการค้นหา3ผู้สูญหายเหตุเรือท้องแบนจมกลางทะเลอ่าวพังงาระดมทุกภาคส่วนและชาวประมงร่วมกันค้นหาความคืบหน้ากรณีเรือท้องแบนขนาดเล็กจมกลางทะเลบริเวณระหว่างเกาะปัญญีกับเกาะไม้ไผ่อำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาเมื่อช่วงเย็นวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้สูญหาย3รายได้แก่นายนุสอนเจนไพรอายุ71ปีนางสาวอริยาการหลงอายุ27ปีและนายปฏิวัติบุญยัดเถียนอายุ65ปีซึ่งทั้งหมดเป็นลูกจ้างพายเรือคายักบริการนักท่องเที่ยวบริเวณเกาะทะลุและเมื่อเลิกงานได้แล่นเรือกลับบ้านที่เกาะไม้ไผ่แต่ถูกฝนตกหนักและลมกระโชกแรงระหว่างทางจนสูญหายไปทั้งเรือทั้งคนล่าสุดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และค้นหาผู้สูญหายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นหาขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้นำเรือหางยาว15ลำออกค้นหาบริเวณจุดเกิดเหตุพร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ไปยังชาวประมงและผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้ช่วยสอดส่องและแจ้งเบาะแสหากพบผู้สูญหายหรือวัตถุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และเมื่อเวลา 12:15 นาทีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังไม่พบผู้สูญหายทั้ง3รายขณะที่เวลา 13:00 นทุกหน่วยงานได้ประชุมประเมินสถานการณ์วางแผนการค้นหาและระดมกำลังพลรวมถึงทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อเร่งค้นหาผู้สูญหายให้ได้โดยเร็วที่สุดสหรัฐโจมตีอิหร่านตอบโต้เหตุโดรนโจมตีเรือสินค้าในฮอร์มุซกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้กรณีที่อิหร่านส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ชะตากรรมข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวที่ทั้งสองประเทศเพิ่งบรรลุร่วมกันเมื่อไม่นานมานี้ต้องตกอยู่ในความไม่แน่นอนกองบัญชาการกำลังสหรัฐหรือเซนคอมเผยแพร่คลิปวิดีโอพร้อมระบุว่าเครื่องบินรบของสหรัฐได้โจมตีคลังเก็บขีปนาวุธและโดรนรวมถึงสถานีเรดาร์ชายฝั่งของอิหร่านสื่อของอิหร่านรายงานว่ามีวัตถุระเบิดตกใส่พื้นที่บริเวณรอบๆท่าเทียบเรือในเมืองซิริกซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งของช่องแคบฮอร์มุซแต่ไม่มีรายงานความเสียหายที่แน่ชัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตที่ความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองทหารพรานเข้มชายแดนสกัดจับ3แรงงานชาวกัมพูชาเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติจ่ายเงินค่าเดินหน้ารายละ 7,500 บาทถึง 8,000 บาทหวังกลับเข้ามาทำงานในฝั่งไทยพันโทเดชทัชเฉลิมจิตผู้บังคับกองร้อยทหาร

0: ชั่วโมงที่สุดท้ายแล้วที่4แล้วนะคะก็อยู่กันในชั่วโมงที่เราจะมีเพลงจ่อคิวิทมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะ
1: ครับ
0: จ่อคิวิทตั้งแต่วันที่29มิถุนายนจนถึงที่3กรกฎาคมนะคะกันทั้งอาทิตย์เลยเพลงแรกเลยหวานๆเลยนะคะไทยๆหน่อยเนาะมีดนตรีไทยด้วยชื่อเพลงว่าคนึงนิดค่ะจากพี่โกนิพนธ์สังกัดทันเซียมิวสิกนะคะคำร้องทำนองค่ะได้พี่หวายเนวดายมาช่วยเขียนกับพี่โกนิพนธ์นะคะแล้วก็ทำนองก็ได้พี่หวายเนวดายนะคะแต่งทำนองให้เรียบเรียงดนตรีโดยค่ะพี่โครรับพัดนะคะแล้วก็พี่คีอะไรเนี่ยคีหันเหรอคีหัน คีหันดีๆเหรอหรืออะไรพี่แล้วก็พี่ PART นะคะอุ้ยชื่อเขายากจังเลยเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะคุณผู้ฟังก็เลยแบบว่าอ่านยากนิดนึงนะคะ
1: ครับผมมาเพลงต่อมานะครับเป็นผลงานเพลงจากอาร์มชุติมาและก็สแน็คอัจฉรีครับผมชื่อว่าเฮาบ่ฮักกันตอนใด
0: ไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: เข้าว่าฮักกันตอนไหนผลงานเพลงจากอาร์มชุติมาและสแน็คอัจฉรีครับผมสังกัด S1 Music ของร้องทำนองได้อาร์มชุติมานี่แหละครับแล้วก็เรียบเรียงโดยอ่อนนุช
1: อ่อนนุชชื่อยากแล้วคุณผู้ฟังเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นชื่อเฉพาะของเขาด้วยนะคะก็ผ่านไปแล้ว2เพลงค่ะนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงเพราะๆอีก1เพลงเนาะถ้าเกิดว่าชอบก็ขอกันเข้ามาได้แล้วนะคะไปต่อกันที่เพลงที่3ค่ะเพลงใหม่ล่าสุดจากน้องธัญญาชัชยานะคะหลังจากที่น้องธัญญานี่เขาปล่อยเพลงเร็วๆมาแล้ว2เพลงนะคะครั้งนี้มาเป็นเพลงแบบเพราะๆช้าๆนะคะชื่อเพลงว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: ป็นอีกหนึ่งเพลงช้าๆเพราะๆนะคะต้องจากกันเพราะรักคือดวงอาทิตย์ฉันคือดวงจันทร์ที่แสนต่ำต้อยต้องคอยพึ่งพาแสงจากเธอเป็นไงล่ะความหมายลึกซึ้งไหมเพลงนี้ชื่อเพลงว่า
1: เดี๋ยวก็ต้องเข้าใจวิทยาศาสตร์นิดนึง
0: นิดนึงเนาะเพราะดวงจันทร์เขาไม่มีแสงในตัวเองก็ต้องพึ่งพาแสงจากดวงอาทิตย์นะคะเขาก็เปรียบความรักของเขาเนาะว่าเธอคือดวงอาทิตย์ฉันคือดวงจันทร์นะคะชื่อเพลงว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จากธัญญาชัชยาสังกัดอิสระคำร้องทำนองค่ะได้พี่กันจะการปรีชาวุฒิที่คุณนะคะหรือว่ากันกันวานเกยตื้นเคยฟังเพลงเขาไหมรักก็คือรักลงก็คือลง อยากทำชาวประมงนี่เป็นครั้งแรกของเขาเลยนะที่เขามาเขียนเพลงลูกทุ่งแบบนี้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ปาริวัฒน์สุวรรณชัยค่ะเอาละค่ะไปกันต่อเลยเน
1: า
0: ะ
1: เพลงต่อไปนะครับผมเป็นผลงานเพลงจากอานัทสันลกยาครับผมชื่อเพลงว่าเพียงเธอหลับตาครับไปฟังกันเลย

0: ียงเธอหลับตานะครับจากอานัทสัญลักษณ์ยานะครับเพียงเธอหลับตา
1: ค่ะ
0: ครับผมมาที่เพลงที่5ครับเพลงสุดท้ายของช่วงของจ่อคิวฮิต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นผลงานเพลงใหม่จาก
1: เบียร์พร้อมผมนะคะชื่อยาวเหมือนเดิมเลยนะคะ
0: ครับ
1: ซีเฮ็ดให้เจ้าภูมิใจในโตอ้ายนะคะ
0: ยังไง
1: ซ
0: ีเฮ็ดให้เจ้า
1: ซีเฮ็ดให้เจ้า
0: ภูมิใจในโตอ้าย
1: ภูมิใจในโตอ้ายยาวเหมือนกันนะภาษาอ่ะมีขึ้นลงด้วย
0: โอเคเดี๋ยวเราฟังกัน
1: ไปฟังพร้อมกันค่ะ

0: นี่ล่ะค่ะสี่เฮ็ดอะไรนะ
1: สี่เฮ็ดให้เจ้าสี่เฮ็ดให้เจ้าภูมิใจในตัวอ้าย
0: สี่เฮ็ดให้เจ้าภูมิใจในตัวอ้ายนะคะจากน้องเบียร์พร้อมพงษ์สังกัดแกรมมี่โกค่ะคำร้องทำนองพี่ยุ้ยมานะศักดิ์เขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่จินนี่ภูไทยเดี๋ยวเรามาทวนกันสักหน่อยนะคะว่า5เพลงในสัปดาห์นี้มีเพลงอะไรกันบ้างนะคะมีเพลงแรกค่ะคนึงนิดจากพี่โกนิพนธ์นะคะเพลงที่2เฮาบ่ฮักกันตอนไหนจากน้องอาร์มชิติมาและสแน็คอัจฉรีนะคะเพลงที่3ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จากธัญญาชัชยาค่ะ
1: ครับผมและเพลงที่4เพียงเธอหลับตาจากอานัทสัลกยาครับผมแล้วก็สิเฮ็ดให้เจ้าภูมิสิเฮ็ดให้เจ้าภูมิใจในตัวอ้ายของเบียร์พร้อมพงษ์นะครับผมนี่ก็เป็น5ผลงานเพลงของจอคิวฮิต29ถึงมิถุนายน29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนะครับผมที่ได้ฟังวนไปครับ
0: เนาะเดี๋ยวเราพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดาและสมคริสค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
4: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซัมสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วแต่เฮิร์บ
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วแต่เฮิร์บ
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร

0: แม่จากปูพงศิษฐ์ทะเลใจจากคาราบาวแล้วก็กรุณาฟังให้จบจากแชมป์รำนะครับ
1: ใช่นะคะเป็นช่วงหลังเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจสามเพลงนะคะก็เป็นแนวแบบเดียวกันนะคล้ายกันเพื่อชีวิตนะคะแต่ว่าเป็นความหมายดีๆทั้ง3เพลงเลยนะคะวันนี้น้องคริสเลือกความหมายดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะ
0: ตอนนี้ก็เป็นช่วง10นาทีสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวคงต้องทิ้งท้ายไว้อีกสัก2บทผลงานเพลงที่ขอขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาทั้ง4ชั่วโมงตั้งแต่มหานครชาติมาจนถึงช่วงจอคิวฮิตเลยครับ
1: นะคะก็ขอให้มีความสุขมากกับวันเสาร์นะคะแล้วเดี๋ยวเราสองคนต้องลาไปก่อนส่งต่อชั่วโมงหน้าให้กับอาจารย์ประยงนะคะดูแลคุณผู้ฟังกันต่อวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยฝนใกล้จะตกแล้วเดินทางไปไหนปลอดภัยด้วยนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ขณะที่เวลา 17:00 น

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์พงษ์คืบหน้ายิงอสที่ปัตตานีเสียชีวิตพบคนร้ายแต่งกายคล้ายผู้หญิงจากเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม.ประกบยิงอส.อับดุลเลาะห์ยามาอายุ39ปีเจ้าหน้าที่อส.ชุดคุ้มครองตำบลเขาตูมเสียชีวิตขณะขับขี่รถจักรยานยนต์เดินทางกลับบ้านหลังจากเสร็จจากการส่งลูกไปโรงเรียนตาดีการในหมู่บ้านเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาล่าสุดภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่ตามเส้นทางต่างๆสามารถเก็บภาพผู้ต้องสงสัย2คนขับขี่รถจักรยานยนต์แต่งกายตามแบบผู้ชายสวมหมวกกันน็อกตาที่ผิดสังเกตคือคนนั่งซ้อนท้ายแต่งกายคล้ายผู้หญิงมีการคลุมผ้าหิยับผืนใหญ่เพื่อปิดบังอำพรางใบหน้าแต่ว่าการแต่งกายช่วงล่างคล้ายผู้ชายมีการสวมรองเท้าผ้าใบคล้ายผู้ชายทางเจ้าหน้าที่จึงเร่งแกะรอยเส้นทางเพื่อติดตามทั้งสองคนมาสอบสวนว่ามีส่วนในการก่อเหตุยิงอส.หรือไม่

0: ส่วนความคืบหน้าคดีคนร้ายลอบปาระเบิดบนถนนสายชนบทบริเวณหน้าปอเนาะหมู่ที่3บ้านเขาดินตำบลปากูอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีแรงระเบิดทำให้รถยนต์กระบะของประชาชนที่สัญจรบริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายด้านหน้ารถพังเสียหายมีประชาชนที่อยู่ในรถได้รับบาดเจ็บเป็นครอบครัวเดียวกัน4คนล่าสุดทั้งหมดอาการปลอดภัยและได้กลับบ้านแล้วความคืบหน้าทางคดีวันนี้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าคนร้ายจุดชนวนบริเวณข้างทางของถนนโดยใช้วิธีนำระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังแก๊สขนาด15กิโลกรัมฝังไว้และกดชนวนระเบิดด้วยการลากสายเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเชื่อว่ากลุ่มคนร้ายดังกล่าวเป็นกลุ่มของนายคอยเดเจโดมีหมายจับหลายหมายเป็นแกนนำระดับปฏิบัติการและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบระเบิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมักมีความเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอปันเระอำเภอมายออำเภอสายบุรีอำเภอชุ่งทางแดงและอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสสกุลวลีประธานกรรมธิการที่ดินลงพื้นที่ตรวจหาดนุ้ยปมบุกรุกป่าสงวนนางสาวกุลวลีนบอมรบดีสสราชบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อที่จริงกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีบริเวณหาดนุ้ยตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหลังพื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นสังคมที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องเพื่อรับฟังข้อมูลและติดตามความคืบหน้าปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่อุทยานแห่งชาติและพื้นที่ชายฝั่งรวมถึงการขอเอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการในสภาผู้แทนราษฎรช่วงบ่ายคณะกรรมการได้ลงพื้นที่หาดบางเถาและหาดนุ้ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างข้อพิพาทโดยเฉพาะหาดนุ้ยเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบางจุดสภาพป่าเสื่อมโทรมและมีการพบนกเงือกนั่นหมายถึงสิ่งบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าแต่มีการนำไปออกเอกสารสิทธิ์สปกจึงต้องตรวจสอบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการทำการเกษตรหรือไม่เนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและมีความลาดชันอีกทั้งยังพบความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศขณะที่ก่อนหน้านี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีคำสั่งให้ผู้ครอบครองหรือถอนสิ่งปลูกสร้างจำนวน39รายการภายในวันที่9กรกฎาคมหากไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนตามอำนาจหน้าที่และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองก่อนนำข้อที่จริงทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อผลักดันแนวทางการแก้ปัญหาและคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนสิริพงศ์ตรวจศูนย์ขนส่งชายแดนนครพนมดันฮับโลจิสติกลุ่มน้ำโขงนายสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งณโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองนครพนมการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาโครงข่ายคมนาคมของจังหวัดนครพนมเพื่อยกระดับศักยภาพด้านโลจิสติกและรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยมีโครงการสำคัญ3ด้านได้แก่การพัฒนาศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนมการติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่บ้านไผ่มุกดาหารนครพนมและการพัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อรองรับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอนาคตนายศิริพงศ์กล่าวว่าศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนมจะมีบทบาทสำคัญในการรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งจากระบบรางสู่ระบบถนนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้าและลดต้นทุนด้านโลจิสติกขณะที่โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านพร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมความพร้อมในทุกมิติโดยเน้นการให้บริการแบบ One Stop Service อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนลดขั้นตอนการดำเนินงานปีนี้มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนกว่า 50% คิดเป็นมูลค่ากว่า 80,000 ล้านบาทโดยมีทุเรียนเป็นสินค้าส่งออกสำคัญกระทรวงคมนาคมจึงตั้งเป้าพัฒนาศูนย์ขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคทำหน้าที่รวบรวมและกระจายสินค้าจากจังหวัดใกล้เคียงไปยังสปป.ลาวและประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงรองรับการนำเข้าสินค้าเพื่อกระจายสู่ภูมิภาคต่างๆของประเทศภายใต้ระบบบริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกัน

0: ไอแค่คุณทุกย่างก้าว
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับวันนี้จะเป็นวันเสาร์ที่27มิถุนายนพ.ศ. 2569นะครับแล้วก็เราก็จัดเพลงเช่นเคยที่เคยจัดมาเป็นประจำทุกเสาร์นะครับซึ่งเป็นเพลงที่เตรียมไว้ให้ท่านฟังโดยเฉพาะนะครับอาจจะทำให้ท่านเพลิดเพลินแค่ไหนนั้นก็ให้ติดตามรายการของเราให้จนจบรายการนะครับแล้วก็วันนี้ก็ท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่27มิถุนายน2569นี้ก็ขอให้ทุกท่านที่จะเกิดในวันนี้หรือเกิดมาแล้วขอให้ทุกท่านนั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองอยากได้สิ่งไหนขอให้สิ่งนั้นสมความปรารถนาทุกท่านนะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อว่าเพลงลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยโดยคุณนกบรพันธ์ชัยภูมิเป็นนายกสมาคมคนปัจจุบันอยู่นะครับเพลงที่2สดุดีร.สิบพระบรมราชานะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยนะครับนำโดยคุณศรีสุภางอินไซซึ่งเป็นนายกสมาคมคนปัจจุบันนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังก็จะให้ท่านฟังเพลงต่อไปเลยนะครับซึ่งจะเสนอในเพลงในแบบของเราที่จัดเสนอไปทุกครั้งไปแต่เราก็เปลี่ยนเพลงไปที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้บันทึกไว้ในโครงการสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9นะครับซึ่งพระองค์ครองราช70ปีนั้นก็นับเวลานานมากนะครับเพราะฉะนั้น70ปีนั้นเพลงที่สุดฮิตในรัชกาลของพระองค์ท่านนะก็หลายหมื่นเพลงนะครับแต่กรมส่งเสริมก็คัดลอกมาเหลือแค่ไทยสากล199เพลงและไทยลูกทุ่งก็199เพลงซึ่งเราก็จะมาเปิดให้ท่านฟังซึ่งจะเปิดต่อไปนี้แหละครับเอาละครับเราจะเริ่มในแบบลูกทุ่งก่อนนะครับเพลงแรกชื่อว่าลูกทุ่งเสียงทองนะครับพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ2534เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับแล้วก็ณรงค์มะกล่ำเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเพชรพนมรุ้งนะครับเพลงที่2รักเธอเท่าช้างนะครับเพลินพรมแดนศิลปินแห่งชาติ2555เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2550เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและก็ขับร้องโดยสุริยาแสวงธรรมขอเชิญท่านรับฟังสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9แบบลูกทุ่งขอเชิญครับ

ก็คงจะถูกใจบ้างนะครับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงลูกทุ่งเสียงทองที่เพชรพนมรุ้งนั้นร้องก็โหกันแบบเสด็จญาติเลยเด็กทีเดียวนะครับเอาละครับให้ท่านฟังเพลงต่อไปนะครับในแบบไทยสากล นะครับก็จะเริ่มด้วยเพลงบำนาญรักนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองและก็เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานด้วยนะครับขับร้องโดยสาวลีภกาพันธ์นะครับศิลปินแห่งชาติ2532นะครับเพลงที่2ฝากรักเอาไว้ในเพลงนะครับบุญช่วยกมลวาทินเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ2547อ่ะขอเชิญท่านรับฟังสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9แบบไทยสากลขอเชิญครับ

ก็จะให้ท่านฟังในแบบลูกทุ่งเลยนะครับสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9เพลงแรกในช่วงนี้ชื่อเพลงว่าเด็กท้องนานะครับสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมพงษ์โมรกรานเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยละอองดาวโสธรบุญนะครับเพลงที่สองอยากดังนะครับสมานเมืองราชเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับแล้วก็สมพงษ์โมรกรานเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยกังวานไพรลูกเพชรขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งอีกสองเพลงขอเชิญครับ

จะให้ท่านฟังต่อไปเลยนะครับในแบบไทยสากล นะครับเพลงแรกชื่อว่ายังจำได้ไหมนะครับทาตรีเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้ประพันธ์ทำนองนะครับเพิ่มคล้ายบรรเลงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติ2539นะครับเพลงที่สองรักต้องห้ามนะครับวราวรเวทเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับวิชัยอึ้งอัมพรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานรังสิยาบรรณกรเป็นผู้ขับร้องนะครับเอาละครับขอเชิญท่านนับฟังสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9แบบไทยสากลขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจะเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอาคัมเตียนชาติก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

ดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วแต่เฮิร์บ

0: สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อป Next Inspiration สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยชุดไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
6: เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับให้ท่านฟังต่อไปนะครับในแบบลูกทุ่งนะครับจะเริ่มด้วยเพลงเพชรร่วงในสลัมนะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับธีระตรีบุปผาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานร่วมกับชาญชัยบัวมังสรศิลปินแห่งชาติ2550นะครับขับร้องโดยศิลปินแห่งชาติ2542ชินกรไกรลาศนะครับเพลงที่2รักสาวขอนแก่นนะครับฮักสาวขอนแก่นขออภัยครับชื่อเพลงว่าฮักสาวขอนแก่นนะครับเกษมสุวรรณเมนะเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับมงคลอมาตยกุลแล้วก็ชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2550ร่วมกันเรียบเรียงเสียงประสานและบรรเลงเพลงนี้นะครับขับร้องโดยพนมนพพรขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งครับ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอ

0: วงใยใส่ใจดูแลกันออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ Mcord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
1: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 คลื่นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัฒน์พบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18:00 น.ถึง20:00 น. Mcord News FM 100.5
0: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
2: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
5: วันดีวันนี้ทางคุณติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11:00 ถึงเที่ยงค่ะ
2: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11:00 ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
4: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
6: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
7: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
2: Mcord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
8: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
4: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
6: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
7: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
2: Mcord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟัง ข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ
9: ์คุณเบสุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนไทยเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
2: ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้าเอ็มคอร์ดนิวส์เอฟเอ็ม100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
10: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะเจอกันทุกวันเสาร์6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่ทักทายมาทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 เข้ามาทักทายกันได้เลยนะคะอาจารย์สงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาติอาจารย์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
11: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
10: ค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีความเคลื่อนไหวในอาเซียนมากมายนะคะโอ้มาที่เพื่อนบ้านสุดที่รักของเรานะคะอาจารย์ทางกัมพูชาค่ะเห็นหยอดคำหวานไปคำหวานมากับจีนอีกแล้วนะคะฮุนเซนก็บอกสีจิ้นผิงว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปยังไงแต่มิตรภาพกัมพูชาจีนไม่มีวันเปลี่ยนเดี๋ยวอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะส่วนสถานการณ์ในพม่านะคะก็โอ้มีกลุ่มต่อต้านเคลื่อนไหวโครงการถวายที่รัสเซียให้การสนับสนุนนะคะเห็นบอกว่าก็รัฐบาลพม่าให้คำมั่นว่าจะบดขยี้กลุ่มต่อต้านที่ปฏิบัติการอยู่ตามทางสายหลักที่เชื่อมต่อกับโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้เห็นบอกพม่าเขาก็เจอยาเสพติดเยอะนะอาจารย์เผาทำลายกว่า600 ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะคะแล้วก็ไปที่สปป.ลาวนะคะสปป.ลาวก็จะเป็นเรื่องของระเบียงรถไฟหมายเลข2แล้วก็รถไฟใต้ดิน5สายพร้อมกันที่หาหน่อยด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงหน้าทีละประเด็นนะคะอาจารย
11: ์
10: ค่ะตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
12: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเป็นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟร์ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะเหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
4: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์คะมาเริ่มที่กัมพูชานะคะอาจารย์เมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังว่าเขาหยอดคำหวานกันนะคะระหว่างฮุนเซนกับสีจิ้นผิงแต่ดูเหมือนคนหยอดนี่จะเป็นฮุนเซนเยอะมากกว่านะคะอาจารย์เขาได้เจอกันแล้วก็ยืนยันว่าความสัมพันธ์นั้นดุจดั่งหินนะคะคือมั่นคงแข็งแรงนะคะแต่ว่าในการเจอกันครั้งนี้เนี่ยก็ได้หารือถึงการขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วยังได้แลเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงนะคะแล้วก็ทบทวนความร่วมมือระหว่างพรรคประชาชนกัมพูชาและพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยโดยเน้นย้ำถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจเมื่อเร็วๆนี้ที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะเสริมสร้างการเจรจาทางการเมืองและขยายความร่วมมือในการฝึกอบรมและพัฒนาสมาชิกพรรครุ่นใหม่ด้วยค่ะอาจารย์
5: ครับก็การเองตั้ง

0: แยกให้ออกนะครับระหว่างความร่วมมือระหว่างประเทศกับความร่วมมือระหว่างพรร
1: ค
0: อันนี้ต้องแยกนะฮะคือฮุนเซนไม่มีหน้าที่การงานอะไรเกี่ยวกับการบริหารประเทศแล้วเพราะว่าคนที่บริหารประเทศก็ต้องเป็นลูกชายฮุนเซนก็คือคุณมานัตที่เป็นนายกรัฐมนตรีน
1: ะ
0: แต่เนื่องจากว่าในระบอบของจีนนะครับคุณออมพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือผู้มีอำนาจสูงสุดนะครับแล้วองค์ประกอบภายในพรรคนะครับก็คือกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคกรรมการบริหารงานพรรคอะไรเงี้ยนะฮะก็ถึงจะแยกกันออกไปรับผิดชอบในแต่ละสายงาน มีตำแหน่งแห่งที่นะฮ
1: ะ
0: อย่างกรณีของท่านสีจิ้นผิงเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งในตำแหน่งนี้ไม่มีอำนาจทางการบริหารแต่มีอำนาจในการกำกับหน้าที่การงานของฝ่ายต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการคุณออมสั่งการไปนามในนามของเลขาธิการพรรคส่วนตำแหน่งประธานาธิบดีก็ไม่มีอำนาจในทางการบริหารนะครับแต่มีอำนาจในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการกำกับให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐนั้นๆนะฮะการที่ฮุนเซนไปเนี่ยไม่ได้ไปในนามของผู้มีอำนาจในทางการบริหารแต่ฮุนเซนไปในฐานะหนึ่งนะครับก็คือเป็นประธานบริหารงานพรรคประชาชนกัมพูชาซึ่งมีความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่แล้วนะครับนี่คือสถานะหนึ่งของฮุนเซนที่ไปก็เลยได้เจอกับท่านสีจิ้นผิงในฐานะที่ท่านสีจิ้นผิงนั้นนะครับเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคประชาคอมมิวนิสต์จีนนะฮะนี่คือบทบาทหนึ่งบทบาทที่สองนะครับฮุนเซนเนี่ยเนื่องจากว่าฮุนเซนนี่เป็นประธานวุฒิสภานะครับเมื่อเขาเป็นประธานวุฒิสภาอันนี้มันก็จะเป็นหนึ่งกลไกนะครับที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในด้านของกฎหมายก็คือนิติบัญญัติถึงแม้ว่าวุฒิสมาชิกจะไม่ได้ร่างกฎหมายเองเพราะว่าคนที่อยู่ในกลไกของการร่างกฎหมายจะอยู่ที่สภาแห่งชาตินะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่วุฒิสมาชิกหรือว่าวุฒิสภาก็จะเป็นระดับหนึ่งที่ต้องมากันกรองว่ากฎหมายที่สภาแห่งชาติร่างมานั้นมันสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาหรือไม่ซึ่งนโยบายในการพัฒนามันก็มาจากพรรคการเมืองนั่นแหละมันก็เลยเป็นวงรอบแบบนี้นะฮะเพราะนั้นสิ่งที่คุณอ้อมเห็นเนี่ยคุณอ้อมก็จะเห็นว่าฮุนเซนเนี่ยไปครั้งนี้เจอใครบ้างนะครับอันดับแรกก็คือไปเจอสภาประชาชนแห่งชาติของจีนนะครับซึ่งเป็นกลไกในเรื่องของนิติบัญญัตินะครับแต่คนที่มารับก็เป็นคนที่อยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละนะฮะก็มาเจอกับฮุนเซนฮุนเซนก็ไปพูดในฐานะที่เป็นประธานวุฒิสภาก็ไปเจอกันนะกฎหมายเราควรทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันก็เลยออกมาพอมาเจอท่านสีจิ้นผิงนะครับก็มาเจอกันในสถานะที่ว่าเป็นผู้นำต่างคนต่างเป็นผู้นำพรรคก็จะคุยกันในว่าเราจะร่วมมือกันในเรื่องของความมั่นคงนะต่อไปนี้นะครับแล้วก็ปราบสแกมเมอร์สแกมอะไรต่างๆนานานะครับกลไกของพรรคก็จะสั่งการลงไปให้แต่ละภาคส่วนที่มีความรับผิดชอบนั้นนะครับไปทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ฮุนเซนก็ยังได้ไปเจอกับหลี่เฉียงหลี่เฉียงนะฮะซึ่งเป็นนายกนะครับรัฐมนตรีก็ไปเจอก็คือว่านี่นะฉันไปเจออย่างนี้มาแล้วนะกฎหมายเราควรไปอย่างนี้แล้วในทางการบริหารควรไปในลักษณะนี้คุณเซนก็ไปเจอในฐานะที่ว่าตัวเองนะเป็นรักษาการประมุขแห่งรัฐเห็นไหมครับก็ได้ไปเข้าเฝ้ากษัตริย์สีหมุนีด้วยนะครับมันก็เลยคุยกันได้ในหลายมิตินะครับที่จะกลายเป็นความร่วมมือในระดับพรรคแล้วพรรคก็จะไปสั่งการในระดับสามอำนาจนะครับนิติบัญญัติตุลาการและบริหารต่อไป นะฮะเราอาจจะตื่นตระหนกนิดนึงนะครับก็คือว่าทำไมฮุนเซนพูดประโยคว่าเป็นเพื่อนเก่ามิตรแท้จริงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดผิดนะครับก็คือมันเป็นเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2012แล้วนะฮะ2012เพียงแต่ว่าในห้วงที่ฮุนเซนมาเปิดศึกกับบ้านเรากับประเทศไทยเราเนี่ยรวมไปถึงเรื่องสแกมเมอร์เรื่องอะไรพวกนี้นะครับมันทำให้ความสัมพันธ์นอกจากกับไทยจะไม่ดีแล้วมันก็ยังไปกระเทือนความสัมพันธ์ที่มีกับจีนนะครับเพราะว่าสแกมเมอร์เนี่ยเงินก้อนใหญ่ที่สุดก็คือหลอกเงินจีนคุณอ้อมเพราะว่าฮุนเซนเปิดบ้านรองรับแก๊ง 14K ก็ที่เราเรียกจีนเทานั่นแหละ
1: คร
0: ับเปิดรับก็คือว่าคือสีจิ้นผิงปราบอาชญากรฮุนเซนกับเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรทั้งมองอย่างนี้นะครับพอเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรก็ให้อาชญากรจีนเนี่ยทำมาหากินแล้วก็หลอกเอาเงินคนจีนได้เรื่อยมาครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้จีนเนี่ยไม่ไว้วางใจฮุนเซนนะครับแล้วพอจีนไม่ให้ความไว้วางใจฮุนเซนในขณะที่ฮุนเซนมาเปิดศึกกับประเทศไทยมันก็ยิ่งบั่นทอนผลประโยชน์ของจีนมากขึ้นนะครับเราอย่ามองว่าจีนมีผลประโยชน์กับกัมพูชาประเทศเดียวนะครับจีนมีผลประโยชน์กับอาเซียนทั้งกลุ่มเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สร้างความขัดแย้งกับใครนะครับเขามีแต่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศซึ่งก็รวมถึงกัมพูชาด้วยรวมถึงประเทศไทยด้วยแต่ไทยกับกัมพูชาใช่ครับใช่ครับแต่พอฮุนเซนมาทะเลาะกับไทยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ไปบ่อนทำลายผลประโยชน์ของจีนนะครับเขาก็เลยต้องหาวิถีทางที่จะมาสงบศึกนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมเขามาอยู่ตรงกลางในความขัดแย้งนะครับแล้วก็การไปปักกิ่งครั้งนี้ของฮุนเซนเนี่ยไม่ใช่การริเริ่มของฮุนเซนนะครับ
1: อาจารย์ถามอาจารย์หน่อยว่าเขามาอยู่ตรงกลางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่ผ่านมาที่ขัดแย้งกันเนี่ยจีนทำอะไรบ้างอาจารย์เราอาจจะไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมแต่อาจจะแฝงมากับเรื่องไหนอะไรเงี้ยค่ะ
0: เราไปตีรวมไม่ได้คุณอมก็เพราะว่าตั้งแต่2012จีนกับกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พัฒนารอบด้านร่วมชะตากรรมคำว่าร่วมชะตากรรมเนี่ยหมายความว่าคือมีอนาคตร่วมกันนะครับตอนนั้นแหละฮะมันสะท้อนมันแสดงออกถึงความใกล้ชิดระหว่างสองประเทศนี
1: ้
0: คือในอาเซียนครับคุณอ้อมจีนจะใช้คำว่าแชร์ฟิวเจอร์นะครับประเทศแรกที่จีนใช้ด้วยเนี่ยก็คือลาวนะครับประเทศที่สองก็คือกัมพูชานะครับประเทศที่สามที่เขาใช้ก็คือพม่าเพราะฉะนั้นจีนถึงมีบทบาทสำคัญมากในทั้ง3ประเทศนี้นะครับมันก็ออกมาในเชิงของผลประโยชน์ทุกด้านนะฮะไม่ว่าจะอย่างกัมพูชาอยากจะว่าผมอยากจะเราอยากจะพัฒนากองทัพจีนช่วยไหนได้ไหมนั่นแหละครับจีนก็ตอบสนองอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ซึ่งมันก็คือความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐเช่นเดียวกันกับที่อาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพพม่านะครับเช่นเดียวกันกับอาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวนะครับเป็นลักษณะอย่างเดียวกันแต่ทีนี้การเอาอาวุธพวกนั้นมาใช้เนี่ยมันก็เป็นอธิปไตยนะครับเป็นอำนาจสูงสุดของเจ้าของประเทศแล้วอยู่มาวันหนึ่งนั่นแหละฮุนเซนเอาอาวุธที่จีนตอบสนองให้นะมายิงกับไทยนะครับพอมายิงกับไทยเนี่ยจีนเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะว่าอะไรเพราะจีนไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับประเทศไทยแต่เป็นคู่ผลประโยชน์ในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างรอบด้านแต่เรายังไม่มีคำว่าแชร์ฟิวเจอร์กับจีนนะครับหมายความว่าจีนไม่ได้มีอิทธิพลเหนือประเทศไทยนะครับแต่จีนมีอิทธิพลเหนือลาวเหนือพม่าเหนือกัมพูชาเพียงแต่ว่าเขาไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งการว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะมันก็เลยทำให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่ฮุนเซนพยายามกระทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลประโยชน์ที่ทำให้จีนได้รับผลประโยชน์แต่มันเป็นผลกระทบด้วยในเวลาเดียวกันนะครับเขาก็เลยต้องเวลาจีนเข้ามาออกมาอธิบายนะครับเขาจึงต้องแยกส่วนนะครับเหมือนกับการซ้อมรบนั่นแหละนะครับปกติเขาก็ซ้อมรบกันมาปกตินะฮะตั้งแต่ไม่มีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยเรื่องชายดงชายแดนเขาก็ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะ เขาก็ซ้อมรบนะฮะที่เขาเรียกว่าโกลเด้นดราก้อนนะฮะมังกรทองก็ซ้อมกันมาตั้งแต่ปี2016ปีละครั้งนะครับไม่มีขาดเลยนะครับมีปีนี้แหละที่ยังไม่มีการซ้อมรบปกติมันก็จะอยู่ในห่วงมิถุนายนนี่แหละนะครับก็ซ้อมรบทีนึงก็15วันเป็นอย่างน้อยก็แล้วแต่ในห่วงและจังหวัดนะฮะแล้วก็สถานการณ์มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ทีนี้อันนี้มันก็จะหมดเดือนมิถุนายนแล้วเขายังไม่ได้ซ้อมรบกันนะครับแต่ไอ้รถถังที่ส่งมานั้นเนี่ยมันก็เป็นดีลที่อยู่ในความร่วมมือทางด้านกองทัพและทหารของเขาอยู่แล้วนะฮะในด้านของความมั่นคงร่วมชะตากรรมด้วยกัมพูชาถึงเปิดให้จีนพัฒนาฐานทัพเรือเรียมที่สีฮันนูบิลนะครับก็ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ก็แล้วอย่างเราเนี่ยเราจะเปิดฐานทัพเรือที่สัตหีบให้จีนมาพัฒนาแล้วให้จีนใช้ไหมเราไม่ให้เพราะมันคืออธิปไตยแต่กัมพูชายอมแลกกัมพูชาให้จีนใช้แล้วก็ให้จีนพัฒนานะครับอาวุธยุทโธปกรณ์เรือตรวจการอะไรทุกอย่างนะครับเรดาร์ตรวจชายฝั่งชายฝั่งแม้กระทั่งเรือรบนะครับก็ให้จีนเอามาจอดได ้แต่เราไม่ได้อยู่ในระดับนั้นนะครับนี่แหละเปรียบเทียบให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้น เวลาเขาส่งมอบอะไรเนี่ยนะฮะมันเป็นดีลที่พวกเขามีระหว่างสองประเทศส่วนมันมาคุกคามประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่เจตนาของจีนแต่มันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนหยิบและฉวยเอามาใช้เพื่อตอบสนองให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับก็ต้องแยกในอันนี้นะฮะเราก็มีอาวุธของจีนเป็นกุลุตเหมือนกันคุณอ้อม
1: เราก็มีเหรอคะอาจารย
0: ์โอ้เยอะมากแล้วก็เรือรถถงรถถังเนี่ยก็ของจีนนะฮ
1: ะ
0: แต่ของเรามีหลากหลายนะครับเนื่องจากว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศ
1: ใช
0: ่อาวุธยุทโธปกรณ์F16คุณอ้อมคิดว่ามันเป็นเครื่องบินรบจากไหนล่ะF16จากอเมริกานะครับจิปเพนก็มาจากโน่นนะฮะจากยุโรปนะครับรถถังเนี่ยเรามี3สกุลเลยทุกวันนี
1: ้
0: นะครับทั้งจากจีนจากอเมริกาจากยูเครนนะครับเดี๋ยวก็มาจากรัสเซียด้วยนะครับปืนยงปืนใหญ่อะไรสารพัดนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นอิสระของกองทัพไทยฉันก็จะเลือกซื้อในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะมีเรือดำน้ำจากไหนล่ะก็มาจากจีนนะครับมันเป็นดีลที่ปกติมากนะครับแต่สำคัญที่สุดมันมาผิดแตกก็คือว่าคุณเซนมันเอามาใช้ผิดเจตนาลงนะครับอยากให้ดูภาษากายนะครับในวันที่คุณเซนไปเข้าไปเจอท่านสีจิ้นผิงเนี่ยภาษากายเปลี่ยนไปเลย
1: เป็นยังไงคะอาจารย์เปลี่ยนยังไง
0: เดิมทีเดียวเนี่ยเขาจะต้องเช็คแฮนด์กันแล้วก็สวมกอดนะครับเช็คแฮนด์แล้วก็สวมกอดถ้าเป็นค่ายมีความใกล้ชิดกันเนี่ยเขาจะสวมกอดกันนะครับกอดหนึ่งครั้งแต่ถ้าอยู่ในสังคมนิยมเดียวกันนะครับระบบการเมืองเหมือนกันเขาจะสวมกอดกัน3ครั้งนะครับก็คือกอดครั้งแรกเนี่ยก็คือเบี่ยงขวาเบี่ยงขวานะครับอย่างท่านอย่าเวลาผมยกอย่างนี้ก็ได้ท่านในกรณีท่านทองรุ่นศรีสุริศไปเจอท่านสีจิ้นผิง
1: นะ
0: ครับเวลาเขาสวมกอดนะที่เรียกว่าฮักเนี่ยนะครับเบี่ยงขวาเพื่อให้หัวใจทางซ้ายเนี่ยติดกันนะผม
1: โอ้มีภาษากายเป็นภาษาทางการทูตด้วยใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับเบี่ยงขวาครั้งแรกเบี่ยงมาทางซ้ายครั้งที่สองเบี่ยงมาทางขวาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามน
1: ี
0: ่ใกล้ชิดแบบสุดยอดก็ต้อง
1: ดูจากการกอดก็ได้เนาะ
0: ใช่แต่ถ้าใกล้ชิดในระดับที่แนบแน่นแต่ไม่ถึงขนาดมากลึกซึ้งนะครับก็จะกอดครั้งเดียวนะครับกอดครั้งเดียวก็เบี่ยงขวาก็คือให้ใจตรงใจในทางซ้ายเดินซ้ายนะครับจะเช็คแฮนด์กันแล้วก็เวลาเช็คแฮนด์เนี่ยก็จะจับกันแน่นๆนานๆนะครับสีหน้าค่าตาก็จะเป็นมิตรยิ้มแย้มนะครับอยากให้ไปดูคลิปที่ฮุนเซนไปเจอท่านสีจิ้นผิง
1: เห็นแต่ภาพเนี่ยอาจารย์ก็เช็คแฮนด์ก็แน่นอยู่นะแต่ว่า
0: ต้อง
1: ปกติจะมีมือข้างนึงจับกันด้วยหรือเปล่าอาจารย
0: ์ไปดูวิดีโอคลิปนะไปดูคลิปวิดีโอผมแชร์ให้ดูแล้วไปดูใน Facebook ได
1: ้
0: ครับสีหน้าค่าตาของท่านสีนี่คือเฉยเมยไม่ยิ้มไม่แย้
1: ม
0: เช็คงานแป๊บเดียวก็อยากจะปล่อยมือนะครับแล้วก็เร่งรัดถ่ายรูปที่มีฉากหลังเป็นรูปธงชาติของทั้งสองฝ่ายก็รีบกวักมือเข้าห้องประชุมนะครับแม้กระทั่งอยู่ในห้องประชุมเนี่ยนะครับสีหน้าค่าตาของท่านสีจิ้นผิงเนี่ย
1: ดูหน่อยมีในภาพข่าวอยู่
0: มีขมึงตึงมากนะครับเย็นชามากแล้วก็พูดแบบซีเรียสมากนะครับในขณะที่คุณเซนนั่งฟังแบบหน้าจ๋อยเลยนะครับไปดูภาษากายอันนี้จะได้เห็นครับว่าโลกที่มันเป็นการทูตนะครับมันคืออะไรจริงๆก็คือถ้าให้ผมอธิบายนะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นการเชิญไปขึ้นเขียงนะครับเพื่อที่จะบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยอย่าเป็นเด็กดื้ออย่าเป็นเด็กดื้อแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณเซนตอนนี้ต้องใช้คำว่าคุณเซนจำยอมที่จะต้องทำ
1: โอ้จริงๆอาจารย์หน้าสีจิ้นผิงแบบว่าเรื่องจริง
0: ๆเย็นชาเย็นชามากและนั่นแหละคือภาษากายแล้วก็ไม่มีการสวมกอด
1: ท่านหวังอี้ก็หน้าตาเฉยๆเหมือนกันนั่งข้างก
0: ัน นะถ้าเขาคือถ้าจะพูดภาษาบ้านๆเราจะรำคาญไอ้นี่ชิบหายเลย
1: บ้านๆแรงมากอ่ะ
0: อ่ะจริงๆเอ้าก็อยู่ๆคุณก็ไปเลี้ยงสแกมเมอร์ทั้งที่เขาปราบใช่ไหมล่ะแล้วในคือถ้าคุณเซนไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในกัมพูชาเนี่ยเขาตัดทิ้งไปนานแล้วคุณอ้
1: อม
0: นะครับก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยมันยังไม่มีใครที่จะทาบรัศมีคุณเซนได้เพราะคุณเซนมันมีกองทัพส่วนตัวอยู
1: ่
0: นะครับแล้วถ้าสมมติว่าจีนเนี่ยจะไปหนุนคนอื่นเข้ามาท้าทายคุณเซนเนี่ยเดี๋ยวคุณเซนก็ไปยิงกระบาลเขานะมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมล่ะก็อย่าลืมนะครับว่ายังไงจีนก็เป็นประเทศที่มีผลประโยชน์ในกัมพูชาเยอะมากในทุกมิตินะครับ
1: ในข่าวก็ประมาณว่าสีจิ้นผิงอันนี้น่าจะเป็นข่าวแบบออกมาภาษาทางการทูตนะเนาะได้ชื่นชมความพยายามของกัมพูชาในการปราบการช่อโกงทางออนไลน์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ค่ะอาจารย์ก็ชื่นชมอยู่นะตามมารยาท
0: ถ้าเดี๋ยวจงอี้ไม่ไปมันจะปราบจริงไหมล่ะ
1: อ
0: ะไรครับคือปราบในที่ผ่านมามันการละครเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอเดี๋ยวจงอี้ไปนั่นแหละครับเราจึงเห็นจีนเนี่ยทุกวันนี้เขาไม่ลุกเข้าไปแล้วนะเพราะว่าเขาจับพวกหัวโจกได้เป็นส่วนใหญ่แล้วที่มันหลงเหลืออยู่ทุกวันนี้ต้องใช้คำว่ามันเหลือแต่พวกลูกกระจอกนะครับแล้วคำว่าความมั่นคงในที่นี้อย่าไปตีขุมอย่างเดียวนะครับว่ามันคือการส่งอาวุธส่งอะไรให้นะครับเห็นไหมเขาขนาดว่ามันมี PSL 03ที่เป็นปืนใหญ่ที่มีการนำวิถีอย่างทันสมัยนะฮะกัมพูชาก็มีเป็นหลายเซตนะคุณอ้อมมีทั้ง40กว่าเซตนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าพร้อมใช้งานได้เลยเนี่ยมันอยู่ประมาณ 17-18 เซตแต่ว่ามันยังยิงไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีรหัสไงนะครับเพราะว่าคนที่กลุ่มรหัสอยู่ก็คือจีน
1: อาจารย์ไม่เห็นฮุนมาเน็ตเลยอยู่ไหมคะวันนั้น
0: ฮุนมาเน็ตไม่ได้ไปครับคนที่ไปกับฮุนเซนคือฮุนมาเน็ตกับฮุนมามีลูกชายสองคนแล้วก็มีเตียปันไปนะฮะแล้วก็เตียเซนก็ไปแล้วก็จะมีไอ้พวกนี่แหละครับพวกที่ดูแลเรื่องต้องปราบสแกมเมอร์นี่แหละคือทุกวันนี้สแกมเมอร์ในสายตาของจีนเนี่ยคือเขาใช้วิธีการป้องกันของเขามีประสิทธิภาพสูงแล้ว
1: คร
0: ับแล้วก็ไปตามจับไอ้พวกหัวโจกได้มาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เหลือแต่ลูกกระเจ้าอย่างเฉินจื้อนะครับแล้วก็เพิ่งส่งไปเนี่ยก็มีอีกคนหนึ่งนะเขาเรียกว่าชื่อไอ้หลิวหลงหรืออะไรนี่แหละนะก็ไอ้พวกนี้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นมือขวาคนหนึ่งของเฉินจื้อนี่แหละจีนเขาก็บีบนะฮะคุณเซนก็เลยจำเป็นที่ต้องส่งแล้วก็ที่เขาเน้นหนักไอ้เรื่องความสงบเรียบร้อยความมั่นคงเรื่องอะไรพวกนี้ก็หมายความว่าก็ยังต้องปราบต่อนะนะครับแล้วทุกวันนี้สิ่งหนึ่งซึ่งจีนเขาวางไว้เลยก็คือว่าอาคารโรงแรมคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยอะไรต่างๆนานาถ้ามีคนจีนอยู่ขอส่งรายงานให
1: ้
0: โดยละเอียดนะครับเขาอยากรู้ว่าคนจีนที่ไปพักอาศัยอยู่เนี่ยมีทำธุรกิจอะไรเป็นพวกสแกมเมอร์หรือเปล่าอะไรพวกนี้คุณออมแล้วก็ขอให้กัมพูชาเนี่ยใช้มาตรการเด็ดขาดเลยก็คือเจ้าของอาคารสถานที่ที่ให้จีนเช่าเนี่ยต้องรายงานนะ ถ้าไม่รายงานก็ปรับนะครับ1การปกปิดปรับ 1,000 ดอลลาร์ครับหมายความว่าสมมติว่าถ้าคุณอ้อมเป็นเจ้าของอาคารนี้ให้คนจีนมาเช่าอยู่100คนสมมตินะ100คนหรือ 1,000 คนแล้วปกปิดทั้ง 1,000 คน

0: ก็ปรับคนละ 1,000 ตามแบบปุ่มปิดนะครับถ้าจับได
1: ้
0: ตอนนี้เนี่ยจีนเขาใช้มาตรการนี้นะครับไม่ใช่มุ่งที่การทลายอย่างเดียว
1: ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเรื่องนี้ยังไม่จบเรามาคุยต่อกันช่วงหน้าอีกนิดนึงตอนนี้พักสักครู่ค่ะก่อนค่ะ
0: เชิญครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเป็นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโชว์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอลิฟต์ฟื้นลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะค่ะอาจารย์ต่อสักนิดหนึ่งจีนกับเรื่องกราฟสแกมเมอร์ในเขมรค่ะ
0: ครับก็นั่นแหละครับก็คือมันจะมีอยู่สองฉากทัศน์ตอนนี้ฮุนเซนก็คือว่ายอมยินยอมทุกอย่างแล้วนะครับเพราะว่าในห่วงที่ฮุนเซนพยายามที่จะสวิงไปหาอเมริกาจีนก็ไม่พอใจนะจำได้ไหมล่ะที่จะไปแบกให้โดนัลด์ทรัมป์ได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะสาขาสันติภาพทั้งที่มันเป็นถล่มคนอื่นเนี่ยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไปเกิดว่ามันก็ไม่แฮปปี้ที่จะไปอยู่ไปสู่ฮกเขาเพราะโดนัลด์ทรัมป์ก็โขกหัวและที่สำคัญโดนัลด์ทรัมป์เขาก็ไปหนุนฝ่ายสมรังสีที่ชัดเจนมากนะครับทำไมผมถึงบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ไปหนุนสมรังสีชัดเจนก็เพราะว่าเขาตั้งทีวีช่องฟรีเอเชียให้เลยนะครับเงินที่เอามาอุดหนุนเนี่ยก็มาจากรัฐสภาคองเกรสของอเมริกานะครับที่เอามาหนุนทีวีช่องฟรีเอเชียเดิมทีเดียวเขาเรียกว่าเรดิโอฟรีเอเชียอันนี้มันยุบไปแล้วแต่พอมันมีปัญหาที่ชายแดนไทยกับกัมพูชานะครับมันก็เป็นโอกาสที่ฝ่ายอเมริกาก็อยากจะไปทวงอิทธิพลของตัวเองคืนในกัมพูชาคือต้องอย่างนี้นะครับอเมริกาเป็นประเทศที่มีอิทธิพลในกัมพูชาก่อนที่จีนจะมีนะฮะก็ตั้งแต่มีนั่นแหละครับเฮงสำดินเจียซิมฮุนเซนมาเป็นใหญ่เนี่ยก็คือคนที่หนุนมันก็คือเวียดนามแล้วอยู่แบ็คของเวียดนามจริงๆก็คือโซเวียตนะครับทุกวันไม่มีโซเวียตแล้วมีแต่รัสเซียนะครับแล้วระบอบทางการเมืองนะครับมันก็เปลี่ยนไปแล้วคนที่เข้าไปสวมสิทธิ์ต่อจากนั้นก็คือเนี่ยแหละก็คืออเมริกาพออเมริกาเข้าไปหนุนนะฮะพอไปหนุนเสร็จปุ๊บมันก็ถูกเขมรแดงไล่ออกมานะฮะนั่นแหละมันก็สลับไปสลับมาแล้วพอฮุนเซนมาก็เป็นโซเวียตนะครับพอโซเวียตล่มสลายนั่นแหละฮะจีนก็เพิ่งกลับเข้าไปต่อนะครับแต่อย่าลืมว่าในช่วงต่อสู้แบบการต่อการร้ายสากลก็ยังเป็นอิทธิพลของอเมริกาแต่อิทธิพลของอเมริกาเนี่ยมันจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนคุณทอมพอจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนก็ดีดออกทีละอันทีละอันจนอิทธิพลของอเมริกาเนี่ยไม่เหลือเพราะฮุนเซนก็ไปขอให้จีนเนี่ยมาหนุนตัวเองแต่อยู่มาวันหนึ่งพอฮุนเซนมีอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วก็เหลืองในอำนาจนะครับก็มาเปิดศึกที่ชายแดนกับไทยมันก็ไปส่งผลกระทบกับจีนที่มีผลประโยชน์ทั้งอาเซียนนั่นแหละฮะมันก็คือประเด็นตอนนี้นะฮะก็ตอนนี้ก็คือพอเห็นแล้วเห็นว่าอเมริกาไม่ได้หนุนตัวเองก็สมสารกลับไปขอให้จีนช่วยหนุนต่อไปตอนนี้ต้องใช้คำว่าฮุนเซนยอมทุกอย่างนะครับที่จะทำตามที่จีนต้องการแต่มีข้อแลกเปลี่ยนข้อเดียวที่จีนตอบสนองให้กับฮุนเซนฮุนเซนก็พอใจแล้วคือค้ำตระกูลฮุนต่อไปนะครับแต่มันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับก็ยังภาษากายที่ผมอธิบายให้ฟังนั่นแหละแล้วก็มัน คือมันค้ำเนี่ยมันค้ำแน่นอนแต่ไม่ให้มีอำนาจล้นเหมือนที่ผ่านมา
1: พี่วิชัยบอกว่าผมว่าคบยากหมายถึงจีนหรือเขมรคะคุณวิชัยจีนหรือกัมพูชา
0: จริงจริงมันทั้งโลกนี่แหละ
1: ครับคบยาก
0: มันทั้งโลกนี่แหละครับมันคบยากหมดแหละถ้าไม่ถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวมันกลายเป็นผลกระทบแน่นอน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ถ้าผลประโยชน์ลงตัวมันก็จะเป็นผลประโยชน์ร่วมได
1: ้
0: นะครับก็นั่นแหละมันก็กลายเป็นว่าตอนนี้ผลประโยชน์ที่ฮุนเซนมีกับจีนแล้วฮุนเซนเอามาใช้เนี่ยมันเป็นผลกระทบที่มีต่อจีนเอามาใช้แล้วก็นั่นแหละก็คือเขาได้จับคนร้ายแล้วก็เปิดบ้านรับคนร้ายจากเขาแล้วก็ยังหลอกกินเงินเขาอีกแล้วก็สร้างตัวเองนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ก็ต้องใช้เวลานะฮะใช้เวลาก็คือว่าจีนวิธีคิดของจีนเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ยอมที่จะสูญเสียอิทธิพลของเขาที่มีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะต้องจัดการบริหารอิทธิพลของเขายังไงให้มันลงตัวเพื่อทำให้อิทธิพลที่เขามีนั้นมันแปลงร่างแปลงเป็นผลประโยชน์ที่เขาได้รับสูงสุดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเขาในแผนการที่ใหญ่กว่าแผนการที่ใหญ่กว่าแน่นอนนะมันไม่ใช่แชร์ฟิวเจอร์ระหว่างจีนกับกัมพูชานะครับแผนการที่ใหญ่กว่านั้นก็คือ1แถบ1เส้นทางครับ
1: อ
0: ันนี้แหละสำคัญที่สุด
1: เพราะจีนเขาก็เดินหน้าต้องเดินหน้าทั่วอาเซียนเลยนะอาจารย์1แถบ1เส้นทาง
0: แน่นอนครับแน่นอนแล้วตัวอย่างหนึ่งที่มันชัดเจนมากก็คือในวันที่ฮุนเซนอยากจะฉลองอำนาจที่ตัวเองครองมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ฉลองในวันที่ตัวเองบางมือนะครับจากอำนาจทางการบริหารนะครับแล้วก็ส่งต่อให้ลูกนะครับก็ทำเป็นโปรเจกต์อะไรล่ะครองฟูนันเตโชนะฮะซึ่งเป็นครองที่เวียดนามทั้งประเทศขัดขานเพราะมันจะส่งผลกระทบกับเวียดนามในเรื่องของปริมาณน้ำที่จะไปต่อเลี้ยงแม่โขงเดลต้าครับเวียดนามทั้งต้านอันนี้แต่สำหรับฮุนเซนเนี่ยมันคือการสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองนะครับก็คือนั่นแหละมันเรียกว่าครองฟูนันเตโชเนี่ยมันก็คือว่าก็คือมันยิ่งใหญ่ก็เพราะเตโชฮุนเซนแต่ในวันขุดครองนะฮะถ้าจำได้ผมเคยบอกแล้วนะฮะคือจีนเขาก็เป็นหนุนอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็อยากให้ฮุนเซนเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของจีนอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แต่พอมันเป็นผลกระทบนะครับยังให้เกิดปัญหาขัดแย้งนะครับเวียดนามก็ไม่พอใจฮุนเซนแล้วคำไม่พอใจฮุนเซนเนี่ยมันก็ลามไปถึงจีนด้วยเพราะว่าจีนเป็นคนขุดให้นะครับแล้วทีนี้คุณอ้อมลองนึกอย่างนี้ไอ้คลองฟูนันเตโชเนี่ยมันจะต้องใช้เงินทุนอยู่ประมาณ $1,700 ล้านครับฮุนเซนถือ 10% นะอีก 90% เนี่ยให้จีนมาถือ แต่รถไฟความเร็วสูงมันมีราคาแพงกว่านั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เวียดนามกับจีนมีข้อตกลงกัน3เส้นทางแล้วนะครับแล้วใน3เส้นทางเนี่ยถ้าเอาเงินมารวมกันคุณอ้อเฉพาะฮานอยมาที่โฮจิมินห์เนี่ยอันนี้คือ $70,000,000
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็อีก2เส้นทางฮะยุนหนานคุณหมิงนะครับมาฮานอยไห่ฟองอีกเส้นทางหนึ่งก็คือหนานหนิงมาหลังเซินฮานอยไห่ฟองนะครับไอ้สองเส้นทางนี้เส้นละ8,000 ล้านคุณออกแปดพันล้านรวมกันก็คือ18,000 ล้านใช่ไหมเอา16,000เนี่ยนะครับมาบวกกับอีก70,000เนี่ยมันคนละระดับเลยนะนะครับเราจึงไม่เห็นความคืบหน้าของฟูนันเตโชเพราะว่าจีนมองแล้วว่าถ้าดันทุนลังอันนี้ต่อไปเนี่ยมันลังจะสร้างความขัดแย้งที่ลามไปถึงเวียดนามแล้วผลประโยชน์ของจีนที่มีกับเวียดนามซึ่งมันมหาศาลกว่าเยอะตลาดก็ใหญ่กว่าแยะเลยเนี่ยนะครับก็107 ล้านคนกับ17 ล้านคนอันไหนมันใหญ่กว่ากันนะคุณอ้อมนั่นแหละคือจีน เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเวลาเขาดิวกับไทยเขาก็ดิวอีกบนผลประโยชน์ที่เขาได้สูงสุดเช่นเดียวกันนะครับนี่คือวิธีของจีนครับเขาถึงพยายามที่จะสร้างความไว้วางใจกับทุกประเทศและถ้าประเทศไหนมีความขัดแย้งกันจีนก็จะพยายามที่จะใช้การทูตให้ตัวเองไปอยู่ตรงกลางครับเป็นกาวใจให้หย
1: ุ
0: ดยิงเอิร์ธอะไรพวกนี้นั่นคือวิธีการทูตของจีนก
1: ็
0: เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแห่งชาติของเขาและนโยบายหลักของเขาก็อย่างที่บอกฮะก็คือแถบและเส้นทางที่ไว้นั้น
1: ค่ะ ก็อยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะขออภัยค่ะอยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะอาจารย
0: ์ก็แน่นอนแหละอะไรจะกระทบกับผลประโยชน์เราก็ต้องไปสกัด
1: ค่ะไทยเราต้องอยู่ให้ได้ใช่ค่ะเราก็อยู
0: ่ต้องให้เป็น
1: ค่ะ
0: เราก็มีอิสระทางการทูตครับ
1: ค่ะ
0: ก็อย่าไปงอแงนะครับในเขาจะคบกับกัมพูชาแบบไหนอย่าไปงอแงกับเขา
1: ค่ะ
0: ครับเราก็ใช้การทูตของเรานี่แหละ
1: ค่ะ
0: นะไม่ใช่งอน
1: เราไม่เคยงอนใครนะอาจารย
0: ์ไม่ใช่หนุ่มสาวนั่งจีบกันแล้วไม่พอใจกันก็หันก้นให้กันไม่ใช่นะคร
1: ับ เรื่องของ
0: ผลประโยชน์นะมันต้องมีการเจรจาครับแล้วก็วิธีของการทูตวิธีของการเจรจาเขาจึงใช้คำว่าต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน
1: ์
0: โดยไปลดผลกระทบและความขัดแย้งหรือไม่ให้มีความขัดแย้งเลยยิ่งเป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละคือสัมฤทธิ์ผลของทางการทูต
1: ค่ะอาจารย์ไปที่พม่าบ้างนะคะก็ล่าสุดนี้เขาเผาทำลายยาเสพติดมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์นะคะก็มีทั้งเฮโรอีนมีฟินเคตามีนเม็ดเอมเฟตามีนกัญชาและยาไอซ์มากกว่า50ตันเป็นส่วนหนึ่งของยาเสพติดผิดกฎหมายที่ยึดทำลายทั่วประเทศมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะอาจารย์คือต้องบอกว่าสถานการณ์ยาเสพติดในพม่าเนี่ยก็ยังรุนแรงอยู่นะอาจารย์เวลาเขาเผาเนี่ยมหาศาลเลยแล้วก็อะไรต่างๆที่บอกว่าหายากก็ยังมีในพม่าหมดเลยทั้งฝิ่นใช่ไหมอาจารย์ผงขาวนี่คืออะไรอาจารย์เฮโรอีนเนาะ
0: เฮโรอีน
1: นี่แหละแต่ก่อนก็ยังเยอะนะเข้ามาในบ้านเราแต่ตอนนี้พม่าก็ยังมีอยู่ทั้งเฮโรอีนทั้งฝิ่นนะคะอาจารย์ค่ะ
0: จริงจริงปัญหายาเสพติดในพม่าเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเสพมากมายของเราเพราะว่าคนพม่าเนี่ยแทบจะหายากนะที่จะมาติด
1: ยาไม่เคยเห็นข่าวเท่าไหร่นะอาจารย์ค่ะ
0: เพราะว่ากฎของทหารเนี่ยเข้มงวดมาก
1: ค่ะ
0: คือถ้าเขาจับได้เนี่ยเขาไม่มีนะครับที่ว่าสารภาพแล้วลดโทษให้ครึ่งหนึ่งไม่มีนะครับเขาจะจับแล้วจับเลยนะครับถ้าคนข้อหาหนักก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะฮะไม่มีการประนีประนอมในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็คนพม่าก็อย่างที่เราเห็นนะครับทำมาหากินเข้าวัดเข้าวานะฮะมาเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นปัญหาภัยสังคมในพม่าเนี่ยน้อยมากเพราะว่าหนึ่งแหละกองทัพผูกขาดอำนาจมานานแล้วเขาก็ใช้กฎเหล็กมานานเช่นเดียวกันนะฮะไอ้เขตที่มียาเสพติดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเขตของชาติพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้แหล่งผลิตใหญ่ที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัชฉานนะครับรัชฉานเนี่ยปลูกฝิ่นนะคุณอ๋อ
1: ค่ะ
0: นะฮะคือสมัยก่อนนะฮะก่อนหน้าที่ตาลีบันจะยึดครองอัฟกานิสถานเนี่ยอัฟกานิสถานเป็นเขตที่ปลูกฝิ่นมากที่สุดในโลกก็เอาเป็นว่าผลผลิตฝิ่น 100% เนี่ยมีอยู่ที่อัฟกานิสถาน 80% นะครับแล้วก็ 15% เนี่ยก็จะอยู่ที่พม่าอีก 5% ก็อยู่ในลาวกับบางส่วนของประเทศไทยก็บวกกันนะฮะแต่พอตาลีบันขึ้นมาเป็นใหญ่ตาลีบันเนี่ยไม่ให้ปลูกฝิ่นฝิ่นมันเลยมากระจุกนะฮะจากที่อัฟกานิสถานเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการผลิต
1: ค
0: ือวันนี้อันดับหนึ่งก็เลื่อนมาโดยอัตโนมัติก็คือพม่า
1: อ๋ออาจารย์เราติดทางที่ฝิ่นในพม่าไว้ก่อนเดี๋ยวพักก่อนแป๊บนึงค่ะ
0: เชิญครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: มาคุยกันต่อเรื่องสถานการณ์ยาเสพติดในพม่านะคะเรื่องของฝิ่นนะอาจารย์ตอนนี้ฝิ่นอันดับหนึ่งคือพม่าเหรอคะอาจารย
3: ์คือพม่าครับอันดับสองลาว
2: ฮะอันดับสองลาว
3: ใช่คร
2: ับ
3: อ
2: ันนี้ในโลกเหรออาจารย
3: ์ของโลกเลยครับ
2: โอ้ค่ะ
3: ก็เรียนขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าอัฟกานิสถานตาลีบันไม่ให้ปลูก
2: ค่ะ
3: ใครปลูกตาลีบันจริงจริงนะฮะแต่มันไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่าไหร่ฝิ่นทุกพันธุ์นี
2: ้
3: นะครับเพราะว่าการเสพยาเสพติดเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นน
2: ะ
3: สมัยก่อนเนี่ยฝิ่นเป็นที่จับตาแล้วก็มหาอำนาจของโลกอย่างอเมริกาและยุโรปจะให้ความสำคัญกับการปราบมากก็เพราะว่าฝิ่นเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นนะครับเป็นวัตถุสารสารตั้งต้นสำหรับการผลิตเป็นเฮโรอีนแล้วคนอเมริกันชอบเสพเฮโรอีนยุโรปก็เสพด้วยนะครับ
2: มัน
3: ก
2: ็เนี่ยเน
3: า
2: ะ
3: นั่นแหละครับเฮโรอีนนี่แหละแต่มันก็ต้องผ่านกระบวนการเคมีนะครับแล้วก็คือต้องใช้แบบนี้คุณอ้อมเวลาสัดส่วนนะครับถ้าคุณอ้อมจะผลิตเฮโรอีน1กิโลกรัมเนี่ยมันจะใช้ฝิ่นอยู่10กิโลนะครับมันจะต้องใช้ฝิ่นอยู่10กิโลกรัมเพื่อเอามาสกัดแล้วก็มีเรื่องปฏิกิริยาทางเคมีอะไรต่างๆนานาแล้วก็ออกมาก็เป็นผงขาวนะครับก็คือฝิ่นอย่างพม่าเนี่ยจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่นะฮะในระดับทุกวันนี้พม่าจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่ในระดับก็ประมาณ 45,000 ตัน 45,000 ตันแต่ว่าเขาไม่ได้เอามาผลิตเป็นเฮโรอีนเป็นส่วนใหญ่แล้ว มันเอามาเป็นส่วนผสมของยาบ้า นะครับแล้วก็อเมริกาและยุโรปก็ให้ความสำคัญกับเฮโรอีนน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดหรือว่าการเสพที่อเมริกาและยุโรปมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับก็คือความหลากหลายของยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกาเนี่ยคนมานิยมเสพโคเคนโคเคนมันไม่ได้ไปไกลแล้วนะคุณทอมมันมาจากนะอเมริกากลางลาตินอเมริกานะโคลอมเบียบางอะไรพวกนี้นะครับเม็กซิโกโคลอมเบียนะครับพวกเนี้ยมันก็เป็นพืชที่อยู่ในพื้นที่แถบนั้นอยู่แล้วนะครับก็เป็นพืชต้นเล็กๆนี่แหละฮะแล้วก็เอามาสกัดเอายางมันฮะพอเป็นยางเสร็จปุ๊บมันก็เอามาเนี่ยฮะคล้ายกับฝิ่นนี่แหละแล้วก็เอามาเป็นโคเคนแล้วมันไม่ต้องขนข้ามมหาสมุทรนะครับมันก็แค่ข้ามชายดงชายแดนนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์อยากจะสร้างกำแพงนะครับก็คือเอามาต้านพวกนี้แหละแล้วก็รวมไปถึงพวกแรงงานลักลอบบ้างอะไรพวกนี้นะแต่ส่วนใหญ่มันเป็นพวกอาชญากรรมพวกนี้มันคือกระบวนการเดียวกันนะฮะพอคนเสพโคเคนมากขึ้นเฮโรอีนมันก็เลยกลายเป็นของที่คนไม่ค่อยต้องการแหละแต่ไม่ได้หมายความว่ามันหายไปนะครับแต่ว่าความนิยมมันลดลงเพราะว่าโคเคนปัญหาได้ง่ายกว่านะครับอเมริกาก็เลยต้องนั่นนะฮะหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดหรือ DEA นะมันย่อมาจากคำว่า Drug Enforcement Agency เนี่ยนะฮะ DEA เนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปทางนั้นมากกว่านะครับเราก็จะเห็นบทบาทของ DEA ในลุ่มแม่น้ำโขงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรเนี่ยน้อยลงก็เพราะว่าฝิ่นไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วเฮโรอีนไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วแต่มันเป็นโคเคนทุกวันนี้นะครับแต่ DEA ก็ยังคงอยู่นะครับแต่มันจะอยู่ในรูปของการมาร่วมไม้ร่วมมือในการสกัดในพวกยาบ้าและยาไอซ์นะครับก็คือนี่แหละฮะเวลาเขาใช้คำว่าเวลาเขาอัดเป็นเม็ดนะฮะเป็นเม็ดมาแล้วเขาเรียกว่าเม็ดแอมเฟตามีน นะฮะก็คือมันเป็นพวกสารกล่อมประสาทกระตุ้นประสาทอะไรก็แล้วแต่พวกยาอียาเคอะไรพวกนี้นะฮะมันผลิตอยู่ในรัชฉานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตที่ผลิตพวกนี้เยอะที่สุดก็คือเขตยึดครองของว้าและโกก้างนะครับว้ากับโกก้างเนี่ยคือพวกผลิตอันนี้เลยโดยตรงนะครับแต่ฟินเนี่ยใครปลูกล่ะก็คือชาวบ้านธรรมดานี่แหละปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บก็ส่งขายให้ว้ากับโกก้างโกก้างก็มีโรงงานแล้วก็ว้าเนี่ยมีโรงงานอยู่ใกล้ชายแดนบ้านเราอยู่สองเมืองเขาเรียกว่าเมืองพอกกับเมืองยาง นะฮะอยู่ชายแดนใกล้แม่ฮ่องสอนเลยคุณผู้ช
2: ม
3: นะฮะอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีโรงงานผลิตยาบ้าและยาไอซ์ผลิตตลอด24ชั่วโมงอยู่50โรง
2: ค่ะ
3: นะครับแล้วก็มีกองคน5กองคนนะฮะที่มาเฝ้าอยู่ตรงนั้นมันก็เลยเยอะนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยเป็นปัญหาสำหรับพม่าหรอกก็เพราะว่ามันจะเป็นก็คือว่าเมื่อมันลักลอบขนผ่านเข้าไปในเขตอิทธิพลของพม่าก็จับได
2: ้ค่ะ
3: ไอ้ที่เป็นข่าวที่เอามาเผาเนี่ยก็คืออยู่ในกรณีนี้แต่มันไม่ได้มีจุดหมายปลายทางที่จะเอาไปขายที่ย่างกุ้งคุณน้
2: อง
3: จุดหมายปลายทางก็คือมาประเทศไทยมาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ นั่นแหละที่ส่วนใหญ
2: ่
3: ก็คือพอมันไปไม่รอดมันถูกจับมันก็ทิ้งแล้วทุกวันนี้มันผลิตเป็นกุลุตเลยผลิตเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยเขาประเมินอย่างนี้นะก็คือโดยเฉลี่ย ยาบ้าเนี่ยจะผลิตกันอยู่ประมาณปีหนึ่งประมาณ 7,000 ถึง 10,000 ล้านเม็ดทุกวันนี้ประเมินไม่ได้มันมหาศาลมากมันมหาศาลก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าต้นทุนการผลิตมันเปลี่ยนไปสมัยก่อนเนี่ยมันใช้ฝิ่นนะครับซึ่งฝิ่นเนี่ยมันก็ต้องปลูกตามฤดูกาลปีละหนึ่งฤดูกาลนะครับแต่ทุกวันนี้มันไม่ต้องใช้ฝิ่นมากนะฮะมันก็คือว่าเอาส่วนน้อยมาจากฝิ่นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยังผลิตเป็นเฮโรอีนแต่ว่าไม่ได้เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่อเมริกานะฮะมันจะอยู่ที่ยุโรปนิวซีแลนด์ออสเตรเลียและก็เอเชียด้วยกันนี่แหละที่เสพพวกนี้คุณน้องส่วนยาบ้าและยาไอซ์บ้ากับไอซ์เนี่ยคือตระกูลเดียวกันนะครับคือยาไอซ์เนี่ยมันก็คือมันก็คือไอ้พวกสารเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่ายังไม่อัดเป็นเม็ด นะครับมันยังเป็นผึกใสๆอยู่แล้วก็สีมันเหมือนน้ำแข็งไงก็เลยเรียกว่าไอซ์แต่พอเอามาผสมกับพวกผงแป้งผงอะไรเนี่ยแล้วอัดเป็นเม็ดเหมือนเม็ดยาเนี่ยคุณน้องมันถึงเรียกว่ายาบ้าแต่มันคืออันเดียวกันนะครับเวลาจับยาบ้าเนี่ยก็ชั่งกิโลนะนับเป็นเม็ดได้นะฮะหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลก็แล้วแต่นะโดยปกติหนึ่งกิโลมันก็จะประมาณ 2,000 เม็ด 3,000 เม็ดนี่แหละนะครับเวลาเขาทำเป็นแพ็คๆนะเวลายึดได้นะครับแต่ถ้าของแท้ถ้าว้าผลิตเนี่ยก็คือ99
2: อ๋อยี่ห้อ99
3: ยี่ห้อ99นะครับก็น่าของวะแต่ถ้าของโกก้างนี่ก็แล้วแต่นะฮะอาจจะเป็นรูปโลกรูปอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่เป้าหมายที่เป็นทางผ่านใหญ่ที่สุดก็คือประเทศไทยและเป็นตลาดรองรับด้วยก็คือคนไทยเนี่ยเสพยาบ้าทุกวันนี้ก็ถ้าลองนึกดูนะฮะสมัยที่มันต้นทุนมันแพงเนี่ยก็คือโดยเฉลี่ยยาบ้าเม็ดนึงเนี่ยประมาณ14บาทเวลามันขนมาลำบากเนี่ยนะฮะมาถึงชายแดนไทยนะฮะจากพม่ามาถึงชายแดนไทยส่งมอบกันก็เม็ดละ40บาทจากชายแดนไทยเข้ามาถึงใจกลางภาคกลางเม็ดละ400 สำหรับคนเสพนั่นก็คือต้นทุนผลิตมัน14บาทสมัยก่อน1เม็ดนะครับแต่ทุกวันนี้ต้นทุนการผลิตมันถูกมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ต้องไปพึ่งพาในเรื่องฝิ่นมากแล้วมันสกัดได้จากสารเคมีที่มากับพวกใช้กับการเกษตรนี่แหละครับเวลาสารเคมีเอาไปใช้ในทางการเกษตรนะฮะประเทศเล็กๆนะฮะเขตเนี่ยไม่น่าจะปลูกอะไรมากมายแต่สั่งสารเคมีพวกนี้ไปเป็นกุลุตนะครับบางคนเนี่ย700ตันบางคน 7,000 ตันนะฮะในบางพื้นที่ส่งกันเป็นหมื่นตันนะคุณอ้อมส่งไปเพื่ออะไรฮะเพื่อแยกเอาสารเคมีมาเป็นส่วนประกอบให้กับยาบ้าและยาไอซ
2: ์
3: ทุกวันนี้โดยเฉลี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าต้นทุนการผลิตตอนนี้มันจาก14บาทเดิมเนี่ยฮะมันเหลือเม็ดละ50สตางค์ นี่แหละสาเหตุว่าทำไมเวลามันลักลอบขนแล้วก็เวลาถ้าจะถูกจับมันก็ทิ้งกันเป็นกุลุตเลยเนี่ยเอาตัวรอดไว้ก่อนนะครับ พราะว่าถ้าเอาตัวรอดได้มันก็ยังมีโอกาสใหม่ที่จะต้องลักลอบขนต่อนะครับก็นั่นแหละคือวงจรของมันนะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็เลยเป็นคือเวลาพูดถึงยาเสพติดเนี่ยมันจะมีอยู่3สถานะคุณครับสถานะแรกก็คือแหล่งผลิตนะฮะอันนี้คือรัฐฉานเขตตัวก้างเขตรัฐว้าเนี่ยนะฮะของว้าเนี่ยแหละเป็นส่วนใหญ่นะครับปลูกฟินใหญ่เยอะที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัฐฉานนะครับสถานะที่2คือทางผ่านฮะก็คือเป็นพื้นที่ที่เวลาผลิตเสร็จปุ๊บเนี่ยขนผ่านไปทางไหนนะครับสมัยก่อนก็จะมาประเทศไทยเนี่ยมาทางภาคเหนือใช่มั้ยล่ะเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแม่สอดอะไรเนี่ยสารพัดก็จะขนกันมาในทางนั้นนะครับแต่พอเรามีกองกำลังผาเมืองเราสกัดไว้ทุกทิศทุกทางมันก็เปลี่ยนทางขนลงเรือไปที่แม่น้ำโขงนะครับเอาขนยางผ่านลาวไปก่อนจากเหนือลงใต้นะครับพอไปถึงตรงไหนที่รับหูรับตาที่ชายแดนโดยแม่น้ำโขงไทยกับลาว นั่นฮะสมัยก่อนก็นัดหมายกันแล้วก็พายเรือส่งกันข้ามมาฝั่งไทยแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องพายเรือแล้วคุณน้อง
2: ค่ะ
3: โดรน นะครับเอาโดรนมาส่งเลยนะครับหย่อนตรงนี้นะตรงนี้นะมี GPS พิกัดกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขนกันเป็นขบวนฮะขบวนก็คือว่าเวลาเห็นรถไปมันจะเป็นแบ่งกันเป็น3ระยะระยะแรกก็คือเบิกทางดูนะครับว่ามีด่านไหมมีอะไรไหมตรงนี้พอไม่มีก็บอกว่าเออ

0: เรียนล็อตใหญ่ไอ้ที่เราจับได้เนี่ยเพราะส่วนใหญ่เรามีสายสื
1: ่อ
0: ที่เราจับได้ล็อตใหญ่นั่นแหละครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมโอ้โหล็อตหนึ่งได้เป็นร้อยล้านเม็ดอะไรพวกนี้นะฮะหรือ10ตัน20ตันอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นไอ้ที่ข่าวที่คุณอ้อมพูดอะเผาเท่าไหร่ละ50ตันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: 50ตันก็คือ 50,000 กิโลนะครับ50,000กิโลนี่คือจิตใจใหม่
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันสามารถผลิตได้ทุกวันนี้ทำได้หมดแล้วฮะคุณจะเอาเป็นเม็ดเป็นยาสำเร็จรูปหรือว่าอยากเป็นยาไอซ์แล้วก็มีเครื่องบริการให้ด้วยปั๊มขนาดเล็กก็นึกอย่างนี้นะครับเครื่องที่ปั๊มยาบ้าทุกวันนี้เอาไว้หลังรถตู้ได
1: ้
0: นะครับแล้วก็แต่ละเครื่องเนี่ยมันสามารถที่จะปั๊มยาบ้าได้ชั่วโมงละ 200,000 เม็ด
1: โอ้โหชั่วโมงละ 200,000 เ
0: ลยลองคำนวณดูนะครับเอาไว้หลังรถตู้นั่นแหละครับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆครับนั่นแหละคือทำไมเราเห็นยาไอซ์มากกว่ายาบ้าก็เพราะว่ามันเปลี่ยนวิธีการผลิตก็คือเอาวัตถุดิบอะไรทุกอย่างมาไว้หลังรถตู
1: ้
0: แล้วก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับมีออเดอร์ค่อยๆปั๊มเป็นเม็ดออกนี่แหละแล้ววิธีที่จะปราบพวกนี้มันต้องเป็นหูเป็นตาครับอันหนึ่งอันที่สองนะครับก็คือว่ากระบวนการค้าพวกนี้มันมีเครือข่ายส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในไอ้พวกเอนเตอร์เทนเมนต์นี่แหละมันจะมีสถานที่ยาอะไร
1: ที่มีที่ให้กระจายไง
0: ก็นั่นแหละครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะอาจารย์นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อสำหรับซีรีส์อารยธรรมแห่งอุตสาคเน EP ที่48ค่ะ
0: ครับ
1: สักครู่ค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะอาจารย์มาต่อกันที่เรื่องซีรีส์นะคะอารยธรรมในอุตสาคเนนะคะอาจารย
1: ์ครับค่ะก็เรามาต่อมาด้วยพม่าจะได้เห็นว่าทำไมถึงมีอย่างปัจจุบันนี
0: ้ค่ะ
1: มันเป็นเพราะอะไรนะย้อนสรุปให้ฟังสักเล็กน้อยนะฮะก็พม่าก็หนีขี่ม้ามาเนี่ยแหละจากชายแดนในด้านตะวันออกของทิเบตนะตะวันตกของจีนนะฮะก็ขี่ม้ามาก็มีสงครามเหมือนที่เราอพยพชาติพันธุ์ไตมานี่แหละนะฮะแต่เราหนีสงครามของจีนส่วนพม่าเนี่ยหนีสงครามเขตอินเดียอยู่ในเขตกันชนเลยนะฮะทั้งอินเดียอะไรพวกนี้นะฮะก็ขี่ม้ามาครับมาถึงเขตพยูตั้งแต่ปีพ.ศ.1300แล้วก็ใช้เวลาถึง75ปีนะกว่าจะยึดเขตของพยูได้เขตของพยูที่เรียกว่าอาณาจักรศรีเกษตรนั่นแหละใช้เวลา75ปีแล้วก็ยึดได้อย่างเป็นเสร็จนะครับแล้วก็สร้างอาณาจักรพุกามที่ยิ่งใหญ่นะขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 1392ก็อยู่ยาวมาเลยทีนี้นะอยู่ยาวแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ายิ่งใหญ่ตลอดเวลานะครับก็ในวิถีความคิดความเชื่อการขูดรีดแรงงานการใช้อะไรสารพัดเนี่ยครับเพื่อสร้างบุญให้กับตัวเองจะไปขึ้นสวงสวรรค์สร้างพระธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่อะไรพวกนี้ที่พาท่านผู้ฟังไปเมื่อ2ปีแล้วมันนะฮะไปที่ภูกามนะฮะก็สร้างบ้านแปลงเมืองมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีเขาเรียกมีภัยธรรมชาตินะฮะภัยธรรมชาติครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะเกิดสภาวะแห้งแล้งนะฮะก็เลยต้องล่นลงมาทางใต้พอมันล่นลงมาทางใต้เนี่ยมันก็จะมาเป็นเขตของมอญนะฮะของมอญนะฮะที่อยู่ข้างล่างลงมาจากอาณาจักรศรีเกษตรนั่นแหละครับหลังจากที่กลืนพยูได้ก็มายึดนะฮะก็มายึดเอาเขตของมอญในถ้าจะเป็นก็คือว่ายึดมอญได้อย่างเด็ดเสร็จก็ทอดเวลามาตั้ง200กว่าปีนะครับกว่าจะยึดมอญได้อย่างเด็ดเสร็จก็คือพอยึดพยูหรืออาณาจักรศรีเกษตร1375นะครับแล้วต่อมาก็ปีพ.ศ.1600นะฮะถึงยึดมอญได้แต่ยึดมอญในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ากลืนคนมอญได้นะครับไม่เหมือนพยูพยูนี่ถูกกลืนนะครับคนมอญเนี่ยก็คือว่าพอพื้นที่ของตัวเองถูกยึดครองของสาวดีถูกยึดครองก็อพยพลงมาทางใต้มากขึ้น นะฮะในทางใต้นั่นแหละฮะที่เราเห็นมัดละแมงนะครับเห็นมลิทวายอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ในเขตมอญทั้งสิ้นเลยนะฮะก็ลงมาทางใต้มาขึ้นแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเขตเหล่านี้ทางใต้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่สร้างขึ้นมาก็คือรัตนโกสินทร์นะครับก็นั่นแหละครับเราก็จะเห็นมียังมีรากเหง้าของคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นแม้กระทั่งคนลาวที่ถูกกวาดต้อนมาในตั้งแต่สงครามสมัยรัชกาลที่3อะไรพวกนี้คนลาวมาอยู่แถวมฤคทวายนะฮะก็สร้างบ้านแปลงเมืองของตัวเองนะครับก็มีส่วนผสมอยู่นะครับคนลาวเนี่ยก็คือทุกวันนี้ก็เป็นชนกลุ่มน้อยที่น้อยที่สุดในพม่าก็ว่าได้นะคือมอญกะเหรี่ยงเนี่ยเขาเรียกว่าชนกลุ่มน้อยใช่ไหมแต่ลาวนี่น้อยของน้อยนะครับยกมือนึงนะฮะหรือแม้กระทั่งคนไทยนะฮะคนไทยที่ไปอยู่ก็สมัยนั้นก็คือเป็นสยามเป็นคนสยามนี่แหละแต่พอมันเกิดสงครามมันเกิดอะไรระหว่างชาติพันธุ์เนี่ยเราก็จะกลับคืนมาขอทวงเชื้อชาติไทยคืนก็มีนะฮะ แต่ว่าการเวลานะครับมันหลายร้อยปีมันก็เลยทำให้การอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามเป็นไปตามวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ผู้กามนะครับก็มาสิ้นสุดจริงๆ ถ้าเรานับตั้งแต่การสร้างผู้กามที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือ1392เนี่ย มาสิ้นสุดจริงๆก็คือเมื่อกุบไลขันยกกีตาทัพมายึดเอาผู้กำนะครับก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือพ.ศ. 1830นี่คือยุคของผู้กำที่รุ่งโรจน์นะฮะก็คือถ้านับมาตั้งแต่1392จนถึง1830เนี่ยคุณอ้อมมันคือกี่ปีล่ะมันคือ400กว่าปีนะฮะ400กว่าปีที่ผู้กำยิ่งใหญ่นั่นแหละครับถึงมีโบราณสถานที่เป็นเจดีย์ที่ผู้กำอยู่เยอะมากอันใหญ่สุดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนั่นแหละของกษัตริย
0: ์
1: กับพระมเหสีแล้วก็ลดหลั่นจนลงมาก็จะเป็นของพระโอรสของพระธิดาอะไรต่างๆนานานะครับแต่ถ้าคุณนางเนี่ยก็จะลดหลั่นกันลงมานะครับก็มีวัดมีอะไรเยอะแยะมากมายในพื้นที่แถบนั้นนะฮะ ก็ว่านเบนมานะครับก็คือพม่าเนี่ยพอถูกกุบไลขันมาตีนะฮะกองทัพพม่าก็ถอยล่นลงมาข้างล่างนะก็มาแทรกอยู่ในเขตของมอญอะไรเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ลุกเข้าไปในเขตของกะเหรี่ยง ลุกเข้าไปในเขตของไทใหญ
0: ่ค่ะ
1: ยิงไทยใหญ่ก็เพิ่งมาเหมือนกันนี่แหละแล้วจะเบรกก่อนใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะเบรกก่อนค่ะอาจารย์
1: เรียนครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโชว์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ไปต่อกันเลยค่ะอาจารย
1: ์ครับก็กองทัพพม่าใช้เวลารวบรวมเพื่อที่จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง70กว่าปีนะครับก็คือไปตีก็คือการรวบรวมในสมัยก่อนเนี่ยก็คือไปเจรจาถ้ายอมฉันก็ไม่ต้องมีศึกสงครามคุณอ้อมที่เคยอยู่ภายใต้ผู้กำนะก็ไปตีขึ้นมาตีขึ้นมาเรื่อยๆก็เพราะว่าพอหลังจากกุบไลขันสิ้นอำนาจเนี่ยมันก็เจือจางไปนะครับก็ทวงอำนาจกันกลับขึ้นมากองทัพพม่าก็สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็รวบรวมได้เป็นกองทัพขนาดใหญ่แล้วก็เลยสร้างอิทธิพลกลับมาใหม่ก็เลยเป็นยุคที่เขาเรียกว่ายุคทองของอะไรล่ะกลับมาใหม่เนี่ยนะฮะก็คือต่อมาก็คืออังวะและต่ออังวะเนี่ยกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นที่เรียกว่าตองกูนะครับก็ถ้าจะพูดจริงๆก็คือกลับมาได้ก็คือล่มสลายไม่ใช่สิถูกทำลายความยิ่งใหญ่1830เนี่ยนะครับฟื้นกลับมาได้เนี่ยก็คือ1907นะฮะนั่นหมายความว่า77ปีในการรวบรวมกองกำลังกองทัพเสบียงอาหารอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็ไปตีเอาทั้งไทยใหญ่ทั้งมอญทั้งอะไรกลับมาอยู่ภายใต้ตัวเองก็สำเร็จนะครับสำเร็จก็เลยเขาก็เลยนับเนื่องมานะครับก็คือว่าเริ่มอังวะตองอูเนี่ยเริ่มมาเรื่อยๆก็นับไทม์ไลน์ก็คือปีพ.ศ.1907แล้วมายิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือในวันที่มาตีอยุธยาได้นะฮะแล้วใครมาตีอยุธยาบุเรงนองแล้วถือว่าเป็นตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับก็คื ก็ไม่ใช่อยู่ๆใหญ่ขึ้นมาเลยนะฮะก็คือค่อยๆใหญ่นะฮะมาใหญ่จริงๆก็คือถ้าพูดแล้วก็คือตั้งแต่ปี2112อันนี้คือยิ่งใหญ่มากถ้าไปดูแผนที่โบราณนะมันเขาจะให้สัญลักษณ์เป็นสีเขียวใหญ่พื้นที่สีเขียวทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเวลาเขาพูดนะใครคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ในตองอูจะมีใครอื่นเล่านอกจากผู้ชนะสิบทิศ ผู้ชนะสิบทิศในที่นี้ก็คือบูเร็งนองนะครับก็บูเร็งนองนี่อยู่ในอำนาจนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2074แล้วก็สู้ศึกมาโดยตลอดแล้วก็ขยายอำนาจมายิ่งใหญ่ขึ้นก็คือหลังจากที่ตีอยุธยาได้และในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยเราก็เลยถือว่าสงครามพม่ากับไทยเราที่เราเพี้ยนพ้ำให้เขาเนี่ยก็คือการที่เขามาตีอยุธยาครั้งแรกแต่ครั้งแรกนั้นไม่ได้เผาทำลายนะครับไม่ได้มีการเผาทำลายแต่ว่ากวาดต้อนเอาผู้คนไปแล้วก็นั่นแหละครับตำนานพระนเรศวรก็เกิดขึ้นในห่วงนี้นะครับที่เราเห็นนะมีองค์ประกันมีอะไรสารพัดแล้วก็บุเรงนองไปชุบเลี้ยงใครบ้างนะครับแล้วเอาพระธิดาของกษัตริย์พระองค์ไหนบ้างนะครับไปเป็นพระท่านเรียกอะไรล่ะพระชายานะฮะก็หนึ่งในนั้นก็เป็นพระเชษฐนีเป็นพี่สาวของพระนเรศนะครับก็พระสุพรรณกัลยาก็ดูในภาพก็สวยๆก็คงสวยจริงไงไม่งั้นบุเร็งนองไม่ลงเสน่ห์นะฮะพระสุพรรณกัลยานะครับก็ทุกอย่างนะฮะมันมีวัฏจักรของมันก็คือพอยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ถ้าพ้นยุคของตัวเองถ้าทายาทที่มาสืบบัลลังก์ไม่แกร่งจริงนะแล้วก็มีองค์ชายเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็แก่งแย่งกันนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้เกิดความอ่อนแอนะฮะก็ลองนึกดูนะฮะความยิ่งใหญ่สุดก็คือถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือปี2112นี่คือตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ลงมาเรื่อยๆถัดมานะฮะถัดมาก็เริ่มมีอำนาจของตะวันตกเข้ามาท้าทายประเทศแรกที่มาท้าทายอำนาจของตองอูนะครับซึ่งก็คือโปรตุเกสแต่ภาษาอังกฤษเขาออกโปรตุเกสแต่เราอ่านแบบเราก็เลยอ่านว่าโปรตุเกสนะครับแล้ววิธีของโปรตุเกสเข้ามาเนี่ย ก็ฉลาดนะเพราะว่าคือวิธีของโปรตุเกสนะคุณอ้อมเขามาเนี่ยเขาจะไม่ยึดเอาทั้งประเทศโปรตุเกสนะเวลามาเนี่ยเขาจะแสวงหาสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่โปรตุเกสต้องการเนี่ยคือเครื่องเทศโปรตุเกสเนี่ยเป็นผู้ค้าเครื่องเทศใหญ่ที่สุดของโลกในยุคของการล่าอาณานิคมโปรตุเกสเนี่ยเป็นประเทศที่ค้นพบเครื่องเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คืออินเดียคุณอ้อมก็เอาอย่างนี้ว่าเครื่องเทศที่อินเดียมันเยอะขนาดไหนเอาเป็นว่าทุกๆ100ชนิดของเครื่องเทศนะฮะ80มันอยู่ในอินเดียนั่นแหละก็คือถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 80% ของเครื่องเทศในโลกเนี้ยมันอยู่ที่อินเดียนะครับมันก็เลยกลายเป็นที่หมายปองของมหาอำนาจสมัยนั้นแต่โปรตุเกสเนี่ยกองทัพเรือมันสู้กองทัพของดัชไม่ได้สู้ของไอ้อังกฤษไม่ได
0: ้
1: อังกฤษพออังกฤษยึดได้อินเดียนะฮะนั่นแหละโปรตุเกสก็ตะแลมมานะฮะก็ข้ามไอ้มหาสมุทรอินเดียตรงอ่าวเบงกอลนะฮะมาก็มาขึ้นฝั่งตรงเขตของมอญแล้วก็เขาก็ศึกษามาอย่างดีแล้วว่ามอญกับพม่าเนี่ยไม่ถูกกันนะฮะโปรตุเกสก็เลยไปเป็นพันธมิตรกับมอญจับมือกับมอญเนี่ยลบนะครับขับไล่พม่าออกจากหงสาวดีนะฮะก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือ2156ซึ่งบุเร็งนองไม่อยู่แล้วนะครับในช่วงเวลานั้นเป็นรุ่นสืบมาแล้วนะครับก็อันนี้ไทม์ไลน์เนี่ยมันก็จะใกล้ๆกับการเปิดศึกครั้งที่2กับอยุธยาแล้วนะครับในห้วงของตองอูเนี่ยนะครับก็เปิดศึกกับอยุธยาแค่ครั้งเดียว แต่ครั้งที่สองที่มาเผาเนี่ยนะฮะไม่ใช่ตองอูนะเขาเรียกว่าคองบอง
0: คองบอง
1: คองบองนะฮะก็โปรตุเกสก็มาลุกลานนะฮะโดยจับมือกับมอญนะฮะก็นั่นแหละครับก็ทำให้พม่าเนี่ยไม่ได้ถอยนะฮะขึ้นเหนือกลับไปที่อังมะจากของสาวดีไอ้ที่เราพาท่านผู้ฟังไปพระธาตุอินแขวนน
0: ะ
1: แล้วเราก็ไปไหว้พระเจดีย์อะไรนะอะไรนะเตาอะไรนะใหญ่ๆอ่ะนะครับ
0: พระธาตุมุเตาค่ะ
1: มุเตามุเตาใช่ไหมที่ใหญ่ๆนั่นแหละนะครับก็นั่นแหละฮะที่สัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของกรุงสาวดีอยู่ตรงนั้นก็พม่าพอโปรตุเกสลุกลามนะฮะมอญก็กลับไปที่ของสาวดีพม่าก็ขึ้นไปทางเหนือก็คือไปรัตนอังวะรัตนอังวะเราก็เคยผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วที่นึกออกไหมที่มีพระเจดีย์สีขาวแห่งความรักที่คุณอ้อมไปให้น้องๆเขาถ่ายเซลฟี่ให้สวยนะฝีมือมากนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่ารัตนอังวะก็ขึ้นไปข้างบนนะครับโปรตุเกสนะฮะก็โปรตุเกสก็อยู่ได้ไม่นานนะครับก็เพราะว่าหลังจากที่ตอนโปรตุเกสเข้าไปเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มของความเสื่อมของอำนาจตองอูแล้วก็ตองอูเนี่ยถ้าจะพูดแล้วก็คือมาสิ้นสุดจริงๆนะครับของตองอูเนี่ยก็คือเมื่อปีพ.ศ. 2296ก็คือจุดสิ้นสุดเลยแล้วก็กลายเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าอีกระลอกใหม่ก็คือฟื้นฟูครั้งที่3นะฮะแต่ถ้านับมาตั้งแต่ยึดเอาพยูเนี่ยนะครับก็นี่ถือว่าเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าครั้งที่3แต่ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันในเรื่องของการสืบราชสันตติวงศ์แต่เป็นการสถาปนาขึ้นมาใหม่นะครับโดยแม่ทัพใหญ
0: ่
1: นะครับแม่ทัพท่านนั้นต่อมาก็คือกษัตริย์ที่มีพระนามว่าอัลลังพยานะครับก็คือถ้าเวลาเราพูดถึงผู้กามนะครับกษัตริย์พม่าพระองค์แรกที่เป็นที่เรียกว่ามหาราชาเนี่ยนะครับก็จะเป็นพระเจ้าอันดรธานะครับนั่นคือพระองค์แรกพระองค์ที่สองที่ถือว่าเป็นมหาราชนะฮะก็คือบุเรงนองซึ่งก็ไม่มีเชื้อพระวงศ์นะฮะบุเรงนองไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์แต่ว่ามีความเกี่ยวดองกันกับราชวงศ์ที่สืบเนื่องมาจากอนรธานะครับก็ที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเป็นดองกัน

0: เป็นดองกันกับพระเจ้าตะเบงชเวตีตะเบงชเวตีเนี่ยมาแต่งงานกับพี่สาวของบุเรงนองบุเรงนองก็ไปแต่งงานกับน้องสาวของตะเบงชเวตี นะครับคำว่าบุเรงนองเนี่ยภาษาพม่านะฮะแปลว่าเป็นน้องเขยของกษัตริย์นี่คือวิธีความหมายนะฮะเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นน้องเขยของพระมหากษัตริย์นะนี่คือความหมายของคำว่าบาเยงนองแต่เราออกเสียงแบบเราก็คือเป็นบุเรงนองนะฮะราชวงศ์สุดท้ายของพม่านะครับก็คือคอมบองโดยพระเจ้าอลองพญาซึ่งก็เป็นแม่ทัพนะครับเป็นขุนศึกนี่แหละแล้วก็อาศัยว่าเป็นผู้ที่รบเก่งแล้วก็รวบรวมขุนศึกอะไรเนี่ยมาเป็นกองกำลังที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับก็เลยสถาปนาตัวเองขึ้นมานะครับเป็นราชวงศ์ที่3ที่เกิดขึ้นในพม่านะครับเขาก็เลยเรียกว่าคองบองกษัตริย์พระองค์แรกก็คืออลองพญาและอลองพญาเนี่ยก็พยายามจะมาตีอยุธยานะแต่ก็ไม่สำเร็จก็เพราะว่าสิ้นพระชนก่อนมาสำเร็จก็คือในรุ่นลูกแล้วนะครับก็คือการมาตีอยุธยาครั้งที่2นั่นแหละก็คือเมื่อปี2310จริงอลองพญาเนี่ยมีความพยายามมาครั้งหนึ่งก็คือปี2302แต่ก็ไม่สำเร็จก็ทอดมาจนถึง2310ก็เป็นรุ่นลูกแล้วนะครับก็มาสำเร็จนะสาเหตุที่สำเร็จก็เพราะว่าอยุธยาเองก็อ่อนเปี้ยเพียแรงเพราะว่าการแข่งแย่งนะครับการแข่งแย่งอำนาจกันในราชสำนักนะฮะสู้กันนะพี่คือพ่อรักลูกไม่เท่ากันประมาณนั้นนะเห็นลูกคนนี้ดีกว่านะก็ไปตั้งน้องให้เป็นกษัตริย์ในพี่ชายก็ไม่ยอมน้องนะครับน้องก็ไม่อยากสู้กับพี่ก็ถวายราชบัลลังก์ให้พี่นะครับโดยพี่ก็สัญญาว่าเมื่อพี่ไม่เป็นแล้วเนี่ยน้องค่อยมาเป็นนะ อะไรพวกนี้นะครับแต่พอถึงคิวของน้องจริงๆเนี่ยพี่ก็มีลูกลูกของพี่ก็อยากเป็นกษัตริย์นั่นแหละครับเพราะว่ากษัตริย์มันก็คืออย่างนั้นนะครับเออนี่คือนะฮะเดี๋ยวทริปนี้จะเล่าให้ฟังนะฮะเวลาต่อไปจะพูดประวัติศาสตร์แบบภาษาบ้านๆ นะฮะก็อลองพญานี้ก็อยู่ได้ไม่นานคุณอ้อมก็เพราะว่าพอสู้กับโปรตุเกสนะฮะโปรตุเกสก็ไปสู้กับอังกฤษอีกทีนึงโปรตุเกสสู้อังกฤษไม่ได้โปรตุเกสก็หนีไปไกลกว่าเดิมบางส่วนก็แตกมาเป็นทหารรับจ้องรับจ้างอะไรสารพัดเนี่ยเราถึงเห็นมีทหารรับจ้างที่เป็นโปรตุเกสนะฮะมาอยู่ตั้งแต่นู้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยราชานะฮะก่อนที่จะมีพระนเรศวร์ด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะชัยราชาก็ใช้ทหารโปรตุเกสแล้วก็ทำไมต้องใช้ทหารโปรตุเกสเพราะว่าเขายิงปืนเป็นนะก็เอามาฝึกมาสอนให้ยิงปืนอะไรสารพัดนี่แหละคุณน้องนะฮะก็ส่วนกองเรือของเจ้าอาณานิคมโปรตุเกสก็ไปไกลกว่านั้นนะฮะนั่นแหละก็ช่องแคบมาลากาต่อไปจนถึงอินโดนีเซียแล้วก็ไปเจอเกาะสวรรค์หนึ่งซึ่งเป็นที่หมายปองของโปรตุเกสเกาะนั้นก็คือเกาะมารุตนะครับเกาะมรุตเนี่ยแหละคือเขาเรียกว่าเป็นแหล่งของเครื่องเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โปรตุเกสก็เลยยึดเอาเกาะนั้นนะครับเพราะว่าที่ไปยึดนั้นก็ไม่อยากทำสงครามกับดัชก็คือเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ก็ยึดเอาอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะครับจะไปไกลกว่านั้นก็คือไปเจอสเปนนะสเปนก็ยึดเอาฟิลิปปินส์แล้วฉันเอาเกาะมาลึกเนี่ยเล็กๆแต่ว่ามีเครื่องเทศอยู่เยอะนะครับก็นั่นแหละฮะคือที่มาที่ไปของมหาอำนาจล่าอาณานิคมนะครับพวกเขาก็พอมันประเมินกำลังแล้วมันก็ไม่สู้กันนะครับก็ไปไกลกว่าเดิมอ่ะพอไปไกลเนี่ยก็ได้เป้าหมายของตัวเองก็ไม่ต้องสู้แล้วอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยมันก็เลยอยู่ในระหว่างกลางนะครับเป็นประเทศที่อยู่ในระหว่างกลางของผู้ล่าอาณานิคมฝรั่งเศสก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับอังกฤษอังกฤษก็เปิดศึกกับพม่าแล้วก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับสยามนะครับแล้วแต่ก็ไม่อยากจะเสียสยามให้กับฝรั่งเศสนะครับก็นั่นแหละฮะยึดกันอยู่ตรงนั้นนะฮะก็เลยมันมีสนธิสัญญาลับระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษ บอกว่าเราจะไม่สู้รบกันเพื่อยึดเอาสยามแต่เราจะให้สยามเนี่ยเป็นรัฐกันชนนี่แหละคือสาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้เรารอดไม่ตกเป็นอาณานิคมของใครแต่ไม่ได้หมายความว่าการไม่ตกนั้นไม่ได้เสียอะไรนะครับเสียเยอะมากส่วนเสียอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปนะฮะจะมาสาธยายให้ฟังจริงๆเราก็เคยพูดกันแล้วแหละกว่าจะเป็นขวัญทองเดี๋ยวจะเอามาสรุปให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งแต่เอาอย่างนี้นะครับพออังกฤษเข้ามานะครับอังกฤษเนี่ยเริ่มเข้ามานะครับเพื่อที่จะขยายอิทธิพลเจตนาก็คือยึดเอาทั้งมาลายูแล้วก็ยึดเอาทางพม่านี่แหละแล้วก็มาตั้งฐานทัพฐานแรกเลยก็อยู่ที่ปีนังปีนังนะครับปีนังเนี่ยเป็นภาษามาลายูนะฮะแต่ว่าต้นหมากซึ่งก็คือภาษาไทยที่เราเรียกว่าเกาะหมากเพราะปีนังก็คือเกาะของสยามนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ของสยามเพราะว่าสี่รัฐมาลายนะฮะก็คือสี่รัฐมาลายูเนี่ยอยู่ภายใต้สยามก็คือไซบุรีปาริสกัลันตันและตังกานูปีนังก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ในไซบุรีนะฮะก็มันก็เลยทำให้นั่นแหละครับก็อำนาจนะฮะก็ค่อยๆซึมมาตั้งที่ปีนังพอตั้งปีนังแล้วก็ยกคนขึ้นบกค่อยๆยึดเอามาลายูนะครับขึ้นไปทางเหนือนะฮะก็นั่นนะฮะไปสุดของพม่าทุกวันนี้ตรงนั้นเขาเรียกว่าตะนาวสีนะครับพอเขาเรียกตะนาวสีเขาก็ค่อยยึดจากใต้ขึ้นไปก็เลยกลายเป็นสงครามที่พม่าเปิดศึกกับอังกฤษนะครับพอเปิดศึกกับอังกฤษนั่นแหละครับเวลาโอกาสที่จะมาทำศึกสงครามกับสยามมันก็เลยไม่มี
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

เรื่องของทุเรียนสวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยุบดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาจ้าทุเรียนใครๆก็รู้จักเป็นผลไม้เขตร้อนที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุเรียนมีเปลือกหนาขนาดผลใหญ่มีทรงกลมหรือว่าเรีและมีน้ำแหลมแข็งปกคลุมทั่วทั้งเปลือกสีเขียวสีน้ำตาลถึงสีอัมพันเนื้อในทุเรียนเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วก็สีเหลืองทองค่ะแต่ทำไมทุเรียนถึงได้มีกลิ่นแรงจังเลยอ่ะเขาบอกว่าในทุเรียนนั้นมียีนที่ชื่อว่า MGL มันทำหน้าที่ผลิตสารระเหยประเภทกัมมันถันที่ทำให้ทุเรียนมีกลิ่นฉุนปานกลางถึงฉุนแรงมากความฉุนของมันต่างกันไปตามสายพันธุ์จนทำให้ผู้คนที่รู้สึกไม่ชอบทุเรียนจะรู้สึกคลื่นไส้เวียนหัวในขณะผู้ที่ชื่นชอบกับรู้สึกโอ้หมันหอมหวนชวนรับประทานซะจริงๆเลยและด้วยกลิ่นฉุนแรงๆของทุเรียนก็เลยทำให้สถานที่ต่างๆโดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะหลายแห่งห้ามเลยค่ะเครื่องบินรถไฟฟ้าโรงแรมโรงหนังเขาติดป้ายห้ามนำทุเรียนเข้าภายในสถานที่โดยเด็ดขาดเพราะกลิ่นมันแรงทุเรียนนั้นเป็นผลไม้เขตร้อนที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุเรียนมีเปลือกหนาหนานะเนื้อในทุเรียนเป็นสีเหลืองอ่อนเหลืองทองเหลืองอมส้มถึงแดงต่างกันเชื่อไหมมีทั้งหมด30กว่าสายพันธุ์ทุเรียนที่ได้การยกย่องว่าเป็นราชันแห่งผลไม้เพราะมันมีรสชาติหวานหอมมันอร่อยเข้มข้นมีเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มละมุนลิ้นคล้ายกับคัสตาร์ดวานิลาหรือคาราเมลแต่มันมีกลิ่นฉุนทั้งแบบฉุนเบาๆถึงแรงนี่แหละคือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทุเรียนล่ะทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยานะคะและมันก็อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการแต่มันก็มีปริมาณน้ำตาลและไขมันสูงเหมือนกันจึงได้มีคำเตือนออกมาว่าไม่ควรกินมากเกินไปแต่หลายคนค่ะบอกว่ามันต้องกินแล้วรู้ไหมว่าทุเรียนเนี่ยมันให้พลังงานมากแค่ไหนทุเรียนนั้นนะคะ100กรัมให้พลังงานถึง180กิโลแคลอรี่มีโปรตีน3กรัมคาร์โบไฮเดรต35กรัมไขมัน5กรัมโดยปกติแล้วผลไม้ทั่วไปเนี่ยก็ให้พลังงานอยู่ที่ประมาณ70กิโลแคลอรี่ในปริมาณที่เท่ากันเห็นไหมล่ะทุเรียน100กรัม180กิโลแคลอรี่แต่ผลไม้ทั่วไปแค่70เองจ้าทุเรียนนั้นเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุเหล็กทองแดงวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B รวมไปถึงไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลที่ให้พลังงานสูงเขาถึงบอกว่าทุเรียนอร่อยมีประโยชน์แต่กินได้ไม่มากนักเพราะกินเยอะไม่ดีเนื่องจากแคลอรี่มันเยอะหลายคนก็ควรจะกินให้มันถูกหลักจะได้ไม่เป็นอันตรายเพราะมันอร่อยและมีประโยชน์ยิ่งตอนนี้ทุเรียนก็ออกมาเยอะนะคะแล้วมันก็ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้หรือ King of Fruitsที่ถือเป็นผลไม้สุดโปรดของหลายคนแต่อย่าลืมว่าทุเรียนมีไขมันสูงถึงมันจะมีไขมันดีไม่มีคอเลสเตอรอลแต่ถ้าคนที่มีไขมันสูงอยู่แล้วก็อย่าไปกินเยอะและทุเรียนก็มีน้ำตาลสูง1ขีดเนี่ยนะคะถ้าคิดเป็นน้ำตาลทรายเขาบอกประมาณ7ช้อนเลยทีเดียวกินทุเรียน1ขีดก็เท่ากับกินน้ำตาลพอแล้วใน1วันเพราะฉะนั้นถ้ากินทุเรียน
สักหนึ่งภูก็ไม่ต้องกินและน้ำตาลแล้วเขาก็ห้ามกินทุเรียนพร้อมแอลกอฮอล์นะคะเพราะการกินทุเรียนพร้อมเหล้าเนี่ยมันไม่ควรเนื่องจากทุเรียนมีซัลเฟอร์เยอะเจ้าไซเฟอร์เนี่ยมันจะไปยับยั้งเอนไซม์ที่ย่อยสารพิษในเหล้าสารพิษในเหล้าก็คืออะเซทัลดีไฮด์มันก็จะค้างอยู่ในตัวเยอะเพราะมันไม่สามารถที่จะไปย่อยสลายสารพิษจากเหล้าได้ยิ่งคนที่กินเหล้าแล้วตัวแดงต้องยิ่งระมัดระวังในการกินทุเรียนให้มากๆทุเรียนมันมีประโยชน์อย่างที่บอกว่าวิตามินมันก่อเยอะแร่ธาตุมันก่อแยะแต่ต้องระวังในคนที่เป็นโรคไตโรคหัวใจและคนที่มีความไวกับแร่ธาตุหลายอย่างแต่ทุเรียนมันก็ดีตรงที่กินแล้วมันจะขับถ่ายดีเพราะมันมีไฟเบอร์เยอะมันก็เหมือนกับผลไม้ทั่วๆไปล่ะค่ะที่มีไฟเบอร์เยอะเขาว่าทุเรียนกินแล้วมีสารต้านอนุมูลอิสระแต่ว่าถ้าเรากินเยอะกว่าจะสวยแล้วอาจจะอ้วนซะก่อนสิคะแล้วกินทุเรียนเนี่ยบางคนถึงขนาดเป็นร้อนในเลยทีเดียวเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนกินมากๆร้อนในได้คนโบราณเขาถึงได้แนะนำให้กินผลไม้ฤทธิ์เย็นตามเข้าไปดับร้อนไม่ว่าจะเป็นมังคุดหรือว่าเงาะแต่ถ้าเราแข็งแรงดีก็กินได้ค่ะแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวหรือมีปัญหาเรื่องเบาหวานก็ควรจะต้องระมัดระวังให้มากอย่าไปกินเยอะนะคะเพราะน้ำตาลมันสูง

0: ลนด์
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟถาวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นถาวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานถาวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
2: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: Tonight Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
8: แม่เสียดายจริงๆเนื่องจากเจ้าทุเรียนเนี่ยค่ะรสก็หวานถ้าเรากินทุเรียนแล้วเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงกินผลไม้ที่มันหวานๆชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมะม่วงสุกเงาะลิ้นจี่ขนุนหรือว่าลำไยค่ะเพราะมันจะยิ่งทำให้ร่างกายเราได้รับน้ำตาลสูงรวดเร็วทันทีซึ่งหากพลังงานเหล่านี้ไม่ได้ถูกเผาผลาญมันก็จะสะสมกลายเป็นไขมันส่วนเกินยิ่งในคนที่เป็นเบาหวานก็อาจจะทำให้เกิดอาการวูบหมดสติได้หากมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงมากเกินไปนี่ไงเขาถึงบอกว่ากินแต่พอดีแล้วก็ห้ามกินนะคะกับอะไรบ้างก็เนื่องจากเจ้าทุเรียนเนี่ยมันเป็นผลไม้ริดร้อนที่มีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวมีคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลเป็นองค์ประกอบหลักในปริมาณที่สูงแพทย์ด้านโภชนาการก็เลยบอกว่าถ้าเราเลือกที่จะกินทุเรียนแล้วก็ไม่ควรที่จะทานอาหารหรือเครื่องดื่มต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายได้รับน้ำตาลและพลังงานมากเกินไปนั่นก็คือแอลกอฮอล์เพราะในทุเรียนมีกรรมฐานที่อาจจะเข้าไปขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ที่มันจะต้องย่อยแอลกอฮอล์ทีนี้แอลกอฮอล์ก็ค้างอยู่ในร่างกายไงทุเรียนกับแอลกอฮอล์ก็เลยส่งผลให้มีอาการคล้ายกับคนแพ้เหล้าหน้าจะแดงหัวใจจะเต้นเร็วและส่งผลเสียต่อการทำงานของตับได้ค่ะและไม่ใช่แค่แอลกอฮอล์แม้แต่กาแฟหรือเครื่องดื่มคาเฟอีนก็ไม่ควรกินเพราะกรรมฐานในทุเรียนอาจจะเข้าไปขัดขวางกระบวนการย่อยสลายของคาเฟอีนในร่างกายถ้าเราดื่มพร้อมกันหรือดื่มต่อกันหรือดื่มร่วมกันก็จะส่งผลต่อระบบย่อยอาหารทำให้เกิดอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยและทำให้มีกลิ่นปากได้แม้แต่ขนมหวานและน้ำอัดลมค่ะก็ไม่ควรกินร่วมกับทุเรียนเนื่องจากน้ำตาลส่วนเกินจะถูกเปลี่ยนให้เป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะหน้าท้องต้นขาต้นแขนทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและทำให้เซลล์อวัยวะต่างๆเสื่อมสภาพได้แม้แต่อาหารรสเผ็ดๆนะคะ พราะการที่เรากินทุเรียนร่วมกับอาหารรสเผ็ดร้อนก็จะยิ่งทำให้ร่างกายเราเกิดความร้อนแล้วรู้สึกไม่สบายท้องอาหารไม่ย่อยท้องอืดหรือทำให้ร่างกายต้องสูญเสียน้ำทางลมหายใจและเหงื่อเพื่อที่จะไปลดอุณหภูมิในร่างกายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะร่างกายขาดน้ำได้ค่ะแล้วทุเรียนยังทำให้เอนไซม์ช่วยย่อยตัวสำคัญทำงานช้าลงส่งผลให้เกิดการสะสมของสารแอลดีไฮด์ในร่างกายแล้วทำให้เกิดวิงเวียนหัวหรืออยากจะอาเจียนนะตัวอาจจะชาหน้าอาจจะแดงได้เหมือนกันทั้งที่ไม่ได้เป็นคนแพ้อาหารไม่ได้แพ้ทุเรียนแต่ถ้ากินมากเกินไปนี่แหละเขาเรียกว่าแพ้ทุเรียนแต่แหมมันก็มีประโยชน์ชะมิลล่ะทุเรียนเนี่ยมีประโยชน์มากมายหากเราทานแต่พอดีเพราะทุเรียนเป็นแหล่งรวมวิตามินแร่ธาตุและไฟเบอร์ชั้นดีอย่างน้อยกินแล้วมันก็ช่วยดีท็อกซ์ลำไส้ช่วยให้ย่อยอาหารส่งเสริมการขับถ่ายยังบำรุงสมองและเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายอีกทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระทำให้คนที่กินทุเรียนเนี่ยอารมณ์เดส่งเสริมการนอนหลับและควบคุมความดันโลหิตได้อีกด้วยแล้วมันยังบำรุงสายตาเพราะมันมีเบต้าแคโรทีนสูงป้องกันโรคต้อกระจกและความเสื่อมของกระจกตาบำรุงคุณแม่ที่ยังท้องอยู่ตอนเด็กๆนะคะทุกคนก็จะบอกว่าผมปูดำมากเลยอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่ากินทุเรียนเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่ก็บอกว่าถ้ากินทุเรียนแล้วลูกเกิดมาผมจะดำแน่ไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆคือฟอร์เรตในทุเรียนเนี่ยจะช่วยในการเจริญเติบโตของเซลล์ตัวอ่อนในครรภ์แต่ผู้ที่ท้องอยู่ก็ควรจะกินแต่พอดีนะคะแล้วทุเรียนนั้นก็ช่วยบำรุงฟันเพราะในเนื้อทุเรียนดิบมีแคลเซียมสูงช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงควบคุมความดันโลหิตเพราะมันมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวและโพแทสเซียมก็เลยช่วยลดคอเลสเตอรอลและความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจคนที่มีโรคประจำตัว4กลุ่มโรคก็ควรจะระวังเป็นพิเศษหากอยากจะรับประทานทุเรียนนั่นก็คือโรคไตเบาหวานความดันสูงและหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะเนื่องจากหากกินมากเกินไปอาจจะทำให้อาการสุดเนื่องจาก4กลุ่มโรคนี้ต้องควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันเป็นพิเศษควรกินแต่แค่อยากน้อยๆและก็ไม่ควรทานถี่ทุกวันโดยเฉพาะใครที่เป็นโรคไตค่ะเพราะโรคไตไม่สามารถขับโพแทสเซียมส่วนเกินได้เท่ากับคนปกติเขาเพราะฉะนั้นเลี่ยงไม่กินไปเลยดีกว่าแต่ถ้าอยากกินเอาแค่หายอยากนะคะแล้วทุเรียนก็มีโพแทสเซียมสูงอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ค่ะทีนี้ด้วยความอยากกินทุเรียนเราจะกินยังไงไม่ให้มันเสียสุขภาพไม่ให้อ้วนล่ะเพราะทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีพลังงานสูงทุเรียนเนี่ยภูนึงนะคะให้พลังงานตั้ง130กิโลแคลอรี่เนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆเขาบอกว่าไม่ควรจะกินเกิน2ภูต่อวันไม่ควรจะกินถี่ทุกวันกินแล้วต้องออกกำลังกายด้วยจะได้ไม่อ้วนที่สำคัญกินพออยากกินมากเกินไป

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

นี้เวลา20นาฬิกาค่ะสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ประสบนิกรพร้อมใจเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลต่างๆอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เทศบาลตำบลปะทิวอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเทศบาลลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวเตียตระกูลรวมทั้งประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและทรงแบ่งเบาพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระทรวงการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ก้าวพลาดผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 20:00 นถึง 21:00 นจุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 นโดยประชาชนต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานหลังลงทะเบียนผู้เข้าถวายสักการะพระศพจะได้รับสติกเกอร์แล้วเดินเข้าประตูมณีนพรัตน์ตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาและพระรูปพระโกศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริ

พัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ประดิษฐานบนพระที่นั่งพิมารัตยาพระราชทานแก่ผู้ที่เข้าถวายสการะพระศพเพื่อเป็นที่ระลึกทางนี้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเข้าถวายสการะพระศพเป็นหมู่คณะให้ทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดใน www.royaloffice.th หลังได้ส่งหนังสือแล้วสำนักพระราชวังจะได้แจ้งวันเวลาและรายละเอียดให้ทราบต่อไป

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: น้องเพ็ญ นะคะแล้วก่อนหน้านั้นหนุ่มนาสัญญารักคุณดำรงวงทองขับร้องพี่น้องคะพี่น้องกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้เข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์ สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ที่จะทำหน้าที่นะคะถามให้สิ้นสงสัยพี่น้องคะวันนี้บทเพลงที่อาจารย์ทนายเลือกมาเนี่ยนะคะหนุ่มนาสัญญารักเนี่ยนะคะมีคำว่าปลัดอำเภอแต่ประเด็นนะคะที่เป็นข่าวแม้ต้องบอกว่าคึกโครมทีเดียวนะคะน่าอับอายสำหรับคนภูเก็ตอ่ะจริงๆดิฉันเนี่ยคนภูเก็ตโดยกำเนิดนะคะเขาออกหมายจับอ่ะแล้วก็จับเลยนะคะปลัดจังหวัดภูเก็ตพี่น้องค่ะจากนี้เรียนเชิญนะคะพี่น้องพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและความอับอายของคนภูเก็ตค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังรายการ FM 95รายการกฎหมายใกล้ตัวทางคลื่น FM 95นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงครับคุณแหม่มว่า ไม่ใช่เฉพาะนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับจริงๆเรื่องนี้ลามไปทั่วนะครับมีทั้งผอ.ของอบต.แห่งหนึ่งทั้งภาคอะไรนะแถวๆจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีนะครับอดีตรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยอดีตรัฐมนตรีช่วยก็มีนะครับคือมันยึดโยงกันไปทั่วเป็นโครงข่ายเป็นเครือข่ายนะครับเรื่องที่ไม่ใช่ว่าเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับภูเก็ตนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับระบบราชการไทยนะครับ
0: และประเทศไทยด้วยค่ะอาจารย์เพราะว่าสื่อต่างชาติเนี่ยโอ้โหตีข่าวเรื่องนี้กันหนักหนาสาหัสอาจารย์คะแบบนี้นายกรัฐมนตรีของเราก็เป็นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องรับผิดชอบยังไงไหมอ่ะกับการที่การสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีการเรียกสตังกันแบบนี้ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: คือจริงๆเนี่ยพอผู้ใต้บัญชานะครับไม่สามารถควบคุมดูแลการบริหารราชการอันนี้ถือเป็นการบริหารราชการแผ่นดินส่วนหนึ่งด้วยนะครับเมื่อเราเป็นนายนะครับลูกน้องนะครับลูกน้องจะทุจริตหรือไม่ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าคือเมื่อมีเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องกระทบนะครับกระทบกระเทือนต่อตำแหน่งหน้าที่ของเจ้ากระทรวงอยู่แล้วครับว่าจะมีความรับผิดชอบอย่างไรนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กำลังโบ้ยกันไปมานะบางทีก็ไปโทษไปยังสักการะปัญหาไปที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับโดยบอกว่าทางมหาดไทยไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตที่คุณแหม่มพูดถึงเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องที่จริงไม่ใช่เรื่องในตำแหน่งหน้าที่นะมันเป็นเรื่องลักษณะเป็นตัวกลางนะครับในการรับไปเสนอรับว่าจะให้บางอย่างนะครับรับเงินเป็นตัวกลางมันเป็นนายหน้านะครับไม่รู้กินส่วนแบ่งหรือไม่อย่างไรนะครับแต่เรื่องนี้ต้องในเบื้องต้นเนี่ยคือต้องเขาสันนิษฐานไว้ก่อนว่าท่านปลัดยังบริสุทธิ์อยู่นะครับ เพียงแต่ว่าข้อกล่าวหาเนี่ยพฤติการลักษณะเนี่ยเป็นตัวกลางนะครับรับเงินเพื่อไปเสนอให้กับเจ้าที่รัฐที่มีอำนาจในการควบคุมดูแลเรื่องการสอบนะครับซึ่งก็จริงๆมันก็มีปัญหาไปถึงเขาเรียกมันมีปัญหาข้อกฎหมายสำหรับปลัดเนี่ย ก็ถือว่าอาจจะผิดมาตราประมวลกฎหมายอาญามาตรา144นะครับขอให้รับว่าจะให้เนี่ยรับว่าจะให้ก็ได้นะครับหรือว่าเรียกรับเพื่อไปให้บุคคลอื่นเนี่ย แต่ว่าโทษก็คือจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับแต่ว่าอันนี้คือตัวผู้เป็นตัวกลางแต่ว่าผู้ที่นะครับจ่ายเงินจ่ายทองเนี่ยนะครับเพื่อให้ตัวเองสมประโยชน์ในการเข้ารับราชการในการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยนะครับ ก็เป็นประเด็นที่ผมก็กล่าวเอ่ยมาหลายครั้งว่าการใช้จิตอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นไปโดยชอบกฎหมายต้องเป็นโดยกรอบถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายนะครับเมื่อเราไปใช้จิตนอกกรอบใช้วิธีวิ่งเต้นเพื่อตัวเองเข้าสู่นะครับระบบราชการเนี่ยตัวเองก็มีส่วนผิดนะครับการว่าสัญญาว่าจะให้นะจะให้อันนี้รับไปจะให้เขา ก็ผิดเป็นข้อทอดแต่ปัญหาเงินที่ไปแล้วเนี่ยจะเรียกคืนได้หรือไม่เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่บอกว่ามาสามมือต้องสะอาดนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่หรือว่าพี่น้องประชาชนก็แล้วแต่นะครับที่จ่ายเงินเพื่อให้ตัวเองเนี่ยรัดขั้นตอนการราชการไม่ต้องสอบหรือสอบแบบได้ก็สอบมาเขาเรียกอะไรอ่ะได้ก็สอบซื้อก็สอบซื้อคำตอบก็สอบหรือเราจัดการสอบอย่างเดียวแล้วก็เขาสามารถแก้ไขคำตอบนะครับจากไม่ผ่านเป็นผ่านเนี่ยนะครับแล้วเราจ่ายเงินวิ่งเต้นตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็มีปัญหาสำหรับคนที่จ่ายเงินจ่ายทองคนนี้ไปไอ้คนที่เป็นตัวกลางรับเนี่ยมีปัญหาแน่นะครับ

0: ผมเข้าใจว่าจากการสอบสวนนะครับของกปช.และตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยมันน่าจะมีพยานหลักฐานค่อนข้างชัดนะครับศาลถึงออกหมายจับให้มาเนี่ยค่อนข้างชัดอาจจะมีการโอนเงินอาจจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีนะครับซึ่งมีหลักฐานเชื่อมโยงก็ได้เพราะถ้ากรณีที่ตัวผู้ให้เนี่ยนะครับถือเป็นผู้มีส่วนในการทำผิดแต่ว่าเขาอาจจะกันไว้เป็นพยานได้นะครับคือกันตัวเล็กเพื่อเล่นงานตัวใหญ่เนี่ยนะฮะปปช.อาจจะกันไว้เป็นพยานหรือตำรวจก็อาจจะกันเป็นพยานตามวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบหรือกฎหมายนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับแต่ว่าเรื่องที่น่าเศร้าผมบอกว่ามันเศร้านะครับสำหรับระบบราชการไทยนะครับไม่ว่าหน่วยงานไหนนะคุณแหม่มนะครับไม่ว่าในวงการสงฆ์วงการหมอวงการกระบวนการยุติธรรมฝ่ายปกครองนะครับฝ่ายการเมืองฝ่ายท่ามีครบทุกกระบวนท่าเลยนะครับทุกตัวเล็กทุกหน่วยงานทุกองคาพยพอ่ะของประเทศเนี้ยไม่หน่วยงานไหนที่หาความบริสุทธิ์แทบจะไม่ได้เลยนะครับซึ่งถ้าประเทศเรายังอยู่ในระนาบลักษณะเนี้ยนะครับจะต้องถดถอยล้าหลังนะครับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเนี่ยผมว่าน่าจะจากที่ระบบเศรษฐกิจมันน่าจะกระเตื้องขึ้นเนี่ยพอเจอสภาพลักษณะเนี้ยนะครับคนที่ใช้วิธีพิเศษเพื่อเข้าสู่ระบบเนี่ยก็เหมือนนักการเมืองอ่ะนะครับซื้อเสียงต้องถอนทุนระบบราชการพลเรือนก็เหมือนกันราชการไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าใช้เงินใช้ทองในการเข้าสู่ระบบเป็นไปไม่ได้คนที่เคยซื้อสิ่งที่ไม่ชอบกฎหมายเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ไปแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ชอบกฎหมายให้กับตัวเองนะครับเริ่มต้นก็ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบรับรองว่ายิ่งเลวร้ายกว่านะครับและก็เห็นอยู่นะครับประเทศนี้หน่วยงานนี้นะครับระบบต่างๆเนี่ยมันชัดเจนไปหมดเลยนะครับแล้วพี่น้องประชาชนนะครับคนไทยเนี่ยจะแก้ไขจะทำการกระจัดปัดเป่าเรื่องราวเนี้ยให้มันกลับคืนสู่สภาพที่ควรจะเป็นนะครับให้มีความทัดเทียมไม่ต้องระดับแนวหน้านะครับแค่ระดับกลางๆก็ยังโอเคอยู่แต่นี่มันผมว่าเลย 50% เนี่ยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยสำหรับประเทศนี้นะมันมีทุกหย่อมย่าทุกหน่วยงานนะครับแล้วพี่น้องประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปส่งเสริมให้เกิดการ กระทำลักษณะนี้นะครับนี่ต้องให้คุณแม่มนะ วิธีนะครับแนะนำรัฐบาลแนะนำหน่วยงานที่ยังบริสุทธิ์อยู่เนี่ยนะครับว่าจะแก้ปัญหาตรงเนี้ย ให้กลับสู่สภาพปกติได้อย่างไรนะครับเรื่องการนี้มันเป็นต้องเป็นวาระแห่งชาติผมเห็นในองค์กรนะครับที่จัดตั้งขึ้นมาที่เป็นเอกชนเนี่ยที่จะปราบคอร์รัปชันเนี่ยช่วงหลังๆเงียบหายไปเลยนะครับอู้เห็นเหลืออยู่แต่คุณวีระอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคุณวีระส่งความคิดนอกจากนั้นเงียบหายไปหมดเลยนะครับแล้วคุณแหม่มจะทำไงอ่ะคุณแหม่มมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงนะ
1: อาจารย์มันเป็นแค่เนวิเกเตอร์เนอย่างเดียวเนวิเกเตอร์สะกดเป็นภาษาอังกฤษว่า NAVIGATOR เรียกย่อๆแหม่มเป็นแค่เนแหม่มจะเป็นทำอะไรได้จริงๆนะเนนี่เขาเรียกว่าเส้นนำทางอะเส้นทางนำทางอะไรแบบเนี้ย
0: ต้องแก้ได้เพราะคุณแหม่มมีเนอยู่นะครับเนตัวนี้ต้องแก้ไขได้นะครับเป็นเส้นทางเส้นชัยไปสู่แสงสว่างนะครับนี่เนี่ยนะครับ
1: อาจารย์ว่าจริงไหมอ่ะ
0: ผมก็เรียกว่าพบติดตามข่าวนี้โอ้ก็เรียกว่าแทบจะลมสลบเลยนะครับเพราะว่าแทบจะเป็นลมมาเจอกระบวนการมันไม่ใช่ว่าคนสองคนร้อยคนนะคุณแม่
1: ค่ะ
0: มันหกเก้าอ่ะนะครับแล้วความเสียหายเนี่ยทั้ง 4,000 กว่าล้านเนี่ยได้เงิน 4,500 ล้านเนี่ยมันไปตรงไหนไปก้าวกระเป๋าใครเส้นเงินไปไหนยังไงเนี่ยผมว่าตำรวจถ้าสอบสวนก็ดีปปช.ก็ดีเนี่ยไม่ยากที่ตามอย่างนี้เพราะว่ามันเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้นะครับผมว่าพยานหลักฐาน มันต้องพัวพันนะครับยึดโยงไว้หมดแหละนะครับแต่ว่ากลัวว่าพอสักพักหนึ่งเนี่ยเรื่องมันจะเงียบหายไปแล้วมันก็จะซึมลึกซึมลึกและหายไปจากความรู้เห็นของพี่น้องประชาชนหรือสื่อมวลชนนะครับ
1: เขาบอกกันว่านะกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวคือกินหมดเลยทุกอวัยวะทุกชิ้นส่วนนะคะโอ้โหอาจารย์จำได้ไหมอะคราวก่อนเรามีปัญหาเรื่องของสวไงใช่ไหมเออแม่มก็เลยคิดเออถ้ามีสวแล้วเราก็มีอบต.มีอบจ.มีข้าราชการใช่ไหมแบบเนี้ยเออมันครบไหมอะตัวเนี้ย
0: ครบครับครบทุกองคาพยพผมมาครบเลยพอรับทุกคือมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเกือบทุกองค์กรเนี่ยเกือบทุกหน่วยงานแหละแล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับจะอยู่กันยังไงนะครับประเทศนี้อยู่ไงนะครับผมว่ามันกัดก่อนกัดกินเหมือนมะเร็งร้ายอ่ะมันกัดกินร่างกายนะครับไปทั้งเกือบจะทั้งตัวแล้วตอนเนี้ยนะครับ
1: ไม่เป็นไรแม่มแก่แล้วอาจารย์แม่มอายุเยอะแล้วเดี๋ยวแม่มก็ตายแล้วคนรุ่นใหม่ยังสิจะเป็นพนักงานเขาลือกันนะอาจารย์นะในหมู่นักข่าวเดี๋ยวเขาลือกันอันนี้เป็นข่าวลือนะแบบไม่ได้แบบไม่ได้พูดข่าวจริงเลยนะอาจารย์เขาลือกันว่าเนี่ยคนขับรถอ่ะคนขับรถขยะจ่ายได้หลายแสนอาจารย์เพื่อจะเป็นเนี่ยคนขับรถขยะให้ได้อ่ะส่วนคนที่จะมาห้อยอยู่ท้ายรถขยะเนี่ยก็จะต้องเป็นทีมที่จะเข้ามาภายหลังแล้วเวลาไปรับขยะแล้วก็จะไปแวะแยกขยะแยกขยะเสร็จแล้วนี่นะก็จะเอาไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏค่ะอาจารย์แล้วจากนั้นน่ะขยะจริงๆถึงจะไปลงโรงย่อยขยะอีกทีนึงอ่ะอาจารย์อันนี้มันโกงไหมอ่ะ
0: เป็นเรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงผมก็ทราบข่าวมาแล้วจากนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือพนักงานเก็บขยะเนี่ยนะครับคือเก็บขยะตามบ้านพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะหมู่บ้านใหญ่ๆดังๆเนี่ยนะครับมันมีสิ่งที่ยังมีคุณค่ามีมูลค่าอยู่ที่เขามาทิ้งเนี่ยแล้วเนี่ยพวกนี้ไปแยกแยะเนี่ยผมว่าต่อรอบเนี่ยต่อคันเนี่ยนะครับมีผลประโยชน์ตอบแทนผลประโยชน์ที่เอาไปจำหน่ายจ่ายโอนแล้วได้เงินมาเนี่ยเดือนหนึ่งน่าจะหลายอยู่นะครับก็ไม่นั้นเนี่ยใครจะจ่ายเงินจ่ายทองเพื่อจะไม่อยู่ตรงนี้นะครับขนาดว่ามันมีกลิ่นเหม็นนะแต่ว่าข้าที่มายืนตรงเนี้ยนะครับไอ้มันได้มายืนตรงเนี้ยได้มาเอาขยะใส่รถเนี่ยนะครับหลักไม่ธรรมดานะครับหลักไม่ธรรมดาแล้วก็ในต่างจังหวัดหรือว่าอบต.เทศบาลเนี่ยเจ้าหน้าที่จริงการสอบองค์กรส่วนท้องถิ่นเนี่ยจริงเดิมเนี่ยก็ให้ท้องถิ่นดำเนินการกันเองแต่ว่าก็มีการทุจริตส่วนกลางได้จัดสอบให้นะครับจัดสอบแล้วเนี่ยถ้าสอบเองก็จะมีข้อกล่าวอีกก็ให้ระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยบริหารจัดการให้ตรงนี้นะครับแต่แล้วก็อันนี้ก็เรียกว่ามันสามารถเช็คแอนด์บาลานซ์กันได้แต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังเกิดปัญหาลักษณะเนี้ยเกิดขึ้นได้นะครับโอ้ไม่รู้อ
1: าจารย์โดยกฎหมายก็ทำอะไรไม่ได้ถูกมั้ยถูกไหมเพราะว่าแม่มเคยจำได้อาจารย์เคยบรรยายเรื่องของคนเนี่ยอยากให้ลูกอ่ะเป็นทหารก็เลยเอาไปฝากเข้าโรงเรียนในสิทธิ์จ่ายสตางค์เสร็จแล้วพอฝากกันไปแล้วเนี่ยมันเขาเรียกว่าตีปลาหน้าไฟอ่ะมันไม่ได้ของจริงอ่ะมันคือการตกเบ็ดเอาอ่ะเงินก็เสียลูกก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบที่ตัวเองต้องการแบบนี้อาจารย์บอกว่าฟ้องร้องก็ไม่ได้เอาผิดก็ไม่ได้แล้วแบบนี้เอาผิดโดยกฎหมายที่เราไม่ต้องพูดถึงพระถึงเจ้าไม่ต้องพูดถึงบาปกรรมศีลธรรมอ่ะได้ไหมคะ
0: คือถ้าในเรื่องคดีอาญาเนี่ยนะครับถ
1: ้
0: ากรณีเกี่ยวข้องเจ้าที่รัฐเนี่ยนะครับก็คือผู้กระทำความผิดเนี่ยไอ้นั้นมันเป็นคดีความผิดต่อแผ่นดินนะครับเพียงแต่รัฐรู้เนี่ยรัฐหรือเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเขาสามารถตั้งเรื่องดำเนินคดีได้เพียงแต่ว่าจะขาดพยานสำคัญก็คือประจักษ์พยานคนที่เอาเงินไปให้เจ้าที่ของรัฐนะครับมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องนั้นเนี่ยนะครับไอ้พวกเรียกรับเนี่ยปัญหาคือจริงๆคนให้ก็มีความผิดนะครับให้สินบนเนี่ยเพื่อให้เจ้าที่เนี่ยกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อเร่งสมประโยชน์เนี่ย ตัวเองก็มีความผิดแต่ทีนี้อยากจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีใครกล้ามาเปิดโปงเรื่องนี้แต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยเขามีมาตรการในการกันผู้กระทำผิดน้อยเนี่ยไว้เป็นพยานเพื่อเล่นงานไอ้ตัวการใหญ่นะครับไอ้ดีเนี้ยไม่เกิดประเด็นลักษณะเนี้ยเกิดคดีลักษณะนี้เกิดขึ้นมามากนะครับเดิมเนี้ยไม่ใครกล้าบอกแต่ว่าในส่วนแพ่งเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีส่วนในการกระทำความผิดนะครับเขาเรียกว่าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติในนะครับถ้าเราให้เงินเขาไปเนี่ยมันไม่มีมูลตามกฎหมายที่เราจะให้เขาไปไม่เหมือนไม่มีหนี้มูลหนี้เราเลยให้และให้ไปทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายคือวัตถุประสงค์ของการให้หรือของการตามสัญญาเนี่ยมันขัดต่อกฎหมายอย่างชัดแจ้งหรือขัดต่อความเรียบร้อยของประชาชนเนี่ยนะครับกรณีอย่างเนี้ยเวลาฟ้องเรียกคืนมันศาลไม่รับรองคุ้มครองให้อ่ะหมายถึงว่าในเงินส่วนที่เรียกคืนนะครับแต่ส่วนอาญาที่เจ้าที่รัฐนะครับแบบหน้าที่หรือไม่ชอบ157หรือว่า144พวกเรียกรับตรงเนี้ยนะครับ143 144หรือ157เนี่ยไอ้พวกนั้นก็ต้องโดนนะครับส่วนคนที่เป็นคนกลางก็เป็นอาญาแผ่นดินนะครับรับไปเพื่อไปเสนอให้หรือว่าอาจจะมารับแทนเขาอันนี้ก็อยู่ที่ชุดสืบสวนจะสืบสวนสอบสวนว่าเขาจะอยู่ในฐานะของ143หรือ144นะครับ
1: ค่ะ
0: นะเขาไม่เป็นเจ้าที่รัฐนะเขาอาจจะเป็นผู้สนับสนุนคำว่าไม่เป็นเจ้าที่รัฐคือไม่ได้เป็นเจ้างานซึ่งมีหน้าที่ตรงนั้นโดยตรงนะครับเป็นแต่เข้ามาเกี่ยวข้องแม้ตัวเองจะเป็นเจ้าที่รัฐก็จริงแต่ว่าไม่มีหน้าที่ตรงนี
1: ้
0: ก็ไม่มีความผิดในฐานที่เป็นเจ้างานตรงนั้นแต่อาจจะมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนนะครับในการกระทำผิดของเจ้าที่รัฐนะครับในมาตรา15ก็อาจจะเป็น157นะถ้าพิสูจน์ได้ถึงขนาดทุจริตเรียกรับเนี่ยอาจจะ143เรียกรับนะครับเจ้าที่รัฐเนี่ยเรียกรับเป็นการตอบแทนจูงใจเนี่ยให้กระทำการไม่ทำการตรงนี้ก็ต้องดูที่มีการสืบสวนสอบสวนการแสวงหาพยานหลักฐานว่ามันจะออกในรูปแบบใดนะครับจะเข้าตามตัวบทกฎหมายใดอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับจนเพื่อนเขาเรียกเพื่อนบ้านฝั่งตะวันออกนะครับเอาไปล้อเลียนนะครับก็เรียกว่าทำให้บ้านเมืองเราเสียหน้าไปเยอะนะครับทำให้คนไทยเสียก็เรียกเสียฟอร์มอ่ะไปพอสมควรเลยหน้าแหกหน้าแตกหน้าฉีกไปพอสมควรนะครับ
1: โอ้โหอาจารย์พูดเห็นภาพเลยหน้าแตกพอทนไอ้หน้าฉีกเนี่ยโอ้โหอาจารย์เอ้ยอาจารย์ยังไม่แก่นะอาจารย์ยังอยู่อีกนานอาจารย์ต้องแก้ไขปัญหานี้ให้ได้แต่ตอนนี้เรามีความเห็นไม่ตรงกันนะเราต้องมีเดิมพันอ่ะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฟุตบอลโลกอาจารย์แม้ว่าเรื่องนี้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็เงียบอาจารย์ว่ามา
0: แน่นอน
1: เ
0: พราะว่าพอมีผู้อะไรที่อยู่ในมุมมืดเนี่ยเป็นตัวใหญ่ที่อยู่ในมุมมืดเนี่ยนะครับอำนาจรัฐที่เข้าไปสืบสวนสอบสวนเนี่ยผมว่าบางทีมันเล็กกว่าพอเล็กกว่านี่ก็บางทีก็เห็นมีหลายเรื่องไงนะครับมันไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายหรือเส้นทางที่ควรจะไปอ่ะนะครับมันอาจจะจบเอาแค่จุดหนึ่งกลุ่มหนึ่งเล็กๆนะครับไม่ถึงตัวการใหญ่ไอ้เรื่องราวนี้ก็ถูกกบไปแล้วก็มันก็เกิดเรื่องราวตรงนี้อีกจนหน้าแหละเพราะว่าพอไม่สามารถเขาเรียกไม่สามารถจับมือใครดมตรงนั้นได้นะครับมันไม่ได้หลักฐานที่จะถึงเขาได้พอรอดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็มีอีกแล้วเรื่องนี้จริงไม่เคยเกิดนะครับเมื่อหลายปีก่อนก็เคยเกิดนะครับสอบอะไรสอบข้าวเวนามเพอก็สอบรั่วกรมไอกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับหลายกรมนะครับก็มีปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับ
1: อ๋อถ้าอาจารย์พูดแบบนี้ก็แสดงว่าตอนนั้นนะที่พรรคเพื่อไทยอยากได้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็น่าจะเห็นอะไรแบบนี้เหรอคะ
0: ก็เป็นไปได้พอเป็นไปได้ก็อาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันได้อาจจะเอาไว้คานกันได้เอาไว้เบรมกันได้นะครับ แต่อันนั้นคืออาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่เขาบอกว่าที่จริงเหตุเนี้ยประเด็นเนี้ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2566อ่ะข้อมูลมันแพร่มาแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: และมันมีการเบรกไปแล้วแต่สุดท้ายก็เกิดกระบวนการตรงนี้จนได้นะครับเดี๋ยวนี้มันรับสมัครในทั่วประเทศเนี่ยตั้ง6663ตัวและ9ตัว1นะครับคุณแม่ลองคิดดูว่าในจำนวน6669เนี่ยก็แต่เนี้ยแต่สอบเนี่ยไม่รู้กี่เป็นหมื่นคนน่ะทีนี้คนที่จ่ายแล้วไม่ได้ก็มีคนที่จ่ายแล้วสมประโยชน์ก็มีนะครับก็
1: เงินวัน 4,500 ล้านโดยประมาณค่ะอาจารย์นี่โอ้โหแบบนี้นะเวลาสมมุติเรามีทุนแบบนี้มาเราจะไปเลือกต้องเลือกตั้งนะ 4,500 ล้านนี่เราชิวเลยนะอาจารย์เราได้เป็นรัฐบาลเลยนะถ้าเราสองคนทำแบบนี้อาจารย
0: ์อ๋อถ้ามีทุนอยู่ขนาดนี้นะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ตั้งพรรคการเมืองได้เอาละ4-5อันดับแรกมาก็สิครับอาสมเกียรติแต่เราไม่ทำอยู่แล้วนะครับ
1: เราไม่มีปัญญาคิดจะทำมาเราคิดไม่ได้อาจารย์บาปมันค้ำคออยู่ไงเราสองคนเป็นคนละอายต่อบาปอ่ะ
0: เราไม่ได้มีกมลสันดานเป็นเขาเรียกว่าอะไรภาษาเสยจิตเสยจิตที่จะคิดชั่วร้ายต่อประเทศชาติต่อระบบราชการอย่างเนี้ยนะครับ
1: เนาะ
0: ครับ
1: ถอนหายใจเลยอาจารย์มีอะไรอีกนิดนึงอาจารย์คะมีการเนี่ยนะคะไปยื่นถอนประกันทนายตั้มอะค่ะเหตุว่าทำลายหลักฐานและข่มขู่น้ำหนักพยานตรงนั้นอาจารย์ได้ไปดูอะไรไหมคะ
0: วันนั้นผมไปศาลพอดีก็เห็นอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: เองก็ทำมีผู้สื่อข่าวมาอยู่ที่บันไดศาลอาญาแล้วก็บอกว่ามันมายื่นเรื่องลักษณะนี้นะครับ อันนี้เป็นเรื่องที่ฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยก็สามารถกระทำได้ว่าตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ศาลปล่อยตัวชั่วคราวไปเนี่ยโดยศาลกำหนดเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับ ที่เป็นเหตุเป็นผลที่ถ้าคุณผิดเงื่อนไขเนี่ยศาลก็อาจจะถอนนะครับสัญญาประกันที่อนุญาตให้ประกันตัวเนี่ยเอากลับคืนเข้าสู่เรือนจำก็เป็นได้อาจเกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้าผมอ่านดูนะ ผมว่าเขาโจมตีพยานจริงๆพยานพวกนี้มันสืบผ่านกระบวนการสืบพยานไปเสร็จสิ้นแล้วอะนะครับจะไปข่มขู่ให้พยานเกรงกลัวแล้วไม่กล้าเบิกความหรือเขาเรียกว่าบิดเบือนพูดไปอีกแบบหนึ่งเนี่ยกระบวนการนั้นมันจบไปแล้วเพียงแต่ก็มาดิสเครดิตให้พยานนะครับสองคนเนี้ยนะครับอาจจะโน้มน้าวหรือไปให้เป็นกระแสเพราะว่าการที่คดีขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์เนี่ยบางทีข่าวบางทีมันเข้าสู่ความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่ชี้ขาดหรือใส่ชี้ขาดบางทีมันมีความอะไรก็เรียกมีอคติสีได้เหมือนกันนะครับมันไปเป็นหลักจิตวิทยาคือเป็นการสร้างจากกระทัดเพื่อให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเห็นคล้อยตามได้นะครับพอเห็นไว้ตามมันอยู่ในจิตสำนึกอ่ะนี่เวลาไปอ่านต่างๆแล้วมันรู้สึกคล้อยตามไปตามที่สื่อนะครับตามที่จำเลยเขาสื่อออกมาลักษณะนั้นน่ะมันก็เป็นไปได้นะครับแต่ผมมองว่าน้ำหนักที่เขากล่าวอ้างขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่น่าคือวิเคราะห์ได้ว่าไม่น่าที่ศาลจะถอนประกันนะครับไม่น่าจะแต่ว่าแล้วอันนี้ขึ้นอยู่ดุลยพินิจศาลนะแต่ถ้าดูตามพฤติการหมายถึงว่าไอ้ที่ศาลห้ามอะไรต่างๆไว้ต้องฟังดูไม่น่าจะตรงกับข้อห้ามที่ศาลกำหนดไว้เป็นเงื่อนไขนะแต่ที่กล้าขึ้นอยู่เพราะเราไม่รู้ส่วนลึกๆจริงๆอาจจะที่เป็นสื่อออกมาเนี่ยสารทางสื่ออาจจะเนื้อหาไม่ 100% อาจเขาอาจจะเก็บไว้ในจำนวนอีกแบบหนึ่งแต่ว่าอาจจะออกสื่อแค่ 2-3 ประเด็นแต่บางทีก็มีอาจจะมีเป็น10ประเด็นก็เป็นได
1: ้ครับ
0: อันนี้ต้องติดตามดูนะว่าศาลจะต้องมีการไต่สวนว่ามันเป็นจริงตามคำร้องหรือไม่และถ้าเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นการกระทำผิดเงื่อนไขหรือไม่ผมว่าบางทีศาลอาจจะตักเตือน นะครับแต่ไม่ถึงขนาดน้ำหนักยังไม่ถึงขนาดที่จะถอนการประกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าการถอนประกันนะให้เข้ากลับไปอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องสรุปก็เป็นการเหมือนลิดรอนสิทธิเสรีภาพระดับหนึ่งนะครับว่าศาลปล่อยมาแล้วถ้าไม่ถึงร้ายแรงมากนะครับผมว่าศาลก็ยังให้โอกาสอยู่นะครับเนี่ยอาจจะมีการตักเตือนหรือว่าสร้างกำหนดเงื่อนไขอะไรขึ้นเพิ่มเติมก็เป็นไปได้เพิ่มเติมจากที่เคยกำหนดไว้นะครับอาจจะเพิ่มจะมี 2-3 ข้อศาลเนี่ยเพิ่มอีก3ข้อเนี่ยนะครับว่าห้ามวิพากษ์วิจารณ์ศาลรู้สึกก็พูดว่าไปวิพากษ์วิจารณ์ศาลว่าจำเลยเนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์คำเรียกศาลศาลด้วยซึ่งมันจะจริงเท็จยังไงอันนี้ก็ต้องดูแต่จริงๆอ่ะถามว่ากระทบต่อการพิจารณาคดีไหมศาลตัดสินไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องกระบวนการศาลอุทธรณ์นะครับไม่มีการสืบพยานแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกอ่ะการที่ออกมาสร้างฉากลักษณะนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้โน้มน้าวจิตใจของผู้ฟังผู้ชมนะครับยิ่งคนที่มีอำนาจในการชี้ขาดไปอ่านแล้วมีความสึกคล้อยตามหรือเห็นใจอย่างเนี้ยก็มันเป็นสิทธิ์อ่ะจริงๆมันก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาอยู่ในศาลเนี่ยมันเป็นแต่นี่มันคือนอกกระบวนการนะครับเวลาน่าจะเลยไปนิดหนึ่งไหมคุณแม่ครับ
1: โอ้มองไปโอ้โหอาจารย์พูดถึงตรงนี้บทเพลงมาเลยค่ะดอกไม้ในป่าช้าค่ะอาจารย์ครับพักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นทอดทอดไม่ยำยำทอดทอดหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชยิ่งเดือด
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เทสเกาหลีไกลฉันคูเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอต

0: 코리안 김치. 아라이 인샤 인디랏
1: 그랜드 스무디 파이파이 하나 홈햅 홈햅 สดชื่น แบบเพิ่มเพิ่ม ซ่าไม่เหมือนใคร เครื่องดื่มสมุนไพรพญานา ลองแล้วจะเฮิร์ฟ
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ช่วยทีเถิดพ่อสีพุทธชินราช
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสิริศักดิ์หวังสหรัฐและอิหร่านยึดข้อตกลงสงบศึกคืนสันติภาพชี้สู้รบส่งผลกระทบพลังงานในไทยเปิดช่องแคบพอมุดล่าช้านายเสียงศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซที่ล่าสุดอิหร่านยิงตอบโต้เรือสหรัฐอเมริกาจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกหรือไม่ว่าเนื่องจากทั้งสองประเทศเพิ่งมีข้อตกลงหยุดยิงที่หวังจะนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพการทำสงครามระหว่างกันไม่นำไปสู่การแก้ปัญหาเป็นอะไรที่คนทั่วโลกและประชาคมโลกมีความคาดหวังว่าที่มีการตกลงกันจะปฏิบัติตามนั้นเพื่อยุติความรุนแรงนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนอยากกลับไปใช้ชีวิตที่ปกติช่วงนี้ตกลงกันอย่างไรขอให้ทำตามนั้นผู้สื่อข่าวถามว่าจะยังมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจกับประเทศไทยหรือความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงใช่หรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าส่งผลกระทบอยู่แล้วถ้าเกิดสถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนสูงเรื่องของพลังงานและราคาพลังงานจะได้รับผลกระทบรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซที่อยู่ในกระบวนการหากมีการสู้รบกันการเปิดก็จะล่าช้าออกไปกรรมาธิการการปกครองลงพื้นที่เมืองเก่าภูเก็ตรับฟังปัญหาโรงแรมขนาดเล็กเดินหน้าแก้กฎหมายนายธนยศทิมสุวรรณประธานคณะกรรมการการปกครองคณะกรรมการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตรับฟังเสียงผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักขนาดเล็กหลังพบข้อจำกัดจากกฎหมายหลายฉบับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเตรียมนำข้อเสนอเข้าสู่กระบวนการแก้ไขหวังสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการจัดเก็บรายได้ของรัฐและคุณภาพชีวิตของชุมชนนายธนยศกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามข้อเท็จจริงหลังจากผู้บริหารระดับรัฐบาลได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหามาก่อนหน้านี้โดยคณะกรรมการเห็นว่ากฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมและที่พักอาจยังไม่สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในปัจจุบันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศทุกฝ่ายเข้าใจว่าการท่องเที่ยวมีความสำคัญกับภูเก็ตและเข้าใจผู้ประกอบการที่ยังติดข้อกฎหมายอาจจะยังไม่ทันต่อยุคสมัยขณะเดียวกันต้องให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวหากเข้ามาพักก็ต้องได้รับความปลอดภัยภาครัฐต้องสามารถกำกับดูแลได้และประเทศต้องได้รับค่าธรรมเนียมและภาษีที่ควรได้รับนายธนยศกล่าวว่าปัญหาการขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมและที่พักมีหลายมิติเนื่องจากเกี่ยวข้องกับกฎหมายและหลายหน่วยงานบางประเด็นสามารถนำไปพิจารณาปรับแก้ได้ขณะที่บางเรื่องจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่วนอื่นแนวทางสำคัญในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายคือการสร้างสมดุลให้กับทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันได้แก่ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการดำเนินธุรกิจนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับสถานประกอบการได้และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีชุมนุมประท้วงข้อตกลงเลบานอนอิสราเอลกลุ่มผู้ประท้วงและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รวมตัวกันบนท้องถนนในพื้นที่ตอนใต้ในกรุงเบรุตของเลบานอนเมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันศุกร์คาบเกี่ยวกับเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมโบกสะบัดธง

ชาติท่ามกลางกลุ่มควันไฟที่พวยพุ่งขึ้นทางด้านหลังหลังเลบานอนและอิสราเอลลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือเพื่อยุติการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์เลบานอนและอิสราเอลได้วางกรอบข้อตกลงร่วมกันไว้เป็นก้าวแรกซึ่งกำหนดให้กลุ่มฮิสบอลเลาะห์ต้องปลดอาวุธและให้อิสราเอลถอนกำลังทหารออกจากเลบานอนแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะมีผลบังคับใช้อย่างไรในทางปฏิบัติขณะที่กลุ่มฮิสบอลเลาะห์ประกาศแล้วว่าจะไม่ให้ความร่วมมือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่อิสราเอลและเลบานอนได้ลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือเพื่อสันติภาพที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังเจรจากันมาหลายวันเพื่อยุติการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์มาโกรูบิโอรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าวันนี้เราได้ก้าวแรกในสิ่งที่จะเป็นเส้นทางที่ยากลำบากอย่างไม่ต้องสงสัยแต่เป็นเส้นทางที่สำคัญจำเป็นและเลี่ยงไม่ได้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่เปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลงและไม่ได้ระบุว่าจะแตกต่างจากข้อตกลงจุดจริงเดิมเมื่อวันที่16เมษายนหรือไม่อย่างไรทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ

0: กรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์หายก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์หายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนทางกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: คิดเป็นพิเศษนะคะรูปหล่ออย่างเราคุณยอดรักสลักใจแล้วก่อนหน้านั้นแด่คนชื่อเจี๊ยบคุณฟ้ายันสัญญานำเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มภูรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมฆและคุณนายสภรทิพย์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่น้องมีข่าวดารารวมมิดเขาเรียกว่ามัดรวมนะคะตั้งแต่นู่นเลยอ่ะศาลสั่งจำคุก2ปีปูมันธนาคดีแจ้งความกล่าวหาลูกหนีปล่อยกู้นะคะแล้วก็เสกโลโซนะคะก็ได้ออกมาจากคุกแล้วนะคะก็บอกว่าจะกลับตัวเป็นคนดีส่วนติ๊กชิโร่ค่ะโอ้โหอันนี้ศาลลงนะคะไม่รอลงอาญานะคะก็ลงไป4ปีรับสารภาพก็เหลือ2ปีพร้อมกับยึดใบขับขี่คดีเมาแล้วขับรถชนคนตาย2ศพแต่เด็ดเลยนะคะตามันแบบติดจมูกเลยคุณผู้ฟังผลตรวจดีเอ็นเอติ่นติ่นเป็นพ่อของเด็กในท้องฟาริดาแล้วก็เรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังก็มีการตั้งชื่อกันเลยแหละว่าเอ๊พ่อชื่อติ่นติ่นแม่ชื่อฟาริดาผลออกมาDNA เนี่ยนะคะของเด็กเนี่ยเป็นลูกของตินตินแน่ก็เลยตั้งชื่อกันว่าฟินฟินคุณผู้ฟังส่วนว่าจะเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เนี่ยนะคะค่ำคืนนี้อาจารย์ทนายวินัยวงเมฆท่านจะบรรยายนะคะในส่วนของภาษากฎหมายประเด็นในเรื่องการทำให้บุตรนอกสมรสเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่ออาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์เคยบอกไว้ว่ายังไงบุตรเนี่ยนะคะก็เป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่อยู่แล้วแล้วคราวนี้ค่ะอาจารย์ต้องบรรยายให้ละเอียดแหละผู้ชายตอนนี้เงี่ยหูฟังแบบเบาๆไม่ให้ภรรยาได้ยินเด็ดขาดอาจารย์คะทำยังไงจะทำให้บุตรนอกสมรสเนี่ยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาทั้งเป็นและทั้งไม่เป็นเอาสองแบบเลยค่ะอาจารย์คะ
3: ครับผมนะครับก็โดยหลักของกฎหมายนะครับเด็กเกิดจากหญิงที่ไม่ได้มีการสมรสชายนะครับได้ถือว่าเป็นบุตรชอบเป็นกฎหมายของหญิงนั้นนะครับแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะครับก็โดยหลักการเนี่ยเกิดจากท้องแม่ไหนก็เป็นบุตรที่ชอบด้วยของแม่ท่านนั้นนะครับเพราะว่าโดยสายเลือดมันชัดเจนอยู่นะครับอันเป็นหลักของกฎหมายนะครับแต่ว่าสำหรับตัวบิดานะครับกฎหมายก็เขียนนะครับไม่ยึดลูกเลยก็คือไม่ได้มีการสมกันแม่ไม่สมมติการบุตรก็เป็นบุตรนอกกฎหมายนะครับทีนี้เด็กเนี่ยที่พ่อออกมาเขาก็ไม่ได้รู้อีหน่อยเนี่ยนะครับระหว่างพ่อกับแม่เนี่ยบางทีก็ได้เสียกันแบบโดยอารมณ์นะครับไม่ได้มีความรักที่จะอยู่กินสามีภรรยาจะสร้างครอบครัวจริงๆนะครับเช่นตัวอย่างที่เมียเห็นอยู่บ่อยๆครั้งนะครับหรือในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เป็นข่าวนะครับสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าอันนี้เป็นปัญหาทางสังคมอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเด็กที่เขาเรียกว่ามันสร้างประเด็นให้เด็กเนี่ยขาดความอบอุ่นขาดความผาสุกทางสังคมได้นะครับซึ่งกฎหมายก็ต้องเปิดช่องทางนะครับให้สามารถที่แก้ปัญหาตรงนี้ได้เพราะจริงๆเนี่ยมันเริ่มต้นจากพ่อแม่ที่ไม่ครบกฎหมายก็คือไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยมันจะมีผลถึงลูกพ่อแม่ไม่สมรสกันก็มีผลในเรื่องทางกฎหมายมรดกนะครับถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายก็ไม่มีสิทธิ์รับมรดกของอีกฝ่ายหนึ่งหรือถ้าอีกฝ่ายหนึ่งโดน

จะทำละเมิดถึงแก่ความตายโดยรถชนตายอีกฝ่ายหนึ่งจะไปเรียกร้องค่าขาดไร้อุปการะเนี่ยนะครับจากบุคคลภายนอกที่ทำละเมิดก็ไม่ได้นะครับแต่สำหรับบุตรนะครับในกฎหมายครอบครัวเนี่ยถ้าเป็นบุตรที่เกิดโดยไม่ชอบนะครับหมายถึงว่าไม่สมรสกันเนี่ยแต่ถ้าพฤติการนะครับของบิดาเนี่ยนะครับแสดงออกโดยการรับรองโดยพฤตินัยเช่นพาไปฝากครรภ์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะไปพบหมอกับว่ากับภรรยานอกสมรสหรือคลอดออกมาแล้วก็เลี้ยงดูบุตรเลี้ยงดูให้การศึกษาเป็นผู้ปกครองที่โรงเรียนเผยต่อคนทั่วไปว่าอันเนี้ยลูกของฉันอันเนี้ยลูกของฉันลักษณะเนี้ยครับอันนี้ถือว่าเป็นการรับรองโดยพฤตินัยถ้าเกิดพ่อถึงแก่ความตายขึ้นมากฎหมายมรดกเนี่ยไอ้ถือว่าเด็กคนนี้เสมือนเป็นเด็กเป็นบุตรที่ชอบกฎหมายของผู้ตายคือบิดาก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกนะครับแต่ในทางกฎหมายครอบครัวเนี่ยไม่มีจุดยึดโยงที่จะได้สิทธิ์ใดๆเลยนะครับถ้าไม่ทำให้ถูกต้องนะครับเช่นตัวอย่างพ่อถูกรถชนถึงแก่ความตายมรดกของพ่อถ้ามีเราก็มีสิทธิ์ได้รับแต่พ่อไม่มีมรดกเลยนะครับแต่พ่อมีหน้าที่อุปถัมภ์เลี้ยงดูลูกถ้าเป็นลูกที่ชอบกฎหมายแต่พอไม่มีทะเบียนสมรสกันหรือพ่อไม่ทะเบียนรับรองบุตรนะครับไอ้อย่างนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าอุปถัมภ์เลี้ยงดูหรือสิทธิ์ที่อื่นใดในตัวของพ่อเลยนะครับฉะนั้นกฎหมายก็เลยเปิดช่องทางบอกว่าเด็กเกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังนะครับวิธีแก้ถ้าพ่อแม่รักกันนะครับแต่ช่วงแรกอาจจะถูกกีดกันหรือด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่นะครับไม่ได้มีการสมรสกันนะครับก่อนที่ลูกจะคลอดออกมาเนี่ยกฎหมายเปิดช่องทางให้นะครับว่าเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังหรือบิดาไม่อยากจะมีความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับแม่แต่ต้องการใจลูกนะฮะนอกจากรับผิดชอบทางศีลธรรมจรรยาแล้วเนี่ยก็ต้องการรับผิดชอบทางกฎหมายด้วยนะครับก็ด้วยการไปจดทะเบียนนะครับรับรองบุตรหรือถ้าพ่อนะครับไม่ยอมรับผิดชอบนะครับฝ่ายลูกนะครับฝ่ายแม่ของลูกเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ร้องต่อศาลให้ศาลที่รักษาว่าเป็นบุตรได้ก็อาจจะต้องมีการต่อสู้คดีกันนะครับ ก็คือมี3ประเด็นสมรสกันก็ปัญหาไม่ยากพ่อแม่สมรสกันลูกก็ชอบด้วยกฎหมายขึ้นมาทันทีนะครับ ของพ่อ แต่ปัญหาคือพ่อไม่อยากจดหรือพ่ออยากจะรับรองบุตรแต่แม่ไม่ยอมหรือลูกไม่ยอมเนี่ยนะครับอันนี้พ่อก็สามารถไปร้องศาลได้นะครับว่าเด็กคนนี้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่อนะครับหรือพ่อไม่ยอมรับว่าเป็นบุตรที่ชอบกฎหมายหรือเป็นบุตรของตัวเองเนี่ยเนื่องจากว่าผู้หญิงอาจจะมีผู้ชายนะครับมากหน้าหลายตานะครับปัดเปลี่ยนหนุนเวียนกันละกันนะครับก็ไม่มั่นใจว่าใช่ลูกของตัวเองหรือเปล่าใช่สายเลือดของเราหรือเปล่านะครับอันนี้ก็มีประเด็นต้องพิสูจน์กันนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้กรณีไปจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยนะครับอันนี้ก็มันมีอยู่บ้างที่คือสุสานที่กฎหมายบอกว่าในกรณีที่เด็กและมารดาเด็กไม่ให้ความยินยอมนะครับไม่มาให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียนนะครับคือพ่อไปจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยนะครับแต่เด็กและมารดาเนี่ยไม่มาที่อำเภอที่เขตนะครับไม่มาให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียนเนี่ยกฎหมายบอกว่าให้นายทะเบียนแจ้งการขอจดทะเบียนของบิดาเนี่ยไปยังเด็กและมารดาเด็กนะครับถ้าเด็กและมารดาเด็กอันนี้ถ้าอยู่ในประเทศนะครับไม่คัดค้านหรือไม่ให้ความยินยอมเนี่ยนะครับซึ่งภายใน60วันเนี่ยนับแต่รับแจ้งเนี่ยถึงเด็กและมารดาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าให้ความยินยอมนะคือถ้าคุณไม่กระทำอะไรมาภายใน60วันเนี่ยไม่แสดงอะไรมาเลยเนี่ยต้องถือโดยทั่วๆไปเนี่ยถือว่าความยอมแต่สำหรับกรณีอย่างนี้กฎหมายบอกให้สันนิษฐานว่าเด็กหรือมัน

0: าเด็กไม่ให้ความยินยอมนะมันตรงข้ามกันคือถ้าแจ้งไปแล้วและเฉยเนี่ยนะครับ60วันครบแล้วรับแจ้ง60วันครบให้สันนิษฐานว่าเขาปฏิเสธนะว่านี่ไม่ใช่พ่อนะครับหรือไม่ยินยอมหรือถ้าอยู่นอกราชอาณาจักรเนี่ยให้ใช้180วันหรือประมาณ638ประมาณ6เดือนนะครับถ้าอยู่ในราชอาณาจักรก็2เดือนนะครับมีกรณีอย่างเนี้ยพ่ออยากจะรับรองแต่แม่หลีกเลี่ยงเด็กหลีกเลี่ยงเนี่ยกฎหมายเปิดช่องทางบอกในกรณีที่เด็กหรือมารดาเด็กคัดค้านผู้ขอจดทะเบียนไม่ใช่บิดาหรือไม่ให้ความยินยอมหรือไม่อาจว่าให้ความยินยอมได้การจดทะเบียนเด็กและการจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรต้องมีคำพิพากษาก็กรณีนี้พ่อสามารถไปร้องต่อศาลนะครับเพื่อศาลไต่สวนซึ่งถ้าแม่หรือลูกไม่คัดค้านเนี่ยก็คือยื่นร้องฝ่ายเดียวถ้าศาลไต่สวนและพยานหลักฐานฟังได้ศาลก็จะพิพากษาบิดานะจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรได้นะครับโดยเพียงแต่นำคำพิพากษาที่ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยไปยื่นต่อนายทะเบียนให้ดำเนินการจดทะเบียนนะครับอันนี้ซึ่งก็มีเกิดบ้างแต่ไม่มากนะครับกรณีที่เกิดขึ้นและเป็นประเด็นอยู่บ่อยๆก็คือกรณีพ่อไม่ยอมรับเหมือนตัวอย่างที่เป็นข่าวนะครับทางสื่อเนี่ยนะครับซึ่งตัวฝ่ายบุตรเนี่ยนะครับกฎหมายเปิดช่องทางบอกว่าในกรณีฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายคือสามารถที่จะฟ้องต่อศาลนะครับให้ศาลพิพากษาว่าพ่อคนนี้กับเด็กคนนี้เป็นพ่อแม่กันแต่เป็นพ่อลูกกันจริงๆนะครับถ้าศาลวินิจฉัยสืบพยานหลักฐานและเชื่อได้ว่าศาลพิพากษาว่าเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยปกติถ้าไม่มีทะเบียนไม่มีทะเบียนสมรสไม่จดทะเบียนรับรองบุตรพ่อไม่มีหน้าที่ต้องส่งเสียเด็กคนนี้เลยนะครับ แต่ทีเนี้ยพ่อฐานะดีแม่ฐานะลำบากนะครับ พ่อก็ไถ่ทิ้งไม่อยากจะรับผิดชอบนะครับไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าเอาเปรียบทั้งฝ่ายผู้หญิงทั้งลูกด้วยนะครับดังนั้นกฎหมายจะเปิดช่องทางให้ยื่นฟ้องนะครับให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้นะครับโดยนะครับถ้าเข้าข้อสันนิษฐาน7ข้อเนี้ยกฎหมายให้สันนิษฐานว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายนะครับในกฎหมายยังใช้ว่าชายยังไม่ใช่บิดานะ
1: ค่ะ
0: เป็นบุตรชอบหมายของชายเมื่อปรากฏก็จริงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับ1 นะครับท่านฟังให้ดีนะครับว่ากฎหมายเขียนไว้เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญของเขาอยู่เขาบอกเมื่อมีการข่มขืนกระทำจำเราอันนี้แสดงว่าแม่ไม่ยินยอมนะครับ1ต้องถูกข่มขืนทำจำเรา2ถูกจุดฆ่าไปนะครับ3นวงเหนียวกักขังหญิงมารดาโดยมิชอบนะครับต้องเกิดขึ้นโดยมิชอบในกฎหมายนะครับในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้ไอ้อาจตั้งครรภ์ได้เนี่ยมันจะอยู่ระหว่าง180วันถึง310วันน่ะนะครับถ้าเข้ากรณีเงื่อนไขลักษณะนี้นะครับอันที่2อันดับที่2วงเล็บที่2เมื่อมีการลักพาหญิงมารดาไปในทางชู้สาวต้องมีจุดลักพาจุดฆ่าลักพาไปทางไปทำนองชู้สาวหรือมีการล่อลวงต้องล่อลวงนะร่วมประเวณีคือผู้หญิงไม่สมัครใจแต่ถูกล่อลวงไปนะครับร่วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้นะครับอาจตั้งครรภ์ได้ก็180ถึง310วันอีกนะครับเมื่อมีเอกสารของบิดาแสดงว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของตนนะครับมีเอกสารนะครับอันนี้ไม่ใช่ไปเกิดนะมีเอกสารของบิดาแสดงว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของตนก็อาจจะไปมีเอกสารมีรายมือชื่อของบิดาเนี่ยได้พูดถึงเด็กคนนี้ว่าเป็นลูกของเขาตรงนี้อาจจะบันทึกประจำวันจดหมายที่โต้ตอบกันนะครับเป็นจดหมายจริงๆนะครับไม่ใช่กฎหมายไม่ใช่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ห้ามเอานำมาใช้ในคดีครอบครัวนะครับหรือว่าใดๆก็แล้ว

0: แต่นะครับที่มีเอกสารและมีลายมือชื่อของบิดาเนี่ยอันนี้เข้าข้อสันนิษฐานที่เมื่อปรากฏในทะเบียนคนเกิดอันนี้ก็คือใบเกิดนะครับว่าเด็กเป็นบุตรโดยมีหลักฐานว่าบิดาเป็นผู้แจ้งหรือรู้เห็นยินยอมให้คนอื่นไปแจ้งอันนี้ต้องสันนิษฐานว่าเป็นบุตรที่ชอบกฎหมายนะครับถ้าเมื่อบิดาได้อยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผยในระยะเวลาที่หญิงอาจตั้งครรภ์ได้ก็180ถึง310วันเหมือนเดิมนะครับ6เมื่อได้มีการร่วมประเวณีไอ้คำว่าร่วมประเวณีตรงนี้นะครับมีนัยยะสำคัญก็คือหมายว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยบิดามารดาเนี่ยสมัครใจนะครับถ้าข่มขืนก็จะเข้าวงเล็บหนึ่งตั้งต้นนะครับแต่ต้องเกิดขึ้นจากข่มขืนก็คือไม่ยินยอมจุดฆ่าหน่วงเหนียวกักขังไม่ชอบนะครับถ้าไม่เข้ากรณีหนึ่งมาเข้ากรณีที่สองคือสมัครใจร่วมประเวณีในระเวลาที่หญิงอาจตั้งครรภ์ได้และมีเหตุผลเชื่อได้ว่าเด็กนั้นมิได้เป็นบุตรของชายอื่นนะครับทีนี้ถ้ากรณีมันมีผู้ชายหลายคนเนี่ย
1: แน่น
0: อนที่มันมีเหตุควรเชื่อว่าเด็กนั้นเนี่ยมิได้เป็นบุตรของชายคนนี้อันนี้ก็เป็นครบองค์ประกอบนะครับคือต้องเหมือนว่าร่วมประเวณีกับชายหรือบิดาคนนี้เพียงคนเดียวอันนี้เชื่อได้ว่าเด็กเนี่ยนะมิได้เป็นบุตรของคนอื่นอันที่เจ็ดมีพฤติการที่รู้กันทั่วไปตลอดว่าเป็นบุตรก็อย่างเช่นนะครับคำว่าพฤติการทั่วไปเนี่ยให้ดูก็จริงความเกี่ยวข้องขันบิดากับบุตรซึ่งปรากฏระหว่างตัวเด็กกับครอบครัวที่เด็กอ้างว่าตนสังกัดอยู่เช่นบิดาการศึกษานะครับให้อุปราชยังดูยอมให้เด็กนั้นใช้ชื่อสกุลของตนหรือโดยเหตุการณ์อื่นนะครับในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต้นถ้าบอกว่าชายไม่อาจเป็นบิดาได้ยกฟ้องก็ถึงแม้จะเข้ากรณีกล่าวนะครับแต่ว่าถ้าพิสูจน์ได้ชายคนนี้เป็นหมันอย่างเงี้ยนะครับไม่มีทางมีบุตรได้อันนี้จะยกฟ้องไปได้เลยนะครับคือถ้าเข้ากรณีอย่างนี้นะครับกฎหมายสันนิษฐานก็คือผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กเนี่ยไปยื่นคำร้องต่อศาลหรือยื่นฟ้องต่อศาลเนี่ยกฎหมายสันนิษฐานว่าให้เป็นบุตรที่ชอบกฎหมายทีนี้ฝ่ายบิดาเนี่ยนะครับถ้าไม่ต่อสู้คดีอันนี้ฟังได้เลยแต่ถ้าจะต่อสู้คดีว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่บุตรของตนเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ภาระพิสูจน์จะต้องตกที่บิดานะครับจะต้องตกที่บิดานะครับจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขหรือไม่ใช่บุตรของตนนะครับอันนี้กรณีที่เข้าข้อสันนิษฐานนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือแม่กับยื่นคำร้องนะครับว่าเข้ากรณี 1-7 จึงเป็นการสันนิษฐานว่าเด็กคนเนี้ยหรือโจทย์เนี่ยเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของจำเลยนะครับจำเลยก็ต้องยื่นคำให้การต่อสู้คดีนะครับซึ่งมันอาจจะมีเรื่องอายุความเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับถ้าเรายื่นโดยกำหนดที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับศาลอาจจะยกฟ้องเพราะคดีขาดอายุความได้ซึ่งกฎหมายจะเขียนไว้ว่านะครับในนี้คือเด็กเนี่ยนะครับในการฟ้องให้รับเด็กเป็นบุตรในระหว่างที่เด็กเป็นผู้เยาว์นะครับเป็นผู้เยาว์ถ้าอายุยังไม่ครบ15ปีเนี่ยต้องมีผู้แทนชอบธรรมเป็นผู้ร้องนะครับแต่ถ้าเด็กอายุครบ15ปกติการใช้สิทธิ์ทางศาลเนี่ยเด็กต้องบรรลุนิติภาวะก่อนนะครับแต่กรณีฟ้องเด็กนะครับเป็นบุตรขอให้รับเป็นบุตรเนี่ยอายุเพียง15เนี่ยกฎหมายก็ให้สิทธิ์ยื่นฟ้องได้แล้วนะครับจะต่างกับคดีทั่วไปจะฟ้องเรียกเงินกู้จะฟ้องเรื่องอะไรต่างเนี่ยเด็กจะฟ้องเนี่ยถ้าอายุยังไม่20ปีบริบูรณ์เนี่ยหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยไม่สามารถฟ้องได้เองต้องใช้ผู้แทนชอบธรรมนะครับแต่ถ้าเด็กนะครับครบ15ปีบริบูรณ์สามารถใช้สิทธิ์ได้เองหรือผู้แทนชอบธรรมจะใช้สิทธิ์แทนก็ได้นะครับในกรณีที่ไม่มีผู้แทนชอบธรรมมาที่ญาติสนิทของเด็กเนี่ยก็ร้องได้หรืออัยการอาจร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้แทนเฉพาะดีเพื่อทำหน้าที่ฟ้องคดีแทนก็ได้ก็คือร้องตั้งผู้แทนเฉพาะคดีขึ้นมาเพื่อฟ้องคดีแทนเด็กนะครับทีนี้เมื่อเด็กมีอายุ15ปีบริบูรณ์เนี่ยที่บอกเด็กต้องฟ้องเอง

0: เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องรับความยินยอมจากผู้แทนยกธรรมซึ่งถ้าเป็นคดีทั่วไปบางทีต้องได้ความยอมจากผู้แทนยกธรรมหรือผู้แทนยกธรรมต้องฟ้องเองนะครับแต่กรณีฟ้องพ่อให้รับรองว่าโจทย์เป็นบุตรอย่างเงี้ยนะครับ15ปีบริการใช้สิทธิ์ได้เลยทีนี้ถ้าเด็กเนี่ยบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับแล้วไปยื่นฟ้องเนี่ยอันนี้ต้องระวังคดีนะครับเขาบอกว่าจะต้องฟ้องคดีภายใน1ปีนับแต่บรรลุนิติภาวะนะครับอันนี้เป็นคดีที่ศาลยกฟ้องเพราะขาดอายุความนะครับแต่ว่าคำว่าขาดอายุความนี้เนื่องจากว่าอายุความในทางแพ่งเนี่ยถ้าพ่อไม่สู้คดีแม้จะเกิน1ปีเนี่ยนะครับศาลก็พิพากษาว่าเด็กคนนี้โจทย์คนนี้เป็นบุตรโดยชอบกฎหมายของบิดาคนนี้ได้หรือของจำเลยได้นะครับเพราะอายุความในคดีแพ่งเนี่ยศาลหยิบยกขึ้นมายกฟ้องเองไม่ได้ฝ่ายจำเลยต้องต่อสู้นะครับถ้าจำเลยสู้คดีประเด็นอื่นแต่ไม่ยกไม่ได้ยกอายุความขึ้นต่อสู้ศาลจะหยิบยกขึ้นมาต่อสู้จะหยิบยกขึ้นวิจัยว่าฟ้องโจทย์มาฟ้องเกิน1ปีไม่ได้นะครับอันนี้ชัดเจนซึ่งจะต่างกับคดีอาญานะครับคดีอาญาอายุความมันก้ำกึ่งใกล้เคียงอำนาจฟ้องนะครับมันเกี่ยวความสุขเรียบร้อยของประชาชนนะครับศาลจึงสามารถหยิบยกขึ้นวิจัยเองได้สามารถยกฟ้องโจทย์ว่าฟ้องโจทย์ขาดอายุความแล้วเนี่ยได้นะครับแต่คดีแพ่งเนี่ยไม่ได้นะครับถ้าเราไม่สู้คดีเข้าไปอันนี้ถ้าฝั่งที่เป็นพ่อนะครับแล้วก็อาจจะเป็นพ่อจริงหรือพ่อไม่จริงก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่ประสงค์จะให้ศาลพิพากษาว่าคนนี้เป็นบุตรเราเนี่ยบางทีก็จริงมันค่อนข้างชัดแต่เราอาจจะต่อสู้คดีด้วยอายุความ1ปีก็ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ในกรณีที่เด็กตายนะครับในระหว่างที่เด็กนั้นยังมีสิทธิ์ฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรเนี่ยผู้สืบสันดานของเด็กนะครับจะฟ้องคดีขอรับเด็กเป็นบุตรก็ได้ถ้าผู้สืบสันดานของเด็กได้รู้เหตุที่อาจขอรับเด็กนั้นเป็นบุตรมาก่อนนะมาก่อนที่วันที่เด็กตายนะครับผู้สืบสันดานเด็กจะฟ้องภายใน1ปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตายนะครับ
1: อาจารย์แล้วผู้สืบสันดานของเด็กใครอะคะ
0: ก็ต้องเป็นลูกอะนะครับคำว่าเด็กบางทีพอเขาอายุสมัยเขาอายุ17ใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 17เขาเกิดไปมีภรรยา
1: ค่ะ
0: คน17ปีเด็ก17ปีมีภรรยา
1: ค่ะ
0: แล้วก็คลอดลูกออกมา
1: ค่ะ
0: ครับลูกก็เป็นผู้สืบสันดานของเด็กคนนี้ได
1: ้ค่ะ
0: คำว่าเด็กนี่ก็คือจริงๆบางทีเขาอาจกับเดิมเขาเป็นเด็กเขาเลยกฎหมายใช้เด็กแต่ว่าสมมติเขาอายุ20ปี5เดือนซึ่งเขาบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับแล้วเขามีสิทธิ์ฟ้องไป1ปีแต่ว่าตอนนั้นน่ะ20ปี6เดือนเนี่ยเขายังมีสิทธิ์ฟ้องเกิดเขาตายขึ้นมาพอตายเนี่ยผู้สืบสันดานของเขาเนี่ยนะครับ
1: ไปฟ้องได
0: ้ก็สามารถฟ้องได้เพราะสมมติยังอยู่อายุความนะครับทีนี้ถ้ากรณีเด็กรู้ก่อนคือต้องรู้ก่อนนะเขาใช้ว่าบุตรก็คือผู้สืบสันดานเนี่ยรู้เรื่องว่าอาจจะปู่นะของเขาเนี่ยนะครับเป็นพ่อของพ่อเราเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นพ่อที่ไม่ชอบกฎหมายอยู่เป็นปู่ที่ไม่ชอบกฎหมายอยู่เนี่ยนะครับผู้สืบสันดานก็สามารถใช้สิทธิ์ฟ้องไปใน1ปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตายก็ขยายเวลาไปจากเดิมนะสมมติว่าตัวพ่อเขาก็คือเด็กอะนะครับที่เป็นลูกไม่ชอบเนี่ยไปตายที่20ปี6เดือนใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: พอว่าตายปั๊บเนี่ยกฎหมายบอกว่าให้ผู้สืบสันดานเนี่ยฟ้องคดีได้ไปใน1ปีนับแต่เด็กตายก็ขยายเวลาได้6เดือนพอเขาตายปั๊บเนี่ยกฎหมายขยายไปนับจากตายไป
1: 6เดือน
0: เนี่ยก็เท่าว่าได้ขยาย6เดือนนะครับทีนี้ถ้าผู้สืบสันดานเด็กได้รู้เหตุที่อยากขอให้รับเด็กเป็นบุตรเนี่ยนะครับภายหลังที่เด็กนั้นตายผู้สืบสันดานก็จะต้องฟ้องไปใน1ปีนับแต่รู้เหตุนั้นแต่ต้องไม่พ้น10ปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตายนะครับก็คือนั้นคนนี้ไม่รู้เหตุเลยนะครับมารู้ภายหลังไม่รู้ก่อนนะ

0: ถ้ารู้ภายหลังเนี่ยนะครับรู้ปั๊บต้องฟ้องภายใน1ปีแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยนะครับอายุความสูงสุดเนี่ยต้องไม่เกิน10ปีนะครับทีนี้ก็บอกว่าคดีการฟ้องคดีขอรับเด็กเป็นบุตรในระหว่างที่ผู้สำเร็จของเด็กเป็นผู้เยาว์เนี่ยก็คือหมายถึงว่าลูกของเด็กนะยังเป็นผู้เยาว์เนี่ยก็คือให้ใช้วรรคแรกที่ผมบรรยายมานะครับว่าถ้าอายุ15ตัวเองเด็กกว่านั้นอายุ15นะฮะลูกของลูกนะ15มีบุญบุญก็สามารถฟ้องได้หรือจะใช้ผู้แทนในชอบทำฟ้องก็ได้หรือญาติสนิทฟ้องก็ได้หรือให้การตั้งผู้แทนเพราะดีขึ้นมาฟ้องก็ได้นะครับคือถ้า15ปีบริบูรณ์ฟ้องเองได้แต่ถ้ายังไม่15ปีบริบูรณ์เนี่ยต้องใช้ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือญาตินะครับอเมริกันนะครับอันนี้คือกรณีที่ถ้าเข้าข้อสันนิษฐานนะครับทีนี้ถ้าไม่เข้าข้อสันนิษฐานอย่างตัวอย่างที่ตกเถียงกันนะครับคุณแม่ก็คือมันเป็นเรื่อง DNAนะครับไม่เข้า1ถึง7นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เดิมเหมือนเขาปฏิเสธอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อมีการตรวจ DNA แล้วเนี่ยก็เหมือนจะยอมรับความเป็นจริงใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ยอมรับความเป็นจริงอันนี้คือเป็นการร่วมประเวณีด้วยสมัครใจนะแต่เนื่องจากว่าถ้ามีหลายคนเนี่ยแต่มันมีเหตุควรเชื่อเพราะมันมี DNA มีเหตุควรเชื่อมีข้าวข้อสันนิษฐานแต่สมมติว่าไม่มี DNA นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มี DNA และปรากฏว่ามีผู้ชายมาพัวพันอยู่ 2-3 คนอย่างเงี้ยอันนี้มีข้าวข้อสันนิษฐานถ้าเด็กไปฟ้องบิดาหรือพ่อนอกสมรสเนี่ยอันนี้ฝ่ายเด็กต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับถ้าพ่อเขาปฏิเสธแต่เรื่องอายุความยังใช้อายุความเดิมนะครับแต่ว่าการนำสืบพิสูจน์เนี่ยจะยากขึ้นเพราะฝั่งลูกเนี่ยจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคนนี้เป็นพ่อจริงๆนะครับเหตุผลหนึ่งก็คือหนึ่งต้องพิสูจน์ว่าหรือว่าพิสูจน์ว่าร่วมประเวณีอันนี้ชัดเจนภายใน180-310วันนะครับแต่ว่าพฤติการในคนเชื่อนะครับมันไม่มีเพราะมันหลายคนวิธีการระหว่างคดีก็ร้องขอตรวจ DNA นะครับถ้าตรวจ DNA ปั๊บเนี่ยองค์ประกอบจะครบเลยนะครับร่วมประเวณีไม่เกิน310วันจาก180-310วันแล้วมีเด็กคนเชื่อได้ว่าเด็กคนเนี้ยเป็นบุตรของชายเพราะมี DNA ทีถ้าฝ่ายชายไม่ยอมตรวจ DNA นะครับในกฎหมายเนี่ยวิแพ่งเนี่ยนะครับเขาบอกให้เป็นผลร้ายกับบิดาถ้าไม่ยอมตรวจให้เป็นผลร้ายคือต้องฟังว่าเด็กคนเนี้ยเป็นบุตรของบิดา
1: ค่ะ
0: นะครับก็ศาลก็ตัดสินให้เป็นบิดาที่ชอบกฎหมายได้แล้วเมื่อได้คำรักษาเด็กก็เอาคำรักษาเนี่ยนะครับคดีถึงจุดเอาคำรักษาไปจดทะเบียนนะครับว่าเป็นบุตรโดยชอบหมายของนายของจำเลยเนี่ยนะครับซึ่งไม่ต้องมีคำว่าไอ้ถือคำรักษาแสดงเจตนานะตามกฎหมายเนี่ยนายทะเบียนสามารถจดทะเบียนได้เลยหรือพอศาลสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบกฎหมายแล้วนะครับที่ตามกฎหมายครอบครัวก็มีเต็มสิทธิในกฎหมายมรดกก็มีเต็มร้อยนะครับบุตรโดยชอบกฎหมายโดยทั่วไปทุกประการนะครับที่ผ่านมาที่ไม่ส่งเสียเลี้ยงดูก่อนหน้านี้ก็เรียกร้องเข้ามาในคดีนั้นได้เลยนะครับคดีที่รับรองฟ้องให้รับรองบุตรนะครับ
1: ค
0: ่ำคืนนี้ก็วันเวลาหมดคดีครับ
1: หมดคดีเลยค่ะ
0: ครับผม
1: อาจารย์คะกรมการปกครองสั่งปลัดจังหวัดภูเก็ตนายรุ่งเรืองที่มาบุตรออกจากราชการไว้ก่อนเหตุถูกจับคดีเรียกรับสินบนสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นค่ะอาจารย์คะนี่คือข่าวนะคะที่มาล่าสุดเวลานี้แล้วก็มองเวลาต้องลารายการค่ะอาจารย์คะ
0: ครับขอทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดิน

0: มั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกเลยผมพังกลับมาฟังได้

0: ยังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยที่แพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านสอง
0: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นเคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
7: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mpot Academy หรือ LINE @Mpot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง

0: ชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับทิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษทิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026ในที่ไหนไลฟ์บอล

0: FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เคยไหมแค่ลุกก
5: ็โอ้ย

0: สมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shockmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shockmania48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับเผ่าหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ร่วมสนุกกับมหากาพย์ลูกหนังโลกเพื่อเป็นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตัวเครื่อง

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: บอลโลกสตอรี
2: ่คุณซื้อที่น่าจับตามองในศึกวอร์ลด์คัพ2026วาลิดรูเอกากีคุณซื้อทีมชาติโปรตุเกสผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้รายการทีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดเรกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมโรโกอันดับ4 World Cup 2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นใน World Cup คนที่แล้วเขายังพาโมโรโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
8: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของนายที่นายไลฟ์บอลโลก
1: ครับ
0: นะครับนะก็อยู่กับจันหนูอุดมศักดิ์แล้วก็เซียนสนวิรุณ
1: คร
0: ับ
2: สวัสดีจันอู๋แล้วสวัสดีคุณฟังด้วยครับก็เดี๋ยวเราอยู่กันถึงตีสองจันอู
0: ๋ครับผม
2: ก็ช่วงเราไม่ได้มีฟุตบอลโลกเตะ
0: แต
2: ่เมื่อกี้บิ๊กจุนเห็นขับรถมาละ
0: บิ๊กจุนเตรียมมา
2: บิ๊กจุน
0: บรรยายคู่ตีสี
2: ่มาตีสี่แต่มาภาพตีสี่แต่มาตั้งแต่เที่ยงคืน
0: คิวเยอะไงคิวเยอะ
2: ตอนแรกผมนึกว่าผมจะจัดกับเขาแล้วมาเร็ว
0: น่าจะมาอีกที่หนึ่งนะครับวันนี้ก็ฟุตบอลโลกก็ถูกกว่าจะไปเริ่มนู่นเนี่ยตีสี่เนาะ
2: ค
0: ู่แรกแล้วก็หกโมงครึ่งแล้วก็ไปทีนู่นเก้าโมง
2: โอ้โห
0: นะโอ้โหช่วงนี้ก็
2: ชาตรูเลยวันนี
0: ้ช่วงนี้ก็จะสบายหน่อยละพอเดี๋ยวพอวันนี้ไปปุ๊บก็จะไม่มีฮาริโคแบบนี้ละ
2: ใช่แ
0: ล้วนะฮะ
2: แล้วอย่างยิ่งถ้าพรุ่งนี้นี่เหงาเลยยันโอ้มีคู่เดียวอ่ะ
0: คู่เดียว
2: โอ้แล้วคู่ใหญ่ด้วย
0: แล้วเป็นคู่ที่แบบ
2: โอ้แคนาดาแอฟริกาใต้
0: สวด
2: ย
0: ุ
2: ่งล้อเลยอาจจะแคนาดาแอฟริกาใต้นี่ท่านผอ.ภาคอีกไหม
0: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจพอยุบยับไปหมดนะครับก็ว่ากันไปนะครับส่วน SMS ก็ยัง
2: พูดคุยได
0: ้นะครับพูดคุยกัน4689899นะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube ด้วยเน
2: า
0: ะ
2: ชวนอาจารย์อู๋ไปกินข้าวได้เดี๋ยวอาจารย์อู๋เลิกตีสองเนี่ยเห็นว่าน่าจะไปกินคงกินข้าวท่านไหนเป็นแฟนคลับอาจารย์อู๋ว่างๆมาได
0: ้เนี่ยเดี๋ยวจะชวนอาจารย์สนเมไปสอยข้าวหน่อยวันนี้ไม่กินข้าวเลย
2: ใช่ผมยังไม่ได้ทานนี่อู๋นี่ตื่นกี่โมงวันนี
0: ้โอ้โหเมื่อเช้าไปดูไอ้บอลคู่ไอ้นี่ไงคู่ท้ายอ่ะไปดูอียิปต์
2: อ
0: ่ะ
2: เฮ้ยแต่มันคู่นั้นโคตรมันเลยจานไอ้ตอนท้ายๆที่เขายิงที่อิหร่านยิงเข้าไปอ่ะ
0: มันตอนท้ายเพราะว่าอิหร่านบุกยับยับไงตอนแรกอาเชียอียิปต์นะ
2: ครับ
0: หลังๆคิดอยู่ในใจให้ไอ้อิหร่านชนะไปเลย
2: เพราะอียิปต์เหมือนเอาแค่เสมออะไรเงี้ยนะ
0: โอ้ยอียิปต์ไม่เอาเลยเลยอ
2: ่
0: ะ
2: ใช่เขาอียิปต์เขาก่อนเกมเขาเข้ารอบไปแล้วไง
0: ถอดหมดเลยอ่ะนะครับแต่มันก็มีผลนะการเข้ารอบแบบเป็นที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยนะ
2: ใช่
0: คนละเรื่องเลยนะ
2: ผมมาเบื่อฟุตบอลโลกครั้งนี้ตรงนี้ท่านโอ้คือถามว่าโอเคพอทีมมันเยอะมันก็มีทีมที่ไม่ได้แกร่งพอแล้วก็เสียประตูง่ายมันก็เลยยิงกันเยอะแต่ว่าไอตอนเนี้ยกลายเป็นว่าไอทีมไหนจะเข้าไปเจออะไรเงี้ยไอทีมที่อยู่กลุ่มท้ายมันได้เปรียบนะท่านโอ้ถูกไหมมันสามารถวางแผนได้ว่าไออย่างไอคู่อัลจีเรียกับออสเตรียรู้เลยเพราะนั้นแบบคือเพิ่มทีมผมเข้าใจแต่ผมไม่อยากให้แบบไหนเพิ่มขนาดนี้ตอนนี้เท่าไหร่นะหนู48เอานี่เลยเอาเพิ่มมาให้มันพอดีกลุ่มอ่ะแล้วก็เอาแค่1 2เข้าเหมือนเดิมสิ
0: จริงๆมันหนีได้นะ
2: เออ
0: พอตอนนี้มันวางแผนได้เลยนะ
2: ใช่
0: ว่าจะไปอยู่ที่3ที่ดีที่สุดอะไรก็ได้อย่างโกเชียวเนี่ยสบายแล้วเกาหลีนี่ตอนนี้กับอิหร่านนั่งปาดเหงื่ออยู่เนี่ย
2: ตอนนี้มี48ทีม1212กลุ่มใช่ไหม
0: ครับ
2: เออก็เพิ่มอีกนิดแล้วเอาแค่ที่1กับที่2เข้าดีกว่าผมว่านะจะได้ไม่ต้องมีอันดับ3ที่ดีที่สุดให้มันปวดหัวไง
0: เออพอมีอันดับ3ที่ดีที่สุดมัน
2: ผมว่ามันไม่แฟร์มันหลายเกมมันดูไม่แฟร
0: ์อ
2: าจารย์อู๋ได้ดูไอ้เกมนี้ป่ะเกมที่อเมริกาไม่ใช่สิเกมที่ปารากวัยกับออสเตรเลียโอ้โหคือแบบชัดเลยไม่มีใครเอาเลยแบบเออจบ
0: จุงม
2: ือ
0: เลย
2: ศูนย์แบบมันมีเกมอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เสน่ห์ฟุตบอลโลกอ่ะ
0: ครับ
2: คือจะเพิ่มทีมได้แต่ผมมองว่าก็เอา1 2เข้าเหมือนเดิมสิถูกไหมได้โอ้
0: ใช่ใช
2: ่มันจะได้เข้มข้นทุกเกมไงเออ
0: ไม่หรือไม่ก็อาจจะไอ้ดับสามอ่ะอยากให้มันรู้สายให้ไปจับฉลากเอา
2: ไปก็น่าสน
0: ใช่ไหมให้มันจับฉลากไม่งั้นมันจะพอรู้
2: เพราะว่าคุณไม่ดีพอไงคุณเข้าก็ดีแล้วแต่ว่าคุณต้องไปจับฉลากเอาอย่างเงี้ยน่าสนนะฮะแต่คือแบบเนี้ยพอมารอบกลุ่มท้ายๆเงี้ยหนูอย่างวันเนี้ยตอนแรกอ่ะไอ้โปรตุเกสดูเหนือกว่าฮะ
0: ครับ
2: แต่พอมันรู้ว่าเข้ารอบอะไรกันไปแล้วอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้ว่าจะจัดตัวผู้เล่นอะไรแบบไหนอย่างเมื่อวานก็เหมือนกันฝรั่งเศสกับนอร์เวย์อ่ะโหนอร์เวย์คือแบบผมว่าใครดูไลน์อัพก่อนเกมนี่
0: เมื่อวาน
2: ปวดหัวเลย
0: เมื่อวานเจ็บปวดมาก
2: ทำไมอ่ะ
0: เราคิดว่ามันคงไม่จัดตัวแบบ
2: แสดงว่าแล้วตอนแรกไม่ได้ตามข่าวเลย
0: ไม่ก็ใครจะคิดว่ามันทำจริงอ่ะ
2: เพราะผมหน้างานข่าวตอนประมาณก่อน5ชั่วโมงอ่ะเขาบอกว่า
0: ไม่เชื่อไง
2: มันจะพักหมดแล้วพักหมดจริง
0: ก็เขาบอกเขาจะพักประมาณ10ตัว
2: ทั้งทีม
0: ไอเราก็คิดว่าเฮ้ยมัน
2: โอเดกาดซอลอตฮาแลนด์ไปหมด
0: ประตูเมื่อวานตั้งแต่ประตูยันกองหน้า
2: ใช
0: ่โอ้เรียบร้อยครับ
2: ก็เลยโดนวิพากษ์วิจารณ์ด้วยว่าโอ้โหนอร์เวย์คือปล่อยจอยเกินแล้วรอบหน้าคุณไปเจอไอเวอรี่โค้ดก็ไม่ได้ว่าจะชัวร์นะว่าจะเข้าอ่ะ
0: แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าไอแมตช์อย่างเงี้ย มันควรจะสนุกนะ
2: ใช่
0: ถ้าดูตามชื่อนะฝรั่งเศสเจอนอร์เวย์เงี้ยโอ้โหพอถึงเวลาจริงโอ้นอร์เวย์ไม่เอาอะไรเลยอ่ะโอ้โห
2: ครับซึ่งแบบนี่คือฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะไม่น่าต้องมีเกมอย่างนี้ถูกไหมจ๊ะหนู
0: ใช่ใช่
2: เออมันควรจะต้องแบบทุกเกมมีความหมายจัดเต็มไม่ใช่ว่ามาพักกู้เล่นแล้วแบบไม่เอาจริงเอาจังกันอ่ะ
0: มันกลายเป็นมันไม่สนุก
2: สิ้นมนขลัง
0: ใช่
2: เออถูกไหม
0: ผมว่าสิ้นมนขลังนะ
2: ใช่เพิ่มไม่ว่าแต่ว่าสามที่ดีสุดแต่ผมว่าไม่เวิร์กมันแบบมันไม่แกร่งพอแล้วก็แบบมันก็สามารถที่จะโยงนู่นนี่นั่นได้แบบว่าวางผงวางแผนอะไร
0: หรือไม่ก็ดัดหลังไปเลยเอาสามที่แย่ที่สุด
2: เดี๋ยวคราวนี้ก็มียิงประตูตัวเองกันอีก
0: อ่
2: ะเลี้ยงก็ยิง
0: ต้องมี
2: โอ้พอเลย
0: ประเภทคนเลี้ยงมาแล้วแกล้งล้มอ่ะ
2: ครับ
0: เอ้ยอุ้ยตะคิว
2: เออขอเล่น10คนอุ้ยไม่ไหว
0: อ
2: ยู่ไม่ไหวอ่ะ
0: ใช่ใช่อย่างนี้แบบโอ้ยกลัว
2: โอ้อ่ะก่อนจะไปพูดคุยกันเดี๋ยวผมดูผลฟุตบอลวันนี้ให้บางท่านที่อาจจะต้องการผลหน่อยนะครับเพราะว่า
0: อาจจะมีรายการอื่นๆ
2: มีเพราะวันนี้มีพวกฟินแลนด์มีอะไรสวีเดนเตะนะฮะ
0: คร
2: ับ ก็ถ้าแข่งตอนนี้เนี่ยมีเบลุสคู่หนึ่งนะครับดินาโมเบลสกับทาง FC มินส์ 0-0 ฟุตบอลฟินแลนด์เนี่ยมี2คู่นะครับนิสตานกับ VPS วาซานี่ 1-1 แล้วก็ TPS กับยาโรก็ 2-2 นะครับ
0: เสมอกันอยู่ 2-2 ตอนนี้ผ่านมาประมาณ52 นาทีนะครับประมาณนี
2: ้แล้วก็จอร์เจียซุปเปอร์คัพมีดิลลาโกลี่เสมอกับโตปิโดคูไคซี่ 0-0 นอร์เวย์นี่นิกลองมีคู่หนึ่งมีซอมกอสเซ็ตอดีตทีมเก่าโอเดกาดไงพี่โอ
0: ้ครับ
2: เสมอกับปอดอยู่ 1-1
0: นี่อ่านชื่อทีมคล่องมากดูแล้วน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญนี่ไงผมว่าคุณมาถูกช่วงแล้วเสียสนเพราะสังเกตหลายท่านแล้ว
2: ทำไมฮะ
0: พอผลแบบเนี้ย
2: ไม่ได้นะ
0: กูจะกาก
2: เออไม่ได้หรอก
0: โอ้พอฝนมาปุ๊บอ๊อดอะไรพวกนี้
2: อ่ะแล้วตอนนี้มีอุ่นเครื่องสโมสรได้ยันอู๋หลายทีมเริ่มเตรียมทีมแล้ว
0: ช่วงหลังเริ่มมีแล้วก็เยอะด้วยนะครับ
2: นี่เนี่ยถ้าคุ้นหน่อยก็เลฟกี้โซเฟียนี่ตามหลังโบเตฟ0-1มีทางด้านวอฟแบเกอร์เนี่ยชนะไปแล้วชนะทางด้านเนเลฮาซ่า2-0แล้วก็มีอย่างไฮดุกสปิทเนี่ยเราแนะนำทางด้านเซอร์คาซี่ 1-0 บราโวตอนนี้ตามหลังลิเยก้า 0-2 นะครับแล้วก็ LS เคลินเนี่ยตอนนี้นำทางด้านแฮท่าเวลส์ 2-0 เก้น
0: เออไอ้คู่นี้มันก็เลือกมาเตะกันดีเนาะ
2: คู่ไหนดาน
0: ไอเนี่ยไอ้คู่เซลเย่เนี่ย
2: กับเซลเย่กับสแกนดีเดีย
0: เออ
2: สแกนดีเดีย
0: อันนี้ก็บอกครับเซลอันนี้ก็สแกนดีจ้า
2: อ๋อไอ้นี่คนขายก็เซลส่วนคนซื้อก็สแกนดีจ้ะ
0: ครับ
2: อ๋อก็เลยแบบซื้อขาย
0: เลือกพอดีกันนะ
2: อ๋ออ่ะส่วนไอ้เก้นของเบลเยียมตอนนี้นำทางเมเลเลเบเก้2-0
0: ครับถ้าใครอยากจะเข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของผลฟุตบอลบอกไปด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเป็นอุ่นเครื่องมันจะมีเตะไปแล้วชุดหนึ่ง
2: ก็เอาไปคู่ๆแล้วกัน
0: อีกชุดนี่ก็เพิ่งจะเริ่มมาประมาณ10นาทีนะอย่างพวกเก้นพวกอะไรพวกเนี้ยนะคร
2: ับ แต่วันนี้ไม่มีภาคบอลเพราะนั้นเราอาจจะไม่ได้มีไลฟ์สดทาง Facebook แล้วก็ YouTube เพราะนั้นตอนนี้ก็มีปะ
0: สุด YouTube
2: มี
0: นะวิ่งๆอยู่นะ
2: พูดคุยกันได้ใน YouTube ใน Facebook แล้วก็ SMS 48-9899
0: ครับ
2: เดี๋ยวผมเผาเวลาให้อาจารย์อ
0: ู๋นี่ไงอย่างคุณกัปตันก๊อฟยังบอกเลยจริงมันเล่นกันไม่สนุกนะครับ
2: ใช่
0: นะ
2: มันคือกลายเป็นว่าตอนเนี้ยฟุตบอลโลกรอบแรกกลายเป็นเหมือนกับการคัดกรองรอบสุดท้ายเพราะอาจารย์อู๋ดิรอบไอ้อันดับ3ที่ดีสุดอ่ะ12ทีมเอาตกแค่4อ่ะแล้วเข้า8อ่ะมันแบบ
0: โอ้แทบจะโอกาสน้อยมากนะ
2: คือเข้าใจว่าอินฟานติโน่จะโปรโมทว่าฟุตบอลอยากให้เป็นของทุกคนแต่ว่าอ่ะแล้วดูแบบอย่างบางทีมเงี้ยอย่างมี3แต้มแล้วเข้าเนี่ย
0: มันก็จริงๆมันก็ต้องเป็นคุณค่าที่คุณคู่ควร
2: ใช่ใช่
0: แต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้เป็นของใครก็ได้แต่ว่าคุณก็ต้องมีความสามารถหน่อยถ้าเกิดประเทศคุณมาไม่ได้มันก็ต้องยอมรับอ่ะเนาะ
2: ครับก็นั่นแหละคือ
0: เออแต่ก็อย่างที่สนบอกก็จริงนะคือกลายเป็นหมดเสน่ห์ของฟุตบอลโลกเนาะที่เราตั้งตา4ปีมาดูโอ้โหเจอกัน
2: หรือผมถามการอู๋เงี้ยไอเกมระหว่างปารากวัยกับออสเตรเลีย พอรู้ว่าเล่นอย่างนั้นการอู๋ดู15ทีการอู๋ก็นอนแล้วหรือแม้กระทั่งนอร์เวย์เมื่อคืนนะ
0: แค่คิดนะในมุมที่เรานั่งดูสดอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: เรายังแย่และไอ้คนที่เข้าไปอยู่ในสนามอ่ะ
2: ก็นั่นไงผมสงสารแฟนบอลนอร์เวย์เมื่อคืน
0: บอลมากเลย
2: สงสารไหมถ้าเกิดจานอูสมมุติเป็นคนนอร์เวย์แล้วซื้อตั๋วไปสนาม
0: เมื่อวานผมก็เป็นคนนอร์เวย์ครับไม่ต้องสมมุติเลยว่าผมก็ใส่หมวกไวกิ้งอยู
2: ่แล้วแบบเราก็มานั่งคิดว่าอ้าวไม่รู้นี่ว่าแบบโค้ชจะจัดแบบนี้เราก็ได้ต้องไปดูเสีย
0: นั่งดูสักหกนาทีเดมเบเล่ยิงตุ้ง
2: ใช
0: ่แอ๋วเลย
2: เพราะนั้นนี่คือแบบหมายความว่าก็เก รียมลงไปแพ้เพื่อที่จะแบบเหมือนกับตัดเกมไปแล้วก็พักผู้เล่นมันก็โอ้โหมันคงไม่ถึงขนาดอัปยศอะแต่มันใช้คำว่าแบบสิ้นมนขังอะไรอย่างที
0: ่บอกใช่ๆมันก็ไม่มีเสน่ห์ของมันแล้วเนอะ
2: ครับ
0: ที่4ปีจะมาครั้งก็เจอแมตช์อย่างนี้เข้าไปแล้วมันเริ่มมีแบบนี้หลายแมตช์ได้ด้วยด
2: ิใช่ป่ะแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะอูรอดูแอลจีเรียกับไอออสเตรียเนี่ย
0: จับ
2: เสมอก็เข้าทั้งคู่นะ
0: ใช่ขออีกแค่แต้มเดียวเอง
2: ใช่แล้วอย่าไป
0: ตอนเนี้ยไอ้พวกที่มี3แต้มเนี่ยพวกไอ้โครเอเชียกาน่าก็ทำไปเล่นไปนะ
2: ใช่
0: ใช่ป่ะแล้วอันแต้มเดียวก็เข้า
2: แล้วอันเนี้ยผมไม่ได้เข้าข้างเกาหลีนะเกาหลีซวยเพราะว่าเป็นกลุ่มแรกที่แข่ง
0: ใช่ใช่
2: เพราะว่าตรงนี้คือเสียเปรียบนะ
0: ใช่
2: ถูกไหม
0: อย่างโครเอเชียตอนแรกอ่ะถ้าเราไม่รู้ผลเลยนะต้องชนะเกมนี้
2: ใช่
0: แต่พอมาปุ๊บพวกนี้แข่งไปแล้วคณิตขอแค่แต้มเดียว
2: ใช่
0: ใช่ไหมไอ้พวกแอลจีเรียเนี่ยเสมอมี4
2: ใช่
0: โครเอเชียมี4
2: ครับ
0: คองโกชนะมี4ปุ๊บอิหร่านกับเกาหลีไปทั้งคู่เลย
2: นี้ใครอยู่กลุ่มแรกๆก็ซวย
0: เออ
2: มันก็ไม่ยุติธรรม
0: อ่ะ
2: ส่วนผล
0: ก็เอาอย่างนี้สิก็แข่งพร้อมกันให้หมดเลย
2: เอา
0: สี่นัดจบเลยวันเดียวแล้วก็ปิด
2: ให้เป็นปัญหาของคนดูให้เป็นปัญหาของคนดู
0: ครับ
2: ดูคู่ไหนดีวะ
0: เออนะ
2: อาจจะต้องมี20จอเดี๋ยวเอาผลที่จบไปแล้วด้วยนะครับ
0: ครับ
2: ก็วันนี้มีฟินแลนด์ที่จบไปแล้วคือมีอีเวสเสมอกับ SJK 22มาเลนฮาวันนี้แพ้อินตุตุคู02นะครับ HJK วันนี้แพ้คาบ้านเละเลยแพ้คูพีเอสไป04แล้วก็สวีเดนซูเปอร์เลทานที่จบไปแล้ว4คู่เนี่ยวาเบิร์กชนะออสเตอร์21ลุงสกิลชนะทางโอเลโว32นอร์ดิกเสมอกับออดเดวาล33แล้วก็ซุนสวาวแพ้ออสเตอร์ซุนทีมเก่าแกมพอตเตอร์ที่เคยไปคุมในสวีเดนน
0: ่
2: ะ02นะครับแล้วก็ท่านนอร์เวย์ดิวิชั่น1นะครับเขาแกซูนวันนี้ชนะคองสเวียร์4-2สตาร์เบกชนะบลาย2-0อาร์ซาเน่ชนะเลนฮาม3-0สตอมเมนชนะมอส3-2แซนเนตชนะลัวฟอร์ด3-0ลินออสโซแพ้ฮอต1-4สตอมก็เสร็จอันนี้แข่งอยู่นะครับประมาณนี
0: ้ครับ
2: เพราะว่าก็น่าจะครบแล้วสำหรับนักสู้บูยีน
0: เราจัดให้ไปแต่อันนี้ที่SMS อันนี้มาปุ๊บเนี่ยโหมีความสุขมากเรายังอิจฉาเลยนะแต่อาจจะต้องตัดทอนบ้างก็มีความสุขจังเลยนั่งเล่นวินนั่งเล่นวินนิ่งฟัง99ไอ้อันหลังต้องละไว
2: ้
0: อันหลังต้องละไว้นะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยว DSI เข้าไปที่บ้านทันทีเลยนะครับแจ้งพิกัดที่จบเลยนะฮะ
2: ครับเขาอาจจะเป็นคนขับรถไฟมั้ยแบบมันฝุ่นปูนแบบ
0: ฝุ่นปูนอะไรอย่างเงี้ย
2: กระจิกกระจักกระจิกกระจักสวัสดีครับพี่
0: ถ้าอันนี้จะไม่ค่อยกระจิกกระจักเท่าไ
2: หร่อ๋อมันจะเซล
0: ล์ง่วง
2: อ๋อมันไม่ค่อยกระจิกกระจักนะ
0: แต่เน้นง่วงโหแล้วอย่างนี้จะถึงตีสี่เหรออ
2: าจจะหลับก่อน
0: หลับไปก่อน
2: เออ
0: แต่วันนี้เพราะว่าวันนี้คู่แรกเนี่ยมันจะเตะพร้อมกันสองคู่มันจะเริ่มจากตีสี่นะครับโครเอเชียกับกาน่า
2: ครับ
0: ปานามากับอังกฤษมีท่านถามมาว่าเตะกันกี่โมงแล้วก็ไปที่หกโมงครึ่งนะครับก็จะเป็นโคลอมเบียกับโปรตุเกส
2: ครับ
0: เดียคองโกประเทศบ้านเกิดผม
2: อะไรครับอ้าวแล้วเมื่อกี้พี่ยังบอกเป็นคนนอร์เวย์อยู่เลย
0: เมื่อวานแค่ไปนี่ไปขอสัญชาตินอร์เวย์
2: ขอสัญชาติ
0: แต่ว่าคองโกที่ผมเป็นครึ่งล่าง
2: คือเป็นคนนอร์เวย์ที่สายคองโก
0: ครับคองโกนี่เป็นฮาร์ฟล่าง
2: ขอเฉพาะครึ่งล่างด้วย
0: ข
2: ั้นบนไม่รับ
0: ขั้นบนเป็นไทย
2: โอเคโอ้หลายประเทศชาติเลย
0: แล้วก็คู่ของอัลจีเรียกับออสเตรียเนี่ย9โมงแล้วก็จอร์แดนกับอาร์เจนตินา9โมงแล้วก็ฟันฟรีทีวีเนี่ยจะเป็นคู่ของอัลจีเรียกับออสเตรียนะ
2: โอ
0: ้ถ่ายทุกคู
2: ่ให้ดูสูนะ
0: ถ่ายทุกคู่ละจริงๆวันนี้น่าจะเป็นนี้นะเดียคองโกครับคองโกมันยังไงมันก็อย่างน้อยมันต้องชนะ
2: โอ้แต่เป็นที่อู่จะดูคองโกวันนี้น่าจะอังกฤษน่าจะถ่ายอังกฤษให้ดูหน่
0: อ
2: ยวันอาทิตย์แล้วโดนด่าเยอะไง0-0
0: อังกฤษนั้นก่อนมันถ่ายไปแล้วไงมันก็ต้องสลับกันบ้างดิใช่ป่ะไม่ถ่ายอังกฤษอย่างเดียวก็โอ้โหมันก็ไม่ได้นะ
2: ครับหรือไม่ก็ถ่ายนี่ก็ได้ถ่ายนี่เลยรอบตีสี
0: ่เลยเหรอ
2: เออโปรตุเกส
0: โปรตุเกสก็ไม่ไหวมั้ง
2: ไม่รู้ว่า
0: ผู้ใหญ่มาหมดเลยเหรอ
2: คือไอ้นัดสุดท้ายที่เมสซี่อ่ะไอ้ที่อาเจเล่นน่ะมีโอกาสเมสซี่จะไม่ลงแต่ว่าไม่รู้ว่าโรนัลโดนี่จะลงไหมแล้วดูว่าเขายอมไหมเขาอยากลงไปทำสตินู่นนี่นั่นไหมหรือจะยอมนั่ง
0: ผมว่าลงนะ
2: วัดใจนะ
0: เพราะว่าอย่างน้อยการ
2: เข้ายอม
0: เข้าเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มดีกว่าถ้าเป็นอันดับหนึ่งนี่มันสบายเลยไปเจออันดับสามใช่ไหมล่ะมันง่ายกว่าผมว่าวันนี้เอาส่วนที่อยากดูจริงๆในวันนี้ผมอยากดูคู่จอร์แดนกับอาร์เจนตินา
2: อาร์เจนก็มีข่าวว่าเมสซี่จะไม่เล่น
0: ใช่เพราะเห็นเขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาจะไม่เมสซี่ลง
2: ครับ
0: ผมแล้วผมก็เชื่อว่าไม่น่าเมสซี่ลงคืออยากเห็นพวกอัลวาเรสกับไอ้นี่ไงอัลวาเรสลาซาโลอัลมาดาพวกเนี้ย
2: เทียโกอัลมาดา
0: ประตูทุก ทุกลูกที่มันเกิดมันเกิดจากเมสซี่อย่างเดียวไงแ
2: ล้
0: วผมเชื่อว่าตอนนี้พอพวกนี้ได้ลงมันต้องยิงบ้างแหละ
2: ไม่ต้องเกรงใจ
0: ก็เลยอยากจะดูแล้วโหแต่ละตัวของไอ้ทางอาร์เจนเห็นป่ะสำรองยังโหดเลยอ่ะนิโก้ปาร์กอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะอาจจะได้ลงนะอย่างพวกเนี้ยก็เลยมองว่าวันนี้คู่นี้น่าดูแต่โอ้โหก็ต้องอดทนหน่อยนะอยู่ไปถึง9โมงอ่ะ
2: โอ้
0: หรือไม่ก็ต้องหลับก่อน
2: เนี่ยผมปวดหัวเลยแต่โอ้เมื่อวานนี่ดูหมดเลย3ช่วงนอนไม่ค่อยพอแล้วนอนบ่ายๆมันปวดหัวแล้วโอ้ขนาดเปิดแอร์ก็หนาวบางทีปิดแอร์ก็ร้อน
0: ตอนนี้ปวดหัวอยู่เป๋ทรงทั้งวันเลย
2: ทำไม
0: ก็ดูจนถึงคู่สุดท้ายเหมือนกันใช่
2: แล้วนอนบ่ายมันไม่ค่อยดี
0: แล้วมันไม่ใช่ช่วงเวลาเรา
2: ใช่
0: ใช่ป่ะเราคนหนึ่งคืน
2: เพราะอยากเต็มที่ครับเมื่อก่อนเนี่ยผมก็นอนเต็มที่หกโมงเช้าแต่พอมันมีไอ้คู่เนี่ยอิหร่านเดี๋ยวเที่ยงเนี่ยโอ้ปวดหัวเลย
0: ครับอันนี้หนักเลยนะโอ้โหถึงบอกว่าหลายๆท่านต้องคำนวณเวลาให้ดีนะแล้วแบบบางทีแบบพอมันตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี้ยมันก็เอ้ยมันก็อยากดูดูซะหน่อยแล้วกันก็ดูจนจบเอง
2: ใช
0: ่โอ้โหสภาพวันนี้มาแบบดูตาผม
2: เ
0: ลยตอนนี้ตาผมเป่งเลยปากเปิดระเบิดหมดแล้วร้อนในนะครับ
2: ผมก็ร้อนในแสดงว่าเราพักผ่อนน้อยนะ
0: ใช่ใช่นอนน้อย
2: ครับ
0: เพราะว่าบอลมันกว่าจะจบอย่างคู่ถ้าเจอคู่10โมงเงี้ย
2: โอ้โห
0: จบเที่ยง
2: ทรมาน
0: 11โมงจบบ่าย
2: เงี้ยโอ้โหไม่ไหว
0: แล้วช่วงนี้ต้องบอกว่ามันต่อเวลากันก็ต้องมี 7-8 นาทีไงใช่มั้ย
2: ทดเยอะ
0: ใช่ป่ะ
2: แต่ยังดีนะโอ้โหคู่เบลเยียมอ่ะสนุกพอไอ้นิวซีแลนด์ไปเปิดแรกโอ้โหก็เละเป็นสมันเลย
0: แล้วนิวซีแลนด์นี่หลังอย่าง
2: โอ้หลัง
0: เนี่ย
2: โอ้มากแต่ใครจะไปเชื่อว่านิวซีแลนด์ยิงเบลเยียมได้อ่ะผมเห็นไอ้ลูกที่นิวซีแลนด์พอยิงตีไข่แตกได้ปั๊บโอ้โหไอ้คุกตัวโกรธเลยแบบโอ้โห
0: ใครจะคิดว่าจะเสีย
2: นิวซีแลนด์กูยังโดนอีกเหรอ
0: มันต้องคลีนชีทไงมันไปโดนเงี้ยเป็นใครก็ขึ้นอ่ะนะครับ
2: ใช่
0: เขาบอกว่าอยากขอที่เด็ดคืนนี้จากคุณสนเอ้ยโอ้โหสนเอและครับจะ FC พี่อู๋พี่ไหว
2: โอ้โหอาจารย์อู๋วันนี้ถ้าเร็วๆเนี่ย6คู
0: ่
2: ชอบอะไรบ้าง
0: ชอบกาหน้านะ
2: ผมก็ชอบกาหน้าผมรู้สึกว่าบอล
0: ไม่น่าแพ้เน
2: า
0: ะ
2: แล้วผมว่าโคเอเชียทัวร์นาเมนต์เนี้ยดรอปของมาตรฐาน
0: ใช่ตัวรู
2: ้มีแต่ตัวหมดสภาพ
0: แต่ละคนมัน33 34หมดแล้วไง
2: ไอโควาซิตเนี่ย
0: มา
2: ดรอปชัดเจน
0: โควาซิตโมดิชใช่ป่ะเดลิซิตเนี่ยคือพวกที่3
2: เดลิซิตที่37
0: ใช่นี่คือพวกอย่างต่ำเนี่ยคือ33อัพไง
2: แล้วเอาแรงไปวิ่งบดกับกาหน้าผมว่ากาหน้า
0: สดบูดิเมียนี่ก็สุดจะเลข3แล้วเหมือนก
2: ันนะ30ต้น
0: ๆใช่บูดิเมียนี่31มั้ง
2: ไลกวาดิโอเนี่ยจะโอ้โหเพิ่งหายเจ็บฟอร์มไม่ได้เลยแบบไม่ได้จริงๆอ่ะแบบ
0: แต่กวาดิโอยังงงติดไปได้ไงนะ
2: ก็แ
0: ทบไม่ได้ลงเลย
2: ชื่อชั้นมันดีไงก็ต้องเอาไว้ก่อน
0: แต่ว่
2: า
0: เล่นไม่ดีอ่ะมันยังเล่นไม่ไหว
2: ร่างกายยังไม่ 100%
0: มันเจ็บมันเกิดทั้งปีอ
2: ่
0: ะ
2: ใช่ไอโควาซิตนี่ก็เจ็บเกือบทั้งปี
0: ใช่ๆก็เลยกลายเป็นว่าปีเนี้ยโคเอเชียดรอปไปเยอะเลยอ่ะ
2: ชอบกาหน้าเหมือนกันแล้วก็ถ้าอังกฤษกับเคปเวิร์ดอ่ะอังกฤษจะกู้หน้าได้ไหม
0: ผมว่าอังกฤษเฉือนอ่ะ
2: ผมว่าเคปเวิร์ดมันเป็นบอลใคร
0: ไม่ใช่เคปเวิร์ดปานามา
2: ปานามามันเป็นบอลขยันแต่ว่าเกมรูปเกมไม่แย่แต่ยิงไม่ได้เหมือนนัดเจอโคเอเชีย
0: ใช่
2: เพราะนั้นยิงไม่ได้ไม่มีประโยชน์อังกฤษคมกว่าน่าจะเจาะได
0: ้ผมว่าถ้า1-0
2: ก็ไม่พอ
0: เฉือนพอเขาเก็บตัวด้วยไง
2: ผมว่าขาดผมว่าวันนี้อัน
0: เข้ารอบ
2: ต้องล้างตาต้องแบบเรียกความมั่นใจ
0: วันนี้ผมชอบปานามา
2: อุ้ยจะเป็นจะวันนี้จะเกิดที่คลองสุเอตอ่ะ
0: ครับผมส่วนโคลอมเบียกับโปรตุเกสผมเชื่อว่า
2: คู่นี้ยากมากพี่อู๋เพราะมันเข้าไปแล้วคู่ไง
0: ผมว่าโคลอมเบียอาจจะแบบคิดแบบนอร์เวย์อ่ะไม่สนละเข้าแล้วพ
2: อ
0: แต่ผมว่าจะระดับอย่างโปรตุเกสอ่ะมันต้องเข้าจ่าฝูงอ่ะ
2: แล้วที่สำคัญโปรตุเกสสกอตเขาใหญ่กว่าเขาจัดใครลงประสิทธิภาพมันก็ดีกว่าโคลอมเบีย
0: แล้วผมว่านะวันนี้โรนโดลงดึงความมั่นใจเพราะเกมที่แล้วมันเพิ่งกลับมาเองไง
2: หรืออาจจะลงไปยิงเขาตอนนี้ยิง2ใช่ไหม
0: ใช
2: ่เมซี่ยิงไป5วันนี้โรนโดต้องแฮตทริกเพื่อจะยิงเท่าเมซี
0: ่ก็มีโอกาสนะทำไปเล่นไปโคลอมเบียก็ผมคิดว่าไม่เอาแล้วล่ะ
2: ถ้าเลือกผมก็เลือกโปรตุเกสก่อนโคลอมเบียอย่างแย่ๆคือไม่น่าแพ้
0: กับส่วนเดียร์คองโกกับอุซเบย์
2: ง่ายๆเลยจันอู๋ว่าคองโกชนะอุซเบย์ได้ป่ะเพราะว่าคองโกต้องชนะเพื่อเข้ารอบ
0: ใช่ใช่
2: เพื่อเสมอไม่พอ
0: เพื่อจะเป็น4แต้ม
2: แต่ถ้าจบเสมอมานี่อุซเบย์กอดคองโกตกดึงคองโกตกรอบนี่หนักไปนะ
0: ตัวคองโกผมว่าดีกว่านะต
2: ั
0: ว
2: เดียวันวิซ่า
0: ใช่
2: สดิกบาลัมบูไอมาตุซาม
0: าตูไงพวกเนี้ยตัวเซเบ้นะ
2: แต่เกมลุกมันไม่ค่อยดีคองโกผมว่าถ้าเต็มที่ก็ได้แค่เบียด
0: ก็พอแล้วไง
2: เบียดก็พอ
0: เออแต่ว่าเพราะว่าคองโกต้องการชนะ
2: แต่กลัวเบียดไม่ได้ถ้าจบ 0-0 มางี้ทำไง
0: ก็ไปทั้งคู่แค่นั้นเองก็ไปทั้งคู่ตกรอบทั้งคู่นะครับส่วนคู่นี้น่ะ
2: คู่
0: ว่านะส เสียวแน่เลยว่าถ้าใครดูมีสิทธิ์หลับมาก
2: อ่ะผมบอกเลยจันอู๋วันนี้เราดูแค่2ช่วงพอมั้งดูคู่เนี่ยดู2ช่วงเวลาคู่ออสเตรียไม่ต้องดูหรอกเพราะว่าผมดู
0: แล้ววันนี้ดันเอาทีเดียวมาถึงรถบัส
2: เ
0: นี่ยรถบัสแน่นอนแหละขอแค่แต้มเดียวพอผมไม่แลกอะมั้งเพราะคู่นี้มันโอกาสมุมเสมอจับมือเข้ารอบ
2: เสีย
0: บ
2: ้
0: า
2: เหร
0: อมึง
2: ได้คู่ในการ
0: คู่สุดท้าย
2: อาเจน
0: คู่สุดท้ายอาเจนผมเชื่อว่าอาเจนยิงยับอ่ะ
2: เจออาเจน
0: ผมเชื่อว่าพวกอาวาเลสอะได้ลงลาวตาโลคู่กันอย่างเงี้ย
2: พวกตัวที่ยังไม่ได้ยิงต้องการเย็นกระหือรือหน่อย
0: พวกนี้อยากยิงอยู่แล้วแล้ว
2: โชว์ฟอร์ม
0: ใช่ป่ะจะซื้อขายกัน150ล้านต้องโชว์ฟอร์มซะหน่อย
2: ใช
0: ่แฮตทริกไปสักดอกมีกลับมามีลุ้นไอ้ดาวซันโบเขาเลยนะคู่เล่นอาวาเลสอ่ะ
2: โอ้แต่ถ้าแฮตทริกได้นี่ก็
0: ลาวตาโลแฮตทริกไปด้วยคนนึง
2: แต่ผมว่าจอแดนอุดแน่จันอุว่าไงเพราะอย่างซาอุขนาดแบบต่อให้แพ้ต่อให้เสมอก็ไม่เข้าเขาก็ไม่ได้เปิดหน้าแรกอะไรนะคือแบบเนเจอร์ของบอลแบบเอาเอเชียตะวันตก
0: ก็บอลมันตกไปแล้วอ่ะแต่ผมเชื่อว่าอุดไม่อยู
2: ่ครับ
0: เนอะไม่น่าอุดอยู่อ่ะโหตัวระดับกองหน้า150ล้านระดับลาวตาโร่อย่างเงี้ยคุณจะยิงจอแดนไม่ได้ดิหูมันเสียทรงนะ
2: แต่ยิงถึง2มั้ยล่ะผมว่า3ไม่ถึง3มั้ยตอนนี้มันต้องถึง3อ่ะ
0: เอาไปเล่นแฮตทริกป่ะ
2: เหรอ
0: เออเอาไปเล่นแฮตทริกป่ะลาวตาโร่สักเม็ดนึง
2: ใช่ลาวตาโร่ยังไม่ยิงนะ
0: ใช่ไม่มีใครที่ยิงเลยอ่ะ
2: เ
0: อามาด้าป่ะอีก1เม็ด
2: เอออามาด้าก็
0: มีใครยังไม่ได้ยิงป่ะไอ้นิโก้ปาร์ตอีกลูกนึง
2: เออนิโก้ปาร์ตนี่มีข่าวมาริดจะซื้อกลับแล้วจะซื้อมาขาย
0: ครับ
2: แบบเหมือนเราไปซื้อของสำเพ็งมาแล้วมาขายต่อดึงกลับเพ็งบอกว่า
0: โโ
2: เพราะว่าราคาดึงกลับไม่ถึง10ล้านยูโรแล้วน่าจะ7
0: 8มันมีสัญญากันอยู
2: ่ใช
0: ่แล้วก็โคโม่รอเซ็งต่ออยู่
2: แล้วตอนนี้ราคาประเมินนิโก้ปาร์ตมัน60ล้านยูโร
0: ประมาณ60ล้านแล้วเขาบอกว่าจากข่าวนี้จะใส่ไอ้สัญญาซื้อกลับได้ด้วยใช่ไหม
2: หัวหมอนะมาริด
0: ใช่
2: มาริดนี่หลังๆคือของฟรีของชอบแล้วก็ซื้อกลับ
0: แ
2: ล้วประมาณนี้เขาทำธุรกิจเก่งฟอร์ดิโน่เปเรส
0: ครับบอกว่าคุณหนูขอสัก3มาแน่คุณไก่101
2: อุ้ยหลายคนต้องการทัศนะดันอู๋เนี่ย
0: ถ้า
2: อ่าครับเมื่อกี้ที่คุยกันน่ะ3ตัวที่ชอบสุดอะไร
0: ชอบสุดผมชอบอาเจน
2: จริงเหรอ
0: เออผมชอบอาเจน
2: แต่เอาตรงๆอาเจนมันบอลไม่มีผลนะจ๊ะหนู
0: ใช่บอลไม่มีผล
2: มันไม่มีผล
0: แต่มันสำคัญไง
2: เ
0: ดี๋ยวบ่ามึงก็ต้องเรียกความมั่นใจหน่อยอ่ะแล้วคุณไปรอบลึกๆเกิดเมสซี่เล่นไม่ออกคราวนี้ทีมไม่ต้องยิงเลยยิงคนเดียว
2: ถ้าผมวันนี้ถ้าผมชอบสุดผมชอบอังกฤษ
0: ชอบอาเจนชอบกาหน้าผมว่ากาหน้าไม่น่าแพ้
2: แล้วก็เดียวผมเช็คล่าสุดตอนนี้นะจ๊ะหนูมันแปลกๆว่ะคือมันกลายเป็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยเขาเอียงไปทางฝั่งโคเอเชียเฉยเลย
0: มันก็
2: ตอนแรกอ่ะตอนแรกแค่ชนะก็จบแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ต้องถ้าชนะน้อยก็กินแค่ครึ่งชามก๋วยเตี๋ยวมันเออมันแปลกว่าทำไมมันถึงแบบว่าเอียงไปทางฝั่งโคเอเชียทั้งที่ก็ผมมองว่ากระแสก็หลายคนชอบกาหน้านะหรือว่าถ้าเกิดคิดในมุมว่าถ้ากาหน้าไปเปิดแรกมันไม่ได้อุดเหมือนว่าเล่นเจออังกฤษอ่ะจะเสร็จโคแอดเป็นไปได้ไหมจ๊ะดู
0: แต่คู่นี้ผมว่ามันบอลสามหน้าอยู่แล้ว
2: ใช่มันก็ออกได้หมด
0: มันออกได้หมดอ่ะโคเอเชีย
2: คือถ้าถามว่ากาหน้าวันนี้ถ้าจะเอาแต้มเดียวอ่ะแล้วอุดเหมือนวันเจออังกฤษแต่ผมว่าโคเอเชียเจาะไม่เข้าแต่ถ้ากาหน้ามันไปคิดว่าแบบเกิดจะเล่นใหญ่จะชนะเลยแล้วไปเปิดพื้นที่เงี้ยผมว่าหรือโคเอเชียคมกว่าเก่ากว่าเกี่ยวไหม
0: ก็ไม่แน่หรือไม่ก็อันนี้ไงแบบเซนส์สดเนี่ย
2: ทำไม
0: คิดเยอะคิดเยอะ
2: คิดเยอะ
0: คิดเยอะคิดเยอะอ๋อไอ้คนนี้คิดเยอะคิดเยอะกระดิกสักนิดนึง
2: อ๋อกระดิกกระดิก
0: เรียกหน่อยเหมือนเมื่อก่อนอาจารย์จูนเนี่ยอ
2: าจารย์จูนเป็นคุณยนต์อาจารย์นั่งสมาธิเลย
0: เหมือนในนี่เลยหรือว่านั่งฟังสิ่ง
2: น้ำ
0: นั่งฟังสิ่งน้ำ
2: เออ
0: สมาธินั่งที่น้ำตก
2: ฟังสิ่งน้ำไหลผลลัพธ์เป็นไง
0: เละ
2: ไม่แต่อาจารย์อู๋ไอ้ทฤษฎีเนี้ยผมว่ามีส่วนเพราะไอ้อาจารย์อู๋ดูเกมนั้นน่ะ
0: ครับ
2: ไอ้ดูเกมที่นอร์เวย์เจอกับเซเนกัลได้ไหมตอนนั้นทุกคนผมว่าชอบเซเนกัลมองว่าสู้ได้แต่ว่าไอ้ร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาให้นอร์เวย์ผมก็งงว่าโอ้โหนอร์เวย์มันเอาอะไรมาเหนือกว่าเซเนกัลถูกไหม
0: เออเหรอ
2: ใช่
0: ผมคิดไม่เหมือนกันผมคิดว่านอร์เวย์จะชนะเยอะด้วยซ้ำ
2: หร
0: อมอนบอลคนละทรงอ่ะไอ้พวกทีมจากแอฟริกาใต้ส่วนใหญ
2: ่มันเล่นแบบไม่ละเอียด
0: เออมันเหนียว
2: แบบไม่ละเอียด
0: มันแข็งแรงไงเหนียวจริงแต่ว่ามันไม่คม
2: ระบบทีมมันไม่ได้
0: ลองดูพวกกองหน้าแต่ละคนมันจะไม่ค่อยคม
2: เออ
0: เพราะมันเล่นบอลกันส่วนใหญ่จะมันเล่นไม่เป็นทีมเวิร์กอะ
2: แจ็คสันอย่างเงี้ยจันโอ้โห
0: ชอบเล่นแบบเป็นแบบ ใช้ความสามารถเฉพาะตัวเอาเนาะก็เลยมองว่าน่าจะเป็นทรงนั้นไปหรือว่าไอ้นี่ไงมองว่าโครเอเชียอยากกับจบไอ้นี่เปล่า
2: แชมป์กลุ่มอะ
0: จบอันดับ2เพราะว่าเขามองว่าอังกฤษน่าชนะได้อยู่แล้วไงใช่ไหมเขาก็เป็นอันดับ2ไป
2: แต่ถ้าโครเอเชียเสมอไม่จบอันดับ2เหร
0: ออืม
2: เดี๋ยวดูก่อนถ้าโครเอเชียเสมอจบอันดับ2มั้ย
0: ไม่จบดิไอ้การหน้าจบดิ
2: บอกว่าการหน้ามี4
0: การหน้าเขามี4อยู่
2: โครเอเชียมี3
0: ใช่โครเอเชียมี
2: 3ถ้าโครเอเชียอยากจบที่2ต้องชนะ
0: อืม
2: แต่ว่าคำถามคือถ้าจบที่2ได้ไปเจอใครอ่ะมันต้องดู

0: ยากว่าถ้าเกิดสมมติถ้าจบที่2เจอใครแล้วจบที่3เจอใครเดี๋ยวผมดูให้
1: เดี๋ยวไปดูสาย
0: กลุ่มโคเอเชียนี่กลุ่มไหนดัน
1: กลุ่มโคเอเชีย
0: กลุ่มโคเอเชียอังกฤษอ่ะ
1: เจอกันจำสายไม่ได้
0: เดี๋ยวผมดูให้ เพราะว่ามันมีสายอยู่ณนะตอนนี
1: ้กลุ่ม L
0: กลุ่ม L ใช่ไหม
1: กลุ่ม L กลุ่ม L
0: 2 L เนี่ยจะเจอกับ 2K
1: ก็ไม่หนัก
0: 2K นี่ใ
1: คร 2K ดีกว่า
0: 2K นี่บอกมา 2,000 นี่ห่านะ
1: 2 2K นี่โดนหนักเลยนะชะอมด้วยเกลือมาก็ 2K
0: เ
1: ฮ้ยคุณหมายถึงอะไรเนี่ย
0: ครับ
1: 2K นี่คืออะไรส่วนคุณ
0: ไม่ก
1: ็ชอบพาผมไป
0: ตัวอักษรไงก็เดี๋ยวนี้คือ
1: เสียชื่อเสียงหมดเลยนะเนี่ย
0: วันนั้นยายก็กินหมี่ไปแล้วนี
1: ่กลุ่มเคเดี๋ยวก่อนสายเคโคลอมเบียโปรตุเกส
0: อ๋อคือพูดง่ายว่าไอ้กลุ่มกาไอกาหน้าโคเอเชียเนี่ยที่2ก็จะไปเจอที่2สายโปรตุเกสที่2สายโปรตุเกสก็มีโอกาสเป็นนี่ไง
1: โคลอมเบีย
0: โคลอมเบียอยู่ที่ว่าไอเนี่ยโคเอเชียอยากเจอโคลอมเบียไห
1: ม
0: แต่ถ้าเกิดสมมุติที่3ของกลุ่ม L เนี่ยที่3 L นี่มีโอกาสจะไปเจอ 1K โอ้จะที่3อ๋อโอเครู้ละ
1: ใช่ป่ะ
0: หมายความว่าถ้าวันนี้โคเอเชียจะชนะเนี่ยอาจจะอยากหนีโปรตุเกส
1: ใช่ไงมันมีโอกาสโดนโปรตุเกสไง
0: เออ
1: ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าไอ้เข้า1กับ2คนละเรื่อง
0: กันใช่มั้ย
1: เออเพราะ1ส่วนใหญ่อ่ะบางกลุ่มมันจะไปเจอพวกไอ้อันดับ3ใช่มั้ยอย่างเงี้ยมันก็ง่ายหน่อยนะครับ
0: แต่ไม่แต่ถ้าเกิดสมมติโอ้โหเออถ้า3นี่มันยากเลยอาจารย์อูนคือนอกจากจะเจอโปรตุเกสนะคุณจะไปอยู่สายเดียวกับบราซิลอาร์เจนแบบโอ้โหของแข็งเลยไง
1: สายล่างคุณมีบราซิลอาร์เจน
0: สายบนมันมีแค่เยอรมัน
1: ฝรั่งเศส
0: เออ
1: สเปน
0: ก็แข็ง
1: เหมือนกันเออไม่ต่างหรอกผมว่าน่าจะเอาเข้าไปก่อนแหละทีมพวกนี้คงไม่วางแผนว่าเขาจะไปถึงแชมป์หรอกเขาจะหนีใคร
0: เกาหลีวางแผนเยอะไง
1: โอ้โหเกาหลีผมว่าถึงโคตรนะ
0: เอออ
1: ยู่ดีๆเกาหลีผมว่าไปดรอปไอ้นี่ทำไมอ่ะ
0: ซอนใช่ป่ะ
1: ซอนจากอีเจซองอ่ะ
0: เอออ
1: ยู่ดีกูไปดรอป2ตัวเก่งสุด
0: ไม่อาจารย์โอ้ผมถามอ่ะต่อให้ย้อนกลับไปอ่ะใครจะคิดว่าเกาหลีใต้จะแพ้แอฟริกาใต้ไม่มีใครคิด
1: จริงๆ
0: ไม่มีใครคิด
1: ไอ้เกมที่แพ้เจ้าภาพอ่ะมันก็ไม่น่าแพ้ถ้าไม่ไปเล่นพลาดเองไม่งั้นน่ะเกมนั้นน่าจบเสมอถูกไหมไปโดนลูกนั้นลูกเดียวเอง
0: แต่นั้นผมว่ามองว่ามันแสดง
1: เอาเหรอ
0: มันก็แบบอยากเข้าที่สองอ่ะแต่สุดท้ายไม่เข้าเลย
1: กูไม่ขนาดนั้นมั้งโอ้มันไอ้พวกนี้มันวางแผนยากนะ
0: เกาหลีอาจารย์ประมาทไม่ได้นะ
1: เกาหลีประมาทไม่ได้แค่โค้ชอ่ะ
0: ไอ้ฮองมายองโบ
1: กรรมการกรรมการ
0: แต่หลายคนก็คิดไงว่าอ๋อไอ้ครั้งนี้ถ้าจะตกก็จริงอ่ะชดใช้ปี2002
1: แต่มีโอกาสตกสูงนะเพราะตอนนี้นี่ล่อแร่เลยกับอิหร่านฟอง
0: ก็นี่ไง
1: 3แต้มอ่ะ
0: ถ้าไอ้ออสเตรียกับแอลจีเรียจบเจ้าอ
1: ่
0: ะเรียบร้อยเลย
1: ไปเลยนะครับแล้วนี่เขาบอกว่าคิกคูมาดีไหมครับ
0: คิซูมาบราซิลบีวันนี
1: ้
0: เป็นไง
1: ยังไงอย่างไว
0: คิซูมาเดี๋ยวให้คือวิเคราะห์ไว้แล้ว
1: เดี๋ยวระหว่างที่คุณกำลังหาอยู่เดี๋ยวผมตามไป
0: นี่ยันโอ้นี่วันนี้คิคูมาหรือคิซูมาเนี่ยเล่นในบ้านเจอเซาไบดาโด
1: ครับ
0: ผมว่าคิซูมาน่าดีกว่าเซาไบดาโดเพิ่งขึ้นแชมป์ระดับบราซิลซี
1: จับไป
0: แต่ผลงานดีนะแต่ก็ผมว่าเจ้าบ้านน่าจะดีกว่าอ๋อเขาเตะตีสอง
1: จับทีนี้บอกว่าวันนี้ค่ะนะอูใหญ่แต่เล็กนะสนปืนโตจริงหรือเปล่าและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดทักทายค่ะหวัดดีพี่หญิงแมนซีนะตามหงแดงพี่จอนคลอง6คุณน้าโจผีคุณพี่จืดเองพี่อาร์ตอ่อนนุชพี่เด็กรถเขียวพี่เวเฟอร์แฟนสิงพี่ไก่ร้อยเอ็ดแล้วก็แฟน99ทุกมุมโลกด้วยนะคะเคยลงทุนแฟนนอน
0: ครับคุณธนทุนนี่น่าจะเป็นสสได้นะครับโอคือแบบแกจำชื่อแบบแฟนรายการได้หมดเลยเป็นแบบ
1: ลมหมดกว้างขวางอ่านไปนิดลมหมดปอดเลยดอกตะกี
0: ้
1: นะครับ
0: เออพอพูดเรื่องนี้อาจารย์อู๋พรุ่งนี้ไปเลือกตั้งป่ะ
1: พรุ่งนี้ผมอยู่อันนี้ผม
0: เขาอยู่จันทร์เหรอ
1: ไม่ตอนนี้ผมไปอยู่อันนี้แล้วผมไม่อยู่กรุงเทพแล้ว
0: อ๋ออยู่สมุทรสาครนี่อ๋อเออ
1: เพราะก่อนหน้าผมอยู่บางนาไงอันนี้ย้ายไปอันนี้กลายเป็นคนต่างจังหวัดละ
0: ถ้าบางนายังเลือกได้ใช่ไหม
1: บางนากรุงเทพสิเรียกว่าอันนี้เป็นสมุทรปราการไปแล้วอ่ะ
0: หรือไม่ก็เรานี่
1: ถ้าสมุทรปราการเขาเลือกไอ้นี่ไม่ใช่เหรอพวกสกเลยใช่ไหมใช่ไ
0: หมหรือไม่ก็เนี่ยเดี๋ยวเราดูบอลโลกเสร็จแล้วก็เข้าไปเลือก
1: ถ้าไม่น็อกไปก่อนนะ
0: เออ
1: กลัวจะน็อกไปก่อนพี่
0: เพราะวันนี้ผมเห็นอย่าง

0: ของร้านเครื่องดื่มมีฟองแถวบ้านผมวันนี้ปิดตอนแรกผมก็งงว่าเอ้ยทำไมปิดวะ
1: ม
0: าพรุ่งนี้ไม่ใช่วันพระอ๋อแต่พรุ่งนี้เลือกตั้งไง
1: สรุปไม่มีอะไรร้านเจ๊ง
0: เรียบร้อย
1: ร้านเจ๊งเฉยๆนะครับ
0: แล้วก็มีไหมมี YouTube Facebook
1: นี่มีอยู่ผมกำลังไล่อยู่มันคลิกแล้วมันไปไหนแล้ววะเนี่ยคุณดีดีโฟนบอกเริ่มตอนไหนครับก็ตอนไอ้นี่เนาะตอนตีสี่เนาะ
0: อ
1: ันนี้จัดต่างเลยบอกวันนี้จานอู๋เปลี่ยนคอนเซปต์ครับปกติใส่เสื้อยืดครับรอบนี้เสื้อเชิ้ตคุณอนันตพงศ
0: ์
1: ไม่เสื้อยืดดำผมใส่อยู่ตลอดไงไม่มีละอันนี้ก็เลย
0: วันนี้แต่งตัวหล่อวันนี้เหมือนแต่งตัวเหมือนไปภาค PPTV เลยอ่ะ
1: ไม่ก็เจอฝนไงถ้าเจอคนอื่นผมไม่เป็นไรถ้าเจอคนอื่นผมเหนือกว่าทุกคนเจอฝนมันหน้าตาใกล้เคียงอยู
0: ่โอ้ยผมซอกาว
1: ฝนเนี่ยมันหน้าตาคล้ายๆเหมือนเจมจิ
0: ทำไมอ่ะ
1: ผมนี่ออกไปทางหมากปริน
0: เลย
1: ต้องเอาเชิ้ตมาสู้หน่อยนะครับ
0: ได้
1: ถ้าเชิ้ตมาสู้เนี่ยผมจะเบียดนิดนึงจะเหนือว่าหน่อย
0: ผมให้ดันอูเหนือกว่าเลย
1: ครับผมนะครับไม่ให้ผมก็เหนือต้องเหนือทุกคนครับผมไม่เป็นรองครับคุณนันทพงศ์บอกหัวง่ายครับพอรู้ว่าเข้ารอบไม่เอาอะไรแล้วครับ
0: ใช่ไง
1: เนาะก็หลายหลายคนก็บ่นกันเนาะคุณดีดีโฟนบอกบราซิลแข่งกี่โมงครับเดี๋ยวผมดูอีกทีนะ
0: บราซิลไม่ใช่วันนี
1: ้บราซิลรอเจอญี่ปุ่นวันไหนอ่ะ
0: บราซิลเล่นกับญี่ปุ่น
1: ต้องไปนั่งไล่สายดู
0: เดี๋ยวดูฮะ
1: ไม่รู้เตะวันไหนนะอ่ะเดี๋ยว
0: คือบราซิลต้องรอดูรอบตัดเชือกเพราะเล่นรอบแบ่งกลุ่มครบหมดแล้ว
1: ต้องไปเจอญี่ปุ่นไง
0: ใช่ไง
1: แต่ว่ามันถูกวางไว้เตะวันไหนเท่านั้นเองอันนี้
0: ผมดูให้นี่บราซิลญี่ปุ่นวันที่30เที่ยงคืน
1: 30เที่ยงคืนนะคุณดีดีโฟนนะคร
0: ับเจอจันอู๋ว่าใครบอลระบบหรือว่าวีทีซีอุดแอนด์เฟรนหรือบอลระบบทีมไหนจะผ่าน
1: ผมชอบบอลระบบอ่ะชอบญี่ปุ่นนะ
0: ครับ
1: ผมว่าคู่นี้อาจจะไปยื้อต่อเวลาเนาะ
0: ในเวลากินไม่ลงแต่ถ้าต่อเวลายิงโทษผมเสียวเลยเพราะแบบก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้ญี่ปุ่นยิงโทษจะดีขึ้นแต่ว่าบราซิลเขาเชี่ยวชาญเรื่องพวกนี
1: ้ก็ไม่แน่ของอย่างนี
0: ้
1: นะครับเราก็เห็นมาแล้วนะ
0: บาง
1: ทีเตะจุดโทษเนี่ยมีบอลโลกอ่ะมันไม่เหมือนกันนะ
0: อ๋อคู่นี้เขาเพิ่งอุ่นเครื่องมาล่าสุดนี่พี่โอ
1: ้ใช่ๆก็ถือ
0: ญี่ปุ่นชนะไง
1: ญี่ปุ่นไปชนะมาแล้วบราซิลโดนยับเลยว่าโอ้อุ่นเครื่องแพ้ญี่ปุ่นอะไรเงี้ย
0: นี่ไงเพิ่ง
1: รอล้างตากันอยู่
0: เพิ่งอุ่นเครื่องกันเดือนตุลาปีที่แล้วอ
1: ่
0: ะญี่ปุ่นชนะ 3-2 โคตรช็อก
1: ก็ญี่ปุ่นไปตบเขาหมดเลย
0: ใช
1: ่มาตบไอ้เลยนะไอ้กาน่าต่ออีกอะไรอีกนะครับอันนี้คุณซาร่านะครับบอกจานอูแต่งตัวหล่อเสร็จแล้วไปไหนต่อว่าจะไปทานข้าวกับสนอยู
0: ่
1: แต่ไม่รู้จะไปกินที่ไหนยังคิดอยู
0: ่พี่เอกไปไหม
1: จานเอกเข้าบ้านไปแล้วอ่ะ
0: เ
1: ขาไปเขาต้องกินหน้าบ้านเขาเพราะจานเอกปกติพอกระจัดรายการเสร็จเนี่ยลูกสาวก็โทรตามแล้วไปนั่งฟังเดือดช็
0: อ
1: กนั่งฟังเรื่องดี
0: นั่งฟังเป็นเพื่อนอ่ะ
1: ไม่ก็คือเวลาฟังบางทีมันกลัวมันอยู่เป็นกลุ่มๆพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ย
0: น่ารักถ้าให้จานเอกเขาให้เวลากับครอบครัวบ้าง
1: ครับอย่างของผมก็เหมือนกันบางทีผมก็ชวนแฟนอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ผมคนกลัวผีนะผมไม่ก็ดูหนังผีผมไม่ฟังเรื่องผีนะบางทีก็ชวน
0: ครับ
1: แล้วก็เราก็ฟังเรื่องผีด้วยกันฟังแต่ชอบก่อนเสร็จก็เป็น AV ต่อเลย
0: แล้วช็อกกันไม่ช็อกต่อเลย
1: ออดิโอวิดีโอเปลี่ยนอะไร
0: ออดิโอวิดีโอ
1: เออคนโบราณมันใช้ศัพท์เก่า
0: คร
1: ับ นะครับส่วนก็ไปลองดูได้ฟังเรื่องผีก่อน
0: ไม่เออผมขอถามเรื่องส่วนตัวนิดนึง
1: อือ
0: จากอู๋แบบไม่ได้มีความคิดอยากจะแบบมีลูกอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: มันอายุเยอะแล้วอ่ะ
0: แต่แล้วแบบคือมีความคิดอยากมีไหมหรือว่าไม่ได้อยากแต่แรก
1: ตอนแรกอ่ะมันก็คุยกันอยู่นะเอาไว้พร้อมๆก่อนพอมันถึงเวลาปุ๊บไอทีเรา50กว่าไปแล้วอ่ะก็มันก็เกยเวลาแล้วไงแต่ว่าก็ยังมีโอกาสเพราะว่ายังมีภรรยา6คนรออยู
0: ่
1: ภรรยา6คนยังอายุไม่เยอะ
0: เอาข้อมูลเท็จเข้าระบบคอมพิวเตอร์อีกละ
1: เดี๋ยวค่อยไปหาเดี๋ยวไปหาคนไทยจะเหมือนสนน่ะโอ้สนเยอะ
0: เอาคุณภาพดีกว่าอย่างผมว่าช่วงนี
1: ้
0: ไม่ต้องมีเยอะหรอก
1: คุณภาพก็นี่ไงก็เล่นตัวแพงๆไปเลยด
0: ิไม่การดูหน
1: ก็ชั้น2
0: ดูหนก็แสแล้วทุกวันนี้หัวปวดหัวมารุมมาตุ้มหมดเลย
1: ปวดหัวก็แส
0: ไปตรวจดีต้องดู DNA หรือเปล่า
1: ไม่ไหว
0: เดี๋ยวนี้ต้องไปตรวจ DNA นะ
1: สมัยนี้
0: เดี๋ยวแบบมันผิดตาที่ตัวนะ
1: เขาผมดูอีกวันนึง
0: ดูวันไหน
1: ดูเจ้าที่เป็นเจ้าของสวนทุเรียน
0: ชอบแบบนั้น
1: เนี่ยนั้นมากกว่ามันถูกกว่า
0: ครับ
1: เพราะว่าเห็นเฮียเขาบอกว่าเขาโอนไปแค่ 3,000 เอง
0: เน้นแบบว่าโลคอส
1: ไงดีก็เกินไปคุณไมเคิลจอร์แดนบอก รอบ2น่าจะจับฉลากเอาที่1เป็นตัววางเอาที่2ที่3จับมาเจอเลยจบๆไปแบบนี้แบบได้ลุ้นทุกคู่เออผมคิดคล้ายๆคุณจอแดนนะ
0: จริง
1: มันจะได้กะไม่ได้นะพอกะได้ปุ๊บอย่างเงี้ยอย่างที่สนบอกมันก็ถูกเพราะว่าไอ้ตอนแรกอ่ะมันไม่รู้ไง
0: ผมถาม
1: พวกเล่นก่อนเสียเปรียบเลยอ
0: ่ะผมถามดันอู๋ถามคุณผู้ฟังด้วยอ่ะถ้าเกิดเกาหลีอยู่ท้ายๆอ่ะคิดว่าเกาหลีมันจะยอมแพ้ไอ้แอฟริกาใต้อ่ะผมว่ามันเล่นแต่แรกเลยถ้ารู้ว่าแบบสถานการณ์มันแบบว่า
1: แบบว่าม
0: ีโอกาสที่จะเลือกช้อยเล่นได้มากกว่านั้นนะแต่พอไปแข่งวันแรกของนัดที่3
1: อ
0: ่ะมันก็เลยแบบแต่เอาตรงๆก็ต้องยอมรับว่าเขาเล่นไม่ดีแต่ก็แต่คือแบบก็ต้องเขาเสียเปรียบตรงที่ว่าเขาวางแผนไม่ได้ไง
1: ครับคุณต่อรีคิวบอกว่าโครเอเชียชนะอิหร่านเกาหลีใต้ร่วมใช่ครับเพราะตอนเนี้ยโอกาสที่เขาจะรอดนี่ยากมากนะ
0: ใช่
1: คือตอนนี้ตามทฤษฎีมันยังได้อยู่นะแต่พอเขายังไม่แข่งไอเนี้ยไอจ่ออยู่เนี่ยแต่ว่าโอกาสเพราะมันมี3แต้ม2ทีมนะ
0: ใช่
1: โอกาสของเขาเนี่ยรอจะเป็น4แต้มอยู่นะครับ
0: แล้วสงสารสกอตด้วยคือสกอตต้องยอมรับว่าไม่ดีพ
1: อ
0: แต่ก
1: ็ไปก่อน
0: สกอตอยู่กลุ่มยากก็ไม่ยากแต่คือไอวันที
1: ่
0: เขาแพ้บราซิลเยอะไปหน่อย
1: โดนเยอะไปนิดนึงคุณนันทพงศ์บอกว่าเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ครับอ้าว
0: เนื้อหมูละ
1: เนื้ออะไรอ่ะ
0: เนื้อแต่เป็นเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อสัตว
1: ์คุณออบูหรือเปล่านะออบูอิงบอกว่าที่เซ็งสุดคือมีรอบ32ทีมก่อนแล้วอันดับ1ต้องไปเจออันดับ2รอบนี้เลยแทนที่จะไปเจอกันรอบ16มากกว่าแบบนี้รอบที่ทีมอันดับ1ได้เจออันดับ3ก็ได้เปรียบกว่าใช่ป่ะ
0: ใช
1: ่ป่ะเพราะบางทีมันจะมี1เจอ2
0: ใช
1: ่ไอ้บางทีมัน1เจอ3เค้าเลยอย่างเงี้ย
0: ก็กลับมาเรื่องเดิมอ่ะความยุติธรรมเออมันก็
1: ม
0: ัน
1: ดูไม่แฟร์นะ
0: ไม่แฟร์
1: ที่สนใจกับเรื่อง
0: ไม่แฟร
1: ์คุณกัปตันก๊อฟบอกว่ามันจะล้มวนลูปเอานะสน
0: วนลูปยังไงครับ
1: อาจจะเรื่องไอ้นี้ป่ะแต่ผมว่าอาจจะต้องปรับวิธีการคืออาจจะเอามา48ทีมก็ได้นะ
0: ใช
1: ่ก็ปรับหน่อยแต่ว่าคราวนี้มันครั้งแรกอะนะมันอาจจะจุดก็ได้ผมว่าคราวหน้า
0: แต่อย่างที่เราคุยกันนะถูกว่า48ผมไม่ติดเพราะว่าอยากให้แบบชาติที่ไม่เคยมาได้มา
1: 48ไม่ติด
0: แต่ว่า3ไม่ต้องมาเข้า
1: 48ไม่ติดหรอ
0: ก48แต่ว่า1 2เข้าอย่างเดียวไงแค่นั้นพอจบ
1: 48ไม่ติดถ้า5 3มันติดลำบากแล้ว
0: เกิน49ไม่ติด49ไม่ติด
1: 49ก็ยังไม่ติด
0: โอเคเลยเนี่ยเลี้ยวเนี่ยแล้วมาคุณมาบอกว่าผมพาลงไปกินบะหมี
1: ่ใช่ก็มันต้องให้ทีมันลงล็อกดิมันไม่ได้เออส่วนคุณทำให้ผมดูไม่ดีเลยอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีบอกว่าแป๊บนึงนะบอกว่าดาวซันโบก็เทียบยุคก่อนไม่ได้นะเยอะเกินนะมันก็เลยมีโอกาสทำลาย
0: สมัยให้เชื่อเยอะไง
1: มันจะมีพวกอย่างเงี้ยอย่างคือลาซาวา
0: ว่าตรงว่าอุสเบย์เงี้ยอ่ะ
1: ถูกลองคิดดูนะถ้าคือลาซาวอ่ะไปอยู่สายกับโรนัลโดอยู่สายเมสซี่นี่กระจายเลยนะ
0: โอ้ขนาดเยอรมันขนาดเยอรมันที่ยังยิงเจ็ดอ่ะไม่ใช่สิเท่าไหร่วันนั้น6
1: 7 1แต่ว่าเจ็ดแบบมันกระจายกระจายไง
0: เพราะก็เยอรมันไม่ได้สมมติเยอรมันมีสตาร์แบบเหมือนเมื่อก่อนมีโคเซ่แบบ
1: ตั้งติดอย่างเงี้ย
0: เ
1: ฮลิเคนมีแพทริกแน่ๆเนอะไอฮาลันอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: แต่จะเยอรมันนั้นไม่มีหน้าเป้าอย่างงี้ไง
0: ใช่
1: แล้วก
0: ็วันนั้นผมดูเยอรมันนะหนูเนี่ยก็คืออีกใหญ่อีกก็เที่ยวมานั่งบ่นอีกอะว่าก็สิ้นบนขังอะเยอรมันก็กล้าแพ้เอกวาดอร์เพราะตัวเองเข้ารอบแล้วอะถ้าผมมองว่าถ้าแบบมันไม่ได้มีลุ้นในระดับเอกวาดอร์จะเข้ารอบผมว่าเยอรมันก็ไม่ทิ้งขนาดนี้
1: จริงๆจะว่าไม่ทิ้ง
0: ใช่ผมถามนั้นอู๋ในฐานะ
1: ลงตัวจริง
0: ในฐานะพอบุนเดสอ่ะรู้บอลเยอรมันคิดแม้ว่าเยอรมันจะถึงขั้นแพ้เอกวาดอร์ผมว่าเต็มที่เสม
1: อ
0: แต่นี่แพ้เอกวาดอร
1: ์มันก็เล่นไม่ดีจริงเยอรมันอ่ะ
0: เอกวาดอร์เจอไอ้คือลาซาวยิงไม่ได้เลย
1: มันยิงก็ตกปลาไปเองนะ
0: แต่ชนะเยอรมัน
1: และไอ้วาเลนเซียกับไอ้พาต้านี่อย่างทื่อเลย
0: กอนซาโลพาต้า
1: ไปดูยิงกอง
0: พาต้าย
1: ังมีไหมยังมีอยู่ปะ
0: มี
1: กองพาต้า
0: พาต้าปิ่นเก้า
1: เขายังอยู่นานขนาดนั้นเลยไม่ได้ไปนานมากนะเส้นปิ่นเก้าอ่ะ
0: ยังน่าจะยังมีนะ
1: ไม่ได้ไปมา40ปีแล้ว
0: โอ้โห
1: ก็ไปตอนนั้นยังเด็กๆอ่ะ
0: ครับ
1: สิบกว่าขวบอ่ะถ้าก็ไม่ได้ไปมา40กว่าปีอ่ะ
0: ครับ
1: คิงคองเป็นไอ้นี่คิงคองเอไอปะ
0: อาจจะ
1: ชิงหลังเนี่ย
0: อาจจะเป็นยิงคองแบบว่าภาพแบบอินโฟกราฟิก
1: ไม่แน่นะคุณพีชี่บอกว่านอนน้อยแต่นอนนะอันนี้ดีนะครับ นัดเขาไม่นอนเลย
0: ไม่
1: ต
0: ลาดตอนนี้ผมมีปัญหาไม่ยันโอ้คือวันนี้ยังโชคดีที่นอนหลับแต่มันหลับผิดเวลาแต่ไอ้มะลืนอ่ะไอ้ที่มี4ช่วงเวลา
1: อืม
0: นอนไม่หลับจริงแบบผมไม่เคยเป็นมาก่อนดันโอแบบอย่างผมปกติเมื่อก่อนเป็นคนนอนง่ายดันโอเคยเป็น
1: ไ
0: หมที่แบบ
1: ไม่เคยไม่เคย
0: คือเหนื่อยอ่ะ
1: ผมเป็นคนมีบุญน้อย
0: ไม่เหนื่อยแต่นอน
1: ชีวิตไม่เคยนอนง่ายนอนลำบากมากเลยกว่าจะหลับ
0: ไม่คือถ้าเหนื่อยแต่นอนไม่หลับมันทรมานนะใช่ไหมดันโอนอนไม่หลับใช่ไห
1: ม
0: แล้วทำไง
1: เป็นคนหลับยากต้องใช้เวลาสัก
0: ต้องกินนี่แบบเมลาโทนินกินอะไรไหมคือกาแฟมันยังแบบสมมติง่วงยังมีกาแฟแก้ให้ตื่นแต่ถ้าเกิดง่วงแต่ว่านอนไม่หลับนี่ต้องทำไง
1: หลับตาไปเรื่อยใช้เวลา
0: ทรมานทรมาน
1: สองชั่วโมงสามชั่วโมงบางทีกว่าจะหลับอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: บางทีโอ้โหง่วงจัดนะเข้าไปแล้วไม่หลับ
0: ใช่
1: ต้องใช้เวลาหน่อยผมคนบุญน้อย
0: ทรมานอ่ะ
1: โอ้เห็นใครหลับง่ายๆพยาผมเนี่ย
0: เน
1: า
0: ะ
1: แป๊บเดียวหลับเลย
0: ใช
1: ่ขนาดขับรถขึ้นไปปุ๊บแบบปิดประตูถือกุมอะไรสตาร์ทรถเสร็จหลับแล้วอ่ะ
0: โอ้โชคดีนะคนที่นอนง่าย
1: โชคดีเลยขึ้นไปเลยเลย
0: มาก่อน
1: ไ
0: ม่แต่เมื่อก่อนอ่ะผมนอนง่ายแต่เดี๋ยวนี้แบบโอ้พออายุเริ่มเยอะมันแบบมันนอนยาก
1: นั่นธรรมดาเพราะพอเวลาคุณจะนอนครับพี่สนพี่สน
0: มี
1: กลางคืนต้องมี
0: ตะกิดนะตะกิด
1: ตะกิดตะกิดพี่สนไม่หาหนูเลยอะไรเงี้ย
0: ผมปิดเลยผมแบบปิดเลยคว่ำหน้าโทรศัพท์เลยบอก
1: ออกเลย
0: ขอเวลานอน
1: ไม่นอนออกเลย
0: รู้สตาร์ทรถ
1: ไอ้โหเขาบอกมีนักเตะอังกฤษคนหนึ่งหอมอร่อยเค็มลงตัวมากครับก็คือจูดปาม่าแฮมนะครับ
0: จูดเบลลี่แฮม
1: คุณไปเคลียร์คุณอัตพงศ์เลย
0: พรุ่งนี้ให้ผ่านไห
1: ม
0: ไม่ผ่านอ่ะ
1: อันนี้คุณเกลเซอร์แฟมิลี่บอกฝากเชียร์แทมเบอร์เบย์บัคเนียใน NFL ด้วยนะครับ
0: โอ้โหมีเหรอวันนี้
1: ครอบครัวผมอุตส่าห
0: ์อ๋อ
1: สูบเงินจากแมนยูมาทำทีมบายเกลเซอร์นะผมบอกแฟนรุ่นเก่าอ่ะผมเชียร์ดาร์คบอย
0: ครับเฮ้ยเราต้องเชียร์นี่ดิ LA Ram ดิของตระกูลเกรเซอร
1: ์ผมชอบคาร์บอยมาตั้งนานแล้ว
0: คาร์คบอยครับ
1: ใช่แต่ตอนนั้นก็เข้าบ่อยอยู่ไม่แพง
0: แต่ว่าโ
1: ซ่ไม่ผมชอบฟรายแอคแมนตอนนั้นแล้วตอนนั้นก็เป็นพวกสายนี่มั้งเวลาดูอ่ะช่วงนั้นดาร์คบอยมันเป็นสายวิ่งอ
0: ่
1: ะมันไม่ค่อยมีสายกว้างอ่ะม
0: ัน
1: จะเป็นวิ่งเอาระยะแล้วผมชอบดูมันตังเงินมันดี
0: แล้วทุกวันนี้ดันโอยังดูอยู่ป่ะ
1: ไม่ได้ดูมันเวลามันไม่ได้ไงเวลาเรานอนพอดีอ่ะแล้วอย่างพอช่วงกับดาร์คบอยผมตอนนี้มันไม่เก่งด้วย
0: หรือว่ามีคนติดต่อไปภาค NFL นี้ได้ไหม
1: ไม่เอาเราไม่ได้ถนัดแล้วเราไม่ได้รู้จักตัวแล้วผมเองถ้าเกิดทำงานไหนมาได้ไม่ดีเนี่ยไม่เอาเลย
0: แต่ถ้าบุนเดสลีกานี่ได้
1: ได้
0: หรือแบบมั่นใจว่าแบบสามารถเบียดผอ.หยองได้
1: เบียดหมดตอนนี้เบียดหมดแล้วตอนนี้หิวจัดหิวมากตอนนี้เบียดทุกคนละตอนนี้ไม่สนอะไรละนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเมนทอร์สหรือเปล่าครับอ้าว
0: เมนทอร์สอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: นั่นอาจจะย้อนหลังอะไรเนี้ยคุณอาทิตย์บอกดีครับ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณสตอรี่คิวบอกว่าแกนิชาก้าย้ายมาเชลซีหรือยัง
0: ผมเดี๋ยวเล่าข่าวนี้ก่อนเมื่อกี้พอดีอ่านข่าวก่อนมาเข้ารายการพอดี
1: เห็นสดเปิดอยู่นะครับ
0: เขาบอกว่าฟอร์เรนแพทเทนแบกเนี่ยซึ่งเป็นนักข่าวสายเยอรมันนะครับก็คือ
1: สนิทต้นๆเลยอ่ะ
0: ใช่สนิทกับแกนิชาก้าเป็นพิเศษก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยชาก้าและเชลซีได้บรรลุข้อตกลงทางวาจาเรียบร้อยแล้วหมายความว่าเงื่อนไขส่วนตัวกับสบังชาก้ากับเชลซีท่านเหนือตกลงกันแล้วตอนนี้อยู่แค่ให้ซันเดอร์แลนด์คุยกับเชลซีเรื่องค่าตัว แล้วเขาบอกว่าเชลซีกำลังติดต่อซันเดอร์แลนด์เพื่อยื่นเรื่องยื่นข้อเสนอโดยเขาบอกว่าชาบี้อลอนโซ่เนี่ยเป็นคนผลักดันดีลนี้อย่างชัดเจนเพราะว่าอลอนโซ่อยากร่วมงานกับชาก้าตั้งแต่สมัยทำเลเวอร์ไงคุยง่ายว่าอยากเอาชาก้ามาคุมจังหวะคุมเกมตรงกลาง
1: เขาเลยอ่ะ
0: คุมห้องแต่งตัว
1: ก็ชาก้ากลับมาเกิดใหม่อ่ะใช่ป่ะเพราะใช่ออกมาจาก
0: พอไปเลเวอร์ไปอยู่กับอ
1: าร
0: ์เซ
1: นอลมันก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมก็เป็นช่วงที่ไม่ใช่ช่วงที่ดีเท่าไหร่แต่พอไปเลเวอร์นี่กระจายเลยอ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มาอยู่กับซันเดอร์แลนด์ก
0: ็เล่นดี
1: พาซันเดอร์แลนด์เล่นดีมากนะครับ
0: เขาบอกว่าแต่ยังไม่ชัวร์ว่าเชลซีจะตกลงซันเดอร์แลนด์ได้เพราะว่าซันเดอร์แลนด์แจ้งมาว่าก็มีสโมสรอื่นด้วยที่ให้ความสนใจชาก้าแต่ตัวดูแล้วชาก้าเนี่ยก็น่าจะอยากร่วมงานกับอลอนโซ่มากสุด
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดโอ้เขาไปอยู่เชลซีนี่ฟังอาร์เซนอลจะนั่นไหมแบบไปอยู่ควบร่วมกับคู่อริร่วมกรุงลอนดอน
1: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นมั้งคาแรคเตอร์มันไม่ได้ถึง
0: อาจจะไม่ได้เสียดายมาก
1: ไม่เหมือนพี่โซ
0: แคมเบิล
1: ไม่เหมือนพี่โซเจ้าพี่โซนั้นเป็นเรื่องอยู่นะครับ
0: ดูดาร์ชาก้านี่ผมดูว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้นี่โอ้โห 3-3 แล้วจะโอ้ยังเล่นไหวไหมพี่เมลี ไม่คือเขาเล่นซันเดอร์แลนด์เพราะว่าซันเดอร์แลนด์แต่ความคาดหวังไม่ได้เยอะ
1: 33นะ
0: แต่33กับเชลซีในระดับถ้าต้องลุ้นแชมป์ไหวไหม
1: โอ้ผมว่าได้เพราะว่ามันก็อยู่ที่องค์ประกอบส่วนอื่นด้วยแล้วอย่างผมว่าเขาเล่นตรงกลางเนี้ย
0: มัน
1: ไม่ต้องใช้พลังกายเยอะไงใช่ป่ะแค่แกะเคสบอลคืนมาแล้วแจกให้เพื่อนสวิตเปลี่ยนซ้ายขวาเงี้ยผมว่ายังโอเคเหมือนอารมณ์เหมือนเปียโรตอนเล่นใช่ไหมสี่สิบก็เล่นได้ตำแหน่ง
0: อ๋อแต่ว่าถ้าเขามาเชลซีอ่ะจะไม่ต้องไล่บอลมากเพราะมีไกเซโด
1: ใช่มีไกเซโดมีเอนโซถ้าเอนโซยังอยู่นะ
0: เขาอาจจะเล่นเบอร์8อะไรเงี้ยแล้วเบอร์6ก็เป็นไกเซโดนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเขาเล่นเบอร์6ก็เป็นตัวรับตอนเหมือนอยู่อาร์เซนอลอาจจะไม่ไหว
1: ก็ผมว่าต้องเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนวิธีการเล่นเหมือนอย่างเคนอ่ะ
0: ครับ
1: แฮร์รี่เคนอ่ะนะถ้าเกิดจะอายุมากกว่านี้สัก3 3 3 4ผมว่าเขาถอยลงมาเล่นเป็นกลางสบายเลยเพราะก็จ่ายบอลดีมากนะครับส่วนอันนี้ทาง SMS มีบอกพี่โอ๊ตเขียงบอกว่าอาจารย์อู๋ชอบลงอ่างครับ โอ้ผิดเลย เอาชีวิตตัวเองมานะครับไอ้อาจารย์โอ๊ตมันชอบลงอ่างผมไม่ชอบลงอ่างนะเพราะผมเป็นคนทุนน้อย
0: อาจารย์ชอบไปไหน
1: สวนลุมผมสื่อพิมพ์กระเสือกน้ำมันไปผมไม่มีอ่างครับผมคนละเกรดครับ
0: แล้วถ้าเกิดอาจารย์โอ๊ตอาจารย์เขียงนี่ชอบไปแถวไหน
1: โอ้อาจารย์เขียงเมื่อก่อน
0: รัชดา
1: ไอ้เขาเรียกอะไรไอ้โรงแรมอะไรที่ยังดังลืมละ
0: โรงแรมไซแอมเหรอ
1: เออนั่นแหละ
0: ไซแอม
1: ก่อนหน้านี้ทำอยู่ไอ้RSด้วยกันไงใช่ไหมภาคบอลตะเปนไง
0: ครับ
1: ผมจะภาคคู่กลางๆไอ้นี่จะภาคคู่ประมาณดึกๆหน่อย
0: เพราะว่าต้องไป
1: พอมันไปเสร็จมันจะแวะประจำเลยจันโอ้มันต้องแวะประจำนะครับเดินชนไม่ได้อะตัวลื่นฟึดเลย
0: อ๋อเพราะว่าเพิ่งไปอาบน้ำมา
1: อย่างสนก็เดินชนกับพี่
0: เหนียว
1: ไปบ้างเหนียวไอ้นี่เดินปุ๊บฟึดโอ้โหอย่างลื่นนึกว่าปลาไหล
0: มีค่าภาคก็หมดทุกทีเลยดิ
1: ใช่เขาก็ลงทุนนั่นแหละตัวหอมเข้ามานี่โอ้มีเด็กช่างกล้องบอกเฮ้ยพี่ทำไมกินอะไรอ่ะโหกินตัวจันโอ๊ตไงหอมมาเลย
0: ไปถามได้เดี๋ยวถามวันนี้มาว่าไม่รู้
1: ลองถามดูซะมันเป็นเหตุให้มันสาบาน
0: น่ะสาบานไปก็ตายฟรี
1: ตายทันทีเลย อันนี้คุณไก่101บอกคุณสนคุณอู๋โครเอเชียดูทรงเหมือนมันเอานะเชียร์โครเอเชียอะไรเงี้ย
0: ผมถึงแปลกใจว่าตอนแรกผมดูเมื่อวานจันโอ๋ผมดูว่าโครเอเชียมันดูเหนือกว่ากาน่าไม่เยอะแต่พอวันนี้มันเยอะแล้ว
1: เพราะผมมองว่าอาจจะมองว่าเรื่องที่เราตะกี้คุยกันเนี่ยว่ามันอยากหนีโปรตุเกสนะ
0: เป็นไปได้
1: ใช่ไหมหนีโปรตุเกสดีกว่าชั่วโมงนี้ใครอยากไปเจอโปรตุเกสถ้าให้ดีได้ก็หนีดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันก็มีโอกาสนะคุณไก่ร้อยเอ็ดเนาะเขาบอกอ๋อเขาบอกสมุทรปราการเนี่ยเลือกนายกอบจ.เทศบาลทำนองนี้ครับประชาชนเห็นอยู่เพราะผมเพิ่งย้ายไป
0: ส่วนใครเป็นชาวกทม.พรุ่งนี้อย่าลืมไปเลือกตั้งผู้ว่า
1: เป็นผู้ว่าใช่ไหม
0: ครับการโอนเลือกใครดีอ่ะอาจารย์อันอู๋เลือกใครดีถ้าสมมติอาจารย์มีสิทธิ์ในเสียงในการเลือก
1: ไม่โดน
0: ไม่โดนเลยหรอ
1: ไม่ชอบอ่ะถ้าคุณเลือกได้ปะคุณอยู่กรุงเทพปะ
0: อยู่กรุงเทพก็เดี๋ยวลองไปใช้สิทธิ์ใช้คำว่าให้เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์ดีกว่าเพราะตอนนี้มันเลยเที่ยงคืนแล้วมันหาเสียงไม่ได้ละเดี๋ยวเราเป็นสื่อด้วยไป
1: ชี้ช่องมีหลายท่านส่งมาผมขออนุญาตไม่อ่านนะบางทีมันเดี๋ยวมันจะโดนไป
0: ครับก็ถ้ามีคุณเต้พระรามเจ็ดลงผู้ว่าเดี๋ยวผมเลือก
1: ครับอยากเจอในรู้จักเลี้ยงในเสา
0: ครับ
1: รอดูว่าจะมีหมาหอนไหมครับอ้าวคุณธนพงศ์นะคุณชวีวันหรือเปล่าจุนชวีวันพิมพ์พาบอกผมเชียร์อิหร่านเสียดายลูกนั้นล้ำนะใช่ตอนแรกผมเชียร์อีกนะอยากให้อิหร่านเข้าเลยพอเห็นมันเล่นอย่างนั้นโอ้โห
0: ไม่แต่ว่า
1: สงสารอิหร่าน
0: แต่ว่าอิหร่านก็ยังมีลุ้นเข้าเป็นอันดับ3ไง
1: ไม่แต่ถ้าเกิดมันชนะเนี่ยมันสบาย
0: เลย
1: ถูกไหม
0: ถ้าชนะเข้าที่2
1: ลูกท้ายอ่ะโหล้ำแล้วช่วงหลังบุกแบบบุกมันมากนะบุกแบบโหอียิปต์นี่รอโดนอย่างเดียวอ่ะ
0: ใช่อียิปต์คลองบอลไม่ได้เลย
1: ตอนนั้นไม่เหลือใครแล้วไง
0: ใช่
1: ใช่ไหมเอาไอซิโก้ออกเอาซาร่าออกแล้วโหไม่มีตัวแล้วอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
0: มีไหมเพราะว่าในเฟซนี่เรายังไม่ได้อ่านเลยนะอาจารย์ข้อความเพียบเลยเนี่ย
1: เดี๋ยวคุณสลับไปก็ได
0: ้หรือจะอ่านช่วงหน้าก็ได้ตอนนี้ปีหนึ่งแล้ว
1: เพราะว่าเขาส่งมาเยอะหลายแล้วคนผมก็อยากจะอ่านให้นะเดี๋ยวจะโดนด่าว่าผมส่งมาเราไม่อ่านเลยพยายามเก็บอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามีดีเจไปนะครับจัดเพลงเฮฟวี่ไปให้นะครับดีเจไปนี่เพลงช้าอย่าขอนะครับ
0: ครับ
1: ขอไม่ได้ครับเมียขอยังเตะเมียหลับเลยครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง

0: ใส่ได้ทั้งวันพิเศษฟิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: บนโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลคัพ2026วาลิดเรย์กากีกุนซือทีมชาติโมร็อกโกผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้รายการทีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดเรกาคีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกอันดับ4 World Cup 2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นใน World Cup คนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20 กรกฎาคม 2569
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เต็มคนเดียวเต็มมือลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
8: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
9: ไนตี้ไนน์ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: จ้ะครับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อในช่วงของ99ไลฟ์บอลโลกนะ
1: คร
0: ับอ่ะอยู่กับจันอูแล้วก็เสียงสดนะครับว่ากัน SMSก็ยังส่งเข้ามาได้ครับ489899แล้วก็ช่องทาง YouTube นะช่วงนี้เราก็สบายๆกันไปส่วนผลบอลถ้าใครขอมาเดี๋ยวจัดให้ไปนะคร
1: ับ
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: จัดสนอยู่สบาย
1: สบายทุก
0: ฟ
1: ัง
0: ลื่นหูด้วยไม่นั่งสะกดอะไรกุ๊กกุ๊กกักหู
1: สังเงี้ยไม่มีนะ
0: เออไม่มีนี่ลื่นลื่นมากครับอัดเดบอลอะไรเงี้ยอะไรเงี้ย
1: อัดเดบอล
0: บางคนโอ้โหติดขัดไม่ไหวไม่ได้
1: เออ
0: มีสนอยู่แล้วมันลื่นนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะส่วนทางเอสเวสบอกว่าแฟนบอลเฮโมโนจัดให้รอบ2ดูฟรีฉ่ำ8คู
1: ่
0: รวมบิ๊กแมตช์บราซิลญี่ปุ่นนะจากคุณนายหนุ่มนะครับ
1: ยอด

0: ผมว่า
1: ประกาศมาแล้วใช่ไหมฮะ8คู
0: ่คู่
1: ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: เนาะญี่ปุ่นนี่น่าจะหูผมว่าร
1: อบนี้นะ
0: ไทยจับตา
1: 2คู่ที่คนรอดูนะ
0: ครับ
1: อีกคู่นึงที่ผมว่าน่าดูคือฮอลแลนด์กับโมร็อกโก
0: เออ
1: นอกนั้นก็ธรรมดานะต้อง ห
0: ่
1: างกันเยอะ
0: เดี๋ยวดูประกบแบบทางการอีกทีแต่ว่าราซิลญี่ปุ่นเนี
1: ่
0: ย
1: อีกคู่นึงที่ผมอยากดูว่ามันยังจะเหนียวต่อไหม
0: ทีมไหนต่าง
1: เคสบดเจออาร์เจนจะมามันอุดสเปนอุดใคร
0: โ
1: อ
0: ซินย่าจะไหวเปล่าเจอเมสซี่และผองเพื่อน
1: ลองดูเมสซี่กับผองเพื่อนดูดิมันจะอุดได้อีกไหม
0: ครับ
1: คือไม่ต้องเสมอหรือชนะหรอกแค่มันโดนสัก 1-0 2-0 เนี่ยถือว่ามันเก่งแล้วเนาะ
0: โดน 1-0 ก็เก่งแล้ว
1: ใช่ใช่ถือว่าแน่นแล้ว
0: การดูผมว่าไอ้คู่บราซิลญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเหมือนปี2002ที่มีคู่อังกฤษบราซิลอ่ะเพราะว่าแน่นอนบ้านเราก็คงผูกพันกับบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกแต่ญี่ปุ่นทุกวันนี้ก็ต้องยอมว่าบ้านเราก็ผูกพันเยอะเพราะเราก็ดูเจลีกเยอะ
1: ผมว่าใช่ๆหลายคนก็และอย่างผมว่ามันเป็นคือโอกาสที่มันจะเป็นหนึ่งเดียวจากเอเชียสูงมากเลยใช่ไหมแล้วแฟนบอลก็เชียร์ทีมจากเอเชียด้วยกันอะไรเงี้ย
0: แล้วบราซิลในฟุตบอลโลกก็ยังมีมนต์ขลังไงเพราะนั้นแบบโหผมว่าคู่บราซิลญี่ปุ่นแล้วเตะไม่ดึกมากด้วยเมื่อกี้ที่คุยกันเที่ยงคืนอ่ะ
1: โอเค
0: โหแบบเชื่อเหอะน่าจะเผลอเรตติ้งดี
1: จริงๆผมว่านะจนถึงตีสี่ยังไหวอยู่นะเพราะแฟนบอลคุ้นอยู่แล้วก็บางเขาส่วนใหญ่บางทีบอลคู่เด็กมันก็ตีสามอะไรอย่างเงี้ยตีสี
0: ่ถ้าช่วงเช้าบางคนอาจจะไม่ตื่น
1: 11โมงบางทีไม่ไหวนะ
0: แต่เที่ยงคืนเนี่ยไม่ว่าคนนอนดึกคนตื่นเช้าอะไรคือดูได้หมด
1: ครับ
0: เออ
1: ก็ว่ากันไปนะ
0: ครับช่วงนี้ผมไปดูทาง Facebook ให
1: ้
0: ก็ไป
1: จ
0: ับเกียร์เบรกที่แล้วไม่ได้อ่านเลยนะครับทาง Facebook FM 99นะครับแต่ข้อความยังทาง SMS
1: ส่งมาได้นะก็สลับกันไปเรื่อยๆนะครับ
0: ครับอ่ะอันนี้บอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพราะว่าเหมือนของเรามันค้างแต่ของช่วงที่แล้วป่ะจ๊ะหนู
1: ไม่
0: เหมือนกับว่ามันต่อมาเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่มันต่อมาเลย
1: เพราะมันเป็นช่วงนะ
0: อันนี้บอกว่าถ้าเอาเข้าแค่1 2มันจะเป็น24
1: ไม่พอ
0: มันจะไม่ลงเพราะงั้นก็ต้องเพิ่มมาเลยก็เพิ่มมาเป็น
1: ไม่ผมว่าไอ้3อ่ะควรไปจับฉลากแล้วนะ
0: ครับ
1: แบบให้มันรู้อ่ะนะ
0: นี่บอกว่าฟังจากชะอวดนครศรีนะครับ
1: โอ้ครับ
0: สวัสดีพี่เอกพี่สนนะฮะก็บอกว่า
1: จันอู่นะไม่ได้อยู่กับจันอู่นะจันเอกออกไปแล้ว
0: บอกอย่าพูดเรื่องตัดยางอยู่ครับกลัวผีครับอย่าพูดเรื่องผีครับตัดยางอยู
1: ่ครับอ๋อช่วงเวลานี้นะตีหนึ่งกำลังดีเลยนะครับ
0: แล้วบอกผมเลยชอบพี่อู่คองโก49
1: เฮ้ยอู่ขึ้นเลยนี่ขึ้นเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่าย
0: ฟ้องเหรอฟ้องเหรอ
1: ไม่ผมจะถ่ายรูปให้ทนายผมให้ทนายคุณอะไรคุณก้าวนพรัตน์หรือเปล่าฮะเดี๋ยวผมรอหมายเลยนะฮะตอนนี้ผมจ้างทีมทนายตั้งเซตไปแล้วนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจริงๆไม่ได้อยากฟ้องแต่ว่ามันเป็นเรื่องของข้อมูลเท็จในนี่ไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมเราต้องทำการฟ้องหน่อย
0: ได้ประมาณนี้
1: ครับ
0: ส่วนเดี๋ยวผมอัปเดตข่าวสารให้หน่อยนะครับสำหรับเรื่องของตลาดซื้อขายฟุตบอลโลกนี่ก็ไม่หยุดเพราะว่าผมว่าก็มีตัวดีๆในบอลโลกหลายคนที่ได้รับการจับตามองแล้วจ้ะหนูนะครับอย่างล่าสุดชาก้ากับเชลซีเนี่ยก็ยังไม่เฮียวีโก้แต่คือเขาบอกว่าใกล้มากๆนะ
1: ต้องรอลุ้นก่
0: อ
1: นกับสโมสรเนี่ยมันอาจจะพลิกก็ได้นะครับเพราะว่าเราเห็นมาเยอะแล้วบางทีนักเตะกับสโมสรนะคุยกันแล้ว
0: ครับ
1: แต่กับสโมสรกับสโมสรนะบางทีราคาไม่ได้นี่นะพับดีลไปก็มีนะครับ
0: ใช
1: ่ส่วนไอ้พวกตัวหลักร้อยอ่ะตอนนี้ก็มีแค่ตัวเดียวไอเลสเอเดอร์สันที่จบนะนอกนั้นโตนาลี่ไอ้แฟร์นันเดสบาเลบ้าอะไรพวกนี้นะยังไม่จบพวกน
0: ี้มาไลยันอูชอบไหมที่มีข่าวอาร์เซนอลบูโน่กินมาไล
1: ผมบูโน่จริงๆผมบูโน่ผมชอบอยู่แล้ว
0: ระหว่างที่ถ้ากินมาบูโน่กินมาไลกับโตนาลี่ยันอูชอบตัวไหน
1: บ้
0: าง
1: เลือกโตนาลี่ก่อนสิแต่ถ้าเอาคู่มาได้ก็ดีเลยนะเพราะว่า
0: คู่นี้มันน่าจะเล่นได้ไหวถ้าเอาคู่นั้นมี200ล้าน
1: เพราะว่าล่าสุดไปยื่นเขาเท่าไหร่60กว่าเขาปฏิเสธมาไง
0: แต่ผมก็ชอบกินมาไลมากกว่านะถึงแม้อายุจะเยอะกว่าแต่ผมมองว่ากินมาไลมันสไตล์แตกต่างกับไลกับเดคันไลอ่ะแต่ถ้าโตนาลี่มันสไตล์คล้ายๆกันแล้วคือกองกลางเราต้องมีตัวแบบอย่างเงี้ยเถื่อนๆแบบกีมาไลสักคน
1: ตั้งแต่หมดยุคปาร์คไปอ่ะปาติกวิลล่าไปมันไม่มีคนคาแรคเตอร์แบบนี้นะ
0: ใช่มันไม่มีคาแรคเตอร์แบบสายบวกอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆบางทีมันต้องมีพวกคาแรคเตอร์ที่แบบคุกคามคู่ต่อสู้นะ
0: ตัวดูดัน
1: ใช่ๆอาร์เซนอลมันไม่มีมานานแล้วนะ
0: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าเปเชเนี่ยอยากได้แมกเนตอาคริอุชของโมนาโกก็ตัวนี้ติด
1: ที่ได้ฟอร์มดี
0: ติดที่ไม่ฝรั่งเศสชุดฟุตบอลโลกด้วย
1: นะ
0: ครับ
1: แต่ยังไม่ได้มีโอกาสลงนั่นเองแต่กับสโมสรดีนะอากิอุตอ่ะ
0: ก็เขาบอกว่าคือนอกจากเวเชก็มีหลายทีมจากพรีเมียร์ลีกสนใจ

0: ซึ่งผมมาได้ภาพโมนาโกคือหูตัวนี้ดีพี่หูผมว่าคือแบบอารมณ์คล้ายไอ้ชายกีก่อนมาแมนซิตี้อ่ะแบบอาจจะยังไม่ได้ดังมากแต่คือแบบฝีเท้าดีเกินลิเอิงแล้วก็มาแล้วยกระดับทีมได้เล่นได้อะไรก็ส่งด้วยขวาซ้ายหน้าต่ำ
1: ครับ
0: เน็ตอาคิอุชส่วนเฮียวิโกล่าสุดนี้มีโอ้โหใครวะเนี่ยเซอร์กี้อันติมิล่าก็จะมาเป็นสมาชิกใหม่นะครับของทางด้านลิสบอน
1: ดูเนมจาก
0: ไม่รู้นะเซอร์กี้อันติมิล่านะครับเพราะว่าก็
1: พวกนี้ซื้อมาปั้น
0: ใช่
1: นะสโมสรซื้อมาปั้นขายมากกว่านะครับ
0: เบติสปล่อยอันติมิล่าแล้วก็ลิสบอนเอาไปนะครับ18ล้านยูโรเบื้องต้น
1: พอมาข้อความนี้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยที
0: ่
1: คุยกับคุณสนบอกคุณจอมพลบอกวันนี้คนไปว่า AF 2อะไรโฟนแล้วก็ V 9ออกครับผมเพิ่งรู้ AF กลับมามีอีกแล้วเหรอ
0: ใช่
1: Academy อะไร
0: ฟันทะเบียน Academy Fantasy ใช่ไหมก็เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนอาจารย์อู๋ยังไม่มาที่พิธีกรเป็นคุณเศรษฐาศิลาฉายาจะตอนนี้เปลี่ยนเป็นนี่ไงเป็นคุณสัญญาใช่ไหมเพราะว่าอาต้อยเขาจากไปไง
1: แล้วก็คุณยูกิอูบอกว่าไปกินตรงแถววินห้วยขวางดิครับพี่อูพี่สน
0: วินตรงไหน
1: ห้วยขวางมันมีอะไรนะกินอ่ะเขาบอกว่าอ๋อผมแนะนำไปกินร้านแถวห้วยขวางครับแล้วเวลากลับเรียกวินมอเตอร์ไซค์กลับถ้าพวกเขาเรียกแพงพี่ต่อเหลือ60ผมแนะนำแค่นี้ครับสำหรับคืนนี้โอ้ลำบากครับเพราะว่าถ้าผมไปทานกับสนเนี่ยนั่งเบนซ์สนไปไม่มีนั่งวินอยู่แล้วระดับสนนี่หมดสิทธิ์เลยครับต่อราคาก็ไม่ได้เพราะส่วนใหญ่สนจะไม่ขึ้นวินสนใช้บัตรเครดิต
0: ผมกลัวแล้วไงจะหนูจำได้ว่าเมื่อก่อนผมขี่มอเตอร์ไซค์แล้วผมล้มอ่ะเดี๋ยวนี้ก็แบบไม่ค่อยได้ขี่แล้ว
1: ทำไมคุณเข็ดง่ายจัง
0: โอ้พี่ผมแบบเคยถึงขนาดนอนโรงพยาบาลเลยนะ
1: โอ้คนขี่มอเตอร์ไซค์มันเคยทั้งนั้นอ่ะ
0: โอ้มันเสียว
1: นอน
0: เราก็
1: แข็งนี้เลยหมูแดงสูบติด
0: เราก็แก่แล้ว
1: สมัยก่อนนะ
0: อะไร
1: หายไปเรียบร้อยหลังผมเนี่ย
0: พี่ต้องระวังมากนะ
1: คือถ้าหน้าลงไม่เป็นไรถนนเละพอหลังลงนี่เลือดติดหมูแดงกระจายเลย
0: ทำไมทั้งหน้ามันมีเหมือนก็คันโยก
1: หน้าด้านหน้าลงหน้าด้าน
0: นึกว่าข้างหน้ามันมีคันโยกค้ำอยู่มันไม่เป็นไร
1: โอ้ยถ้าอย่างนั้นนี่แบลเลอร์หักอ่ะ
0: เหรอโคตรหมอเลย
1: คุณคนใต้บอกอยากรู้ AS Play ยังดูพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ไหม
0: นั่นสิไม่ทราบเลย
1: อันนี้เนี่ยมีท่านมาตอบด้วยมีคนมาตอบแล้วคุณนันทพงศ์บอกว่า AS Play น่าจะดูบุนเดสได้ครับแต่ว่าพรีเมียร์ไม่แน่ใจแต่เขายังไม่ออกโปรออกอะไรมาเนอะก็เลยใหญ่หลายคนก็ยังไม่รู้นะว่าดูยังไงต่อ
0: นี่ไงกระจายไปเลยเนี่ย 6,000 ได้ดูทั้งบอลโลกแล้วก็พรีเมียร์ฤดูกาลหน้า
1: อันนี้รวมพรีเมียร์ด้วยใช่ม
0: ั้ยใช่รวม
1: เหรออ
0: ันนี้ดูบอลโลก
1: ผมดูบอลโลก2ครั้งอ๋อดูพรีเมียร์ด้วย
0: ไม่วันโลกครั้งเดียวก่อนแล้วก็พรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้า
1: อ๋อโอเค
0: ครับ
1: คุณนันทพงศ์บอก AV ผมไม่รู้จักครับรู้จักแต่หนังชมพูครับอ้าว
0: เอ้ยหนังชมพูคืออะไรนี่ผมไม่เข้าใจ
1: แล้วผมไม่ทันนะผม
0: อะไรอ่ะเนื้อหมูเนี่ย
1: ผม
0: หนังชมพูนี่คืออะไรคืออะไร
1: ไม่รู้อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะAV ผมก็รู้จักแต่ว่าไอ้นี่นะ
0: ออดิโอ
1: วิดีโออะไรเงี้ยต่อสายเข้าอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: คุณปักบอกว่าถ้าไม่มีบอลโลกนี่เหงาเลยครับ
0: จริง
1: ดีที่มีบอลโลกได้ฟังสดแล้วก็เดินกรีดยางนี่เพลินเลยครับไม่เป็นไรของเรานี่ก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังยาวๆไปเนาะคุณก้องเกียรติบอกถ้าไทยอยู่ในสายเวลเปรูมาลีไทยคิดว่าไทยจะเข้ารอบ
0: ไม่เข้า
1: แล้วมีไห
0: มอันนี้ขออภัยนะแบบไม่ใช่ว่าแบบดูถูกชาเตหรือแบบไม่ให้ความหวังนะต้องยอมเราว่าเปรูอะไรนะ
1: เวล
0: ก็
1: เปรูด
0: ้วยเวลก็เกือบได้ไปบอลโลกไงแพ้จุดโทษอ่ะ
1: อุ้ยเวลมันเป็นทีมระดับยุโรปไม่ไหวหรอก
0: เอางี้มีเนี่ยแฮร์รี่วิลสันมี
1: จอร์เจียเรายังยับเลย
0: แน่นจอร์สัน
1: แล้วผมว่าเวลดีกว่าจอร์เจีย
0: เวลดีกว่าจอร์เจีย
1: เปรูก็เป็นทีมแบบอเมริกาใต้เนาะ
0: ใช
1: ่มาลีอ่ะมาลีก็
0: แข็งแกร่งนะ
1: ใช่ป่ะมาลีเขมรใช่ป่ะ
0: ไม่ใช่
1: เขาอยู่คือพูดทุกวันเลย
0: อันนั้นมันโคโซก
1: เอา
0: ทีมชาติมาลีสิโอ้ยเหนื่อยอ่ะ
1: เหนื่อยดูแล
0: ้วก็ต้องยอมรับว่าไอ้ผมว่าที่ชัดเจนเลยคือวันนั้นมีคุณผู้ฟังถามมาพี่อู๋ว่าไอ้ชาติในบอลโลกครั้งนี้มีใครฟีฟ่าแรงกิ้งต่ำกว่าไทยไห
1: ม
0: ไม่มีเห็นไหม
1: ครับ
0: คือในบอลโลกครั้งนี้ต่อไอ้เพิ่มทีมมาแล้วเนี่ยแรงกิ้งยังไอ้ชาติที่ได้ไปเนี่ยยังไม่มี

0: ที่ไหนต่ำกว่าร้อยเ
1: ราก็ต้องแก้ไขระบบการจัดการของเราก่อน
0: คือสมมติถ้าเราได้ไปอ่ะเราก็ยังเป็นทีมที่แรงกิ้งต่ำสุดสมมติถ้าได้ไปนะเพราะนั้นก็หมายความว่าต่อให้ชาติที่เรามองว่าเฮ้ยไปแล้วไปให้เขาซัดไปให้เขาเชื่อดอ่ะก็ยังต้องยอมเราว่าดีดูดีกว่าไทยเรา
1: แต่ถ้าไปไทยผมโอเคนะแต่ถ้าไปแล้วจะไปโดน780ช่างมัน
0: ก็ต้องไปก่อน
1: ได้ไปพอ
0: แล้วก็ค่อยไล่ตามสเต็ปไงให้ได้ไปก่อนไปเสร็จแล้วก็อาจจะลองไล่มาว่าให้แพ้น้อยหน่
1: อ
0: ยก็เหมือนนี่ไงเหมือนเคปเบิร์ดอ่ะเอ้ยขออภัยเหมือนปานามาจันหูจำปานามาครั้งที่แล้วได้บัตรที่โดนอังกฤษไป1-6อ่ะ
1: ครับ
0: ครั้งนี้ก็
1: จะเหนียวขึ้น
0: แพ้น้อยลงถือว่ามันเริ่มมีพัฒนา
1: คุณกองเกียรติบอกแล้วคิดว่าถ้าไทยไปเตะบอลโลกครั้งนี้พอสู้ใครได้ไหมไอ้ที่เจอเฉพาะเอาเฉพาะเราตัดพวกไอ้อันอื่นก่อนนะเอเชียด้วยกันที่เราเจออุซเบย์เราก็ไม่สู้ไม่ได้แล้วอ่ะจอแดนก็ไม่น่าไหวเนาะน่าจะลำบากนะน่าจะเหนื่อย
0: ครับ
1: คุณรัชชัยบอกว่าสวัสดีครับจันอู๋จันสนน้องรักจันเจตเอ้ยคุณน้องรักจันเจตเหรอ
0: โอ้ยหลังๆไม่ค่อยได้เจอเลยอ่ะหลังๆเขาแบบเถิดฉายแล้วเขาพากฝรั่งเศสทีมชาติฝรั่งเศสทุกนัดเลยนะที่มาโนเนี่ย
1: บอลโลกปีนี้มีบอลให้ดูทุกวันเสียดายแค่เวลาดึกยันหว่างฮะก็เอาถ้าดูได้นะคุณรัชชัย
0: ครับ
1: นะเราก็เลือกคู่เพราะว่าถ้าดูครบทุกคู่ก็ไม่ไหว
0: ผมว่า
1: วันนี้เราก็ต้องดูเลือกนะจะนอนช่วงไหนดูคู่ไหนเน
0: า
1: ะ
0: อย่างผมในตอนนี้คือดูทุกคู่แต่ว่าร่างกายเริ่มปฏิเสธละแบบนอนไม่หลับอะไรเงี้ยขนาดเราเอาตรงๆเป็นอาชีพถูกไหมจ๊ะหนูเรายัง
1: คุ้นเคยไม่ไหวเลย
0: แล้วบางท่านเขามีงานประจำไง
1: คุณก้องเกียรติบอกเรื่องจริงไหมที่พ่อป๋องเป็นนูโวคนที่7แล้วเห็นจะขึ้นคอนเสิร์ตด้วยต้องถามอาจารย์อูเห็นสนิทกับพ่อป๋องจริงๆที่ป๋องเนี่ยได้ที่7เพราะว่าผมไม่เอานะ
0: จริงเ
1: หรอไม่งั้นผมรุ่นลงศิวิกร
0: อ๋อเหรอ
1: ผมเรียนทันยุคพวกพี่โจวิจรพี่ใหม่พี่เติ้ลนั้นน่ะ
0: อ
1: ยู่ด้วยกันเลย
0: อ๋อไม่งั้นอาจารย์อูจะเป็นนูโวเหมือนกันเหรอ
1: ใช่นะครับ
0: โอ้โหอูนูโว
1: ได้ได้อยู่นะครับก็เลยว่าเฮ้ยโจพี่จอผมฝากพี่ป๋องได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะเด็กศิวิกรด้วยกัน
0: คุณก็เลยถลาสิทธิ์คนที่7พี่ป๋องก็เลยได้
1: ใช
0: ่
1: เพราะหน้าผมผ่านแต่พี่ป๋องหน้าไม่ได
0: ้
1: ก็เลยต้องใช้เส้นหน่อยเพราะว่าบนดูโวแต่ละคนก็หน้าตาดีอยู
0: ่ก็คือถ้าอาจารย์อู๋รับเป็นดูโวคนที่7แล้วสมมติมีคนมาทับทางอาจารย์อู๋ไปเล่นละครนี่พี่จอดูโวก็ไม่เกิด
1: ไม่ผมช่วงนั้นผมก็ไม่เอาเพราะตอนนั้นเฮียฮอเขาวางไว้ว่าพอฟิล์มก็เลิกอะไรเงี้ย
0: ให้เป็นนักภาค
1: ผมก็บอกเฮียว่าผมอยากมาสายกีฬา
0: ภาคดีกว่า
1: ผมรักกีฬาครับผมอยากภาคบอลดีกว่าผมไม่เอาก็เลยไม่ได้เป็นพระเอกช่อง8
0: แล้วเดี๋ยวรายการเราแม่งก็จะมีแบบใช้วิจารณญาณในการรับฟัง
1: ครับผม
0: นี่เอสเอสมาละ
1: คุณอะไรอ่ะลนกฤษเหรอครับสวัสดีครับพี่ผมอายุเข้าเลข3นั่งฟังพี่ๆตอนขับรถมีความสุขมากเลยครับอ่ะก็ขอบคุณด้วยนะครับ
0: ค
1: ุณบอกว่ากองหน้าสิงโตคำรามคนหนึ่งผสมกันระหว่างน้ำปลากับเกลือครับเขาคือแฮร์รี่เคมครับผม
0: ก็ระวังเป็นโรคไตนะแฮร์รี่เคม
1: อันนี้บอกไม่เข้าขายยูดาสครับเพราะว่าไม่ได้ย้ายหักหน้าเท่าไหร่
0: เห็นชาก้าไง
1: ใช่มันไม่ได้น่าเกลียดอะไรขนาดนั้นเนาะคุณก้าวนพดลบอกจริงไหมครับหยอง49พี่เฟ้ง73
0: นี่น่าจะหวยแล้วแหละไม่น่าจะใช่73นี่น่าจะโรคเท้าช้าง
1: แต่ผมเคยเป็นลมนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: มันรัด
0: อ๋อ
1: เลือดไม่เดินภรรยาโทรเรียกเลยโอ้โหเรียกรถพยาบาลมาปั๊มหัวใจเลยอ่ะ
0: ครับผมนึกว่าถ้า73นี่ผมน้อยยุงลายกัดมันจะเป็นโรคเ
1: ท้าช่ว
0: ยจะบวม
1: ช่วยนั่นเป็นมะเร็ง
0: มันจะบวม
1: โอ้เขาบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับคนในประเทศเวเนซุเอลาด้วยนะครับคุณกองเกียรติครับผ
0: ม
1: แล้วก็มีสเปนด้วยครับบอกดูจานอู๋หล่อว่ะคุณสนนะ
0: แน่นอน
1: คุณอภิสิทธิ์ศักดิ์
0: อ
1: ่ะ
0: แน่นอนอยู่แล้ว
1: แต่ซับเบียดแบบเล็ก
0: ๆ
1: เบียดแบบไม่ได้เยอะมากนะครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าผมจัดกับพวกท่านเอก
0: อ
1: ู๋เล็กอะไรพวกนี้ชิดเชิดอะไร
0: หยองหยองนะ
1: โอ้โหไม่ได้เลยหยองหยองไม่ได้เลยหยองหยองหยองหน้าตาไม่ผ่าน
0: ครับ
1: หย่องนี่ผมเอาจริงเหมือนสับในวงการนะ
0: ว่า
1: ผมตีเก
0: ๋อ๋อตีเก๋เลย
1: นะตีเก๋ได้ผ่านได้ผ่าน
0: เพราะเห็นพี่ปูล่าสุดไปเม้นนี่บอกว่าโดนหย่องแย่งงานเหมือนแล้วเพราะหย่องแบบ
1: ตัวพี่ปู
0: เพราะหย่องแบบลดราคาลดราคา
1: พี่ปูบอกจะบวกหน้าหลายรอบพี่ปูบอกจะบวกหน้าหย่องหลายรอบแล้วนะครับ

0: คุณเบญจรงค์บอกนักเตะทีมชาติออสเตรียคนไหนชอบสั่งน้ำแข็งพร้อมโซดาตอบมาเซลสั่งมิกเซอร์นะอ๋อมาเซลสั่งมิกเซอร์นะครับ
1: อดีตของกลางแมนยู
0: จะบอกข้อมูลเท็จในรปภ.คอมครับอ้าว
1: อ
0: ันนี้คุณบุกนักบอลเนเธอร์แลนด์คนหนึ่งนอกจากเล่นกองกลางได้แล้วยังทำข่าวได้ดีอีกครับเขาคือเฟรงกี้แดงยวนโอ้โห
1: เฟรงกี้แดงยวน
0: เหมียวเนี่ยน้ำเหมียวเนี่ย
1: ดียังดีนะไม่ใช่เฟรงกี้เดือยหยองอ่ะ
0: แต่ว่าน้ำเหมียวเนี่ยต้องยอมรับนะ
1: ทำไมฮะ
0: เป็นนักข่าวไทยที่คนไทยเฉย
1: ๆทำไมอ่ะ
0: แต่คนเมืองนอกชอบเขานะ
1: เพราะอะไรพี
0: ่ฟังไม่รู้เรื่องฟังกันพูดตาใจบางทีผมคุยแล้วน้ำเหนียวสมเหนียวยังคุยไม่รู้เรื่องเลย
1: ตั้งแต่
0: สมเหนียวนี่ต้องคู่กับรุดดี
1: ้
0: เขาจะเข้ากันเลยถึงปีเป็นคุยเลย
1: ครับ
0: ไม่รู้เรื่องกัน
1: ใครพากนำเดีย
0: วพ
1: อไม่ตอนไปบีจีสปอร์ตอะอาจารย์รุดดี้นี่มีพูดเข้าแล้วเหมือนกันพี่จิ๊บตอนวันนี้ถ่ายทอดสดกันเลยกัน
0: รุดดี้อะนะจริงๆอะมันควรจะโอ้โหถ้ามันเกิดเร็วกว่านี้หน่อยนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เร็วกว่านี้สัก20 30ปีอ่ะ
1: เออ
0: มันสามารถไปอ่านพวกโฆษณาได้นะ
1: ทำไมอ่ะ
0: โฆษณาสาระถ้าดูวันละ3ขวดลงเดือนมันจะประมาณดูดูแล
1: อ่านให้เหมือนไม่อ่านใช่ป่ะ
0: ใช่ๆ
1: ถ้าดื่มเกินวันละ3ขวด
0: เออเนี่ยเราจะฟังไม่ทันถ้าไปรู้ดิ่มก็ขัดได้อยู่
1: หรือไม่ก็โปรดใช้วิทยาในการลงทุน
0: ครับผมเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะ
1: การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิทยาในลงทุน
0: ครับผมคุณเป๊กเหรอคุณเป็กเกอร์นะครับเอาผมอ่านไม่จบขออภัยนะสวัสดีคุณสน64แล้วคุณอู49อื้อเกาหลีใต้จะรอดไหมครับถ้าวันนี้อาร์เจเนียชนะเกาหลีใต้เก็บของกลับบ้านนะผมว่ายากแทบจะไม่มีมุมไหนเลยเนอะ
1: ยากมาก
0: ทั้งคู่เลยผมว่าทั้งเกาหลีทั้งอิหร่านอ่ะไอที่มี3แต้มอ่ะเนาะรอดยากอ่ะคุณก้าวนพรัตน์บอกพี่สนขับเบนซ์พี่เฟรงค์ขับเฟอร์รารี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างทาง
1: โอ้โห
0: ของผมอาจจะมีปัญหาหน่อยเพราะว่าเบนซ์คุณสนเนี่ยก็จะเอาเบนซ์คันเล็กมาเบนซ์ภรรยามา
1: เบนซ์ผม
0: ส่วนผมว่าไอตัวประตูปีกนกมันเปิดแล้วมันติด
1: อ๋อ
0: เวลามันเปิดแล้วมันติดต้องใช้2เลนอะม
1: ือ
0: เปิดอะ
1: รวยรวยทั้งนั้นไม่น่าต้องมาจัดปีหนึ่งแล้วเน
0: ี่ยผมรัก99ต
1: ั
0: ดหมดนะครับเขาบอกให้ได้เป็นขาประจำก่อนครับยอมเป็นไม้ประดับแต่อย่างน้อยถ้าได้ไปบ่อยเท่ากับเราเป็นแนวหน้าในเอเชียแล้วครับใช่ครับคือบางคนบอกอู้ไปก็ไปโ
1: อ
0: ้ขอให้ได้ไปเถอะจะไปโดน10ลูกก็เอา
1: เหมือนเอาตรงๆเหมือนฟุตบอลหญิงอะที่ได้ไปแล้วก็แบบก็ถึงแม้จะแพ้เยอะหน่อยแต่ก็ได้ไปอะ
0: ครับคุณบอลวีบอกฟุตบอลโลกปีนี้เวลาคนกรีดยางเลยครับถึงไม่ได้ดูแต่ขอบคุณ99ที่ภาคสดให้ฟังนะครับ
1: ครับ
0: จะตามได้เราก็ทุกคู่เนาะเดี๋ยวผมขยับไปนี่มั้ง
1: SMS มาเยอะแล้วเนี่ย
0: SMS ไปบ้างนะครับเขาบอกน้อยเออไม่ไหวแล้วครับจาก FC สนคนละทั่วเหรอ
1: ไอ้น้อยเออวันเจอเอกวาดอร์อยู่มันพลาดไอ้ลูก2
0: โดนทุกลูกเลยโดนทุกนัดเลย
1: แต่มันก็มีช็อตเซฟไงแต่ว่าไอ้ลูก2-1ที่โดนเอกวาดอร์ชาร์จอ่ะมันควรจะทำได้ดีกว่านั้นมั้ยแต่มันก็ต้องยอมรับว่าประตูเยอรมันนอกจากน้อยเขาอุตส่าห์เรียกน้อยเออร์กลับมาเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจเบามั่นนี
0: ่
1: แต่เซเก้นมันก็เจ็บเยอะอ่ะแล้วก็ที่เหลือคนอื่นมันก็ไม่ได้ไง
0: แต่ผมไม่สวยนะผมว่ามันไหนๆมันเลิกไปแล้วอ่ะไปต่อข้างหน้าดีกว่า
1: ถ้าอู่ไม่ใช่น้อยเออร์ใช้ใคร
0: ก็เบามันนี่แหละ
1: เหรอแต่เบามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะ
0: ผมว่านะถ้าไปพวงตรงนี้นะไปพวงทีมลุกเก็บไอ้นี่ดีกว่าทำให้มันดีดีกว่าแล้วจริงๆพอน้อยเออร์มามันก็ไม่ได้เซฟอะไรมากมายไง
1: ดูเยอะแล้วนะ
0: ผมว่า40แล้วเนาะมันก็ลำบากแล้วว่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยว
1: อันนี้น้องบอลบอกว่าทีมที่จะเข้าบินคืนนี้คืออาร์เจนออสเตรียอังกฤษโครแอตโคลัมเบียดีอาร์คองโก
0: ครับก็ตามคาดแหละนะถ้าพวกนี้ชนะหรือเสมอได้ก็จบเลย
1: ไอ้ที่เขาพิมพ์มาเนี่ยพวกที่เหนือกว่าคู่แข่งหมดเลย
0: ครับ
1: ทั้ง6ทีมเลย
0: บอกคนภาคบางคนบอกจำชื่อนักบอลอาหรับไม่ไหวครับสงสารมากมากๆจากน้องบอลเฮ้ยผมจำได้ทุกคนเลยนะผมสบายนะผมลื่นเลยนะ
1: ต้องเรียกอาจารย์อูเอาฮีราเอานาเซอร์เอาอาลีเขาภาคประจำ
0: ดังนั้นยิ่งไปบอกเฮ้ยทำไมจัดตัวอย่างนี้มันไม่ถูกไม่ถูก
1: ใครภาคไม่ได้ไม่รู้แต่อาจารย์อูภาคได้
0: ต้องเอาออกนะต้องเอาออกนะครับใครพูดมาเนี่ยเดี๋ยวผมไม่แทนนะคุณบอล
1: สยับเลยนะสยับเลย
0: โอ้โหพี่อูไม่เหมาะกับวงนูโวครับเหมาะกับวงพริบไหวมากกว่าวงพริบไหวไม่มีไง
1: ไม่มีก็ก่อตั้งเลย
0: ไม่วงพริบไหวมันมีแล้วอาจารย์ใช้
1: อาจารย์ใช้
0: ไอ้มด
1: สรุปพริบไหว
0: ม
1: ูลเดชพริบไหว
0: ใช่พวกเนี้ย

0: ไอ้จุนก็ใช่
1: เคนกวินทริปไหว
0: เออไอ้จุนนี่ก็ใช่อยู
1: ่แต่เขาชอบปฏิเสธ
0: ชิตตี้นี่ก็ใช่ชิตตี้เห็นหน้าด่างเงี้ยแต่ว่าใจก็รักอยู
1: ่เหรอ
0: เออชิตตี้ผมทริปไหว
1: แต่จริงๆแล้วเคนกวินทริปไหวชัดเจนสุดแต่เขาแค่ไม่ยอมรับ
0: โหนี่เป็นน้องเลิฟเลยอ่ะบอกแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเจอบ่อยแต่เวเนหนักมากๆนะตอนนี้ทุกประเทศเจอกันหมดครับแผ่นดินไหวจากน้องบอล
1: เอาจริงพี่โอ๋ผม
0: ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดนะ
1: ผมว่ายังช็อกเลยที่ทุกวันนี้บ้านเราแผ่นดินไหวอ่ะจ้าโอ๋ช็อกไหม
0: โอ้โห
1: วันนั้นผมยังอยู่
0: ได้เจอตัวเองผมรู้แล้วมันเป็นยังไง
1: ใช่ไงโคตรน่ากลัวผมอยู่คอนโดแบบโอ้โหแบบ
0: ขนาดผมไม่ได้อยู่คอนโดนะแล้วผมยังคิดอยู่นะกะโทรหานิติเลยอ่ะ
1: เ
0: ออก็บ้านใหม่ผมเพิ่งซื้อมาแล้วคดี
1: ร้าวไหม
0: มีร้านข้างหน้าเหมือนกันแต่ให้เขามาทำให้แต่มันไม่ได้เยอะแต่ว่าไอ้ตอนแรกอ่ะเราคิดว่ามันมีโครงการทำบ้านทั้งหลังแล้วเหมือนมันน่าจะตอกอะไรแรงจนแบบบ้าน
1: ตอนแรกเหมือนผมเลยผมดูว่า
0: ผมมันสั่น
1: ผมดูว่าข้างห้องมันแบบทำห้องแล้วแบบพอเพดานมันแคร็กผมแบบไม่ใช่ละ
0: เออเหรอ
1: จริง
0: มันแคร็กเลยใช่ไหม
1: เพดานข้างบนมัน
0: เป็นเหมือนจันโอ๊ตเลยดิจันโอ๊ตไอ้แชมป์เนี่ย
1: แชมป์บุรีคุณเนี่ย
0: ไม่กล้าอยู่คอนโดเป็นอาทิตย์อ่ะ
1: จริงเหรอ
0: ถ่ายรูปบางหุ้ยแต่น่ากลัว
1: คือ
0: มันลากมาเลยอย่างเงี้ย
1: เ
0: ออโอ้โหอันนี้น่ากลัวนะแล้วเขาบอกว่าพวกคอนโดมันโยกเยอะกว่าของเราไง
1: ใช
0: ่ไอ้ของผมนี่ตึกก็ล้มนะ
1: อ
0: ตอนแรกมีดึกใจเฮ้ยสงสัยบ้านหมุนเมื่อวะ
1: เดี๋ยวว่าเรานอนไม่พอ
0: หายหลังของผมมันมีข้างหลังผมมันมีโซฟาผมก็เลยยืนเปลี่ยนไอ้เนี่ยรีโมทโทรทัศน
1: ์ครับ
0: แล้วก็หงายหลังไปสักพักเฮ้ยตอนแรกเอ้ยต้องนอนเฉยๆก่
1: อ
0: นบ้านผมใส่บ้านหมุนสักแป๊บไอ้มูรีผมมันโยก
1: เ
0: ฮ้ยมูรีมันโยกได้ไงวะสักแป๊บเออพอสักแป๊บพอรู้โอ้โหมันโยกเงี้ยสงสัยว่าแผ่นดินไหวแน่เลย
1: กลัวนะเป็นกำลังใจพี่ๆน้องๆชาวเวเนซุเอลาแล้วกันจันอู๋รู้ไหมว่าเวเนซุเอลาโคลอมเบียแล้วก็เอกวาดอร์สามชาติเนี้ยสังเกตว่าธงชาติเขาเหมือนกันเขาเคยเป็นประเทศเดียวกันมาก่อน
0: ครับก็เป็นพวกประเทศที่มันแตกมาเนาะ
1: มาก่อนชื่อประเทศแกนโคลอมเบีย
0: ครับ
1: แล้วแยกเพราะว่าพอมีบอลโลกเนี้ยมันก็มีหลายเว็บทำเรื่องข้อมูลประเทศ
0: แกนโคลอมเบียแล้วก็เป็นแกนไลน์
1: ครับ
0: เป็นแกนไลน์ก็จะมีไอ้พวกไอ้วันพีซไง
1: โอ้ผมไม่ได้อ่านการ์ตูนนะ
0: เบิร์ดบุลลี่อ่ะเออผมทำตาแบบเหมือนด่าเหมือนด่าผมอ่ะ
1: ด่า
0: ไม่ได้ดูการ์ตูนอ่ะ
1: ตอนแรกผม
0: นี่ดีนะอยู่ตรงนี้นะถ้าอยู่ข้างเขา
1: ตบแล้ว
0: ไม่อาจจะแบบผมไม่ได้ดูการ์ตูนทุยอะไรเงี้ยตรงนี้ดูแต่ตาเหยียดหยามมากเลย
1: จริงๆผมอยากดูไงแต่เมื่อก่อนที่บ้านไม่ให้ดูเขาบอกว่าทำไมไม่อ่านหนังสือเรียนอ่านทำไมการ์ตูนอะไรเงี้ย
0: ที่ผมดูการ์ตูนเพราะเมื่อก่อนผมชอบดูการ์ตูนที่เป็นเมืองนอกผมฝึกภาษาจากตรงนั้นนะ
1: เออ
0: การ์ตูนเมื่อก่อนดูการ์ตูนนี่มันภาษาอังกฤษตุนเหมือนเบื่ออะไรเงี้ยแล้วเราได้ภาษามาดูทุกวันนี้เห็นไหมล่ะ
1: ภาษาดีเลย
0: ไม่ดี
1: เออแต่พอพูดถึงเรื่องการ์ตูนเนี่ยหนูดูข่าวว่าเขาบอกนะต่อยเงินแบบที่เขาออกมาโพสอ่ะ
0: ต่อยเซเบ
1: ้เออที่บอกว่าเงินเก็บหายหมดเลยอ่ะโหน่าสงสารนะ
0: ทำไมอ
1: ่ะเขาบอกว่าไปลงทุนสักอย่างอสังหาริมทรัพย์สักอย่างเออระวัง
0: การลงทุนก็มีความเสี่ยง
1: เออระวังนะ
0: วันนั้นต่อยนี่ผมนี่ยุคผมเลยนะ
1: จริง
0: ใช่ไหมเมื่อก่อนอาราเล่ไง
1: ใช่ก็ช่องเก้าการ์ตูนนี่แหละเราต้องตื่นเช้ามาดูอ่ะเออเสาร์อาทิตย์
0: แต่ผมอาจจะดูได้แวบๆเพราะค
1: ุ
0: ณพ่อให้ดูบลูมเบิร์ก
1: ให้ความรู
0: ้ NHK
1: National Geographic
0: ใช่ใช
1: ่ทุกวันนี้ก็เลยมีความรู
0: ้ครับได้เรื่องของภาษา
1: ครับ
0: บอกระดับพี่อู๋ต้องจัด10ล้อครับ10ล้อพ่วงข้างอย่างน้องบอลนะครับบอกจะเอารายการเที่ยวไทยย้อนหลังครับเฮ้ยยั่วหยอกๆนะครับพี่เจ๋งวิวาวนะครับ
1: เขาให้เราเป็นโห
0: ไม่ดีทั้งตัวไอ้คุณเอาตัวไหน
1: ผมก็ให้จานอู๋เลย
0: โอ้เรื่องไม่ถูกหรือว่า
1: ผมเป็นพี่วาวแล้วกัน
0: แต่อันนี้กลับไป YouTube เนี่ยเพราะความสดใสเราหายไปเดี๋ยวแป๊บนะเขาบอกคุณกันชัยพี่หนุ่มหรือเปล่าฮะขอโทษครับอาจารย์อู๋เคยตรวจหาค่าไตบ้างไหมครับผมว่าหน้าบวมเหมือนอาจารย์หมอบอกค่าไตระดับ3อดนอนบ่อย
1: ก็นี่ไงก็อาจารย์อู๋ว่าเหมือนแฮร์รี่เคมอะแฮร์รี่เคมเหรอ
0: เออผมก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะผมเออจะนอนน้อยเนี่ยเดี๋ยวว่าจะไปต้องนอนพักผ่อนเยอะหน่อย
1: แฮร์รี่เคม
0: แต่ดีผมไม่ค่อยติดกินเค็มนะ
1: ทำไมอะ
0: เออผมไม่กินไม่ปรุงเป็นคนที่จีนอะไรจะไม่ปรุงเลยไม่ใส่อะไรเลยน้ำตรงน้ำตาลมีหวานผมก็ไม่ชอบกินเพราะเมื่อก่อนเคยกินหวานแล้วไม่ไหวโอ้โหดุผมกินหวานแล้วดุที่บ้านเลยให้หยุดหย
1: ุ
0: ดกินหวานไปนะครับสายตาหยามเหยียดอีกแล้วสายตาหยามเหยียดแล้วคุณบอกว่าขออนุญาตย้อนถามครับตอนบรรยายไลลิก้าที่ RS ใครได้ภาคคู่ใหญ่ๆบ้างครับก็จะสลับกันไปตามเวลา

0: านะครับถ้าเป็นคู่เร็วเนี่ยจะเป็นไอจูนอาจารย์จูนใหญ่ป๊อปเงี้ยอ
1: าจารย์จูนยนต์กัน
0: ส่วนผมนี่เป็นคู่จะแบบส่วนใหญ่ผมจะเป็นคู่2แล้วก็
1: ปกติพี่ผ้าใครตอนนั้น
0: ตอนนั้นก็จะมีคู่เลยผมจะคู่กับคุณบอยที่ตอนเขา
1: ที่ใส่แว่นใช่ไหม
0: คุณบอยที่อ่านข่าว TNN ก่อนแล้วเนี่ยใช่ถ้าจะกัดคู่กันเลยจูนกับป๊อปอาจารย์ใช้กับบังเบ่งมั้ง
1: จริงเหรอ
0: เออใช้กับโอ๊ตใช้กับโอ๊ตอ๋ออ
1: าจารย์ใช้กับอาจารย์เขีย
0: นยุทธกับเบ่ง
1: เออมีพี่ยุทธด้วย
0: ใช่แล้วไปยุทธกับเบ่งสลับกันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะแต่ผมชอบนะมันสลับกันไปสลับกันมาแล้วแต่ตามเวลา
1: ตอนนั้น RS ได้นี่ไงได้อาริก้าใช่ไหม
0: อาริก้าใช
1: ่ผมจำได้เลยยุคที่ RS เป็นเจ้าของอาริก้าเนี่ยเป็นยุคที่ธีรศิลป์ไปอยู่อเมริกาพอดีไง
0: ใช่อเมริกา
1: โคตรผีอ่ะแบบผมยังนั่งดูอยู่บ้านเลย
0: แต่ยุคนั้นก
1: ็ยอม
0: รับนะเพื่อนมันไม่ไอ้นี่เลยอ่ะ
1: เพื่อนมันไม่ให้
0: ไม่ส่งเลย
1: เดียวี่บีฟูมาไอ้เอาโทเมอร์ไฮเมด
0: กับ
1: โทมัสปาเต้ได้ไงทุกนั้นอ่ะปาเต้อยู่อเมริกา
0: พวกคิงคัพไทยจะรอดูไหมคุณสตอรี่คิว
1: มันปัญหาเยอะอาจารย์อู๋รู้เปล่าว่าพอคิงคัพเอ้ยไม่ใช่สิขออภัยอันนั้นมันฮุนไดครับคิงคัพนี่เห็นเขาบอกว่าจะมีตัวแทนจากเอเชียมาเยอะนะ
0: เหรอ
1: เออชาติที่เชิญมาเนี่ย
0: เชิญใครมาบ้างก็ไม่รู้นะอยากให้เชิญทีมดีๆหน่อยนะผมว่าแพ้ก็ไม่เป็นไรเนาะเราได้ประโยชน์อ่ะผมอยากได้ทีมเก่งๆอ่ะผมก็สรุปแล้วใครเป็นแอดมินเพจวิเคราะห์วาวจริงจังครับอ้าวน่าจะเป็นจันทร์ใช้ด้วยมั้งเนาะคุณบอลวีบอกจันทร์อู๋มีคิวภาคอีกทีวันไหนครับมาภาคแทนคุณอะไรอ่ะจันทร์ทศหน่อยครับใครอ่ะ
1: คุณ
0: จนจอทศอะไรอ่ะ
1: คุณทรงป่ะ
0: คุณเจ๋งทรงศักดิ์เหรอ
1: ไม่ดู
0: ผมไม่มีแล้วผมไม่มีคิวแล้วผมไม่มีคิวแล้วที่เหลือตอน
1: ยังออกตัวเลยเหรอ
0: ไม่ก็ยังถ้ามีคิวมันต้องออกมาแล้วไงแต่นี้ไม่มีอันนี้น่าจะจัดรายการอย่างเดียวนะ
1: อันนี้เขาบอกว่าจริงครับครั้งที
0: ่
1: 52เนี่ยมีการประกาศมาแล้วว่ามีไทยเรามีโอมานแล้วก็บาเลแล้วก็ทาจิกิสถานโอ้เอเชียหมดเลย
0: ไม่มีทีมใหญ่ๆมากหน่อยมากเลยเหรอ
1: ก็ประมาณ
0: ถ้าเอเชียอยากได้พวกนี้พวกอิหร่านอ่ะ
1: โอ้ไม่มาโหแต่อิหร่านเขาจะมีปัญหาเรื่องสงครามด้วยหรือเปล่าเดินทางลำบาก
0: ใช่ใช่เพราะอิหร่านจริงๆเขาเป็นพันธมิตรกับเราอยู่แล้วนะเขาอยากอยู่แล้วนะแต่ว่าของไทยเรากลัวไงกลัวแพ้จริงๆผมอยากเจอพวกนี้แข็งแข็งไว้เลยเนาะแพ้ก็แพ้ไปไม่ไรผมว่าไม่งั้นมันก็ไม่ได้ประสบการณ์ทั้งทีไปอุ่นอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะไรเท่าไหร่อ่ะ
1: แต่ก็ถ้าเขาจัดมาแบบนี้ก็แสดงว่าก็เอามาเรียกความมั่นใจหน่อยไงโอมานบาเลนทาจิกิสถาน
0: กับคุณโทนบางขวางบอกว่าวาว9นิ้วจริงไหม
1: ทำไมครับนิ้วเขาขาดเหรอครับ
0: น่าจะนะโดนรถทับมา
1: เขาเป็นเหมือนแดนเบิร์นเหรออ
0: ันนี้ไม่ทราบเหมือนกันคุณโทนนะ
1: เขาเป็นเหมือนแดนเบิร์นหรือเปล่าครับ
0: คุณซาร่าบอกจันอูยังรับงานภาคไหมครับรับครับแต่ไม่มีใครตามครับคุณพีซี่บอกว่าผมนี่เงินเก็บหมดเลยครับไปลงทุนเกาหลีนะครับป่วยมาก
1: ท้อเลย
0: ก็ต้องระวังครับเรื่องเกาหลีนี่ก็บางทีไปลงทุนกันมากก็ไม่ได้นะ
1: อ
0: ย่างของผมไม่มีประสบการณ์ไง
1: ครับ
0: ยังไปอยากไปลงทุนยุโรป
1: ไปลงทุนนอร์เวย
0: ์ดูหนังเรื่องไวกิ้งไง
1: ถ่ายเรื่องนี้ว่า
0: เฮ้ยมันคงโกหกอ่ะเฮ้ยคนบ้าอะไรจะมาประกาศไม่ลงติดตัว
1: เรียบร้อย
0: มันหลอก
1: พอเปิดไลน์อัพมานี่แล้วใบจานไม่ย้ายข้างอ่ะพอเปิดไลน์อัพมาแล้วย้ายฝั่ง
0: ทันแล้วไงทันแล้วรูดอยู่ตรงนั้นอ่ะเมียเดินมาเอาจะดมไม่ดมนะครับเดี๋ยวนะครับคุณเกลเซอร์บอกช่วงต่อไปใครมาครับจันเอกคิมกับบิ๊กจุนมา
1: อาจารย์เอกคิมนี่เขามาได้อะตีสองตีสี่เนี่ย
0: เอกคิมกับคุณจุนมาภาคเลยตอนตีสี่แต่ว่าช่วงตีสองถึงตีสี่ผมจำไม่ได้ว่าใครมาต่อ
1: เดี๋ยวผมดูให้
0: เดี๋ยวให้คุณสมดูให้นะ
1: อาจจะไม่พ้นท่านผอ.เบ่งว่า
0: ไม่แน่ใจอะผมจำไม่ได้เหมือนกัน
1: ตีสองถึงตีสี่วันอ๋อเป็นจันบอมกับคุณแป๊ก
0: อ๋อก็มารับหน้าที่ต่อเนาะแล้วก็สนฝึกวิชาจากเอเลี่ยนที่เมืองวีด้าครับหลังๆพี่ชิดไปไหนครับชิดเขาขี้เกียจเขาอยากดูบอล
1: เขาอาจจะพี่ชิดพักผ่อนช่วงนี้
0: จัน
1: เด
0: ี๋
1: ยวจบบอลโลกกลับมาส่วนผมไปเบอร์วิด้าเฉยๆแต่ผมไม่ได้ฝึกเอเลี่ยน
0: ไปสำเร็จเลยไหมสำเร็จเบอร์วิด้า
1: ไปแค่ประเทศเบอร์วิด้าพอจัง
0: แล้วเป็นไงดีปะ
1: ก็แพงเพราะว่ามันเป็นเกาะ
0: ไอ้พวกไอ
1: ้มันเป็นเกาะ
0: ที่มันสูงใช่
1: ไหมใช่ครับของยิปสูงเสร็จเถียวแล้วย้อนมาจอดขนาดนั้น

0: ล่าขวดละร้อยจานอูเพราะมันเป็นเกาะไง
1: หรือยอดก็ห้ามจอดนะ
0: ทำไมครับจอดได้แต่อย่าจอด7ลำจอด6ลำ
1: เ
0: งี้ยได
1: ้ไม่จะมันติดกันไง
0: อ๋อเดี๋ยวมันจะครบ7
1: อ๋อไม่ต้องแล้วมั้งพูดตรงๆเลยก็ได้พูดตรงเลย
0: ไม่เมื่อกี้ก็สาระอยู่ดีผมบอกเบอร์มิวด้ามันเป็นแบบว่าเป็นเกาะมันแพง
1: ก็ผมเสริมไงผมสาระใช่ไหมผมก็สาระเลวสาระเลวเสริมไปครับ
0: เบอร์มิวด้าเนี่ยมีกองหน้าไอ้ที่เคยเล่นฮันเดอร์ฟิลด์จันอู่รู้ป่ะ
1: ใน
0: กี้เวล
1: ไม่ถึงใหญ่แล้วดีไหมประเทศเขาสวยไหม
0: สวย
1: แต่เป็นเกาะน่าจะ
0: มันเป็นเกาะ
1: สวยดิ
0: ออกไปจากฟลอริดา
1: ท
0: ีหนึ่งอะไรเงี้ย
1: ครับน่าจะเป็นพวกแบบแนวแบบสู้กับบันดิฟได้เลยปะ
0: ประมาณนั้น
1: สวยๆเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช
1: ่ใสๆมองไปปุ๊บนี่เห็นฉลามเลยใช่ไหม
0: ใช่ฉลามหัวค้อน
1: ครับเนี่ยไงคุณไม่ใช่คนดีผมบอกเลยคุณไม่ใช่คนดีคุณจอยผมบอกเลยครับ
0: ผมไม่เคยบอกว่าผมเป็นคนดีอยู่แล้ว
1: ตีเก๊ะ
0: อ๋อตีเก๊ะ
1: เลยตีเก๊ะเลยนะครับแล้วก็มีคุณอโลฮาบอกอาจารย์อู๋เสียนสนวิจารณ์บอลไปหรือยังครับ
0: ก็นี่ไงก็สรุปอ่ะอีกทีป่ะ6คู่วันนี้อาจารย์อู๋ว่าไง
1: ผมชอบกาหน้านะ
0: กาหน้าเหมือนกันอันนี้เหมือนกันอาเจนเหมือนกัน
1: ออสเตรีย
0: ออสเตรียเฉยๆแต่อาจารย์อู๋ชอบใช่มั้ย
1: ใช่ๆผ
0: มมองว่าไอ้คู่ออสเตรียน่ะตีเก๊เสมอ 0-0
1: ครับ
0: มีอะไรอีก
1: เดียคองโกผมว่าชนะอุยได้
0: เออแล้วก็ชอบยิงน้อยด้วยคองโก
1: แล้วก็โปรตุเกสผมว่าโปรตุเกส
0: ไม่แพ้ชนะได
1: ้ผมว่าได้ชนะส่วนปานามาผมว่าไม่น่าแพ้เยอะนะ
0: อันนี้ต่างอันนี้ผมชอบอังกฤษ
1: ครับ
0: อาจารย์อู๋ชอบปานามาเหรอ
1: ใช่ใช่
0: เดี๋ยวก็ได้
1: ผมว่าไม่ได้
0: เดี๋ยวก็มาบ่นอีกโอ้โหโดนเละเลยโดนเละ
1: ปั๊บก็จะแล้วแต่
0: โอเค
1: แล้วแต่
0: เ
1: ออก็ว่ากันไปแล้วประมาณนี้เนาะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าถ้าเราชอบเที่ยวหมอนวดแล้วไปซื้อแซนด์วิชส่วนลูกเมียดูแลไม่ดีแบบนี้จะบาปไหมแค่ไปเที่ยวก็บาปแล้วครับ อย่างผมเนี่ยผมมีภรรยาผมเลิกเลยนะเลิกกับเมียไปหาหมอนวด คุณฮ่าเหมือนแบบทำไมผมเลวนะ
0: เขาบอกหมอนวดนี่เขาขายแซนด์วิชด้วยเหรอ
1: มีนี่หมด
0: แพงนะคูณสองเลยนะ
1: นี่หมด
0: อ๋อ
1: จะแบบแฮมชีสก็มี
0: แฮมชีสนี่อะไรมีสอดไส้ตรงกลางด้วยเหรอ
1: ครับ
0: โอเค
1: เดี๋ยวผมไล่ก่อน
0: อันนี้เนี่ยคุณ6305นะจันอู๋เนี่ย
1: เขาบอกอะไรพออ๋อเจ๋งดีลีของจริงครับเจอมากับตัวเองเมื่อวันก่อนแค่ส่งเอสเบสไปถามว่าสมัยที่อยู่มุกดาหารเคยไปตีกระมังบ้างไหมส่งไปสองรอบตอนต้นชั่วโมงกับท้ายชั่วโมงไม่มีอ่านให้เลยครับผมผิดตรงไหนนะครับ
0: นี่ส่งมาฟ้องพอสุเทพได้นะ
1: ไม่ไหวหนักหนักหนักบอกอยากให้พี่เฟ้งไปพาคู่กับพี่บีครับเมื่อเช้าอย่างฮาเลย
0: พี่บีสายมุกสายฮาทั้งคู
1: ่ใช่ก็ต้องเอาคุณเต้ยออก
0: แต่ถ้าเกิดที่อู๋จะไปคู่พี่บีทั้งข้ามศพคนแรกคือจันหยองคนที่สองนี่เป็นเจ๊บีหนิง
1: โอ้ได้สบายสบาย
0: เจ๊นี่พากกับพี่บีนี่หลังแอนเลยแบกหลังแอน
1: กับทุกคนที่เดินหลังคด
0: ก็วันนั้นไอ้จำผมจำได้เลยผมฟังอยู่ไอ้คู่ออสเตรียนัดแรกอะที่ออสเตรียได้ 3-1
1: อ่
0: ะเก๋กี้เลยแบบโอ้โหออกหน้าออกตาเพราะว่าวันนั้นที่ออสเตรียต้อง2ไงพอ 2-1 นี่เจ๊เก
1: ๊กตื่นยาก
0: แต่พอ 3-1 แบบอย่างนี้เลย
1: ออกกรี๊ดเลยใช่ไหมกรี๊ดเลย
0: กรี๊ดแตกเลย
1: ออกการนะออกการ
0: แบบโอ้โหท่าน
1: เขาบอกนะสนคิดดูดีๆนะคะทำไมนอนไม่หลับผลบอลไม่เป็นใจหรือเปล่าคะอีคุณเธอลงทุนแฟนดัน
0: ผมบอกเลยผลบอลช่วงนี้ผมสบายสบายตัวมากแต่ปัญหาคือผมว่าสุขภาพนี่แหละอันนี้คือไม่เอาบุกอันนี้คือเรื่องจริงพอผมใกล้เลข4แล้วโอ้มันแบบร่างกายมันไม่เหมือนเดิม
1: เดี๋ยวรอก่อนอย่างของผมเลยเลข5มานะแล้วคุณจะแบบ
0: โอ้โห
1: เหมือนโดนบัฟเลยอ่ะพอเข้าเลข4นะมันจะโดนบัฟแบบบัฟ2เท่าอ่ะพอเลข5ที่โดนบัฟเยอะเลยอ่ะโอ้โหลงมาเยอะเลยอ่ะ
0: เข้าใจดูแลสุขภาพกันด้วยนะ
1: เขาบอกคุณสนแซดโฟเดิมๆเหยียบสุดได้เท่าไหร่เคยไปถึงไหมพี่เฟรงค์ร้องอยู่ไม่ไหวทีคุณปุยโย
0: ชอบ
1: ยังไม่ไหวเฮ้ยแซดโฟคุณตกเท่าไหร
0: ่ผมเคยขับเยอะสุด180แต่หลังนั้นไม่กล้าแล้วหนู
1: ได้แค่180
0: ไม่มันได้ตามมิเตอร์ไมล์เนี่ยมันได้240
1: อ๋อมิเตอร์204
0: แต่ว่าผมมากล้าแค่108เพราะว่ามันก็แบบนึกออกป่ะพอเราเริ่มรู้สึกมันคุมไม่ได้แล้วก็กูยังอยากพักบอลต่อเอาง่ายผมกลัวจะหาว่าปอดจะได้108
1: เคยขับยานผมยัง190เลย
0: อ่ะผมยอมละ แต่ว่าอาจารย์โอ้มันกลัวมันแบบนึกออกป่ะแบบ
1: เฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้ผมก็
0: มันขับได้แต่ว่าถ้าถามว่าแล้วชีวิตเราต้อง

0: เสียงขนาดนั้นไหมอ่ะ
1: อย่างเมื่อก่อนผมขี่มอเตอร์ไซค์พวกบิ๊กไบค์สมัยนั้น
0: อ
1: ่ะสองยี่เนี่ยธรรมดาเลยสองยี่นี่พื้นเลย
0: เอาจริงๆ
1: พอมาตอนนี้แม่แล้ว
0: เอาจริงๆยันอู๋ถึงเหรอ
1: วิ่งเอาติดผมจะต่อไปใหม่ขับไปนู่นผมยัง200เลย
0: จริงเหรอ
1: แต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้ว
0: ไม่แล้วอาจารย์ไม่กลัวแบบว่าสมมติแบบมันเริ่มสั่นนะ
1: ไม่เมื่อก่อนมันใช่ไงเดี๋ยวนี้พอเรานึกแล้ว
0: ใช่ไหม
1: เมื่อก่อนมันรีบอย่างเดียว
0: มันแบบคุมมันรู้สึกว่าได้ว่าจะคุมไม่อยู่อ่ะสมมติแบบถ้ามีอะไรแบบมาเบียดข้างๆหรือแม้กระทั่งมีหินก้อนใหญ่ๆอ่ะคุณตายได้เลยนะพูดตรง
1: จริงๆมันเดี๋ยวนี้ผมขับเต็มที่นะ120นี่คือเร็วสุดละ
0: ใช่เดี๋ยวนี้ผมเต็มที่104 105ไม่เอาเกินกว่านี้
1: แล้วไม่ได้มอไซค์ไม่ได้จริงเพราะมอไซค์ผมไม่ทำมา
0: ทำไม
1: มอไซค์ผมไม่ไอ้มี NIO 1250เนี่ยลากปกติลากให้เกียร์1ก็180แล้วอ่ะ
0: มอไซค์หรือว่าเมกะตอนวะ
1: เกียร์1ลากไป180พอขึ้นเกียร์2ปุ๊บพังรถพัง
0: ครับ
1: เอ้แต่ถ้ามอไซค์ผมไม่ได้ผมนี่ไงดูหูผมเนี่ยหายข้างกันปะ
0: อ๋อมันลมมันแรง
1: มันไม่ได้เข่าลงไงผมว่าหูถูกับพื้นเลย
0: ครับ
1: เมื่อก่อนใส่ตุ้มหูอยู่นะทางหูเนี่ยหายหมดอ่ะ
0: จะบอกเมื่อก่อนคิงครับเรามีเชิญสวีเดนมาเตะด้วยครับแต่เดี๋ยวนี้เชิญทีมใหญ่เลยเหมือนอุ่นเครื่องแล้วเราไม่ค่อยได้ประโยชน
1: ์เนาะดีเลยอ่ะมีสวีเดน
0: ก็เอาตรงๆอ่ะแล้ว
1: เดนมาร์ก
0: เอาง่ายๆแค่อิรักมาเราก็ยังแพ้เลยเราก็ไม่ได้
1: ครับผมอยากให้ได้มาเพราะของเรากลัวไม่ได้ไง
0: อิรักนี่ไปบอลโลกครั้งนี้นี่ไม่ได้สักแต้มเลยนะ
1: ครับแต่จริงๆหน้าเชิญเขามาเนาะก็คู่ออสเตรียเนี่ยแต่ตอนจะยิงลูก3ไม่เข้าลีหมิงปาปากกาทิ้งเลยครับ
0: ใช่ผมดูอยู่แบบโอ้การ
1: เขาบอกว่าภาคบอลทำไมถึงหูขาดผมงงมาก
0: แต่พอ 3-1 ปุ๊บกรี๊ดแตกเลยกลายเป็นเจ๊เลยอ๋อตอนนี้เขาเรียกตัวเองว่าซอเขาเรียกว่าซอเขาอยากเป็นซอ
1: จับแต่เจ๊เนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่ประสบการณ์ถึงว่ายังไม่เยอะ
0: ทำไมฮะ
1: สียังไม่เยอะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่าง
0: เขามาว่าทัวร์นาเมนต์ใหญ่ไง
1: แต่
0: บ
1: อล
0: โลกยูโร
1: ประสบการณ์หนักกว่านี้นี่แค่ปาปากกาบางคนฉีกไปแล้วอ่ะ
0: แล้วเอามาติดใหม่อ่ะ
1: อู้ตาย
0: เอาแป้งเปียกมา
1: ช่วงทดเวลามาไม่ได้เลยอันนี้หัวขาดเลยนี่หัวขาดนะครับแต่เจ๊ก็ไม่น่านะ
0: ทำไม
1: เจ๊ทำนี้ไม่เหมาะสม
0: แต่เจ๊เขามาเฉพาะ
1: ไม่มันมีการถ่ายภาพอย่างนี้มันดูรุนแรง
0: เ
1: ดี๋ยวผมมาทานเจ๊เองเจ๊หรอ
0: เพราะว่าพี่ยังมาอยู่กับพี่บรี
1: อยู่กับใครก็ได้ตอนนี้เอาออกหมดอ
0: ่
1: ะ
0: แต่พี่บรีเขาเคยภาพพี่พีดิพี่ใช่ไหม
1: ว่า
0: พี่เคยภาคด้วยกัน
1: ภาคด้วยกันประจำแต่ปัญหาคือเวลาผมภาคกับคุณบีเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงของผมจะเป็นภาคคนภาคจริงจังพี่บีจะออกชอบออกข้างนอกชอบพาผมออกไปข้างนอกอยู่เลย
0: ขนาดพี่บี
1: พี่ยัง
0: ขนาดพี่บีพี่ยังแทงเลยเหรอ
1: เอาหมด
0: จะบอกนี้พี่หยิบไม่มาแทงพี่บีเลย
1: นี่ออกหมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยสอบเสียบเรานะครับ
0: เนี่ยโทรมาอีกอะไรเนี่ย
1: อะไรคืออะไรอ่ะพ่อไม่สมัคร YouTube Premium ครับซอมบี้บุกบ้านและการเปิดเพลงนะซอมบี้หยุดเป็นผม
0: อันนี้เขาส่งมาผิดขึ้นมา
1: เออเนี่ย
0: เขาอาจจะส่งไปหาเดดจอร์ดเดดช็อปป่ะ
1: ใช่ใช่อาจจะนั่นนะ
0: อ
1: ันนี้เราก็ช่วยบรรยากาศเข้าไป
0: โทรไปอีก
1: ก็
0: พ่อไม่รอดครับ
1: โอ้ถ้าเจอแบบคุณนะผมบอกเลยนะอันนี้นะผมอยู่ไม่ไหวอ้าย
0: หรืออันนี้เขาส่งเขาหมายถึงพ่อนี่คือแบบพี่ป๋องป่ะอันนี้ไม่รู้นะเราไม่เข้าใจอ่ะ
1: โทรหาพ่อน่าจะเป็นพี่ป๋องป่ะ
0: ไม่ทราบไม่ทราบ
1: คุณ MMSS บอกว่าทักทายครับพี่ๆอ่ะสวัสดีครับนะครับเขาบอกว่าคุณกาญจนพรัตน์บอกชอบมากครับช่วงนั้นบอลโลก2010 RS Sport La Liga มีบอลโลกเห็นใจกดมัดแฮปครับทำให้ต้องฉายฟรีเลยขาดทุนยับเพราะว่าประมูลซื้อลิขสิทธิ์มาไม่แน่ใจแบบนี้ถูกไหมใช่ครับโอ้โหนี่คือผังออกมาเลยนะว่าคู่ไหนต้องถ่ายฟรีบ้างโอ้เฮียได้ปวดหัวเลย
0: ท้อเลย
1: ปวดกระหม่อมเลยอ่ะโอ้ก็ยุคนั้นมันเหมือนมันเจอกดมัดแฮปเข้าไปอ่ะใครก็สลบอ่ะก็ทุกวันนี้มันถึงไม่มีใครกล้าซื้อเนี่ยใช่ไหมแต่ตอนนี้มันกดมัดแฮปมันไม่มีแล้วเนาะ
0: ครับแต่ก็ยังมีนี่ไงมีรัฐมนตรีเห็นเขามาบอกว่าแบบอยากให้แบ่งให้คนไทยดูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตอนก่อนบอลโลกก็เตะ
1: มันก็พูดยากเนอะเขาซื้อมาเนอะเห
0: ็
1: นใจคนซื้อเนอะ
0: ของซื้อของขาย
1: ใช่คุณอุดมบุญดีบอกโปรตุเกสไหวไหมครับผมยังชอบโปรตุเกสนะ
0: ไม่แพ้
1: ครับเนอะ
0: ผมว่าไม่แพ้อยู่ที่ว่าจะชนะได้เปล่า
1: ผมว่าวันนี้จานโดมียิงอ่ะบอกจานเอกคิมจะโดนบิ๊กจุนกันแกล้งไหมเห็นว่าเดี๋ยวนี้เบ่งครับคลื่นแล้วครับ
0: โอ้โห
1: คุณเกลเซอร์ลองสังเกตคุณเอกคิมดิ
0: ครับ
1: เวลาคู่กับจุนนะจะนั่ง

0: งงโ
1: หใช่
0: งงโหแบบอารมณ์เหมือนประมาณว่า
1: คือ
0: โดนขวด
1: ที่ต้องใส่แว่นใส่หมวกเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรนะคือเขาไม่กล้าสู้สายตาพี่ชาย
0: ใช่ใช่
1: เออ
0: จุนไม่เคยเรียกพี่นะ
1: ไม่เรียกเรียกเอก
0: ใช่ใช่อะไรอะไรสนสนด้วยคนยืนยันเลยนะ
1: เออ
0: มานะเอกเอก
1: เอกคิมเอก
0: อ๋อคุณจอมพลบอกนักล่าฝันเอฟชาย5คนแล้วก็ผู้หญิง5คนครับเอากลับมาทำเหรอนี่เป็นเอฟที่เท่าไหร่แล้ว
1: เขาใช้น่าจะใช้เอฟ2026มั้งนะผมจำไม่ผิด
0: เขาไม่ได้นับแบบต่อจากครั้งนั้นใช่ไหมเอฟ10เอฟ11อะไรอย่างเงี้ยหร
1: อ
0: โอ้ผมเพิ่งรู้นะกลับมายังมีคนดูอยู่ไหมอ่ะ
1: ไม่ทราบน่าจะมีอยู่นะ
0: เพราะว่าน่าจะอู๋กี่ปีแล้ววะ10กว่าปีได้ไหม
1: ใช่นานมากอ่ะ
0: คุณมายาหรือเปล่านะคุณไม่อะไรเนี่ยนะฮะบอกว่าเมื่อก่อน220ตอนนี้340น่าจะประมาณนี้เนาะแต่เหลืออะไรอีกไหมเดี๋ยวผมดูแล้วว่ามีข่าวไหม
1: ผมดูที่ Facebook ให้บ้าง
0: ครับผม
1: ที่ Facebook เนี่ย
0: น่าจะไล่ให้หมดละโอเค
1: นี่ Facebook บอกว่าตอนนี้เกาหลีตกรอบยังไม่ 100% แต่ว่าโอกาสสูง
0: เกาหลีใช่ไหม
1: ใช่
0: เกาหลีที่จ่ออยู่ครับจ่อจะไปอยู่นี่ครับตอนนี้คือประมาณว่าอยู่ในเส้นยาแดงผ่าแปดเนาะถ้าวันนี้แบบเชื่อว่าโอ้โหโอกาสตกยะเนาะโอ้โหเรียกว่ายาก
1: ไอโอกาสรอดยาก
0: โอกาสรอดอะยากครับ
1: คือเผลอจบวันนี้ทั้ง3ช่วงเวลาเนี่ยรู้แล้วว่ารอดไม่รอดเพราะว่าไอคู่ออสเตรียกับแอลจีเรียถ้าจะ
0: จบเลย
1: เสมอแบ่งทีละแต้มก็จบ
0: จบเลยครับบอกโรนัลโด R7 ก็โคตรคนจริงๆนะครับคนบ้าอะไรยืนระยะได้ขนาดนี้ยิงบอลโลกได้6สมัยติดต่อกันเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วเนาะบอกไม่ได้ติ่งโดนะครับแต่ชอบความพยายามชอบทั้งคู่เมสซี่กับโดเก่งคนละแบบใช่นะผมเองก็ชอบเขาทั้งคู่นะไม่ได้ว่าไปอะไรเป็นพิเศษนะแต่นัดแรกอ่ะผมเห็นใจโรนัลโดนะโดนแบบโดนเกินเบอร์
1: โดนอยู่คนเดียว
0: เออเล่นกัน11คนที่ด่าอยู่คนเดียว
1: จะผมว่าเราโชคดีที่เราดูบอลในยุคที่โดเมสซี่ก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ได้รับการยกย่องว่าดีสุดตลอดกาล
0: ครับ
1: ไม่เอาแซงพวกเปเร่มาราโดน่าไปแล้ว
0: อ
1: ันนี้ก็ถามจันอู๋จันสนคิดยังไงกับจังหวะล้ำหน้านาทีบ่าของอิหร่านเนี่ยก็ล้ำหน้าจริง
0: ล้ำหน้าจริง
1: เพราะว่าประตูออกมาไม่ใช่ประตูสุดท้ายไงมันก็ต้องเช็คกันแนวรับตัวสุดท้าย
0: อันนี้ล้ำหน้าจริงนะครับแต่อิหร่านตรงที่ไม่อยากให้ล้ำอ่ะอยากให้มันเข้าไปเลย
1: อิหร่านเขาดันมาแบบโวยวายว่าโดนโกงซึ่งจริงก็ถ้าตามดูตามภาพอ่ะ
0: ตามโกรธ
1: มันก็ล้ำจริง
0: มันล้ำจริง
1: แต่ล้ำน้อยมากแค่แบบ
0: โอ้จิ๊ดเดียวเอง
1: ส้นเท้าอ่ะปลายสตั๊ดอ่ะ
0: ต้องบอกว่านี่ไงก็เมื่อเช้าพี่บีบอกอารมณ์เหมือนเท้าใหญ่ไปหน่อย
1: อ
0: ะถ้าเป็นคนเท้าเล็กนะโอ้จบเลยไอ้นี่ดันเท้าใหญ่นะครับมันเลยโผล่มาแล้วเดี๋ยวนี้มันมีเซมิออโต้อะไรพวกนี้วัดแล้วมันค่อนข้างจะ
1: มันเฉียบขาดอยู่แล้วแหละนี่บอกว่าจริงไหมครับบิ๊กจุ่นทริปบ่ายชอบเอาเสื้อของปอมมาหลอกหาให้พี่ๆในคลื่นอ้าว นี่ไงเดี๋ยวตีสี่มาถามบิ๊กจุ่น
0: ครับก็เกาหลีแพ้โดนปลาไข่ปลาหมอนและลูกอมครับ
1: จริงๆก็สมควรนะผมว่าโดยเฉพาะหลักๆเนี่ยไอฮองมยองโบโค้ชเนี่ยน่าต้องโดนเป็นคนแรกเลยเพราะแบบผมว่าคุณภาพนักเตะเกาหลีนั่นโอ้มันควรทำได้ดีกว่านี้ถูกไหมล่ะแล้วถ้ายิ่งพูดว่าเคปเวิร์ดเข้ารอบแอฟริกาใต้เข้ารอบแต่เกาหลีใต้ไม่เข้าอ่ะโอ้โหมันน่าโดนสั่น
0: เกาหลีมันไม่ได้ยากขนาดนั
1: ้
0: นเออมันไม่ได้แข็งขนาดนั้นเนาะ
1: เออคือเสมอเม็กซิโกเสมอแอฟริกาใต้แล้วนัดแรกคุณชนะเช็คมาแล้วก็จบแล้วเผื่อเข้าที่สองแบบดีแบบสวยหรูเลย
0: พูดถึง AS ถ่ายลาลิก้าจำเสียงพี่จูนยนตกันได้ครับคุณจูนก็ไปดูข่าวช่อง8ก็ได้นะ
1: ครับ
0: เออเขาจะอ่านข่าวช่วงประมาณตี5ถึงตี51นาที
1: อ๋อ
0: ถ้าอ่านนาทีเดียว
1: นาทีเดียว
0: เหรอโอ้มาสวัสดีครับแล้วก็ออกจากเฟรม
1: เพื่ออะไร
0: อะแค่ตัวถูกแค่ตัวถูกนะครับก็ไปฟังกันได้นะคุณคนอุบลบอยอ๋อสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะครับดูนะน่าจะครบ
1: นี่นะ YouTube เนี่ยจันโอ้ YouTube เนี่ย
0: YouTube ก็จัดไปแล้วพยายามไล่ให้จบ
1: มีนี่ครับถามระหว่างตอนนั้นที่พี่ยุทธภาคกับพี่เจ๋งเนี่ยตอนนั้นใครภาคหลักพี่ยุทธป่ะ
0: ยุทธ
1: หลังเราถามว่า
0: ก็จะมีจูนมียุทธมีผมแล้วก็
1: มี8คนเอง
0: แล้วก็ใช่
1: มี8คน
0: แต่4คน
1: ที่
0: เป็นต
1: ั
0: วหลักใช
1: ่อ
0: มี4คนสี่คู่ไม่4คนขออภัยครับ
1: ก็มี8คน4คู
0: ่
1: จับกัน2คนต่อ1

0: อันนี้บอกว่าผมเดี๋ยวรอคู่พี่เจ๋งกับพี่ตุ๋ยครับคู่พี่เอกกับพี่จุนสตาร์ทที่4ขออนุญาตไปยีบก่อนครับจากคุณนันทพงศ
1: ์ก็ต้องเวทเวลาให้ดีคุณนันทพงศ
0: ์แต่เอาจริงค่อนข้าง
1: โหดมาก
0: เพราะว่าผมว่าคู่ตี4บางทีในความคิดผมนะผมว่าน่าดูกว่าคู่เช้าอ่ะ
1: ไม่บางทีบางคนก็แบบ
0: เวลา
1: ไม่ไหวแล้วไงเออจะดูรอถึงตี4มันหลับก่อนไงสู้แบบหลับไปเลยแล้วก็ยาวไปเลยแล้วก็ไปรอ9โมงไปเลยก็ได้หรือไม่ก็รอ6โมงครึ่งอะไรเงี้ยแล้วแต่แฟนขับเนาะก็แล้วแต่ความสะดวกอย่างของผมเนี่ยผมก็จะดูคู่ตีสี่ก่อนแล้วไอ้คู่หลังๆไม่ไหวแล้วบางทีก็ยอมแต่ถ้าเกิดดูไหวก็จะพยายามดูอ่ะนะครับ
0: ดูไม่ไหวดูไม่ไหวเหรออ
1: ยู่ไม่ไหวดูไอ้โอ้ยนี่ก็ปั้นจังโอ้ก็มีวันผมฟังคุณเจ๋งจัดหน้าจากคุณเต้ยแล้วอยู่ๆคุยเรื่องแฟนบอลอ๋อสเปอร์คุณเต้ยก็พูดถึงพี่เพชรขึ้นมาคุณเจ๋งเงียบเลยแล้วคุยเรื่องอื่นอย่างฮานะครับ
0: ฉากหนีเลยเหรอ
1: เออถือว่าไม่มีนี่ไม่มีนะเขาเรียกว่าไม่มีจรรยาบรรณนะ
0: เหร
1: อนะฮะแล้วบอกคุณสนกับพี่อู๋มีได้ไปภาคที่โมโนไหมครับ
0: สนมีไหมผมมีบ้างครับ
1: คุณไปบอลอะไร
0: ก็เนี่ยบอลโลกภาคไปคู่สวีเดนกับตูนิเซีย
1: ผมไม่มีผมไม่โมโนนี
0: ่แต่ว่าพร้อม
1: ถ้าสดพร้อมก็ต้องไม่ถึงผมละ
0: จบไม่หมายถึงพี่อู๋พร้อมนะถ้าสมมุติแบบพอดีรอบตัดเชือกอะไรเงี้ยอยากชวน
1: สาวเชือกก็ได้ไม่ต้องถามเขาจะเป็นรอบสาวเชือกดึงเชือกก็อยู่ได้อยู่นะครับ
0: ช่วงท้ายนะเดี๋ยวผมทิ้งท้ายไปก่อนจะลาช่วงเราไปดูผลฟุตบอลให้นะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้มีฟุตบอลหญิง U19 นะครับก็สวีเดนกับโปแลนด์0-0นอกนั้นมีวันเบลารุสนะครับตินโมมินกับวิเทป1-1ฟุตบอลฟินแลนด์ไวท์เคาส์ซีก้าอุ้ยวันนี้มีคู่หนึ่งนะลีกสูงสุด AC อูรูกับลาติ0-0
1: ครับ
0: ไอร์แลนด์เนี่ยเตะอยู่คู่หนึ่งสไลโก้โรเวอร์กับเชลบอน0-0นะครับ
1: ยังไม่จบอ่ะ
0: เพิ่งเตะ
1: ใช่ไหม
0: 3นาทีแล้วก็นอร์เวย์ลีกรองเนี่ยซองดาวนำเอเกซุน3-1นะครับตัวอุ่นเครื่องเนี่ยจบแล้วเกนโอ้โหถล่มมาเลเบลเก้6-1โอเคครบถ้วนครับ
1: ครับโอ้โหนี่ดูดิมือชีพจริงก็เป็นคนอื่นมันอะไรยังไอ้นี่อยู่เลยยังติดอ่างอยู่เลยนึกว่าพี่อ่างมาอ่านผลบอลน่ะติดอะไรที่ไม่ได้เออพอเป็นสดหูอย่างไวอ่ะสุดยอดนะครับก็สมแล้วนะครับที่เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเอ้ยเรายังถึงเวลายัง
0: ถึงแล้วน
1: ี่เอาละมาคุณบอมมาม
0: าแล้ว
1: มารอต่อแล้วนะครับก็ช่วงนี้นอนผมไปรอตีสี่เลยนะครับวันนี้ผมอาจารย์อู๋กับเซนสนลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับเผ่าหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: บอลโลกสตอรี
4: ่คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็น Mission Impossible สำหรับนักเตะยุคนี้
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ

0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mpot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่ากันดีกับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโก

0: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: 2:06 น.นะครับวันนี้ คืนวันเสาร์ที่27
1: ครับ
0: เดือนไหนนะ
1: มิถุนายน
0: มิถุนายน2569นะครับก็พบกันนะครับนายที่นายไลฟ์บอลโลก
1: ใช่
0: นะครับชื่อรายการเดียวกันนี่แหละนะครับแต่ว่าคนละช่วงเวลา
1: ครับผม
0: นะครับวันนี้ก็มีผมคุณพัชชัยมีอารีนะครับแล้วก็คุณแทบอมนะครับประพลปัญหานะครับทำหน้าที่นะครับ2ชั่วโมงนะครับตี2ถึงตี4นะครับ
1: ก็มาโหมโรงกันก่อนก่อนไปชมไปฟังไลฟ์สดนะฮะคู่ฟุตบอลโลกรอบแรกนะนัดส่งท้ายนะมีกลุ่ม L ตี4มีกลุ่ม L เนาะเป็นปานามาเจออังกฤษนะครับแล้วก็เป็นโครเอเชียเจอกาน่าส่วนโอ้เรียกว่าอะไรคู่ดึก 6:30
0: คู่ดึกเป็นคู่ดึกนะครับ
1: 6:30มีกลุ่มเคนะโคลอมเบียเจอโปรตุเกสนะครับแล้วก็อีกคู่เป็นเดียของโกกับอุซเบกิสถานนะฮะแล้วก็โอ้โหคู่แบบโอ้โคตรดึกนะสำหรับพวกเรานะ9:00 น.นะฮะจะเป็นแชมป์เก่าอยู่ที่

0: เจอกับจอร์แดนนะครับแล้วก็แอลจีเรียเตะกับออสเตรียนะครับเป
1: ็
0: นเกมส่งท้ายรอบแรกกลุ่ม J
1: นะครับก็ได้ลุ้นกันสนุกเลย
0: ใช
1: ่นะครับโดยเฉพาะทีมอันดับ3เนาะหลายๆทีมเกาหลีใต้แหละนะครับด้วยการที่แบบว่าอาจจะผูกพันกับเราโซนเดียวกันเนาะ
0: ใช่
1: หลายคนก็อาจจะเชียร์อยู
0: ่โอ้เกาหลีใต้นี่ดราม่าเยอะฮองมึงโบแกไปดรอปซอนฮึงมินไง
1: นัดสุดท้ายนะ
0: เออแล้วตัวอื่นมันก็ไม่ได้ดีกว่าไง
1: ก็ดรอปเรื่องนะ
0: เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของอีโก้ไงบางทีเราไม่เข้าใจโค้ชเหมือนกัน
1: ไม่รู้ว่า
0: ก็ไม่ชอบซุปเปอร์สตาร์นะ
1: ไม่รู้ว่ามีอะไรในห้องแต่งตัวเหมือนกันนะ
0: เออก็อาจจะไม่ชอบฟอร์มซนก็ได้แต่ผมว่าแหมจริงๆแล้วประสบการณ์คนอื่นก็ไม่ได้ดีกว่าไง
1: นี่ก็เดือดร้อนเลยนะครับนี่ต้องลุ้นหลายเด้งอ่ะ
0: ใช่
1: นะครับลุ้นทีมอันดับ3ของสายอื่นนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้
0: ใช่
1: แต่ว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยตัวเราเองนะอิหร่านอีกทีมึงเนาะหลายคนก็เอาใจช่วยอยู่เหมือนกัน
0: โอ้โหอิหร่านนี
1: ่แต่อิหร่านนี่ยังดีกว่าเกาหลีใต้ไงอิหร่านเนี่ย3แต้มเท่ากันก็จริงแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียคือเป็น0เกาหลีใต้นี่คือติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมีใครร่วงสักทีมก็เกาหลีใต้ก็ร่วงก่อน
0: ตอนนี้เดี๋ยวลองไปดูก็ได้ไอ้12กลุ่มนะครับตอนนี้8ทีมที่ดีที่สุดที่ได้เข้ารอบนะตอนนี้นะ
1: อ
0: ันดับ1นี่เป็นสวีเดนนะครับสวีเดนนี่เข้าแล้วนะครับมี4คะแนนนะครับกลุ่ม F นะครับแล้วก็อันดับ2นี่เอกวาดอร์ก็เข้าแล้วเหมือนกันจากกลุ่ม E นะครับมี4คะแนนเหมือนกัน
1: ครับ
0: แล้วก็ทีมอันดับ3ตอนนี้เป็นจากกลุ่ม B นะครับบอสเนียก็มี4แต้มนะครับแล้วก็อันดับ4ตอนนี้เป็นปารากวัยนะครับจากกลุ่ม D 4คะแนนแล้วก็อันดับ5นี่เป็นเซเนกัลนะครับมี3คะแนนแล้วก็ผลต่ำด้วยเสียงบวก2คือ5ทีมนี้เข้าแล้วชัวร์แล้วนะครับเข้าไป5ตอนนี้เหลือโควต้าอีก3นะครับก็ต้องชิงกันระหว่างอิหร่านนะครับโคเอเชียแล้วก็เกาหลีใต
1: ้
0: นะครับอิหร่านนี่แข่งจบไปแล้วนะครับส่วนโคเอเชียนี่เหลืออีกแมตช์นึง
1: ครับผม
0: คืนนี้ถ้าชนะนี่ก็
1: โอกาสหน้า
0: ชนะนี่ก็เข้าเลยไม่ได้เข้าที่3เนี่ย
1: เข้าเลย
0: เข้าเลยนะครับ
1: แล้วก็หมูแล้วกาหน้านี่มี4
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติถ้าโคเอเชียชนะเนี่ยกาหน้าก็เข้าอยู่แล้วเพราะเขามี4คะแนนนะครับอิหร่านกับเกาหลีใต้ก็จะถูกถีบลงมาเกาหลีใต้ก็จะร่วง
0: ใช่ตอนนี้ที่ไปแล้วก็คือแอลจีเรียสกอตแลนด์อุรุกวัย
1: อ
0: ุรุกวัยนี้มันตกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ออดีอาคองโกนี่ยังแข่งไม่จบแอลจีเรียนี่ยังได้ลุ้นอยู
1: ่
0: นะคร
1: ับ
0: ทีนี้ยังได้แต่นัดสุดท้าย
1: ถูกครับนะครับก่อนนี่แหละมันต้องลุ้นหลายเด้งหน่อยนะครับก็เดี๋ยวรู้กันแหละนะครับคาดการณ์ตอนนี้ก็อาจจะแบบงงๆหน่อยนะบางทีมันมีหลายต่อกันเหลือเกินนะครับเดี๋ยววันนี้รู้เรื่องกัน
0: สกอตแลนด์นี่ไปพังเกมกับบราซิลยังไงไปโดนยิงเยอะเลย
1: ไปโดนติดลบเยอะ
0: ใช่เออนะครับปุ๊บครับซาเลโรดาก็ชนะก่อนนะโอ้โหอินประกาศภาพที่นัดแรกคือยิงได้น้อยไปหน่อย
1: แต่ก็เป็นทีมที่ดันไม่ค่อยมีอะไรด้วยนะคือเหมือนกับเป็นตาตั้นอย่างที่เรารู้จักกันมาม
0: ีแต่หัวใจ
1: มีแต่หัวใจนะครับแต่ว่ามันมีแต่หัวใจมันไม่ได้แล้วนะครับมันต้องมีอย่างอื่นด้วยนะฮะแล้วก็อยู่สายแข็งด้วยเนาะ
0: ใช่
1: แต่โอ้แต่จะว่าอยู่สายแข็งก็เคปเวิร์ดก็เข้าไปแล้วอ่ะ
0: ใช่ไหมโอ้โหเคปเวิร์ดนี
1: ้
0: คาถามหาอุดของจริง
1: ถูกไหม
0: คือเหนียวจริงโอ้โห
1: นะเหนียวหนึบเลยเสมอสามแมตช์รวด
0: เสมอสเปนได้นี่เก่งมาก
1: ใช่ก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวโชคดีที่เจอสเปนนัดแรกเนาะ
0: ใช่
1: เคปเวิร์ดเนาะ
0: ใช่
1: คือนัดแรกก็อาจจะแบบยังไม่รู้ใจกันมากยังไม่รู้เชิงให้เป็นยังไงนะ
0: ไอเจอสเปนนัดแรกไม่ใช่ไอสเปนวันนั้นยิงไม่ดีเอง
1: ก็ใช่ด้วย
0: เทียบเลย
1: ใช่ไหมเคมเบิร์กก็เข้าแล้ว
0: ถือว่าเป็นวัน
1: สกอตแลนด์นี่ก็คงไม่ไหวแล้วสกอตแลนด์ตกแล้วก็มีแอลจีเรียแล้วก็เดียร์คองโกที่เดี๋ยวคืนนี้เตะกันเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะ
0: ส่วนท่านที่ตามลุ้นอยู่ว่ารอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยแจ๊สกับโมโนเขาจะถ่ายให้ดูกี่คู่เนี่ยก็มีโปรแกรมหมดแล้วนะก็คือยืนยันแล้วว่าถ่าย8คู่นะครับ
1: เยอะนะ
0: เออแต่ก็ครึ่งนึงอ่ะมันสารพร้อมส่วนสองทีมันมี16คู่ใช่ไห
1: ม
0: นะฮะก็เริ่มคู่แรกนี่ถ้าเป็นเวลาไทยก็วันจันทร์ที่29มิถุนายนนะฮะเวลาตีสองคู่ใหญ่เลยแอฟริกาใต้พบเจ้าภาพแคนาดา
1: เนี่ยนะฮะเห็นก็บอกว่าคือแคนาดาเขาก็ไม่ได้เตะในถิ่นตัวเองใช่ไหมล่ะ
0: เออ
1: ราคาตรงค่าตัวยิ่งเกาหลีใต้มีแววจะร่วงอีกคือตัวผีเอาพวกกันลง
0: อ่ะ
1: ตรงราคาลง
0: ราคาจริง
1: ราคาลง
0: หุ้นตกนะฮะส่วนแมตช์ฟรีนะครับนัดที่2นี่จะถ่ายวันอังคารที่อันนี้เป็นเวลาประเทศไทยหมดเลยนะที่ผมพูดเนี่ยวันอังคารที่30มิถุนายนนะครับเวลาเที่ยงคืนอันนี้เป็นคู่ใหญ่นะครับบราซิลพบกับญี่ปุ่น
1: โอ้โห
0: ถ่ายทอดสดทาง Mono Max Sport TV ช่อง29นะฮะ Mono 29เดิมนั่นแหละ
1: คือ2คู่แรกนี่จัดให้เลย
0: ใช่

0: ใช่ใช่
1: ครับดูฟรี
0: แล้วก็คู่ที่3จะเป็นวันพุธที่1กรกฎาคมเวลาเที่ยงคืนเหมือนกันนะครับเป็นโกดบีวัวนะหรือไอวอรี่โคสต์นะฮะพบกับนอร์เวย์นะฮะถ่ายทอดช่องเดิมนะครับ
1: มา
0: ทางสปอร์ตทีวีใช่แล้วก็คู่ที่4วันเดียวกันนะครับวันพุธที่1กรกฎาคมเวลา 8:00 น
1: ครับผม
0: เม็กซิโกเนี่ยจะพบทีมอันดับ3จากกลุ่ม C หรือ E ซึ่งเราก็เดี๋ยวรอก่อนนะฮะตอนนี้ยังตารางมันยังไม่นิ่งตารางทีมอันดับ3นะฮะแล้วก็วันศุกร์อันนี้ถึงเม็กซิโกเลยใช่ไหมวันพุธก่อนพุธที่1กรกฎาคมมีคู่หนึ่งตัวละ5 ทุ่มนะครับ
1: อันนี้ยังไม่รู้เลย
0: เดี๋ยวรอแชมป์กลุ่ม L อันนี้พบกับทีมอันดับ3จากกลุ่ม IJ หรือ K นะฮะกลุ่ม L นี่มีใครบ้างนะพี
1: ่กลุ่ม L ก็อังกฤษเนี่ย
0: อ๋อกลุ่มอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากดู
1: กลุ่มโปรตุเกส
0: ใครอยากดูอังกฤษอยากดูฟรีต้องดูแน่นกิจชนะวันนี้ได้แชมป์เลยใช่ไหม
1: คือสถานการณ์ตอนนี้ก็นำอยู่ด้วย
0: ก็จะได้แชมป์กลุ่ม
1: ไป
0: นะครับก็รอเชียร์กันดูก็ถือว่าโอเคนะก็คู่นี้ได้ดูแชมป์กลุ่ม L นะฮะจากนั้นก็จะเป็นวันที่ศุกร์ที่3กรกฎาคมนะครับเวลา14:00ถ่ายสเปนนะ
1: ครับ
0: สเปนจะรอดวลกับรองแชมป์กลุ่ม J นะครับใครไปรองแชมป์กลุ่ม J มีโอกาส
1: กลุ่ม
0: สเปนใครบ้าง
1: ไอ้กลุ่ม J
0: กลุ่มอาร์เจนตินาก
1: ลุ่มฝรั่งเศส
0: กลุ่มเจมกลุ่มอาร์เจนตินา
1: เออทั้งกลุ่มไออ
0: าจจะเป็นออสเตรียแอลจีหรือแอลจีเรียนะเพราะจอร์แดนนี่ตกรอบไปละก็ต้องเนี่ยสองทีมนี้แหละสเปนจะได้เจอใครสักทีมนะเพราะจอร์แดนน่าก็คว้าแชมป์มาละนะครับ
1: จะดูสเปนแน่ๆ
0: ใช่ใช่จากนั้นก็ยังอยู่ที่วันศุกร์ที่3กรกฎาคมนะครับเวลา10:00 น.โอ้สวิตเซอร์แลนด์
1: คู่ดึก
0: สวิตเซอร์แลนด์จะพบทีมอันดับ3จากกลุ่ม G หรือกลุ่ม J กลุ่ม G หรือกลุ่ม J นี้อันดับ3เป็นใคร
1: กลุ่ม G เหรอกลุ่ม G ก็กลุ่มอิหร่าน
0: อ๋ออิหร่าน
1: ไม่รู้จะเป็นอิหร่านหรือเปล่
0: า
1: แต่ถ้าไม่ใช่อิหร่านก็จะเป็นกลุ่มไหนนะไอเหรอ
0: J จะเป็นไอจีเรียหรือออสเตรีย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: อันนี้ใครนะเจนสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: โอ้ก็ถือว่าเจอไม่หนักนะสวิต
1: ก็ได้อยู
0: ่ได้อยู่ได้อยู่นะครับ
1: ท้าย
0: คู่สุดท้ายนี่แชมป์วันที่4นะครับวันเสาร์ที่4กรกฎาคมเวลา 8:30 แชมป์กลุ่มเคกลุ่มโปรตุเกสมาไหม
1: โปรตุเกสกับใครนะ
0: อันดับ3ของกลุ่ม EI หรือ L
1: ฮะนั่นแหละ
0: กลุ่ม E ตอนนี้ก็เป็นเอกวาดอร์ I ก็เป็นเซเนกัล L ตอนนี้นะเป็นโครเอเชียอยู
1: ่
0: นะครับก็ลุ้นโปรตุเกสกันขยักดูก็รู้จักดูพี่โยสดๆดูฟรีนะฮะลุ้นโปรตุเกสคว้าแชมป์กลุ่มเคเลย
1: หรือจะให้เป็นรองแชมป์กันกลุ่ม L อังกฤษเป็นรองแชมป
0: ์อุ้ย
1: ให้เป็นรองเป็นอันดับ2แล้วก็กลุ่ม J เอ้ยกลุ่ม K โปรตุเกสเป็นอันดับ2
0: อังกฤษกลุ่ม L ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็เจอโปรตุเกสเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วไอ้สายเนี้ยมีสเปนไขว้เจอสเปน
1: อ่ะอันนี้โหด
0: โอ้โหถ้าไปหลุดไปตรงนี้น่ะ
1: คือถ้าหลุดจากรอบ32รอบ16มีสเปนอยู
0: ่เรียกว่าไปทางนั้นนะอังกฤษผมมั่นใจเลยโอ้โหยังกินทูเคิลเนี่ยไม่ได้พูดได้เกิดแล้ว
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอังกฤษเนี่ยอังกฤษนะฮะคุณต้องเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นแชมป์กลุ่มไม่ได
0: ้ต้องชนะปานามา
1: ต้องเข้าชิงชนะอยู่แล้วแหละ
0: โ
1: อ
0: ้ชนะชนะสิ
1: ชนะดิต้องชนะอยู่แล้วอ่ะ
0: เดี๋ยวดูนะสมมติถ้าชนะนะครับกลุ่ม L นี่ใช่ไหมเขาจะเป็นแชมป์กลุ่ม L ก็จะไปเจอกันอันดับ3ใช่ไหมสายนั้นควายเจอเม็กซิโกเฮ้ยผมว่าถ้าไปทางนั้นโอกาสไปไกลนะ
1: เพราะว่าถ้าสมมติไปเผลอยังไงก็ตามแต่ละกันว่าตอนนี้เป็นอันดับ1กลายเป็นจบเป็นอันดับ2แล้วนัดสุดท้ายของกลุ่มโปรตุเกสโปรตุเกสโคลอมเบียต่างชนะทั้งคู่นี่โปรตุเกสเข้าอันดับ2เหมือนกัน
0: สมมตินะ
1: สวยเลยเจอกันเอง
0: สมมติถ้าอังกฤษมาสายเม็กซิโกเงี้ยแล้วชนะได้ใช่ป่ะ
1: อ๋อ
0: เขาก็อาจจะไปไขว้เจอกับเจอเม็กซิโกถ้าผ่านเม็กซิโกได้เนี่ยอาจจะได้เจอบราซิลนะเพราะใช่ไหมมันเป็นบราซิลญี่ปุ่นแล้วก็ไอวอรี่โคสต์นอร์เวย์อีกขาหนึ่งอ่ะ
1: ใช
0: ่หรือไม่งั้นอาจจะได้ล้างแค้นญี่ปุ่นก็ได้
1: แบบนี้
0: เผื่อญี่ปุ่นผ่านบราซิลได้แล้วก็ผ่าน
1: เขาไม่แน่นะบราซิลก็ยังดูแปลกๆนะ
0: เออนะฮะโอ้โหก็จะเป็นแชมป์โลกอ่ะยังไงก็แข็งอยู่ดีอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: เราเล่นไปเล่นมานะฮะไอ้สายเนี้ยไอ้ฮอกตัดเชือกอ่ะพี่โอควาดควายไปเจอเจดีน่าด้วย
1: คือมันมาเทอยู่ข้างล่างอ
0: ่
1: ะ
0: เราอยู่ข้างล่างกันหมด
1: คือสเปนอังกฤษบราซิลอาร์เจนนะโปรตุเกสนะครับมาอยู่เฮ้ยสเปนอยู่ข้างบนสเปนอยู่ข้างบน
0: ข้างบนก็น่าสนุกนะครับพี่ไอ้สายเยอรมันปารากวัยใช่ไหมกับฝรั่ง

0: แต่สวีเดนมันค่อยเจอ
1: คือจริงๆอ่ะมันก็นะพอเราไปไล่ดูทั้งหมดมันก็โหดเหมือนกันหมดข้างบนก็มีอย่างฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์สเปนนะครับ
0: แต่พวกถ้าเป็นสายแบบลาตินอเมริกาอยู่ข้างล่างหมดเลยบราซิลอาร์เจนติน่าเขาอาจจะเจอกันเองก็ได้นะ
1: โปรตุเกส
0: อังกฤษกันเองอังกฤษเจนติน่าเอ้ยไม่ใช่บราซิลอาร์เจนติน่าไปควายเจอกันเองรอบตัดเชือก
1: อย่างโหดอ่ะ
0: เอออย่างมันน่ะ
1: อย่างโหด
0: เออแล้วข้างบนก็เป็น
1: สเปน
0: กับฝรั่งเศสเนี่ย
1: เฮ้ยเนี่ยสี่ทีมสุดท้ายนะ
0: แล้วรอบชิงมันก็จะเป็นนี่ไงเป็นสุดยอดทีมจาก
1: ยุโรป
0: แอฟริกาใต้เจอกับยุโรปเอ้ยไม่ใช่อเมริกาใต้เจอกับยุโรปโอ้โหนี่มันดีไฟนอล
1: สุดยอดนะ
0: เออ
1: ฝรั่งเศสเจออาร์เจนอย่างเง
0: ี้
1: ยนะ
0: แต่ผมดูฟอร์มฝรั่งเศสแล้วนะกลัวแต่กลัว
1: ครบเครื่อง
0: เออ
1: คือเกมบุกไม่ใช่มันไม่ต้องพูดถึง
0: ใช
1: ่นะครับน่ากลัวจัด
0: เออ
1: แถมเกมรับนี่ก็ดี
0: อืมอย่างสเปนน่ะมันมารอบนี้เขาดูเหมือนพิการนะมันไม่สมประกอบ
1: ดูท่อนกับแท่น
0: นี่ก็มีข่าวนะว่าไอ้เยเรมี่ปีโน่กับไอ้นิโก้วิลเลียมมันเจ็บดีที่แต่ยังไม่หนักถึงขนาดว่าถอนตัวนะคือทีมสเปนเขายังตื้อไว้ก่อนเอามารักษากันเผื่อเล่นรอบดึก
1: ๆแต่ฟอร์มก็ยังไม่ค่อยดี
0: โอ้โหได้ไม่ได
1: ้นี่ก็วิลเลียมก็ยังไม่ค่อยฟิตอยู่แล้ว
0: ใช่ๆมันเจ็บมาตั้งแต
1: ่ปีโน่ก
0: ็ปีโน่อ
1: าจจะยังทำอะไรได้ไม่
0: ใช่ใช่ก็ยังไม่ถึงกับเป็นตัวหลักไงแต่ว่าไอ้เนี่ยตอนนี้ได้แชมป์ยูโรก็เป็นนิโก้กับลามินยามาลใช่ไหมเขาเรียกว่าเฟอร์รารี่กับลัมโบกินี่
1: ใช่นี่ก็วิลเลียมอ่ะนะ
0: ใช่นะครับเออส่วนอังกฤษคืนนี้เจอปานามานี่ก็ไม่มีดีเจแน่แล้วทำไปทำมาในตอนแรกเขาบอกว่าอาจจะฟิตทันรอบสายสองทีมสุดท้ายนะครับถูกแล้วเลยเจ็บแฮมสตริงอ่ะทางสกายบอกว่าเออเผลอๆเนี่ยมันจะอาจจะกลับมาเล่นไม่ได้แล้วนะโทรนาเมนต์เนี่ยลิเจมซึ่งก็ปกติไหมเขาลิเจมกับแฮมสตริงเนี่ย
1: เขาเจ็บเรื่อยๆเนาะเขามีปัญหาเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วนะลิเจมนะเรื่องสภาพร่างกายเขาอ่ะนะ
0: เออแล้วเนี่ยอันนี้ตามข่าวจากสกายนะก็บอกว่าเนี่ยปานามาได้ไม่ได้แล้วรอบสายสองทีมก็ไม่น่ารอดไม่น่าเล่นได้เหมือนกันนะครับเออใครจะเล่นแทนล่ะทีนี
1: ้ก็ต้องโยกเซ็นเตอร์มาพวกคอนซ่าพวกสเปนก็โยกไป
0: ได้เออสเปนเล่นได
1: ้
0: สเปนเล่นขวา
1: แล้วก็ข้างซ้ายก็อาจจะเป็นโอกาสของโอเรลี่
0: เออจริงๆอ่ะผมคิดว่าทูเคิลน่ะเขาเอาไอติโนลิฟลาเมนโตมาก็กะว่าจะมาสลับกันเล่นแต่ไอเจม
1: แต่มันเจ็บไง
0: ไปก่อนถอนไม่ก่อนละ
1: ใช
0: ่แล้วก็แล้วเขาดันไปเรียกไอ้นี่ไงเทวชาโลบามาแทน
1: ครับคือก็สุดท้ายก็จะเป็นถ้ามันไม่มีตัวจริงๆก็ต้องใช้เซนเตอร์มาเล่นแบ็ค
0: เนี่ย
1: ซึ่งก็อยู่ในข่ายที่เรียกว่าเล่นได้
0: ใช่ใช่
1: แต่ไม่ใช่ตำแหน่งถนัด
0: เหมือนที่พี่แป๊กบอกสกายเขาบอกว่าอาจจะเป็นยาเดลควอนซ่านะครับก็เล่นแบ็คขวาได้เหมือนกับเอสลีควอนซ่าก็เล่นได
1: ้
0: นะครับโดยแต่ที่น่าจะได้เล่นแทนแน่ๆคือเจสเปนใช่ซ้ายก็เป็นแบ็คใครนั้น
1: ก็สเปนเนี่ย
0: ซ้ายก็ใช้นี่ใช้นี่ได้เนี่ยโอเลรี่อ่ะ
1: ก็ใช่
0: ใช่ไหม
1: นิโก้อะไรนี
0: ่เออขวาใช้สเปนไป
1: ใช่
0: นะครับนี่แหละไม่บอกให้เอาหัวแตงโมกับเทนมาก็ไม่เอาแทรรี่แม็กไกวร์กับเทนอ่ะ
1: นะ
0: ไอแมตต์นี่ชัดเจนเลยมันไม่รู้จะโยนให้ใครอ่ะไม่มีเป้าใหญ่อ่ะ
1: ใช่ไหม
0: นี่แดนเบิร์นติดไ
1: หมติด
0: เออก็ไม่ใช่เนาะ
1: แต่มันก็ติดก็เล่นแบ็กได้ก็เล่นแบ็กขวาเลยแหละ
0: เออ
1: เดี๋ยวเขาซ่อน
0: นะฮะ
1: ก็ยังไม่ใช
0: ่
1: นะครับแต่ก็เดี๋ยวดูว่าจะจัดทีมอะไรยังไงด้วยนะอังกฤษในวันนี้
0: ใช่ครับ
1: นะครับเจอกับปานามาซึ่งมันไม่หนักหรอก
0: ใช่
1: นะครับ
0: อังกฤษเนี่ยไม่ใช่แค่กองหลังนะแนวรุกเขาก็มีเขาก็คือสื่อแล้วก็แฟนบอลนี่แหละก็บ่นเรื่องแอนโทนีกอร์ดอนใช่ไหมนะตัวเล่นตัวริมเส้นฝั่งซ้ายเล่นไม่ค่อยดีเขาก็บอกว่าน่าจะเอาลองไอ้นี่เล่น
1: แรดฟอร์ด
0: ด้วยแล้วก็ไอ้มอร์แกนลอเชอร์เพราะมอร์แกนใช้ตำแหน่งถนัดมันเป็นทางซ้ายใช่ไหมแต่ว่าทูเคิลชอบจับมาเล่นเบอร์สิบเล่นตำแหน่งจู๊ด
1: อ
0: ่ะ
1: ก
0: ็
1: อาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนบ้างนะครับเพราะกอร์ดอนก็
0: ชัดนะกอร์ดอนอ่ะชัดเจนเลยแบบมัน
1: แปดสิบล้านนะคนนี
0: ้เออคือเหมือนมันทำประโยชน์ได้ไม่เหมือนตอนเอาตรงๆมาสู้แรดฟอร์ดไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ในสายตาเสืออังกฤษนะไม่รู้แรดฟอร์ดเขาอยากจะโชว์หรือเปล่า
1: แต่ทีนี้พอแรดฟอร์ดลงเป็นตัวจริงก็ไม่รู้เป็นยังไง
0: ก็ธรรมดาแรดฟอร์ดลงตัวจริง
1: เพราะว่าการลงเป็นตัวสำรอง
0: เนาะเราก็จะด่าให้คล้ายตัวดังก็ได
1: ้เออเพราะตัวสำรองเนี่ยความกดดันมันน้อยกว่าอยู่แล้วนะ
0: ใช่
1: ลงมาก็ได้โชว์ของเวลาก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะได้ทำอะไรเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ส่วนใครที่ลุ้นอยู่ว่าคู่อาร์เจนตินา

0: น9โมงเมสซี่จะได้เล่นหรือเปล่าเนี่ยดูเนียสกาโรนี่นะครับกุนซือของอาร์เจนติน่าก็ยืนยันแล้วว่าเมสซี่เนี่ยสำรองนะครับแต่จะให้ลงคร
1: ึ่
0: งหล
1: ัง นะ
0: แต่เดี๋ยวจะลงครึ่งหลังเพราะว่าเขาโอ้โหมันมีหลายคนที่ยังไม่ได้เล่นในทัวร์นาเมนต์นี้เลยแล้วก็ขออาร์เจนติน่าเอาตามตรงก็ไม่มีผลอะไรแล้วนะฮะก็ได้แชมป์กลุ่มไปแล้วชนะมา2นัดรวดใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนมันก็จะมีไอ้พวกนักบอลที่ไม่ได้เล่นอย่างพวกโจนี่โรเซลโซอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับเขาก็เดี๋ยวเตรียมสลับ
1: ให้โอกาส
0: เฮ้ยดิชาได้เล่นบ้างไ
1: หมเล่นดีตัวจริง
0: ใช่ไหมตัวจริงอยู่ใช่ไหมมันจะมีนักเตะอย่างเงี้ยไอ้วาเลนติโนบรังโกซึ่งเราไม่ค่อยคุ้นชื่อหรอกนะ
1: ม
0: ีโจนี่โรเซลโซฟาโกโรเปสเอสเกลปาราซิออสนี่ของเลเวอร์คูเซ่นนะ
1: ถูกต้อง
0: มีมาโกสเซนเนซี่นี่ตัวใหม่ของสเปอร
1: ์แม้แต่นิโกปาส
0: จูเนโอซิเมโอเน่โรนัลโดบาเรดี้พวกเนี้ยนะครับเขาก็อยากจะให้สลับลงมาบ้างรวมทั้งผู้รักษาประตูอย่างฮวนมุสโซกับเคโรนิโมลุลลี่เนี่ยนะฮะส่วนเลโอนี่เขายืนยันแล้วว่าเดี๋ยว
1: สำรอง
0: แล้วกันนะครับเดี๋ยวพุธหน้านี่39ใช่ไหมซี่ยังวันพุธ
1: พุธนี
0: ้พุธนี้จะ39ไปแล้ว
1: เป็น24ไง
0: คิดดูดิวิ่งไม้เลยวิ่งเร็วเนี่ย
1: ยังเล่นได้เนาะ
0: เล่นดีได้ไหมเล่นเล่นน่าเกลียดมากเล่นแบบโอ้โหอะไรวะ
1: แต่ถ้าซี่เป็นโค้ชก็จะเอาเมสซี่ลงเหมือนเดิมนะลงเหมือนเดิมคือหมายความว่าสักครึ่งชั่วโมง20นาท
0: ีใช่ๆแล้ว
1: ผมดีไม่ดีได้ยิงอีกอ่ะ
0: เพราะเขาบอกว่าตามข่าวฮะถ้าไม่ได้เล่นนัดนี้อีกอ่ะกลายเป็นว่าเมสซี่จะไม่ได้เล่นตั้ง11วันนะ
1: นานไป
0: เออก็คือมันก็จะแบบเหมือนล้างสนามนานไปก็ต้องลงมาเคาะตะหนิมหน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะคือทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องกำชับกันว่าไม่ต้องบวกเยอะนะ
1: ก็เมสซี่ลงก็ส่งเดอปอลงด้วย
0: เอาลงมาป้องกันนะเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวว
1: ิ่งประกบ
0: อ
1: ย่าให้คู่แข่งเข้าถึงตัว
0: รวมทั้งแฟนบอลด้วยกลางๆนี้ต้องป้องกันแฟนบอลเยอะกว่า
1: อาเจนก็มาดีจริงปีนี้มาดี
0: สตาร์ทดีกว่าปีที่เจ้าแชมป์โลกนะปีที่แชมป์โลกเขาแพ้ซาอุใช่ไหมรอบแรก
1: ครับผมแล้วก็ค่อยๆเร่งเครื่องขึ้นมานะครับแต่ปีนี้นี่สตาร์ทมาดีนะฮะ
0: แต่ปีนี้พี่ว่าใครผมว่าฝรั่งเศสดูฟอร์มมันน่ากลัวนะ
1: ก็เวลาบอลทัวร์นาเมนต์คนก็ยังไม่ค่อยเชื่อทีมที่ฟอร์มดี
0: ตั้งแต่แรก
1: นะตอนนั้นเห็นสถิติมามันมีทีมที่ได้แชมป์โลกโดยชนะเกมรอบแรกชนะรวด3นัดเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่กี่ทีมนะ 2-3 ทีมมันจำไม่ได้นะ
0: มีบราซิลทีมนึงที่ผมจำได
1: ้มีประมาณ3ทีมอ่ะ3ครั้งมั้งนะครับที่แชมป์โลกเนี่ยชนะรอบแรก3นัดรวด
0: บราซิลปี2002ใช่ไหมครับผมจ
1: ำไม่ผิดนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาบอกค่อยๆไปดีกว่าค่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทีมพวกนี้จะน่ากลัวนะครับแต่ว่าแน่นอนนะถ้าคุณออกสตาร์ทดีมันก็ดีกว่านะ
0: ใช
1: ่อังกฤษสตาร์ทดีมากแล้วก็มาเสมอแต่สุดท้ายแพ้เลยก็ยังแต่วันนี้รู้ว่าจะเป็นยังไง
0: นั่นไง
1: เออ
0: ใช่มีบราซิลทีมหนึ่งชนะ7นัดรวดนะครับตอนได้แชมป์ฟุตบอลโลก2022
1: ชนะรวดเลย
0: เออแล้วก็รอบแรกที่ชนะตุรกี 2-1 ชนะจีน 4-0 ชนะคอสตาริกา 5-2 รอบ16ชนะเบลเยียม 2-0 ควอเตอร์ไฟนอลจำกันได้อยู่แล้วไงชนะอังกฤษ 2-1 นะ
1: ครับ
0: จากโรนัลดินโญ่แล้วก็รอบตัดเชือกชนะตุรกี 1-0 นะฮะแล้วรอบชิงชนะเยอรมัน 2-0
1: ครับ
0: แต่ว่าสบายมากเลยนะฮะโรนัลโดยันใหญ่ได้กดไป8ลูกนะฮะ
1: เดโกโลนะ
0: เออได้โกลเด้นบูทไปมีไหมบราซิลนะเฮ้ยปีนี้มีวินนี่ไงวินนี่ซิลวูดไง
1: วินนี่มาดีนะ
0: วินนี่มาดี
1: วินนี่แบกตัวแบกแล้วก็ได้คุณย่าม
0: าช่วยเซิร์ฟอีก
1: คุณย่า3ลูกก็นะ
0: ทำไปเล่นไป
1: ทำไปเล่นนะ
0: เออ3ลูกนะโอ้โหเซิร์ฟแม่ดูอยู่ตำแหน่งดีไหมนะเขายืนตำแหน่งดีกระมุกไวดีนัดแรกนี่ไงโอ้โหอันเช่ท่านลองขอไม่เอาอีกอร์เตียโก้ลงไงโอ้โห
1: ฟอร์มดีไง
0: ฝืดสนิทเลย
1: จีเบลี
0: มูลโก้อะเออ
1: แล้วเล่นไปดีด้วย
0: ใช่
1: นะครับ
0: เจตินาเจอจอแดนเนี่ยจอแดนนี่ผมจำได้คนเดียวนักบอลเลยนออัลลาวับเดย์ไอ้มิดฟิลด์ของเซียง
1: ฮอกับปี
0: ้อะชกที่
1: กับปี้ครับ
0: เจอหน้ากันบ่อย
1: เพราะฉะนั้นจัดตอนนั้นมาผ้ากับเพียโอ๊กอ่ะทีมอะไรนะแอฟริกาใต้อ่ะเซเบลเบลี่อ
0: ่ะอันนี้ได้อยู่แต่ทีมแล้วฮะอยู่แถวนี้แน่เลย
1: อยู่นู่นอยู่พวกก็เลยต้องไปเลทพวกนั้นเลย
0: อ๋อ
1: เขาเรียกไปเลทแล้วไม่ก็พวกปาเมโรดี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพียโอ๊กแกผ้าแล้วแกขำไงแกชอบ

0: คือเวลาแกเจอชื่อแปลกๆแกจะชอบหลุด
1: เซเบลิเบเล่เฉยซื้อสเปอร์ซื้อมาอยู่แกไม่เอาเซเบลิเบเล่เซเบลิเบเล่
0: สเปอร์นี่พูดถึงสเปอร์นี่ก็ซื้อแหวนเลยนะแบบนี้กองกลางนี่จะเอา
1: โทนาลี
0: ซันโตโทนาลีนะ
1: ข่าว
0: ติอุสไพนันก็มีนะ
1: คือโทนาลีเนี่ยข่าวเขาค่อนข้างจริงจังมาก
0: จริงจังใช่
1: จริงจังมากนะครับจริงจังแบบว่าโอ้โหตกลงราคา
0: แล้วมันมีข่าวว่าโทนาลีจะเอาจะมาด้วย
1: โทนาลีก็เห็นดีด้วย
0: ครับเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นว่า
1: 80ล้านเหมือนกันทั้งคนเนี่ย
0: โทนาลีน่าจะเกิน100อ่ะผมว่า
1: เกินป่ะ
0: เกินคือไอ้โทนาลีอยากย้ายแต่นิวคาสเซิลก็ไม่ค่อยเต็มใจขายถ้าขายก็เอาประมาณนั้นแหละประมาณเป็นร้อยแหละอยู่แล
1: ้
0: ว
1: แต่ก็มีสเปอร์ทีมเดียวไ
0: หมมีซิตี
1: ้แต่ซิตี้ได้อันนั้นไปแล้ว
0: เอาด้วย
1: เอเลียด
0: ไอ้นี่ก็จะเอาจ้องอยู่เงินอีกตัวนั้น
1: โอ้โหจะคู่มิดฟิลด์เนี่ยนะ
0: บ้าบอลนะ
1: ร้อยล้าน
0: เพราะว่าเขามีเวลาจะเสียโรดี้ไงหลังบอลโลก
1: โอ้โห
0: แต่ไม่กลัวผมไม่กลัวซิตี้ไม่มีเป๊ปผมไม่กลัวนะ
1: เ
0: ฮ้ยยังไง
1: เขายังไม่เปิดตัวโค้ชใหม่ด้วย
0: เดี๋ยวก็ได้นี่แหละก็คือไอ้ชื่ออะไรนะ
1: มาเลสก้าน
0: ะคร
1: ับ แต่ไม่มีเป๊ปก็ไม่กลัวนะ
0: ใช่
1: ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาบททดสอบนะ
0: ล้างกระดาน
1: ใช่
0: เริ่มใหม่คราวนี้มา
1: ก็เหมือนกับ
0: รุ่นใหม
1: ่แต่ก็ไม่แน่นะเหมือนอันเดอร์สล็อตมาได้แชมป์เลย
0: เอาแบบนั้นได้แชมป์ปีนี้ปีเดียวไล่ออกเนี่ย
1: ช่วงเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนถ่ายพวกนี้นะสำคัญนะ
0: ช่วงเปลี่ยนผ่าน
1: เปลี่ยนผ่านสำคัญนะ
0: ตอนนี้กลายเป็นว่าไม่ในเต็ดไม่รู้จะไปเอาใครนะมิดฟิลด์เนี่ยคืออูกาเต้
1: เจ็บ
0: เ
1: จ็บเลยนะแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้ว
0: มันมีข่าวว่าอาจจะ ACL ไอ้เนี่ยเอ็นไขว้หน้าฉีก
1: โอ้
0: แล้วคราวเนี้ยมันจะต้องพักเป็นปีปัญหาคือมันจะขาย
1: ไม่ได้ด้วย
0: แล้วคราวเนี้ยมันก็มีข่าวจากทางอังกฤษว่าอังจริงๆแมนยูไนเต็ดก็ตั้งใจจะเซ็นมิดฟิลด์ใหม่3คนมีตัวท็อปคนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็อีกตัวเกตระดับเอเดซอนอ่ะสองคน
1: ตัวท็อปเอามายืนคู่เมนู
0: ตัวท็อปนี่อาจจะเป็นนี่แบบไอ้มาติอุสไซนันเนี่ยถือว่าท็อปไหมราคาท็อปจะฝีเท้าไม่
1: ได้เล่นยังไม่มาเลยเอเดซอนเนี่ยเอเดซอน
0: ตอนแรกเขาจะให้ตรวจร่างกายเดือนต้นเดือนกรกฎาคมนะครับประมาณวันที่9อะไรประมาณนี้แต่ว่ามันดันมาถูกเรียกติดทีมชาติบราซิลก็เลยต้องเลื่อน
1: แต่ก็จะมาแน่ๆคนนี้
0: มาแน่ๆคือเหลือแค่ตรวจร่างกายเซ็นสัญญานั่นแหละเพราะว่าค่าตรงค่าตัวตกลงกัน
1: อันนี้ตัวท็อปไหม
0: ผมไม่ได้มองว่าท็อปนะตัวนี้คือ
1: เอามาสำรอง
0: เป็น B บวกก็ไม่เชิงสำรองประมาณตัวสลับ
1: เอามาสลับ
0: ตัวเขาเรียกว่าสกอร์โรเทชันอ่ะ
1: ผมไม่เคยดูไอ้มาเตอุสอะไรเนี่ย
0: ผมไม่เคยดูแต่ถามจุนถามอะไรก็บอกเก่งนะแย่งบอลเก่งเป็นมิดฟิลด์ตัวที่แย่งบอลเก่งแล้วก็เล่นเกมบุกได
1: ้
0: สไตล์นี้แหละสไตล์พวกนี้แหละพวกแก๊งเปเช่
1: อ
0: ่ะแต่ไม่ได้คล่องขนาดนั้นนะก็คืออย่าวิจิญญาณแย่งบอลเก่งจ่ายวันดีใช่ไห
1: ม
0: แต่ประตูแฟนมันจะมีจังหวะสอดเข้าไปยิงด้วยมันเลยแพงไงนะฮะแพงเพราะสเปอร์จะเอาด้วยนี่แหละ
1: อีกตัวหนึ่งมีไหมอ
0: ีกตัวหนึ่งไม่รู้ใครตอนนี้มันมีข่าวใครมามันก็มีไก่นี่ตอนนี้ข่าวพวกนี้ไอ้มาเตอุสแฟนอะไรมันเริ่มเงียบไปละมันไปมีข่าวกับโอเลเดียงชัวเมนี่แทนตอนนี้มันอยู่ข่าวที่แรงมาเลย
1: ชัวเมนี
0: ่เขาต้องชัวเมนี่จริงๆ
1: เจ้าขนาดนั้นเลยนะ
0: เขาเรียกชัวเมนี่นะครับซึ่งเขาถึงแบบข่าวแบบไอ้โทนาลี่อะไรนี้ไม่มีเลยไง
1: ใช่แต่นั้นที่ตอนแรกก็มีข่าวกับโทนาลี่เยอะ
0: ใช่อาจจะคุยแล้วมันไม่อยากมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าแมนยูถ้านักเตะไม่เอาด้วยเขาก็ไม่เอาแล้วนะ
1: แล้วด้วยความเขาด้วยความเคารพเลยนะแต่เขาอยากไปสเปอร
0: ์มันไปลอนดอนไงพี่ลอนดอนกับแมนเชสเตอร์ชีวิตมันผิดกันผู้หญิงก็ผิดกันด้วยสาวลอนดอนก็สวยรูปร่างดีสาวแมนเชสเตอร์เนี่ยก็ประเภทแบบนั่งขี่หน้ารถทุกรถบัสเลยเนี่ยเมาแล้วตกใจเลยไปอังกฤษ
1: ผมมีข่าวชัวเมนี่เลยนะ
0: ใช่ตอนนี้มีข่าวชัวเมนี่
1: อะไรจะขนาดนั้น
0: มีมาสักครั้งแต่ไม่รู้ถามมีมาดิดยังถ้ามีมาดิดขายก็ต้องสงสัยแล้วแหละว่ามันต้องมีอะไร
1: ใช่ไหม
0: ไม่หมดสภาพก็เล่นไม่ไหว
1: ไม่น่าปล่อย
0: ตอนนี้มาดิดทบกองกลางเขาเยอะนะถ้าเขาปล่อยชัวเมนี่จะเหลือใครอ๋อมันมีข่าวชัวเมนี่เพราะว่าลิเวอร์พูลก็มีข่าวกับเอ็นโซ่ฟานันเดสเป็นเดสก็จะประมาณนี้แหละคือก็เกาหลีลังตีกันไป
1: มีเงินซื้อ
0: ฮะ
1: มีเงินซื้อเอ็นโซ
0: ่คือลิเวอร์พูลนะ
1: ผ
0: มว่ามีแหละถ้ามันจะซื้อเพราะส่วนใหญ่มันเซ็นฟรี
1: แล้วไอ้ร้อยห้าสิบล้านอะ
0: ตัวไหน
1: ตัวกองหน้าเขาอะก็โฮเลียนอะนะ
0: เขาก็เสนอตามสัญญาแล้วไงแต่เขาไม่ขายไงเออแล้วก็โซเรนติโน่ไปได้ครับ

0: ขายเป็นนโยบายตอนเลือกตั้งใช่ไหมว่าถ้าค
1: นอันนี้ว่าสีถนนชัยแล้ว
0: ถ้าผมได้รับเลือกตั้งอ่ะผมก็จะไปเซ็นสัญญากับนักเตะระดับโลกพักตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์เรานี่ไงพอเขาได้เลือกตั้งพวกเขายื่นเลย
1: ก็ไม่ใช่
0: ยื่นในที่ประชุมเลยยื่นเนี่ยยื่นเห็นเห็นแล้วก็แอดมิดเขาก็ตอบกลับมาแบบสุภาพอะไรประมาณน
1: ี้แต่อาวเลสจะย้าย
0: อาวเลสจะไปบาซ่าเขารู้อยู่แล้วว่านักบอลไทยจะไปบาซ่าและแอดมาดริดจะขายให้มาดริดไม่ได้หรอกมันแสบไปตายถูกไหมสีสะดนชัยพี่ว่า
1: เนี่ยสีสะดนชัยนะ
0: เขาทำตามสัญญาแล้วไงนะนี่ต้องอย่างนี้
1: เขาอย่างนี้เลยเหรอ
0: แต่เมืองต้องอย่างนี
1: ้เฮ้ย
0: แต่ว่าเขาก็ซื้อแต่ว่าคือนักแฟนบอลก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเขาก็ซื้อไงเขาก็
1: แต่กองหน้าไม่ใช่บอลปัญหามั้ง
0: ใช่ถูกแม่แสบนะไปเอาเออย่างเงี้ยกองหน้าไม่ใช่ปัญหาต่อได้ไม่ได้ตอนนี้เรอัลมาดริดเขาอยากได้ผมว่าน่าจะเป็นเซนเตอร์แหละเซนเตอร์แล้วก็แบ็กนี่ได้แล้วนี
1: ่
0: ได้มาก็กูเรย่ามาใช่ไหมแบ็กขวาก็ได้ใหม่แล้วได้เดนเซลดูมฟี
1: ่
0: ใช่ไหมบอกเปิดตัว
1: ตัวดีด้วยนะ
0: โอ้
1: คือดูมฟี่นี่ดีอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ส่วนกูเรย่าเนี่ยมันฟิตนะเอาว่ากันตรงๆอ
0: ่
1: ะ
0: ก็เอามาสับเล่นไก่เนี่ยไอ้กาลิรัตผมว่าหลังๆกาลิรัตก็ออกทะเลใ
1: ช่ไหมยังเด็กอยู่เน
0: า
1: ะ
0: เอออาบิรูมันก็เริ่มดรอปเงินหลังๆแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กที่มันได้ไทยไปยัง
1: ก็ได
0: ้โคนาเต้มา
1: โคนาเต้มา
0: ก็สบายด้วยเนี่ย
1: มีโคนาเต้มีรูดิเกอร
0: ์เออและมิลิตาวไอ้นี่แหละ
1: แล้วก็มีเด็ก
0: เฮาเซ่นอ่ะดีนเฮาเซ่น
1: เฮาเซ่น
0: ไอ้นี่คงไม่ได้เล่นละไอ้ลาอู
1: เซโอ้ยได้เล่น
0: คนเขาน่าจะขายทิ้งมั่วมากดีท่านก่อนนะตัวบ่อนะครับแล้วก็กลางได้เบนาร์โดซิวาไปเขาบอกว่าพอได้เบนาร์โดซิวามาเนี่ยเขาก็เลยไอ้นิโก้ปาที่ตอนแรกมันจะกลับมาจากโคโม่มันก็เลยเปลี่ยนใจบอกยังไม่กลับดีกว่าเพราะกลับมาดูแล้วไปเล่นเขามีไอ้จูดเดลิงแฮมในตำแหน่งนั้นมีอาดากิลแลมีเบนาร์โดมาอีกคนก็ไม่ได้เล่นละ
1: ก็สุดท้ายก็อยู่โคโม่ต่อโคโม่ก็จะซื้อขาดไง
0: กลายเป็นว่าดีลเนี้ยประหลาดมากนะคือไอ้ดีลอะไรนะนิโก้ปาใช่ไห
1: ม
0: กันว่าลิมิตแต่จริงๆมีเงื่อนไขซื
1: ้อกลับไง
0: 9ล้านยูโรเขาขายให้6ล้านแต่ว่าพอปาร์ตยังไม่อยากกลับมันก็เลยเป็นเขาเรียกว่าปีรีคงเรียกว่า
1: หรือสัญญา
0: หรือโครงสร้างข้อตกลงกันใหม่นะครับจากเดิมที่ตอนในปาร์ตย้ายมาเนี่ยลิมิติมันจะมีเงื่อนถือเงื่อนไขส่วนแบ่งคัดตัว 50% นะพ
1: ี
0: ่ถ้าจะขายต่อแล้วก็เงื่อนไขซื้อกับ9ล้านยูโรใช่ไหมอันนี้ก็ตกลงกันใหม่กลายเป็นโคโม่ต้องจ่ายเงินให้เรอัลมาดริด60ล้านยูโร
1: ถ้าจะเอา
0: ก็ตกลงแล้วก็จ่าย60ล้านยูโรเพื่อปลดไอ้เงื่อนไขต่างๆออกไปไอ้เงื่อนไขส่วนแบ่ง 50% นี้ออกไปแล้วแล้วก็ไอ้ค่าฉีกสัญญาจาก9ใช่ไห
1: ม
0: ที่ซื้อกลับเป็น80ล้านยูโรวินวินทุกฝ่าย
1: เห็นไหม
0: เออการดีมาดริดจะซื้อคราวนี้ก็ต้อง80ล้านยูโรซื้อกลับ
1: เขี้ยวจริง
0: เออโคโม่ยังได้กำไร20ล้านใช่ไห
1: ม
0: ส่วนไอ้นี่ก็ปาก็ยังได้พัฒนาฝีเท้าต่อไปไม่ต้องไปนั่งสำรองทำธุรกิจกันฉลาดนะมันซับซ้อน
1: นะ
0: ฟุตบอล
1: เขี้ยวนะ
0: เออเขี้ยวเขาถึงเป็นทีมหัวแถวของโลกไงไม่เหมือนทีมแถวแมนเชสเตอร
1: ์อ่อนนะ
0: โอ้โหแค่ค่าจ้ายแรดฟอร์ดนี่ก็คิดได้ยังไงให้เป็น300,000กว่าป
1: อนด์ฟอร์มดีไง
0: ปีนั้นยิง30ลูกจำได
1: ้ปีแรกนะปีแรกเป็นเทนฮาร์กมั้ยหรือปีไหน
0: ใช่ไหมปีเทนฮาร์กตั้งแต่ปีนั้นยิงไงก็เข้านะ
1: เก่งจัดเลย
0: เจอบาซ่ายิงโหยิงไส้แตก
1: ก็เหมือนมัคคิยาตอนที่บูโน่เพิ่งย้ายมา
0: เออ
1: แล้วก็โอ้โหเข้าขากันเป๊ะเป๊ะเป๊ะ
0: เออ
1: ยิงอย่างสวย
0: โอ้ตอนมัคคิยามาลงเล่นนัดแรกดิผมแบบอีบ้านี่เราได้อะไรมาวันนี
1: ้แต่มันเก่งนะ
0: เก่ง
1: แต่มันเจ็บ
0: เท้ามันเร็วจังหวะแบบไปกับบอลอะไรเงี้ยฟูบหายไปเลย
1: เล่นเป็นทีมได
0: ้เออแต่ใจไม่ได้เลยใจแบบโอ้โหเล่นหน้าตาง่วงนอนตลอดเวลาตอนนั้นผมจำได้ว่าแมนยูเขามีข่าวกับเปโดใช่ไหมเปโดโรดิเกสของบาร์เซโลน่าแย่งไอ้เชลซีอยู
1: ่
0: แต่ปรากฏว่าเปโดเขาเลือกย้ายไปเชลซีและไอ้หลอดเอฟนี่แหละเอฟบุบเบิร์ตที่เราบอกว่าคุณรอดูคนนี้พวกคุณจะลืมเปโดผมจำได้เลยเอฟบุบเบิร
1: ์
0: ตแล้วก็เป
1: ิ
0: ดตัวบัคซี่ยาวมาทีไรเออแรกก็ลืมจริง
1: ๆสองลูก
0: ใช่ไหมยิงลูกพูน
1: ยิงลูกพู
0: นลูกเดียวสองลูกลงมาสำรองยิงลูก 3-1 ไหมผมจำไม่ผิด
1: แต่ผมชอบนะ
0: ชอบ
1: เก่งเลยชอบบังซิยา
0: ผมเก่งเป็นนักบอลที่โอ้ชั้นดีชื่อชั้นดีมากเลยแค่นี้ใสอย่างเดียวเลยที่ไม่ผ่าน
1: แต่มันก็อาจจะดีกว่ากานาโชดีกว่าอะไรนี่ใส
0: เอาดีกว่าอยู่แล้วกานาโชนี่มันไอ้บังซิยาเขาก็ไปด่าสโมสรนะใช่ไหมมันก็ไปมันเฉยๆหายไปของมันสำเร็จเทเมาเลยของมัน

0: มีนี่เดี๋ยวผม
1: เดี๋ยวเราไปรีวิวในช่วงเบรกหน้าก็
0: ได
1: ้นะ
0: ช่วง
1: ชั่วโมงสุดท้ายอะไรเงี้ย
0: เดี๋ยววันนี้ตามผลกอล์ฟนิดนึงคุณมีใครตามน้ำจีนนะกอล์ฟ
1: เมเจอร์
0: นะมันชื่อรายการนะ KPMG Women PGA Championship นะก็เป็นเมเจอร์ที่ตำแหน่งที่2พี่เนาะที่2ที่3อ่ะนะสักการนี้แหละนะครับก็ตอนนี้ผู้นำนี่เป็นอ้าวเปลี่ยนแล้วเหรอเป็นเดยูเฮรันนะครับสาวจากเกาหลีใต้วันนี้รอบ3ก็ได้มี14หลุมแล้วเก็บเพิ่มศีลด้วยรวม11อันเดอร์พาร์นะครับโอ้โหผมก็ว่าหายไปไหนน้องผู้นำ2วันแรกอย่างยูนีนาจากเกาหลีใต้ในวันนี้พังนะฮะตี13หลุมเกินไป4โอเวอร
1: ์
0: โอ้โหวันแรกคือตี9อ่ะพี
1: ่ที่สะสมมาหายวับ
0: เออวันแรกคือตี9อันเดอร์แล้ววันที่2อ่ะตีเพิ่มเข้ามาอีก3ใช่มั้ยแต่วันนี้เกินไป4แล้วนะครับตกมาอยู่ที่3ร่วมกันในรีคอร์ด้าโอ้คอร์ด้านี่ก็เก่งเหลือเกินแต่ยังมีลุ้นแชมป์นะก็วันนี้ต้องเอาให้ตัวให้รอดตอนนี้กลายเป็นว่าตามผู้นำอยู่3สโตรก
1: แล้ว
0: ส่วนจีโน่เราจีโน่วันนี้ก็เล่นใช้ได้นะครับเล่นไป15หลุมตอนนี้เก็บมาได้1อันเดอร์ละ
1: รวม
0: รวมมี5นะคร
1: ับโอ้ตามเยอะ
0: ก็ตามนิดหน่อยตาม8สโตรกนะน้องจีโน่นี่อยู่ที่5ร่ว
1: ม
0: นะครับเล่นไป15หลุมวันแรกตี1อันเดอร์วันที่2โอ้โหวันที่2เล่นดีวันที่2ตอนแรกที่ผมดูสกอร์น้องจีโน่ตอนเรียกว่าตอนไม่ใช่ดีกว่าคนละคนกันจีโน่มี5อันเดอร์นะครับวันแรกตี3วันที่2ตี1อันเดอร์จีโน่นะครับส่วนของไทยอีกคนเป็นน้องแพตตี
1: ้
0: แพตตี้นี่ก็เล่นดีนะครับวันนี้เล่นไปแล้ว15หลุมเกินมี1โอเวอร์นะครับรวมมี4อันเดอร์พาวันที่2เล่นดีตี68นะครับ4อันเดอร์พาส่วนสาวไทยคนอื่นที่มีอย่างปาจารีนันทฤกษ์การนี่เล่นจบไปแล้วครับวันนี้1อันเดอร์พารวม2อันเดอร์อีก24ร่วมพี่นะส่วนมีอีกไหมอีกคนที่หลุดมาก็คือน้องแหวนแขนอ่อนนะพันธงเพชรล้ำนะฮะเล่นไป14หลุมละจากสกอร์ที่1อันเดอร์พารวมอีเวนต์พาอยู่ที่42ร่วมนั่นแหละมีรอดมาแค่ในไทยนะฮะ 3-4 คนนะก็ลุ้นกันไปเมเจอร์นี่ผ่านจากตัวนี้ก็มีตังค์กับบ้างสบาย
1: ใช
0: ่คืนทุน
1: คืนทุนค่าใช้จ่ายเยอะ
0: ค่าใช้จ่ายเยอะ
1: การเดินทางค่าที่พักโอ้ต่างๆนานาเต็มไปหมด
0: โอ้ตอนนี้เด็กไทยเล่นกอล์ฟเยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนไป
1: มีอะไรอีกเอออ
0: ังกฤษมีรายชื่อละ
1: ฮะ
0: ตัวจริงออกแล้ว
1: ไม่ออกมาไวจังอะ
0: นั่นสิของสกายนะครับตีมาให้ผมดูกันยังมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ประตูเป็นพิกฟอร์ดนะครับกองหลังมีคอนซาโอเลรี่เกอีนะครับอีกคนก็คอนซาอ๋อคอนซ่าครับคอนซ่าเอองงไปหมดเลยนะอาจจะก็เป็นแบ็คขวาได้เป็นคอนซ่าไม่ใช่นี้สำรองขออภัยนะครับนะดูก่อนใช่นะครับแบ็คฟอร์ดตัวจริงนะฮะกลางที่ข่าวเอเดนสันที่มีข่าวว่าอาจจะลงมาได้ก็ลงได้นะนะครับแล้วก็มีแฮร์รี่เคนทูตเบลลิงแฮมนะครับมอร์แกนโรเจอร
1: ์ครับ
0: มาทัดแบ็คฟอร์ดแล้วก็สำรองแล้วก็ไปเจริญคอนซ่านั่นแหละนะครับสำรองมีอ้าวดีเคนไลท์หลุดไปนะครับน่าจะมีการตึงๆแหละดีเคนไลท์จอห์นสโตนชาโรบาเจเลนเฮดสันเบิร์นเมนูกอร์ดอนวัตกินมาดูเอเก้เอเซ่อีวานโทนี่เจนทอฟฟอร์ดเจสสเปนแล้วก็เดนเฮดสันเป็นสำรองนะครับเ
1: ออดีขึ้นไหม
0: เมนูไม่ได้ลงเลย
1: เออตอนแรกคิดว่าจะได้ลงนะ
0: เออ
1: ก็จะได้ลง
0: เอ๊ะเขาเอาใครมายืนกลางคู่กับแอนเดอร์สันวะหรือเขาเปลี่ยนระบบละที่เขาอังกฤษที่มันเขาส่งมานี่มันก็จะเป็นแค่รายชื่อนี่ไงไม่ได้มีผังมาให
1: ้
0: เออเดี๋ยวลองไปดูของเว็บอื่นดิมันก็ไม่น่าจะยังไม่ออกใช่ไหมเพราะว่าม
1: ีสกายเนี่ยนะโผล่มา
0: เออมีอังกฤษนี่เขาประกาศก่อนอันนี้ของอังกฤษเลยเป็นเอ็กของทีมชาติอังกฤษเลยเปิดก่อนเลยดูแล้วน่าจะเป็นโอเรลี่ไหมเล่นกลาง
1: ก็ไม่แน่
0: เนาะอังกฤษเขาเล่น4231ใช่ไหมกองหลังก็มีคอนซ่า

0: K E
1: ก็คู่เดิมแล้วก็มีสเปน
0: คอนซ่า
1: สเปนไม่มีนี่
0: อ๋อแสดงว่าโอลิวิ่งก็เล่นแบ็กซ้ายนั่นแหละกลางมีแอนเดอร์สันเบลลิงแฮมโรเจอร์อาจจะเล่น 4-3-3 นะหน้าก็เป็นเคนซาก้าแล้วก็แรดฟอร์ดก็เป็นได
1: ้ก็ได้
0: นะอาจจะเป็นแอนเดอร์สัน
1: แนวนี้
0: ตัวรับตัวเดียว
1: ใช
0: ่ก็อ๋อก็เจอปานามาก็ได้อยู่แล้วก็คงเต็มที
1: ่ 4-3-3
0: เออบุกไปเต็มตึง
1: เลยเดี๋ยวจู๊ดก็คือคุมการได้อยู่แล้ว
0: สบาย
1: โรเจอร์ก็จะตัวฟรีไป
0: ใช่เพราะจู๊ดเขาก็พอเล่นได้เกมรับพอไหวพอไหวโอ้แรชชี่แรชชี่เล่นฝั่งไหนครับเนี่ยแรชชี่กับโรเจอร
1: ์ก็ซาก้าเขาก็อยู่ขวาอยู่แล้ว
0: อ๋อโรเจอร์ก็เล่นกลาง
1: โรเจอร์ก็เลยอาจจะเล่นกลางไปนะครับแล้วก็ขึ้นซ้ายก็ได้อยู่นะนะครับก็เจอปานามาก็ไม่แข็งเท่าไหร
0: ่โอ้นี่ก็พูดแค่เปิดหน้าแรกเต็มที่เลยนะตัวลุกนี่ขนลงกับทีม
1: ก็น่าจะแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะกู้ศรัทธา
0: เออแต่เซอร์ไพรส์ต้องให้เดคเคนไลท์ไปพักหรือเขามองว่าแอนเดอร์สันมันเล่นเกมรับดีกว่า
1: ได้อยู่แล้ว
0: นะ
1: ก็เจอคู่แข่งด้วยแหละผมว่านะ
0: แอนเดอร์สันนี่ก่อนเกมมีสภาวะจะไม่ได้ลงมันมีกล้ามเรียกว่ากล้ามเนื้อบริเวณก้นอ่ะตึงๆตึง
1: ก้น
0: หรือเขากล้ามเนื้อมัดใหญ่ตรงเนี้ยตรงก้นตรงคนขามันตึง
1: โอเคตามนี้ก็ดูดี
0: ดูดีดูดี
1: ไม่น่ามีปัญหา
0: ส่วนข่าวอื่นมีข่าวเศร้าของโกดิคัตโต
1: ใช่
0: เกิดอะไรขึ้นกับพี
1: ่แบงค
0: ์พี่เปิดอยู่ใช่ไหมผมทำตัวมันเจ๋งอีกแล้วโยนให้ไม่รู
1: ้เดี๋ยวดิ
0: เดี๋ยวเกริ่นให้นะครับ
1: ต้องหาเลยเนี่ย
0: ก็มีข่าวว่าเขาเสียเนี่ยภรรยาเขาแท้งลูกใช่ไหม
1: ใช่นะครับคือเป็นภรรยาของโกดิคัตโตนี่ก็คือคุณโนอาฟานเดบายนะครับก็ตอนนี้จริงๆเนี่ยก็คือกำลังตั้งท้องลูกคนที่สองของทั้งคู่นะครับก็ภรรยาก็เผยข่าวเศร้าเนาะทาง IG นะครับว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตในครรภ์นะครับจริงๆเนี่ยก็ตั้งชื่อไว้แล้วด้วยซ้ำไปนะครับตั้งชื่อไว้ว่าเอไรจาราฟาเอลเอไรจาราฟาเอลคัตโตนะครับแต่นั่นแหละเนาะคือก็เกิดเนี่ยเกิดเรื่องเศร้าขึ้นมา
0: เป็นลูกคนที่สองนะครับที่ทั้งคู่กำลังจะมีร่วมกันโดยกำหนดคลอดเนี่ยเดือนตุลาคม
1: โอ้โห
0: ใกล้แล้วด้วยนะนี่อีก4เดือน
1: 6เจอประมาณ 5-6 เดือน
0: ใช่ประมาณ 5-6 เดือนนะครับเขาก็นั่นแหละก็ตามฟอร์มแหละก็ประมาณว่าก็ช่วงนี้ก็ขอความเป็นส่วนตัวนะครับให้กับครอบครัวหน่อยนะกระโปงนี้ฟอร์มกำลังดีนะในฟุตบอลโลก
1: เล่นดีมาก
0: ใช่
1: ทีมชาติ
0: ก็เป็นตัวจริงทั้งสามนะในรอบแรกเลยนะครับยิง2ประตูเกมถล่มสวีเดน 5-1 นะเสียใจด้วยนะครับ
1: ก็จริงๆก่อนหน้านี้ก็มีลูกชายเป็นลูกคนแรกนะครับก็ลูกชายนี่เกิดเมษา2024นะครับนี่ก็ผ่านมาถึง2026นะครับก็มาสูญเสียไป
0: น้องที่เสียนี้ลูกสาวเนาะ
1: ลูกสาว
0: ร
1: ู้เพศนะ
0: ครับแม่ไม่งั้นจะเนาะลูกชายคนลูกสาวคน
1: ปิดอู่ครบเลย
0: ปิดอู่ได้เลย
1: ปิดอู่ได้เลยนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจเนาะ
0: ครับ
1: นะครับก็ you will never walk alone
0: ครับผม
1: ของจริงเลยตอนนี
0: ้
1: นะฮะ
0: โอ้ทำเรียกว่าโอ้ทำใจยากเหมือนกันนะเพราะมันต้องคือมันติดภารกิจอ่ะมันกลับไปดูแลภรรยาแบบเต็มที่ไม่ได้เลยผมไม่แน่ใจว่าเขากลับไปหรือเปล่านะแต่ดูว่าน่าจะไม่เนาะถูกไหมนะตามข่าวไม่ได้ระบุไว้นะ
1: ว่าเขายังไม่ได้บอก
0: ว่าเขากลับไปหรือเปล่าย
1: ังไม่ได้บอก
0: ยังไงนะครับกรณีคล้ายๆกับคนนี้เลยแต่นั้นไม่ได้สูญเสียนะเชอร์มิโดกูของโดกูเนี่ยนั่นน่ะลูกคนแรกเขาก็เลยอยากจะกลับไปอยู่กับภรรยาตอนคลอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีปัญหามีดราม่าอะไรตามมา
1: แต่อันนี้นี่ไม่ได้บอกนะไม่ได้บอก
0: ใช่ไม่ได้บอกว่าทางกัปโปนี่เขากลับไปหรือเปล่าม
1: ี
0: นะมีนี่เลยนะพอประกาศรายชื่อนะอารันเชลเลอร์นะอดีตของแนนชั่นกิตดีเขาตอนนี้เขาทำงานกับ BBC ใช่ไหม
1: อันนี้พูดถึงที่ภาษาอังกฤษเหรอ
0: ก็
1: เห็นรายชื่อ
0: เห็นรายชื่อบอกว่าเฮ้ยชอบ

0: ชอบเลยทีมชุดนี้นะฮะเขาบอกชอบนี้เขาน่าจะออกอากาศอยู่ทาง BBC Radio ละ Five Live นะฮะของอังกฤษเท่านั้นแหละ
1: ชอบ
0: นะครับ
1: จากอย่างนี้ชอบ
0: เออก็ถึงจะเลยเขาบอกเขาเห็นด้วยที่ว่าปีกสองฝั่งเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับแล้วก็นิโก้โอเลเรียเอาไปจับประเด็นเป็นเล็บแบ็คซ้ายถูกแล้วนะครับแล้วก็เขาชอบที่เขาใช้บอกว่าเกมนี้มีตัวเบอร์สิบถึงสองคนนะครับก็คือเปิดเกมลุกเต็มที่จะถูกใจอยู่แล้ว
1: โอแกนเดลเจอร
0: ์
1: ยูด
0: ใช่นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเอาจาเรลคอนซัมเล่นแบ็คขวาเราก็เห็นด้วยว่ามันก็ไม่มีใครแล้ว
1: ไม่เหลือใครแล้ว
0: ใช่นะครับก
1: ็ตอนในพอเปลือกก็แฮปปี้พอใจ
0: กับทีมนะซึ่งเนี่ยแหละก็คือเพียงแค่อย่างที่เรียนก็คือนั่นผู้สื่อข่าวทีมเขาก็ยุให้เปลี่ยนอยู่แล้วเพราะทีมชุดแรกตัวดิมเส้นเล่นไม่ค่อยดีนะโดยเฉพาะฝั่งไอ้กอร์ดอนในโดนเยอะหน่อยยิงชื่อออกนะปานามานี่มีใครที่เราคุ้น
1: ไม่ได้มีมีแปลงสีฟันไม่มี
0: อันนั้นวงปานามาโอ้โหเพลงในตำนานเลยงงมากตอนฟังข้างหน้าเพลงอะไรวะเนี่ยไม่อยากเป็นแปลงสีฟันที่รอวันทิ้งลงตะกร้าแค่ชื่อวงงงแล้วอ๋อเอาชื่อตัวแรกของแต่ละคนมาตั้งปานาแล้วก็มา
1: เออ
0: สมัยก่อนจะเป็นอย่างนี้วงดนตรีไทยแล้วเขาตั้งชื่อชอบเอาชื่อสมาชิกมาตั้ง
1: แล้วมอกระจาย
0: ฮะเออเนี่ยไม่รู้มอกระจายเออไม่ใช่ใครเหมือนกันนะอันนี้ผังที่มันขึ้นมาไม่น่าใช่นะเขาจับเอาเบลลิงแฮมไปยืนตรงกลางคู่กับเอเดอร์สันนะครับแล้วโรเจอร์ยืนเป็นหมายเลขสิบซาก้านี่ทางขวาซ้ายไปแล้วฟอร์ดอาจจะยืนอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะเบลลิงแฮมอาจจะไม่เป็นสี่สี่สองสามหนึ่งนั่นแหละเอาเบลลิงแฮมมาเชื่อมเกมตรงกลางหน่อยแฮร์รี่เคนยืนหน้าเป้านะครับขวาคอนซาซ้ายเบลลี่ถือว่าแข็งโป๊กอยู่นะเออส่วนปานามาก็เล่น
1: รู้จักกันเนาะ
0: 5-4-1เลยนะครับตัวเป็นมอสเกล่าเนี่ยรับมีมูริโยนะครับเอสโกบาร์กอร์โดบาอันดาเดกูเตเลชื่อสเปนนะตัวรุกมีมาติเนสบาซินาสนะครับฮาวิโรดิเกสหน้าเป้าเป็นดูโรดิเกสมีหลายคนโทมัสโรดิเกสจากสโมสรเลยวะเนี่ยเดปอร์ติโบซาปริซ่าอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับต้องถามเซียนสนเซียนสนอาจจะรู้ชื่อทีมแปลกๆด้วยนะ
1: นี่เขามีสถิติคือปานามาตอนนี้ยังยิงไม่ได
0: ้ยังยิงไม่ได้เลย
1: ยังยิงไม่ได้แล้วก็ถ้าหากวันนี้ยังยิงไม่ได้อีกจะเป็นทีมแรกเลยนะครับที่ไม่ยิงประตูเลยในฟุตบอลโลกในรอบ20ปีนะนะครับ
0: เดี๋ยวไปดูนี่ถ้าพูดถึงสถิติเดี๋ยวไปดูที่ไปหยองเดียดเขาชอบโยนมาในไลน์กรุ๊ปของ
1: เออไปเอามาจากไหน
0: เขาเป็นที่นี่ไงหยองเป็นมันมีชื่อเป็นนักข่าวของฟีฟ่าไดบอลโลกไง
1: อ
0: ๋
1: อเขาส่งมาให้
0: ใช่ก็คือมันมี ID สามารถเข้าเรียกอะไรนะ
1: สุดยอดจริงเข้าไปในแบบไฟล์ซีเกต
0: ใช่ใช่เข้าไปในเจาะเข้าไปในส่วนของผู้สื่อข่าวของฟีฟ่าได
1: ้มันจะมีไฟล์ PDF มาแล้วสถิติเพียบเลย
0: ใช่ก็ในเหมือนที่นักพากย์เขาใช้พากย์กัน
1: คือมีแผ่นเดียวจบเลย
0: จบเลยคืออยู่ได้ทั้งเกม
1: อยู่ได้ทั้งเกมแผ่นเดียวนะครับ
0: บางทีหลายท่านในสงสัยว่าเอ๊ะพวกนักพากย์ทำไมรู้เรื่องรู้ดีเยอะจังเลยฟีฟ่าจะทำเป็นเพจคิด
1: ได
0: ้
1: ใช่เพจคิดคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยอย่างบอลโลกเนี้ยเนาะฟีฟ่าจัดมาให้ก็จบเลย
0: มันจะทำให้เราดูเป็นกูรู
1: ไม่รู้ดีจัง
0: กูมีอยู่ในกูเป็นปึกเลยข้อมูลนะเขาบอกว่าเจอกันนัดที่แล้วเนี่ยนะ
1: ฮะ
0: เจอครั้งเดียวแหละนะครับอังกฤษเนี่ยหูชนะไป 6-1 โอ้โหนะฮะ
1: ดูดัน
0: เจอกันในฟุตบอลโลกปี2018อ่ะที่เนี่ยนอฟโกรอดนะนิสนีนอฟโกรอดนะครับวันนั้นเนี่ยจอร์จสโตนยิงไป2ประตูนะครับแล้วก็แฮร์รี่เคนทำแฮตทริกโอ้วันนี้อยู่กันครบไปนะกูเนี่ยแล้วก็เขาเรียกแบบเป็น
1: จุดโทษสองลูก
0: ไม่แน่ใจเขาบอกว่าเป็นสถิติที่ชนะมากที่สุดในการเจอกับกู้แข่งจากคอนซัคเคฟด้วยของอังกฤษนะ 6-1 นะฮะแล้วก็ปานามาเนี่ยเจอทีมจากยุโรปนะครับมา3ครั้งในฟุตบอลโลกนะฮะแพ้รวดเลย
1: ก็ไม่แปลก
0: ไม่แ

0: แหละ
1: ก็ไม่ถือว่าแปลก
0: เออมัวแต่ไปร้องเพลงนะฮะสติเยอะดี
1: เยอะแยะนะครับอังกฤษไม่แพ้ทีมคอนราเคฟมา6นัดแล้วในบอลโลกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่สติมันก็มีไว้ทำลายแหละ
0: ใช่
1: นะครับที่เล่นดีนะเล่นรอบแบ่งกลุ่มเนี่ย28นัดหลังสุดอังกฤษไปแพ้4
0: ครับ
1: โอ้โห
0: เจอสิ่งรอบแรก
1: เออ
0: ตายรอบแรก
1: มองไม่ค่อยผ่าน
0: ใจไม่ค่อยแข็งอ่ะทีมอังกฤษเอาจริงนะเวลาต้องแบบไอ้ช่วงเวลาสำคัญสำคัญเนี่ยที่เขาเรียกว่าครัชไทม์ภาษาฝรั่ง
1: ครับ
0: ไม่ยิงลูกโทษถ้าได้จุดโทษในเกมก็ยิงพลาดถ้าไปยิงจุดโทษก็ยิงแพ้เป็นอย่างจริงนะเหมือนในจอมเจอฝรั่งเศสที่แฮร์รี่เคนมันยิงกูโก้ยอริสสองรอบอ่ะเอออย่างนั้นอ่ะ
1: แล้วเออปัตมามีสถิติก็เลยหาว่าเราแบบไปว่าเขาก็ไม่ได้นะแต่มันก็อะไรนี่คือเขาไม่ใช่ชาติมหาอำนาจแล้วก็ชาติเล็กอ่ะเนาะ
0: ใช่
1: แล้วก็เล่นบอลโลกได้เป็นครั้งที่สองเท่านั้นนะครับเออมีแมตช์ที่ยิงประตูเยอะสุดใน7ลูกเลยนะในแมตช์หนึ่งก็แพ้อังกฤษ6-1นั่นแหละนะครับแล้วก็ยิงประตูมากที่สุดเนี่ย1ลูกใน1แมตช์ยิงได้2ครั้งก็ครั้งแรกครั้งหนึ่งก็ที่แพ้อังกฤษนั่นแหละแล้วก็อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นครั้งล่าสุดครั้งสุดท้าย
0: ครับ
1: ก็คือยิงตูนิเซียแต่ก็แพ้ไป1-2นะครับเป็นฟุตบอลโลกครั้งเดียวกันนะครับก็มาเล่นบอลโลก2ครั้งอยู่กันกี่2ครั้งนะ
0: โอ้ยดวงสมพงษ
1: ์เนาะ
0: คราวนี้ไม่
1: รู้เออ
0: แล้วมาเจอแมนที่อังกฤษต้องชนะเพื่อเป็นการกลุ่ม
1: ใช่ต้องการการการันตี
0: เออแล้วโอ้โหส่งตัวลูกมาเต็มเหนียวเลยนะเอาจริงนะอังกฤษนี่ถ้าไปเจอพวกเคปบวดนี่ผมว่าไม่มีปัญญาเจาะไง
1: เจาะไม่ได
0: ้ดูบอลแล้วไม่มีปัญญาเจาะ
1: สาก้าต้องลงนะต้องฟิต
0: ใช่
1: สาก้าอาจจะเจาะได้
0: ใช่แต่ต้องฟิตด้วยไงแต่ผมก็เอ้ยปีนี้มันก็เป็นปีที่สาก้ามันฟอร์มไม่ค่อยดีใช่ไหม
1: แต่วันนี้สตาร์ตตัวจริง
0: ใช่ต้องเดาแล้ว
1: คนที่น่าสนใจก็คือมอร์แกนโรเจอร์แล้วก็ไอ้แรดฟอร์ด
0: มาเคนเรดฟอร์ดได้โอกาสก็ต้องช่วยโอกาสให้ได้
1: เพราะคนอื่นๆเขาสถานะมั่นคงเยอะอย่างสาก้าถ้าฟิตเนี่ยตัวจริงแน่ๆเบลลิงแฮมอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่เบลลิงแฮมนี่ก็เพิ่งเปลี่ยนใจมอร์แกนโรเจอร์มานะก่อนเรียกไงก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์น่ะแต่ว่าพอมันได้โอกาสแล้วมันเล่นดีเลย
1: เพราะว่าถูกขึ้นไม่ค่อยอย่างนั้นใช่ไหม
0: เขาไม่ค่อยเอาซุปเปอร์สตาร
1: ์ไม่ค่อยใช้เท่าไหร
0: ่ดูดิใครจะไปคิดว่าก่อนบอลโลกว่าจะเป็นเอสลีย์คาวซ่ากับจอห์นสโตนได้เป็นตัวจริงอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังนี่คงไม่ไหวสโตนร่างกายไม่ได้ไง
1: สโตนนะ
0: นี่ก็เลยต้องใช้เกย์อีไปไม่ฝืนกองหลังนี้อังกฤษนี่ขี้เหร่มากเลยใช่ไหมถ้าดูจากชื่ออย่างเดียว
1: ถ้าดูจากรายชื่อสุดท้ายมันต้องมาดูว่าเล่นเข้าขากันแค่ไหนนะแบ็กซ้ายโอเรลี่แบ็กขวาคอนซ่าคู่เซนเตอร์เป็นเกฮียันคู่กับคอนซ่า
0: แบ็กซ้ายเอาลุยทองอันนี้ก็น่าจะมัน
1: แบบว่ามันแข็งแกร่งอะนะเล่นแบบเล่นแข็งแกร่งอะ
0: จังหวะบุงมาแต่ว่าแหมก็ว่าไม่ได้เพราะโอเรลี่มันก็มาดีจริงๆกับซิตี้
1: ในช่วงท้ายเป็นตัวสอดขึ้นมาทำประตูได้ด้วย
0: แต่ก็ต้องดูแบบดูระบบทีมนี่ไงอย่างเป๊ปมันทำมันได้
1: แล้วจาเรลคอนซ่าก็ไม่รู้เป็นยังไงบ้างกับเรเวอร์นะ
0: ไม่ก็ไม่ได้ดูเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะที่กลายเป็นเทรนด์อโนหลุดไปแล้วก็เป็นคอนซ่าเข้ามาแทนคือเหมือนถูกเครื่องเขาจะชอบนักกองหลังที่เล่นได้หลายตำแหน่งทั้งนั้นเลยนะดูเลยไล่ดู
1: มันก็เป็นเซนเตอร
0: ์อย่างน้อยเล่นได้สองตำแหน่งใช่ป่ะไอ้เจสเปนนี่ซ้ายขวาหรือดามินโตนี่ก็ซ้ายขวาได้หมดไอ้คอนซ่านี่แบ็กได
1: ้แบ็ก
0: มิดฟิลด์ได้เดี๋ยวก็รู
1: ้เดี๋ยวรู้กันนะครับเปลี่ยน5ตำแหน่งนะครับวันนี้นะครับอังกฤษต้องการชนะนะครับเป็นการการันตีว่าจะเข้าเป็นอันดับ1ของกลุ่มตัวเองนะครับแล้วก็จะมีเส้นทางที่ค่อนข้างจะสดใสในรอบน็อกเอาท์
0: ครับ
1: นะครับจะเบากว่าน
0: ะฮะจริงๆข้อความก็ส่งมาคุยกันได้นะ
1: ใช่ครับ468-9899
0: นะครับมีมาบ้างฝากปลายนะตอนนี้เหงาเลยส่งมาได้นะ มีถามว่าอะไรนะอ๋อนี่น่าจะถามช่วงที่แล้วมั้งคุณสนกับพี่อู๋มีได้ไปพังโมโนบ้างไหมก็ไปนะเห็นไปอยู่นะทั้งสนทั้งอู๋อะนะบอลโลกนี่ก็พากอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็มีถามว่าคาฟูแบ็คขวาทีมชาติบราซิลสมัยพลิกเนี่ยเอ็กซ์โบสอนไหนโรม่าเนาะ
1: แล้วก็ไปมิลาน
0: นะก็คือส่วนใหญ่ที่จังหวะที่เขาไปพลิกอยู่ในอิตาลีนี่แหละ
1: ใช่
0: โรม่ากับมิลานโอ้โหตอนนั้นคาฟูนี่ปีแล้วที่94 92

0: นี่เนาะ
1: ที่ได้แชมป์โลก
0: เนาะเพราะว่าปี94มันเป็นไอ้นี่ไงแบ็คซ้ายเป็นโรนัลโด
1: ้ก็
0: แล้วก็บังโก้แบ็คขวานี่ใครวะแจสินโยเป็นไงผมยังจำได้
1: ใช่ไหม
0: ใช่แจสินโย
1: ดุงก้าเป็นกัปตัน
0: ไม่ใช่เพราะแจสินจอจินโยไม่ใช่แจสินโย
1: จอจินโย
0: จอจินโย
1: ที่มาเมืองไทยครับ
0: แจสินโยบอกกูลุงไม่ได้เล่น
1: จอจินโยที่มาคุมไงบุรีรัมย์
0: ใช่ใช่ใช่คนนั้นแหละที่อยู่แป๊บเดียวเออ
1: คนนั้นแหละ
0: นั่นแหละ
1: คนน
0: ั้
1: น
0: คนนั้นแหละ
1: อันนั้นโคตรเก่งเลยนะ
0: เก่งมาก
1: เออเป็นบักขวาจอมบุก
0: ใช่แล้วก็นี่แหละคาฟูมาปี2002เนี่ยเก่ง
1: แล้วก็เป็นยุคของคาฟูกับ
0: คาร์ลอสคาร์ลอสคาฟูคาร์ลอสโอ้โหคู่กันเลย
1: แล้วยุค
0: ใครเล่นวินนิ่งเนี่ยโอ้โหเพิ่น
1: บราซิลยุคเรโอนาโดกับจอร์จินโญ่นี่ก็โอเคแล้วนะ
0: ใช่แต่เรโอนาโดมันเล่นได้แค่ประมาณครึ่งทัวร์นาเมนต์ก็เป็นตีสอกเลยแล้วก็เป็นตาบังโก้เนี่ยมาเล่นแทน
1: คาร์เตบ็อกไม่ใช่คาร์เตบ็อก
0: ไม่ใช่คาร์เตบ็อกอันนั้นกองหน้าเออโดบังโก้กองหน้าไม่คิดโ
1: ก้แล้วก็มาบังโก้
0: บังโก้ที่แบ็กไซด์ตัวอวบๆหน่อย
1: ยิงฟรีคิกดี
0: ๆเออเท้าหลังไหนที่เคยยิงตอนเคยอยู่เจนัวก็ยิงลิเวอร์พูลในอย
1: ู่แต่บอลโลกก็ยิงมั้ง
0: ยิง
1: คุ้นๆอยู่นะ
0: โอ้แต่บราซิลชุดปี94เนาะตัวเพียบเลยใช่ไหมล่ะพ่อเดียโก้กาตาร่าอยู่ชุดนี้ป่ะ
1: โรโรซินวา
0: เออใช่ไหม
1: โรโรซินวาคาร์ลอสดูก้า
0: ซินโยอะไรวะ
1: ซินโย
0: เอออ
1: ืม
0: นะก
1: ็คาฟูก็แล้วแหละโรม่าแล้วก็เอซีมิลาน
0: แต่ว่าไปปีนั้นบอลโลกที่อเมริกาเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมาเช้าอะไรขนาดนี้นะไม่ใช่เวลาเตะหรือว่าเราไม่ได้ดูว่าตอนเช้าเราเรียน
1: เรียนด้วย
0: ผมจำได้ผมชอบดูตอนกลางคืนบอลโลกตอนนั้นเรียนอยู่เทคนิคก็
1: คือจริงๆคราวนี้นึกว่าจะได้ดูนะเพราะว่าเป็นคนนอนดึกไงแต่ก็กลายเป็นว่าพอนอนดึก
0: ลองพยายามก็ไม่ไหวเจอบางคู่แต่11โมงเนี่ยบ้าก
1: ลางวันก็ทำอย่างอื่นกลางวันทำอย่างอื่นกลางคืนก็กลายเป็นต้องเลือกดู
0: ใช่นะครับเลือกเป็นคู่ๆไปเดี๋ยวช่วงนี้เนาะพักกันดิ
1: ครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงนะครับแล้วมาพบกันในช่วงหน้านะครับ
0: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลดีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหา
5: อย่าทานน้ำขาวตากระต่ายบิน
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
9: ด้วยสไตล์การคุมทีมที่เน้นการครองบอลและเปลี่ยนจังหวะเกมอย่างรวดเร็วผนึกกำลังกับสไตล์อย่างชุดเบลลิงแฮมและแฮร์รี่เคนทำให้อังกฤษมีความน่ากลัวเป็นอย่างมากในวอร์คัพคนนี้สำหรับผลงานเด่นของทูเคิลในอดีตที่ผ่านมาคือการพาสโมสรเชลซีคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้เมื่อปี2021
10: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเป็นหาเอ็นคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20 กรกฎาคม 2569

ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่

0: ภูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายเนาะครับนะครับนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับช่วงเขาเรียกว่าก่อน
1: รอง
0: นะก่อนที่ฟุตบอลคู่สองคู่แรกจะเตะกัน
1: ใช่
0: นะครับนะครับเกมของกลุ่มเอลนะครับโครเอเชียกาน่าแล้วก็ปานามากับอังกฤษ
1: ครับ
0: ก็มีความหมายหมดเลยนะฮะทุกอันดับมีความหมายหมดนะครับเพราะว่ามันหมายถึงเส้นทางด้วยเนาะในรอบน็อกเอาท์นะครับว่าคุณจะไปไปเจอไหนทีมใครอะไรยังไงนะครับอย่างญี่ปุ่นเจอบราซิลอะไรอย่างเงี
1: ้ยครับ
0: คือเข้าที่ไหนคือกลุ่มเนี้ยเข้าอันดับไหนก็หนัก
1: ใช
0: ่นะครับไปเจอบราซิลนะครับหรือไม่ก็ดีไม่ดีอันดับ3ไปเจอฝรั่งเศสพระนมจะไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบหนักๆทั้งนั้นนะครับ
1: สถานการณ์ก่อนเกมในอังกฤษก็นำเป็นจ่าฝูงก็มี4คะแนนเท่ากันน่าแต่ประตูได้เสียได้ดีกว่า
0: ครับ
1: บวก2นะครับแล้วก็กันหน้าที่2 4แต้มเท่ากันนะครับอันดับ3โครเอเชียมี3คะแนนเพราะฉะนั้นโอ้โหถ้าโครเอเชียนี่ถ้าไม่แพ้ก็น่าจะเข้าเน
0: า
1: ะ4คะแนนนะ
0: ครับเข้าแน่ๆ
1: เข้าแน่ๆ
0: นะครับคือบางทีเนี่ยก็เอาเข้าไว้ก่อน
1: เออ
0: นะฮะ
1: แต่ถ้าจะให้ชัวร์ก็ชนะไปเลยชนะก็นี่ก็เผื่อถ้าอังกฤษไม่ชนะปานามาจะได้แชมป์กลุ่มด้วยนะครับส่วนอังกฤษเนี่ยอย่างต่ําๆนี่ที่3เข้าแน่ๆนะครับอังกฤษกับกาน่าเนี่ยเข้าแล้วนะ
0: ใช
1: ่ก็นั่นแหละก็ชิงแชมป์กลุ่มกันนะครับ
0: แล้วก็หลายชื่อก็ออกมาแล้วด้วย
1: ใช่ก
0: ็นะครับสำหรับทางทีมชาติอังกฤษ
1: เดี๋ยวไปย้ำของอังกฤษอีกทีเอาพี่นะ
0: ใช
1: ่เออนะครับ
0: นะครับ
1: อังกฤษพี่เอาเลย
0: นะ
1: เอาเลย
0: อ
1: ัง
0: กฤษผู้เสริมประตูก็เป็นพิกฟอร์ด
1: ครับ
0: นะครับผู้เซ็นเตอร์นะครับเป็นเกียร์ฮียืนคู่กับเอสลีคอนซ่ารักซ้ายนะครับนิโก้โอเรรี่ทางขวาเป็นจาเรลควอนซ่า
1: ครับ
0: นะครับกูมิสฟิลนะครับจูเบลเลนแฮมกับเอเลียตแอนเดอร์สันนะครับตัวรุกมีมาคัสแรชฟอร์ดทางซ้ายนะครับซาก้าทางขวานะครับแล้วก็หน้าต่ำนะเป็นมอร์แกนโรเจอร์กองหน้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับตัวสำรองก็เปลี่ยน5คนนะ
1: ครับ
0: จากเกมที่เสมอกับกาน่านะครับสำรองก็เป็นเดย์แคนไรท์จอห์นสโตนกอดที่เหลือนั่นแหละนะครับกอดอนก็โดนดรอปไป
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็มีทัศนะต่างๆเนาะจากพวกพันดิตพวกกูรูอะไรทั้งหลายนั่นแหละ
1: ครับ
0: นะครับโน่นนั่นนี่นะอย่างเชียร์เลอร์ที่เราคุยกันไปก็บอกว่าก็พอใจ
1: ใช่
0: นะครับกับหน้าตาของทีมที่ออกมาแบบนี
1: ้จะถูกใจ
0: ใช่นะครับแล้วก็มีพอโรบินสันอดีตผู้สำรวจตัวที่ชาติอังกฤษเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับพอโรบินสันนี่พูดถึงจาเรลควอนซ่านะครับที่วันนี้นี่ต้องสตาร์ทเป็นแบ็คขวาแทนลิสเจ
1: ม
0: นะครับอยู่เลเวอร์คูเซ่นนะครับอยู่ลิเวอร์พูลก็ไม่ได้เล่นเท่าไหร่ไม่ได้เป็นตัวจริงสม่ำเสมอด้วยนะครับฤดูกาลล่าสุดกับเลเวอร์คูเซ่นอันนี้โรบินสันพูดนะ
1: ครับ
0: เล่นไป44นัดนะครับรวมถึงแชมเปี้ยนลีก11นัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์มีแน่นอนนะครับสำหรับโรบินสันนี่บอกว่าไม่ได้เป็นห่วงเลยไม่ได้เป็นกังวลในการใช้จาเรล คอนซ่าเล่นแบ็คขวาเลยนะครับก็เรียกว่าเล่นได้นะครับประสบการณ์ก็มีนะคร
1: ับ แล้วก็วันนี้ทีมชาติอังกฤษจะใส่เสื้อสีแดงนะ
0: ครับ
1: ชุดสีแดงลงสนามนะครับก็บอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ใส่ชุดสีแดงลงสนามนับตั้งแต่ฟุตบอลโลก2018รอบควอเตอร์ไฟนอลกับสวีเดนนะซึ่งวันนั้นนี่แฮร์รี่แม็กไกวร์มงพังประตูได้ด้วยอันนี้ BBC เขียนนะนะครับแล้วก็ที่มีสถิติต่างๆที่น่าสนใจก็คือแฮร์รี่เคนนะครับวันนี้ถ้ายิงประตูได้ก็จะกลายเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของอังกฤษแบบเดียวๆแล้วนะขึ้นเป็นคนเดียวแล้วตอนนี้ก็คือยิง10ประตูเท่ากับแกรี่ลินีเกอร์อยู่แล้วก็ลุ้นเป็นในนี้ด้วยเป็นนักเตะคนแรกนะครับที่คว้ารางวัลรองเท้าทองคำในฟุตบอลโลกได้มากกว่า1ครั้งเคยได้ปี2018
0: ฮะ
1: ยิงกี่ลูกนะเคนมีฮัตติกไหมยังไหมเดี๋ยวนะดูก่อนเวิลด์คัพใช่ไหมตืดตืดจะมีซีจิตีอยู่นะฮะแต่ที่แน่ที่จำได้จะเป็นพวกเมสซี่เนี่ยฮะ

0: ามไหม
1: โกนี่สี่ทิติต่างๆปุ๊บมีโอ้โหมันก็ขึ้นมาให้น้อยเหลือเกินเมสซี่5ประตูเออร์ลิงฮาลันด์4ประตูเอ็มบัปเป้4ประตูเดมเบเล่4ประตูวินนี่ซีวูดจูเนียร์4ประตูไม่มีแฮร์รี่เคนแหมเนี่ยผมดูของ FIFA ดีกว่าวันนี้ผมดูของ Google ไงขึ้นมาแค่4 5อันดับเองนะฮะเคนนี่ก็ถ้าไม่ติด4ก็น่าจะมี3เออเพราะว่าไปเจอนี่ไงมนต์ดำไงกับเกมจากการหน้าเจอหมอผีเขาแช่งยิงจ่อข้ามคานนะฮะแฮร์รี่เคนนี่อ๋อพวกนี้มี2ลูกเองพี
2: ่ก็นัดแรกนะ
1: เออนัดที่2นี่ก็
2: นัดที่2การหน้าก็ศูนย์ศูนย
1: ์หนืดไปนะฮะเจอมนต์ดำก็เลยเออทีนี้ทางการได้ยิงเท่าเคนนะยิง2ลูก
2: 2ลูกแล้วมันยิงสวย2ลูกนะ
1: พี่โด2ลูกนะพี่โดโอ้โหใครบอกพอเมสซี่ยิงมีโดต้องยิงแล้วอยู่ไม่ได
2: ้โอ้โห
1: โปรตุเกสที่วันไหนแล้วโปรตุเกสวันอาทิตย์เนาะ
2: ยังเหลืออยู่อีก
1: โปรตุเกสก็เหลือกรุ๊ปเคไงอ๋อวันนี้ไงพี่เดี๋ยวเจอโคลอมเบียนะครับ6:30ดูพี่โด
2: กูดึก
1: โอ้แล้วเจอทีมแข่งเนี่ย
2: เจอโคลอมเบ
1: ีย
2: เจอกันเองอ่ะ
1: ใช่
2: นะครับฟัดว่าใครจะเข้านะครับแต่ก็สถานการณ์ในโคลอมเบียก็เป็นอันดับหนึ่งอยู่ไงตอนนี
1: ้
2: นะครับ
1: แต่ดูแล้วถ้าโดยิงได้ในเมสซี่ก็ยิงหนีกันเจอจอแดนเนี่ยโหหวานเจี๊ยบเลย
2: คือถ้าลงตอนไหนก็นะมีลุ้นอ่ะ
1: ได้ยิงตอนนั้นนะ
2: ครับถึงบอกเลยถ้าผมเป็นโค้ชนี่ก็เอาลงนะคือจะให้กันยิงแบบทิ้งทวนอ่ะ
1: ใช่จะใช้ทำสถิติไป
2: เออทำสถิติอ่ะว่าง่าย
1: แล้วก็เดี๋ยว
2: จะเป็นตัวสำรองอะไรก็ว่ากันไป
1: โอ้อ๋อวันอาทิตย์ก็จะเริ่มเป็น32ทีมสุดท้ายแล้วเนี่ยนะ
2: ก็ไม่พัก
1: ใช่ก็จะเป็นคู่แรกก็อย่างที่เรียนไปจะเป็นแอฟริกาใต้กับแคนาดานะครับเตะที่ไหนเนี่ยอยู่สนามเด้เตะที่เตะที่อเมริกา
2: โซฟาย
1: โซฟาย
2: ที่โซฟาย
1: โซฟายนี่ก็ชื่อสนามอะไรนะนิวยอร์กเจสซี่นันเมทไลฟ
2: ์ของลอสแองเจลิสอ่ะ
1: ก็เป็นลอสแองเจลิสสเตเดียม
2: จริงจริงลอสแองเจลิสสเตเดียม
1: ในทั่วโลกจะเรียกประมาณนี้เราอาจจะงงๆหน่อยทุกวันนี้ผมจำไม่ได้เลยพอมันเปลี่ยนเป็นชื่อสนามเป็นชื่อเมือง
2: จะซัดเลย
1: นะ
2: นะครับ
1: นะก็ถือว่าก็เผื่อแป๊บเดียวที่เตะมาเดือนแล้วนะบอลโลกจะเดือนแล้วใช่ไหมเริ่มวันที่11นะปีนี้โอ้โหเกือบ2เดือนเลยมั้ง
2: 39วัน
1: เออแล้วก็แชมป์โลกนี่เตะเพิ่มนั้นนึงใครได้แชมป์ก็จากเดิม7
2: คือจำนวนทีมมันเยอะขึ้นก็จริงแต่ว่าเขาก็แบ่งกลุ่มแล้วก็เตะเท่าเดิมมาแหละ
1: ใช่
2: นะครับแต่ระยะเวลาเนี่ยมันนานขึ้น
1: เออเพิ่มมารอบนะครับแต่ดูแบบไอ้สถิติอย่างไอ้ยิงไม่น่าเอามาเกรดครับผมยิงประตูเยอะสุดอะไรเพราะมันเตะเยอะกว่า
2: ผมใช่
1: ถักหลาย
2: 2 4ป้ายแล้วโม้ไงรอบแรกยิงไปเท่านั้นแล้วเท่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็เยอะอยู่แล้วเพราะว่าจำนวนเกมมันเยอะกว่า
1: ใช
2: ่
1: มันต้องเยอะนะส่วนข่าวอื่นนี้ก็มีอย่างอิซัคเฮียนใช่ไหมเซนเตอร์แบ็กของทีมชาติสวีเดนนี้ก็ไปคนละนะก็ปิดฉากฟุตบอลโลกไปแล้วนะครับอันนี้เจ็บจากเกมเนี่ยว่าเก็บเกมเราเนี่ยเสมอญี่ปุ่นมั้ย 1-1 นะฮะ
2: นั่นล่าสุด
1: ก็ล่าสุดจะตัวออกมาขอบคุณแฟนบอลแล้วฮะ
2: ปิดฉาก
1: น่าเสียดายที่โซนเมนต์จบเร็งจบเร็วกว่าชาวบ้านหน่อยนะฮะเดี๋ยวต้องดุลด้วยว่าต้องผ่าหรือเปล่าแต่ไม่ได้ระบุนะว่าเจ็บตรงไหนเนี่ยแค่ตามข่าวได้บอกว่าแค่เจ็บหนักเลยนะฮะแต่นะฟุตบอลโลกนะก็อีกคนก็อุกาเต้ไงแต่อุกาเต้มันตกรอบไปแล
2: ้
1: วไม่ได้มีผลอะไรนะฮะก็ไม่มีอะไรนะฟุตบอลโลกช่วงนี้ก็ส่วน
2: อีกคู่หนึ่งไหมล่ะ
1: แถมรายชื่อคู่โคอิชิให้หน่อยแล้วกันเผื่อท่านใดรอติดตามอยู่นะครับตัวจริงของโคเชียก็มีผู้สัตว์ตัวก็เป็นลิวาโควิชนั่นแหละครับแนวรับนี่ก็สตานิสิตสุตาโลนะคร
2: ับ
1: ปอนกาชิตแล้วก็โอนิใช้อีวาน

0: มีสิทธิ์ไปเล่นเป็นแบ็คนะตรงกลางนะครับใช้ของคู่เก่าเลยลูก้ามอนดิตกับมาเตโอโควาชิตนะครับแนวรุกเป็นวราสิต
1: ครับ
0: เปตาซูชิตแล้วก็บาตูรินาครับหน้าเป้าวันนี้ใช้เฮียโยงนะอันเต้
1: บูด
0: ิ
1: มี
0: ส่วนกาหน้าก็มีพี่เอาไหม
1: อากาหน้าผู้สับประตูนะครับอาซาเร่นะครับก็หลายคนเราอาจจะไม่คุ้นชื่อเนาะ
0: ใช่
1: นะครับผู้เซ็นเตอร์นะครับเป็นทางลูคัสเซนผ
0: ม
1: จำชื่อแปลกๆนะครับลูคัสเซนนะครับจินคู่กับทางอันเจตีนะครับทางขวาเป็นเซนายานะครับทางซ้ายเป็นเบนซ่ามิดฟิลด์นะครับมีซีโบมีโอบูซูแล้วก็มีปาเ
0: ต้
1: นะครับกองหน้านะครับอันนี้ก็คุ้นแน่ๆนะครับเซเมนโยนะครับจอร์แดนยิวนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นทางซูเลมาน่าชุดใหญ่มาเลยนะครับสูสีแหละคู่นี้นะครับกาหน้าก็บอลแข็งแรงอะเนาะนะครับแล้วก็เกมรุกก็อันตรายอยู
0: ่
1: นะครับในขณะที่โปรตุเกสก็ไม่ใช่โปรตุเกสดิโครเอเชียบอลเก่าอะเนาะ
0: บอลเชิงบอลเชิง
1: บอลเชิงนะครับ
0: ก็เอาล้มยากนะผมยังเซอร์ไพรส์เลยอังกฤษจะได้ชนะโครเอเชีย 4-2 ตกใจว่าผมมันยิงเยอะวะ
1: คือโครเอเชียอาจจะดูแบบยังไงดีอะดูเหมือนไม่ดูดันไม่อะไรมากเงี้ยแต่ว่าก็เป็นบอลประสบการณ์อ่ะนะ
0: ใช่เผื่อไม่ได้
1: บอลอะไรพวกเนี้ยนะครับคิดว่าเอาอยู่ไหม
0: กาหน้าเหร
1: อ
0: ก็เสมอแหละพวกเนี้ยดู
1: เสมอกอดคอกอดคอเข้าแล้วอังกฤษก็จะเป็นที่หนึ่ง
0: ใช่
1: นะครับถ้าเสมอจริงๆอ่ะนะ
0: โ
1: อ้โครเอเชียได้มีสีใต้ไหมก็เข้ารอบ
0: ผมว่ากาหน้ามันก็ไม่น่าชนะโครเอเชียได้เอาจริงนะถ้าจะมีใครชนะผมว่าโครเอเชียนะแบบเนี้ยใช่ไหมถ้าชนะก็จะเป็นกีตาร์วัดเจ็ด
1: บอลระบบ
0: ไม่เจ็ดหรือหกโครเอเชียก็จะเป็นหก
1: แต้มมันอยู่สามแต
0: ้มแต้มนี่ก็เข้าเลยไม่ต้องรุนแรง
1: เข้าเลย
0: ก็เผื่อได้แชมป์กลุ่มด้วยถ้าอังกฤษไม่มีปัญญาชนะพนมาขึ้นมา
1: ก็น่าจะชนะแหละ
0: เออ
1: นะครับส่วนกาหน้านี่เข้าแล้วเข้ารอบอยู่แล้วนะครับ
0: เข้ารอบอยู่
1: ตอนนี้มีอยู่สี่แต้มนะครับถ้าแพ้ก็ยังไงก็เป็นอันดับสามที่ดีที่สุด
0: มี
1: แปดทีมแน่
0: แต่โครเอเชียเนี่ยต้องมีแต้มนะวันนี้
1: จำเป็นต้องมีแต้ม
0: เออเพราะมีแค่สามคะแนน
1: ใช่ถ้าจะให้สนุกก็ต้องให้กาหน้านำก่อน
0: อุ้ยสนุกแน่นอน
1: อันนี้สนุกแน่ๆ นะครับเพราะว่าสุ่มเสี่ยงเหลือเกินนะครับที่โครเอเชียจะตกรอบได
0: ้กลัวจะไม่เอาเลยดิต่างคนต่างติ๊กชึ่ง
1: เหมือนในคู่ไหนนะที่เขาติดบอกว่ามันติ๊กชึ่งกันแล้วก็จูงมือเข้ารอบไปก็มี
0: เ
1: ลยคือบางทีมันเอาแค่เสมอ
0: ใช่
1: นะครับแม้มันจะมีคู่ไหนนะวันนี้อีกคู่นึงนะเนี่ยแอลจีเรียกับออสเตรียเนี่ย
0: โอ้โห
1: เนี่ยแอลจีเรียกับออสเตรีย
0: ครับ
1: นะครับถ้าเสมอรู้สึกว่าจะจูงมือกันนะ
0: ก็ดูน่าจะจูงอะดูสิ
1: ถ้าเสมอนี่อาจจะจูงมือกันนะครับอาจจะจูงมือกันเข้ารอบเลย
0: ครับ
1: นะครับซึ่งไอ้ทีมที่โชคร้ายอ่ะแต่ก็โทษใครไม่ได้แล้วก็โทษตัวเองก็คือเกาหลีใต
0: ้
1: นะครับพอไปพึ่งพาไม่ได้อยู่แล้ว
0: โอ้โห
1: นะครับคือออสเตรียกับแอลจีเรียเนี่ยก็มี3แต้มเท่ากัน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าหากเสมอเนี่ยแบบว่าเฮ้ยเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่มีหรอกมันไม่มีการเตรียมมาอยู่แล้วแหละแต่ถ้าหากเขาเสมอกันจริงๆอ่ะก็จะมี4แต้มทั้ง2ที
0: ม
1: นะครับมันเข้าแน่ๆนะครับทีมอื่นก็จะลำบากเลยนะครับรวมไปถึงอิหร่านด้วยนะครับอิหร่านเกาหลีใต้ก็อาจจะสูญพันธุ์เลยนะครับจะเหลือญี่ปุ่นนะเนาะเอเชียรวมถึงออสเตรเลียด้วยทนับนะ
0: ต้องรอภาพชัดๆอีกทีแต่ว่าใครให้หมดก่อน
1: เดี๋ยววันนี้รู้เรื่อง
0: ใครเราก็จะเริ่มเห็นภาพลึกๆต่อไปแล้วว่าใครมีโอกาสจะได้เข้ารอบใครมีโอกาสจะได้ไปถึงตำแหน่งแชมป์โลกนะฮะก็คือก็อย่างที่เรียนอย่างที่เรารู้กันแหละคือไอ้ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์อย่างเงี้ยไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวไงมันต้องเขาเรียกว่าเวลาจับตลาดเนี่ยดวงมันต้องดี
1: เส้นสาย
0: เส้นทางเงี้ยเหมือนในแชมเปี้ยนลีกเงี้ยบางทีที่มันได้แชมป์เนี่ยโอ้โหก็เจอทีมจับไปเจอทีมมอนต์นิ่งตลอดทั้งสายจนมันมาเจอแข่งจริงก็รอบตัดเชือกรอบเลยพวกนี้นะครับก็ต้องตามเชียร์กันต่อไปนะครับเจ้าภาพนี่ก็โอเคนะมาครบเลยนะไอ้
1: รอบรอบไปหมด
0: สามสองทีมสุดท้ายก็สมกับที่จับฉลากกันมานั่นแหละโอ้โหแต่ละทีม
1: เม็กซิโกชนะรวดเลย
0: เม็กซิโกชนะรวดดูสายเม็กซิโกดิก็น่าชนะรวดอยู่นะ
1: มันมีเกาหลีใต้นะ
0: ฮะ
1: แต่เกาหลีใต้ไม่แพ้เม็กซิโกเพราะประตูไง
0: ดูสายสหรัฐดิพี่สายสหรัฐนี่คือจริงๆที่เก่งไว้น่าจะเป็นตุรกีที่เข้า
1: ครับตุรกีใครไปเจอไหมไง
0: ใคร
1: กูแลหรือใครอ่ะ
0: ไปเจอว่า
1: ที่เขาบอกว่านัดแรกเจอใครออสเตรเลียป่ะหรือเจอใครนะ
0: นะ

0: เหมือนก็พูดประมาณว่าแบบชนะแน่ๆ
1: ออสเตรเลียโดน2-0
0: โดนไงแล้วจะไปเจอไงแล้วก็ไปเลยครับนัด2ก็แพ้นัดชนะนัดที่ไม่มีความหมาย
1: นับตั้งแต่นั้นมาก็ไปยาวเลยวันนั้นเพราะฉะนั้นสหรัฐแต่เกมสุดท้ายซึ่ง
0: ก็คือไม่มีความหมาย
1: แล้วไงสหรัฐจะแชมป์ไปแล้วนะครับเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะแชมป์กลุ่มสหรัฐแต่แล้วที่ผมดูผมกล่าวว่าไอ้แชมป์กลุ่มนั้นเป็นตุรกีและสหรัฐแต่เข้าที่2โอ้โหกลายเป็นว่าการเป็นออสเตรเลียเว้ยได้รองแชมป์กลุ่ม
0: ก็คือเต็งกลุ่มร่วงไง
1: หลายกาดมากเลยสมแล้วที่เป็นทีมในอาเซียนเรานะครับสำหรับออสเตรเลียคอนเทคมาเตะอาเซียนใช่ไหมส่วนกลุ่มเม็กซิโกนี่เซอร์ไพรส์ไหมพี่เม็กซิโกแอฟริกาใต้เกาหลีใต้กลายเป็นเช็คตกรอบ
0: เช็คจริงๆก็มาบอลก็ไม่ได้มีอะไรนะ
1: ตกรอบแบบโอ้แพ้เกาหลีใต้ด้วยใช่ไหมนัดแรก
0: แพ้
1: เกาหลีใต้สองหนึ่งกลายเป็นเนี่ยผมว่าไอ้ซาวแอฟริกาเนี่ยแหละที่เซอร์ไพรส์
0: ก็ได้มาชนะเกาหลีใต
1: ้นะครับ
0: เกาหลีใต้จริงๆก็ถ้าเสมอเข้าไปแล้ว
1: ใช่ไปพลาดดีท่าในอย่างนั้นเลยนะครับก็ทำตัวเองแหละที
0: ่ก็โดนวิจารณ์เยอะเพราะว่าเล่นติดชื่อแล้วก็อย่างที่อะไรไปดอบเดือบอะไรดอบซนดอบอะไรพวกนี้
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็เล่นบอลไม่ดุดันเท่าไหร
1: ่ตอนแรกผมคิดว่าจะสบายนะผมเห็นชนะเช็คเนี่ยเพราะว่าเทียบมาตรฐานบอลเช็คแอฟริกาใต้ผมว่าเช็คแข็งนะกลายเป็นว่าเอ้านะครับก็เช็คนี่ก็
0: ไ
1: ปเสมอแอฟริกาใต้นะครับแล้วก็แพ้เกาหลีแล้วก็ไม่เอาอะไรละแพ้เม็กซิโกยับเลยนัดท้ายตามศูนย์
0: เม็กซิโกก็มาดี
1: เม็กซิโกมาดีได้กำลังใจเลยบ้าน
0: ครับ
1: ส่วนแคนาดานี่ก็โอเคนะเข้าที่2
0: ก็เรื่อยๆไปเรื่อย
1: ๆก็สายถือว่าไม่แข็งมากนะสวิตเซอร์แลนด์บอสเนียแต่กาตาแต่ถ้าเทียบกับมาตรฐานของพวกเขาผมว่าก็ยังดูเป็นรองพวกสวิตเซอร์แลนด์อยู่นะ
0: ก็เนี่ยเดี๋ยวรอบ32ทีมแคนาดาจะเจอกับแอฟริกาใต้คือรองแชมป์อันดับ2ของกลุ่ม AB เนี่ยมาเจอกันอีก
1: เจอกัน
0: นะฮะก็ดีใจกันทั้งคู่อ่ะพูดตรง
1: ๆ
0: อเมริกาใต้ก็บอกว่า
1: ก็ไม่กลัวแคนาดาก
0: ูเอาอะอะไรอย่างเงี้ยแคนาดาก็บอกเอาเว้ย
1: ก็ดีนะ
0: ดีดีเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: เลยนั่นแหละนะครับก็มีผมไปอ่านในตามเด็กมีคนอะไรฮะถือว่าเห็นดังแบบไปเจ้าดิอะไรโอ้โหนะ
0: โอ้โหคือเนี่ยกำลังดูเขาเรียกว่าสายไงประกบผู้โน่นนั่นนี่อย่างเงี้ยคือเยอรมันกับฝรั่งเศสเนี่ยจะเจอกันเร็วสุดรอบ16เลยนะ
1: มีโอกาสสอยตั้งแต่รอบ16เลย
0: รอบ16ทีมเลยครับ
1: ซึ่งมันหนีกันไม่ได้เลย
0: โอ้โหมันคือไม่ได้ไปเจอกันในรอบลึกกว่านี
1: ้พี่คิดว่าอาจจะเป็นปารากวัยเจอสวีเดนมาปารากวัยเจอเยอรมันนะฝรั่งเศสเจอสวีเดนฮาเลยนะฟีฟ่ากุมขมับเลย
0: ผมว่าไม่รอดทั้งคู
1: ่
0: ปารากวัยกับสวีเดนไม่น่ารอดทั้งคู
1: ่กลายเป็นแล้วก็สวีเดนมีขายตัวทิ้ง
0: มีสิทธิ์มีสิทธิ์
1: แคนาดานี่ถ้าสมมติสุด
0: อรุณไปก
1: ็มีโอกาสแข่งทั้งคู่นะทั้งเนเธอร์แลนด์โมร็อกโกนี่ไม่รู้ใครเป็นใครนะผมว่าโมร็อกโกสู้ได้เนเธอร์แลนด์เนี่ย
0: ใช่ไหมเนเธอร์แลนด์ฟอร์มดีอยู่นะเกมบุกนะ
1: ใช่โมร็อกโกนี่ก็คือเกมรุกเจอเกมรับเลยโมร็อกโกรับแน่นนะครับแต่ผมว่าไอ้คู่นี้ใครชนะก็คงจะผ่านแคนาดาหรือแอฟริกาใต้ได้กันแล้วก็ไปตัดเชือกกับเยอรมันหรือฝรั่งเศสไอ้นี่
0: ล
1: ็
0: อบควอเตอร
1: ์
0: คือดูสายก็สนุกอะนะ
1: แต่ดูสายแล้วเนี่ยไอ้เยอรมันกับฝรั่งเศสใครหลุดไปนี่ก็ไปไกลแล้วนะใครหลุดมา
0: ใช่เพราะว่ามันจัดการกันเองแล้ว
1: แ
0: หละ
1: ดูแล้วน่าจะหลุดถึงล็อบตัดเชือกเลยอะ
0: ฮะ
1: นี่ไงถึงบอกว่านี่แหละจับฉลากนี่แหละสำคัญนะแบ่งสายเนี่ยมีขาแล้วนะ
0: ก็คือฮาสุดเรื่องย้ายทีมก็เป็นกอนซาโลรามอส
1: อ๋อ
0: ที่ไปซีเมียนเรียบร้อย
1: ฮะ
0: แพงสุดเลยนะ70ล้านยูโรครับ
1: คือเป็นแพงสุดของ
0: ของ
1: ซีเมียนอ่าโอ้คือเปเช่เขาเก่งเนาะเขา
0: ขายกองหน้าตัวสำรองอ
1: ่
0: ะ
1: เออ
0: 70ล้านอ่ะ
1: แทบไม่ได้ใช้
0: อ
1: ่ะกอนซาโลรามอสอ่ะยังขายได้ราคาขนาดนี
0: ้ก็ต้องดูว่าจะไปคืนฟอร์มได้หรือเปล่าเนาะ
1: ใช่
0: เพราะเล่นอยู่ลีกโปรตุเกสกับทีมชาติแล้วก็พอได
1: ้แต่ผมว่ามิลานผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะมันไม่มีตัวอื่นแล้วถ้าราคาขนาดนี
0: ้แล้วมีเงินด้วยเนาะ
1: เออใช่ป่ะกอนซาโลรามอสนี่มันไม่รู้เราอาจจะไม่ได้ดูเขาเล่นเยอะเท่าไหร่เพราะว่าในแชมเปี้ยนลีกเขาก็ได้ลงกับท้ายเกมอะไรเงี้ย
0: เนาะไม่ได้เป็นตัวหลักอะนะ
1: เออในทีมชาติก็เจอพี่โดขวางอยู่ไม่ได้เล่นหรอก
0: พอโดลงก็ไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่าด้วยนะ
1: คือ ถ้าลงตะโต้ลงมาแล้วยิงได้ด้วยเงี้ยมันก็หมดสิทธิ์แหละลามอสอ่ะเพราะเอาจริงเขาตอนเขาลงมามันก็เขาก็ไม่ได้พิสูจน์ได้เห็นว่าเขาดีกว่าโรนัลโดไงส่วนอื่นๆล่ะก็มีนิคัสซูเล่ไม่ใช่นิคัสซูเล่อ๋อไม่ใช่นี่หว่านี่เป็นมัตติอัสซูเล่ของโรม่าเขาย้ายไปเล่นในซาอุนะครับนะครับก็เตรียมรับค่าจ้าง12ล้านยูโรต่อฤดูกาลย้ายไปต่างแหละนะฮะก็มี2ทีมที่อยากได้เป็นอันอารีกับอันตริยานค่าตัวเนี่ย30ล้านยูโรบวกโบนัสนะซึ่งโรม่าขายอยู่แล้วไม่มีปัญหานะซื้อมา 28.6 ล้านยูโรซื้อมาจากยูเวนตุสนะครับอายุเพิ่ง23เองเหรอโอ้โห
0: ได้ค่าเหนื่อยตั้ง12ล้านต่อปี
1: เพราะว่าในเอเจนต์ลี่เต็มที
0: ่12ล้านยูโรต่อป
1: ีสองล้านยูโร
0: เท่าไหร่นะ
1: อ๋อหมายถึงถ้าอยู่ในเอเจนต์ลี่ผมว่าไม่เกิน3ไม่เกิน5คือ3ถึง5ประมาณน
0: ี้ใช่
1: นะครับ
0: ไปซาอุก็อัพโอ้โหหลายเท่าตัว
1: ก็ไปอยู่สัก 2-3 ปีอ่ะตั้งตัวได้แล้ว
0: คือจริงๆตัวเลขระดับ10ล้านขึ้นนี่ถ้าเป็นย้อนไปสักไม่กี่ปีเองแล้วนะก็ถือว่าเป็นตัวท็อปๆแล้วนะ
1: โอ้แพงมาก
0: อย่างซาลาตันตอนอยู่แมนยูได้ไปเท่าไหร่10 15 16ล้านปอนด์หรือตั้งอย่างนึงอ่ะ
1: ถือว่าเยอะมากนะ
0: คือตอนนี้เราดี
1: ตอนนั้นแมนยูใช้ค่าจ้างเป็นตัวหลอกล่อไง
0: คือเป็นตัวท็อปจริงๆอ่ะถ้าได้ค่าเหนื่อยระดับแบบหลักเลข2หลักต่อปีอ่ะตอนนี้ก็ได้ละสบายสบาย
1: แต่ช่วงหลังพูดถึงแมนยูติดนี้ไม่มีข่าวเลยนะเรื่องฟุตบอลเน
0: ี่ยเงียบกริบ
1: เงียบไปเลยตั้งแต่มีข่าวกับไอ้แฟนนั้นแล้วก็เงียบไปเลยไม่มีคืบหน้าเลยว่ายังไงต่อ
0: น่าจะทำอะไรสักอย่างอยู่
1: เออผมว่าเดี๋ยวนี่แหละ
0: แนวทางใหม
1: ่เปิดมาก็คงรู้แล้วก็ได้แล้ว
0: แนวทางใหม
1: ่เ
0: หมือนที่อยู่ได้คุณย่าได้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อาจจะไม่ได้ใครเลย
0: แล้วแต่จะคิดนะ
1: เราอย่าไปไว้ใจตระกูลเกลเซอร์นะนะแต่ยังไงไม่รู้เลยครับว่าสุดนี่วอลวิคฮอร์ดจำได้ไหม
0: วอลวิคฮอร์ด
1: ตอนนี้ก็โดนเอริกเทนฮากนะตอนนายจุติรักดึงไปอยู่กับ FC ทเวนเต้เรียบร้อยถึงท้ายนี่เขาไปทำเป็นบอฝ่ายเทคนิคให้ทเวนเต้นะ
0: กินเต็ม
1: กินเต็มหมดละงานเนี้ย
0: คือไม่ต้องไปแบบว่าหลบซ่อน
1: ไม่ต้องหลบซ่อน
0: ค่าเอเจนต์ฟรีอะไรไม่ต้องแล้วเป็นโค้ชนะ
1: ทำนี่แหละ
0: เอาเองเลย
1: เอ
0: าคนนี้มีอำนาจเต็มที่
1: ทำตำแหน่งนี่แหละพวกผอพวกนี้แหละเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายนักบอลอยู่แล้วไปอยู่เลเวอร์คูเซนจะซื้อแต่นักเตะตัวเองจนเขาไล่ออกก็โอ้โหเอริกนะ
0: ยากจนนะ
1: ฮะบ้านเขารวยอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าเฮนฮายมาจากตระกูลคนรวยนี่เป็นตระกูลนักธุรกิจทำธุรกิจอะไรอยู่นะ
0: คนทำไม่ได้ด้วยแต่ว่าเด็กๆเดี๋ยว
1: เป็นคนต่างจังหวัดหน่อย
0: ใช่ใช่ทเวนเต้นี่แหละมันจะมีเมืองเหมือนแบบทเวนเต้เมืองใหญ่แล้วก็มีเมืองล่ออะไรอย่างเงี้ยเมืองเล็กเมืองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอำเภอหรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เป็นเด็กช่างถามเด็กช่างคิดเด็กก็ไปถามโยนครับอาจจะได้ไหม
1: ถามว่า
0: ลืมแล้วจำไม่ได้แต่ก็เป็นอย่างนั้นอ่ะคือโค้ชก็คือเพื่อนๆก็จะชมเป็นเด็กกล้าคิดกล้าถามกล้าตอบนู่นนั่นนี่เพื่อนสมัยเยาวชนอะไรอย่างเงี้ย
1: ผมว่ามันเป็นคนพูดไม่รู้เรื่อง
0: คือเป็นคนแบบไอไอเดียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแบบเป็นโค้ชเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบสอดคล้องกับตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ย
1: จริงมาเสียรังวัดกับแมนยูจริงนะ
0: มันทำทีมให้เป็นตัวของตัวเองนะไม่รู้ว่าจริงๆตอนที่ได้เทนฮากมาเนี่ยผมก็ชอบนะเพราะว่าอยากได้บอลแบบบอลภาคพื้นยุโรปอะบอลทำชิ่งบอลแบบครองบอลได้อะไรอย่างเงี้ยกับอาจักก็ฟอร์มดีไงที่ไหนได้นะครับมาดีอยู่ปี ปีแรกถือว่าโอเคนะได้สองหรือเปล่าจะไม่ผิดนั่นแหละแล้วก็ค่อยๆดำดิ่งลงมา
1: อ
0: นี่ก็ไปกล่อมวอลเวคอสแก่แล้วอยู่ทวินเต
1: ้34
0: วอลเวคอสนะ
1: วอลเวคอส
0: เ
1: ป็นโขงตอนมาอยู่แมนยูนี่ก็ลุ้นกันแทบตายไป
0: กว่าจะยิงยิงนี่ทีมบีบีสักทีมนึงอ่ะ
1: เขาเรียก
0: เบอร์รี่บอลหมัดอะไรพวกนี้
1: เป็นกองหน้าแล้วกองหน้าแบบเอาไว้เพสคู่แข่ง
0: แต่มันยิงทุกทีมเลยนะ
1: เ
0: ราไปดูสถิติดิจริงๆเล่นเยอรมันวบบวกหรือเปล่าม ันยิงทุกทีมเลยวอลเปคอสเนี
1: ่
0: ยแต่มันไม่ยิงกับแมนยูเนี่ยแหละ
1: ระบบตอนนั้นแมนยูก็ไม่เอื้อเท่าไหร่ใช่ไหมเป็นแมนยูไม่ค่อยเปิดบอลเนี่ยบอลช่วงที่เขาเล่นกับเทนฮาร์ก
0: เนี่ย

0: ตรวจอยู่กับวบบวกเนี่ย69ลูกจาก124นัดอันนี้จากวิกิพีเดียนะ
1: ครับ
0: นะครับอยู่กับอาร์แซดก็ยิงนะครับ31ลูกจาก60นัดเฮลาเคิล20ลูกจาก64นัด
1: ครับ
0: มันยิงเยอะอย่างอยู่เบสิกตัสเนี่ยช่วงที่ย้ายมาเบอร์ลี่แล้วเล่นไม่ได้อ่ะแล้วไปอยู่เบสิกตัสนี่ก็ยิง9ลูกจาก18นัดก่อนที่จะมาอยู่แมนยู
1: ก็ถือว่ายิงนะ
0: ในลีก0ลูกอยู่แมนยูอ่ะ
1: ผมเห็นแล้วก็ท้อ
0: คือมันยิงไม่ได้เลยในลีกอ่ะบอบเบ้คอสอ่ะแต่เป็นกองหน้ามุ่งมั่นขยันทุ่มเทขนาดยิงไม่ได้คนเขาก็ไม่ถึงกับด่าคือไม่มา
1: อย่างแฟนแมนยูเด็ดนี่ขอให้ทุ่มเท
0: เนา
1: ะไม่ยิงได้ยิงไม่ได้คนก็เอาใจช่วยใจพวกไอ้ฮอยลุนอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็ทุ่มเท
0: มันก็ทุ่มเท
1: ใช่ป่ะอย่างเชสโก้เงี้ยคาแรคเตอร์มันได้มันวิ่งได้เองนี่เหมือนโอ้โหด็อกเตอร์แรดไอ้จังหวะวิ่งเหาะเพจแบบวิ่งเหาะ
0: ๆลงมาช่วยเกมรับนั่นคือแบบเต็มที่แล้ว
1: คือภาพแมนแฟนแมนยูติดตามมาทุกวันนี้ผมว่าแฟนแมนยูหลายคนยังไม่อยากให้กลับมาเลย
0: นะ
1: แต่ไม่ต้องกลัวเขากลับมาแน่นอนนะ
0: เด็กก็ต้องกลับเพราะไม่มีใครเอา
1: เออแต่ก็มันก็มีข่าวว่าทีมที่อยากได้อยู่นะแต่ผมว่า
0: ใช่อาร์เซนอลใช่ไหม
1: อาร์เซนอลก็ว่าเอาอยู่นะ40ล้านปอนด์ได้อยู่นะเอาไปจริงๆเขามีปัญหาตำแหน่งปีกซ้ายนะอาร์เซนอลน่ะเขาไม่ค่อยชอบไปนี่กันไง
0: มาร์ติเนลลี
1: ่กับเบียร์มาร์ติเนลลี่ตอสซาก็ดูช้าไปหน่อยนะครับก็นี่แหละถ้าอยากได้ได้แล้วฟอร์ดผมว่าโอเคนะ
0: โอเคนะ
1: เข้า
0: สลับกับตอสซาก็ได้
1: เลยช่วยเอาไปรับจ่ายค่าเหนื่อยแทนหน่อยแต่จริงผมก็ไม่ติดนะถ้าแรดฟอร์ดจะกลับมาแมนยูอ่ะผมว่าเขาก็เล่นได้แหละมาอยู่กับคาริก็ไม่ได้มีปัญหา
0: ก็คาริก็ให้สัมภาษณ์แล้วแต่คาริก็พูดชัดเจนนะเรื่องทัศนคติเรื่องความตั้งอกตั้งใจอ่ะพูดชัดเจนนะ
1: ก็ไม่แน่มาอยู่คาริก็อาจจะตั้งใจก็ได้เพราะว่านี่รุ่นพี่ใช่ป่ะก็รุ่นพี่เล่นทันกันอยู
0: ่แต่นิสัยนะมันเปลี่ยนยากนะ
1: สันดานดีกว่าแรดฟอร์ดไม่ใช่นิสัยแล
0: ้
1: ว
0: นิสัยเปลี่ยนยากจริงนะ
1: เปลี่ยนยาก
0: มันอาจจะได้นิดนึงมาแบบ
1: แรกๆอ
0: ่
1: ะ
0: แรก
1: ๆได้
0: แล้วสุดท้ายก็นะ
1: ไม่ต้องอะไรลองบาซ่าเนี่ยลองซื้อมันขาดดิซื้อไปแบบถาวรนะไม่ใช่สัญญายืมตัว
0: เดี๋ยวมันออกลาย
1: เดี๋ยวมันก็ออกลายเดี๋ยวมันก็มีมาทรงมาสายอะไรตรงไปเรื่อยแหละใช่ป่ะแต่บาซ่าอาจจะมองตรงจุดนี้ด้วยก็ได้นะไม่แน่ใจนะแต่ผมก็งงเลยนะบาซ่ามาเอาไอ้ทันที่กอร์ดอนเนี่ย
0: เนาะ
1: ไปทับก็แสดงว่าเขาไม่ได้อยากได้แรดฟอร์ดตั้งแต่แรกแล้วดูทรง
0: แต่ก็เป็นตัวเลือกที่แปลกอยู่ดีกับกอร์ดอน
1: แต่ก็ถ้ามองว่าตอนที่กอร์ดอนเจอบาร์เซโลน่ามันเล่นดีเล่นให้ดีกว่าเซนก็อาจจะเป็นได้ว่าอาจจะชอบฟอร์มตอนนั้น
0: แต่ฟอร์มโดยรวมกอร์ดอนมันก็จะดีกว่าไม่ดีนะ
1: ใช่แต่ตอนมันอันตรายโอ้โหจังหวะผมว่าเล่นในสเปนสบายแล้วนี่กอร์ดอนอ่ะมากองหลังสเปนไม่ค่อยเจอปีกอังกฤษแบบเร็ว
0: ๆ
1: อย่างนี้เหมือนนี่ไงวิลเลียมกับยามาเวลาเล่นสบายนะฮะพูดถึงยาเมาก็ดูไม่ใช่ยาเมาเนี่ยอันนี้เป็นนิโก้วิลเลียมอย่างที่เราเกิดไว้ในช่วงชั่วโมงแรกนะครับนิโก้วิลเลียมกับเจเรมี่ปีโน่เนี่ยตอนแรกมีข่าวว่าอาจจะถอนนะครับจนจะสเปนแต่ทำไปทำมาเนี่ยฟาบิโซโรมาโน่เขาบอกว่ายังไม่ถอนนะครับยังสเปนยังยื้อไว้คิดว่าน่าจะฟื้นตัวทันในรอบลึกๆปีโน่นี่มีอาการบาดเจ็บหัวไหล่ข้างซ้าย
0: ครับ
1: ครับส่วนนิโก้วิลเลียมมีเจ็บคนขาหนีบนะครับกล้ามเนื้อคนขาหนีบข้างขวาหลังจากโดนอัดนะครับระหว่างการแข่งขันนั่นแหละนะครับแต่ทีมแพทย์ของสเปนยืนยันแล้วนะครับว่าทั้งสองคนจะยังไม่โดนส่งกลับไปกลับบ้านนะครับก็ขอรุ้นก่อนอาจจะได้กลับมาเล่นในรอบ3ทีม32ทีมสุดท้ายหรือถ้าสเปนไปได้ไกลกว่านั้นนะฮะคืออาจารย์หลุยส์ต้องล้างไว้ก่อนนะโดยเฉพาะนิโกวิลเลียม
0: ครับ
1: เพราะเขาที่เด็ดจริง
0: ครับ
1: นะฮะนี่ก็มีข่าวย้ายทีมบ่อยๆนะสุดท้ายก็ไม่ย้ายต่อสัญญา10ปีก็มีเรา
0: ก็เลือกที่สบายใจ
1: ที่สบายใจคือผมว่าครอบครัวมีส่วนเยอะนะกับเรื่องของนิโกวิลเลียมอ่
0: ะ
1: เพราะตอนนั้นน่ะดูยังไงเขาก็จะย้ายไปบาซ่าใช่ไหม
0: ใช่ไหมจะอยู่ไม่ไปใช
1: ่เออก็ตอนนั้นก็มีเรื่องมีลาเป็นอยู่พักหนึ่งกับบาซ่ากับไอ้บิลเบาเนี่ยจนสุดท้ายก็กล่อมจนวิลเลียมบอกครอบครัวต้องมาก่อน
0: บิลอยู่ก็อย่างนั้น
1: บิลเบาคือครอบครัว
0: อยู่ก็อย่างนั้น
1: นะตอนนี้ก็เนี่ยฮะมีอยู่สองเรื่องนี่แหละตลาดนักเตะกับฟุตบอลโลกตลาดเตะช่วงนี้อาจจะยังไม่คึกคักมากเพราะว่าแล้วฟุตบอลมันก็ยังขยับ

0: ขยายอะไรไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับมันโดยเฉพาะพวกที่ต้องมาเล่นให้ทีมชาติ
1: ติดภารกิจอยู่นะ
0: เออแต่ว่าบางคนนะอย่างเคสของไอ้เอเดนสันนี่ก็เขาว่าให้ตรวจร่างกายที่นิวยอร์กนะ
1: หลายทีม
0: แมนซิตี
1: ้หลายทีมเขาก็ส่งมาตรวจกันเลยนะครับที่อเมริกาเลยที่ประเทศเจ้าภาพอ่ะว่าง่าย
0: ใช่
1: ให้มันจบๆไป
0: ซึ่งมันแมนยู
1: นะครับอย่างแมนยูก็คุ้นๆอยู่นะเอเดนสันอ่ะ
0: ก็จะให้ตรวจเลยใช่ไหม
1: เออคุ้นๆอยู่นะ
0: จริงก็น่าจะให้ตรวจที่นู่น
1: แต่ข่าวมันเงียบไปนะ
0: เอออ
1: ืมหรืออาจจะตรวจไปแล้วก็ได้
0: แต่เขาก็ไปสัมภาษณ์ในเดอะสตอร์มกันนะข่าวว่าเรื่องแมนยูเลยก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วก็คือก็แน่นอนแล้ว
1: นี
0: ่เออก็รอนั่นแหละรอจัดการเรื่องเอกสารอะไรให้หมดนะฮะแต่เราไม่รู้นะเอเดอร์สตอร์มเป็นยังไงก็ไม่รู
1: ้
0: ก็วันนั้นก็ใจหายเลยอ่ะไอ้วันที่มีโอกาสยิงกระจอยิงแป้กอ่ะ
1: ตัวเนี้ยเหรอ
0: เออเดอะสตอร
1: ์มจะเหมือนพวกแบบตัวไหนอ
0: ่
1: ะ
0: คงไม่แย่ถึงเคเบซ่าหรอกมั้ง
1: ไม่มันจะมีตัวบราซิลที่ย้ายมาอังกฤษมีไหมเฟลิเป้แอนเดอร์สันป่ะใครนะไอตัวลาซิโอป่ะ
0: ตัวนั้นเป็นปีก
1: ที่มันอยู่การโชว์มันเก่งมากอ่ะ
0: ไม่แน่ใจ
1: แล้วก็พอย้ายมาอังกฤษเนี่ยเล่นไม่ได
0: ้โอ้แต่มีหลายคนเลยแต่อยู่การโชว์แล้วย้ายมาอังกฤษไปเล่นไม่ได้
1: ใช่ตัวบราซิลเนี่ยแหละน่าจะตัวลาซิโอจำชื่อไม่ได้เลยแต่แนวแบบนี้เนี่ยเฟลิเป้แอนเดอร์สันอะไรสักอย่างนี่แหละ
0: แต่เฟลิเป้แอนเดอร์สันตอนอยู่ลาซิโอเก่งมาก
1: ตัวนี้แหละ
0: ดูว่าเป็นย้ายมีทีมแล้ววะ
1: ย้ายมาอังกฤษใช่ไหมเริ่มมีคำว่าใช่ไหม
0: ใช่ไหม
1: น่าจะใช่นะเวสต์แฮม
0: ปีกตาปุดปืน
1: ตัวเวสต์แฮมอ่ะ
0: ใช่
1: ชื่ออะไรอ่ะ
0: มาอยู่กับเวสต์แฮมนะครับช่วงปี2000
1: เล่นไม่ค่อยได้
0: 2021อย
1: ู่
0: มา3ปีนี่แหละเฟลิเป้แอนเดอร์สันนี่แหละแล้วสุดท้ายก็ต้องโยนให้ปอร์โตยืมตัวแล้วก็กลับไปเล่นลาซิโออีกรอบนึงโหไปอยู่กับลาซิโออีก3ปีนะครับย้ายไปเวสต์แฮม
1: อ่
0: ะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับพาเมลา3ปีแล้ว
1: ครับ
0: ตัวที่เก่งมากก็อยู่ลาซิโอจำได้ใช
1: ่มั้ยแล้วเวสต์แฮมมา
0: ลืมไปเลยนะว่าเขาเคยย้ายอยู่กับเวสต์แฮม
1: ใช
0: ่คือเก่งจนเราลืมอ่ะดูแล้วกันเอ้ยมันเคยติดทีมชาติชุดใหญ่บราซิลแค่2นัดเองเหมือนกันฟิลิปปินส์
1: เออ
0: นะก็ต้องระวังนะครับคือย้ายมาจากเกาโชพอก็ย้ายมาจากเอเดนวิซี่อ่ะ
1: นะ
0: ไม่แ
1: ย่ราตี
0: ตุ้มเนี่ย
1: ตีเก๋ตีเก๋เ
0: ป็นชูพีเนี้ยหลังๆนี่ไม่หลังจากชุดที่เทนฮากไปซื้อมารอบนั้นไม่มีขาเตะอย่างเดียวซี่เลยนะ
1: คือพอเทนฮากมันไปทำเรื่องเฉาโฉไว้กับเลเวอร์แล้วก็รู้เลยว่าทำไมมันถึงแย่ขนาดนี
0: ้
1: นักเตะที่มันดึงมาแต่ละคน
0: อ
1: ะโอ้โหเวรกรรมจริง
0: ๆ
1: ก็มีผู้ฟังบางท่านบอกว่าเว็บฟังไม่ได้นะ Mcot
0: อ๋อเขาต้องไปใช้แอปไอ้นี่ใช่มั้ยอะไรนะ
1: Mcot Connect
0: คืออันนี้เหรอพี่ฟังไม่ได
1: ้ไม่แน่ใจนะ
0: ก็ต้องแจ้งฝ่ายเทคนิคไปนะคร
1: ับ จริงๆแล้วเนี่ยช่วงเที่ยงคืนถึง 5:00 นเนี่ยทั่วประเทศ
0: 41สถานีแล้วหยองเพิ่มไป51
1: เพิ่มให้อีก10
0: ขยายเอง
1: อันนั้นคือโครงการเขานะนะครับนะฮะ
0: พี่หยองเดี๋ยวก็เดี๋ยว9โมงนะ9โมงที่คู่ไหนวะพี่หยองนะมาพากับน้องเจมใหญ
1: ่
0: ผมไม่แน่ใจว่าคู่ไหนนะจำไม่ได้เลยนะจะมา9โมงนี่แหละลองแอะทีเดียว
1: 9โมงเหรอผมก็ต้องเป็นออสเตรียกับแอลจีเรียเอ้ยอาร์เจนติน
0: ่าจอร์แดน
1: แล้วอาร์เจนจะไปเจอแคปเบิร์ตนะ
0: ฮะ
1: รอบ32อ่ะ
0: ใช่
1: ด
0: ูที่จะเจาะเข้าไหมเมสซี่จะเจาะเข้าไหม
1: ถ้า90นาทียันอยู่อีกนะก็ต้องหนุ
0: กแล้วไปชนะจุดโทษเงี้ยนะกลายเป็นว่าแคปเบิร์ตนี่เข้ารอบไปถึงรอบ16ทีสุดท้ายโดยไม่ชนะกันเลยเสมออย่างเดียว
1: แต่ไม่น่ารอดแต่ผมว่าจะอาร์เจนเข้าไปอย่างนี้
0: นะฮะ
1: เมสซี่คือคำตอบของคำว่าพรสวรรค์โรนัลโดคือผลสำเร็จของการฝึกซ้อม คุณปอเน
0: า
1: ะคุณปอแม็กซิมัม
0: ใช่
1: เมสซี่คือเขามีพรสวรรค์อยู่แล้วโรนัลโดก็มีพรสวรรค์
0: คือจริงๆ อ่ะมันมีทั้งสองคนมีทั้งพรสวรรค์พรแสวงนะฮะใช่ไหมเมสซี่เนี่ยถ้าเขาไม่มุ่งมั่นอ่ะเขาก็ไม่สามารถชนะอุปสรรคด้านร่างกายตัวเองได้นะเพราะตอนเด็กๆเขามีความผิดปกติเรื่องการเติบโตใช่ไห
1: ม
0: โตเขาเรียกว่าโตช้
1: า
0: ตัวเล็กก็เริ่มมาเข้ารับการรักษาในบาร์ซ่า
1: บาร์เซโลน่าช่วยดูแล
0: ก็คือก็มีพอสว่างด้วยนะครับพอสว่างก็เด่นส่วนโรนัลโด้พอสว่างก็มีแหละ
1: มีสิ
0: แต่เขาเรียกอะไรนะเขาก็
1: มันไม่โดดเด่นเท่า
0: เขาอาจจะไม่ได้พิ้วเหมือนเมสซี่อะไรประมาณนี้แต่ว่าถามว่าเก่ง

0: ไหมโอ้โห
1: เก่งดิ
0: ก็พอสวรรค์นะโรนัลโด้อ่ะถ้าใครจะเห็นตอนที่แกเด็กๆอ่ะใช่ป่ะ
1: ใช่
0: 16 17อ่ะ
1: ก็ลีลาก็พริ้วแล้วแหละ
0: ใช่
1: เพียงแต่ว่าเมสซี่เขาตัวเล็กแล้วไปกับบอลไงแต่โรนัลโด้เขาเป็นปีก
0: มันคน
1: จะใช้ความเร็วคนละสไตล์กัน
0: คนละสไตล์นะครับโรนัลโด้นี่จะเป็นลูกแข็งแกร่งน
1: ะ
0: แล้วก็ขยันซ้อมมาทั้งคู่ขยันซ้อมเลยนะครับผมว่าทั้งคู่มีพรสวรรค์พรสวรรค์หมดแต่เวลาเราพูดคำจงกัดความเราจะมองว่าเมสซี่มีพรสวรรค์เยอะกว่าโรนัลโด้ความพยายาม
1: ความพยายาม
0: เออ
1: ใช่
0: ความพยายาม
1: แนวแนวนั้น
0: พยายามอยู่เลย
1: แนวแนวนั้น
0: คือคนเราถ้ามันไม่มีความพยายามไม่มีแพชชั่นอ่ะ41
1: ใช่
0: แล้วเงินเยอะขนาดเนี้ยโอ้โหเที่ยว
1: ยังทำไมถูกไหมถูกไหมใช่แต่นี่ยังดิ้นดิ้นรนอยู่
0: ยังดิ้นรนอยู่เลยเป็นคนที่ชอบ
1: ใช่เลยให้แฟนบอลด่าอยู
0: ่
1: ถูกไหมก็จะทำไปเพื่ออะไรถูกป่ะ
0: ใช่เป็นคนที่ชอบ
1: คือใช่แล้วที่บอกจริงๆผมก็ไม่ค่อยคือเวลาเราดูโปรตุเกสเล่นอ่ะเราก็เข้าใจนะ อย่างผมมีโอกาสดูก็เข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยก็เหมือนกันจะพยายามส่งให้แหละแต่เขาเป็นกองหน้าเนาะก็ต้องส่งให้กองหน้าเนาะแต่ว่าการบอกว่าเล่นเพื่อตัวเองเล่นเพื่อสถิติมันก็อาจจะเป็นแรงกระตุ้นส่วนนึงแต่ว่านักเตะที่ระดับประสบความสำเร็จมามากมายขนาดนี้เขาไม่เล่นเพื่อตัวเองอยู่แล้ว
0: ยิ่งในช่วงบอลโลกเนี่ยผมเชื่อว่าโรนัลโด้เล่นเพื่อทีมแหละเพราะว่าเขายังไม่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกไงใช่ป่ะ
1: ถูกไหม
0: เขาคือใครได้จริงๆอ่ะแต่หน้าที่เขาคือยิงประตู
1: มันไม่ได้เห็นแค่ตัวอย่างนั้นหรอกจริงๆเนาะ
0: ถ้ามันเห็น
1: แ
0: ค่ตัว
1: กลางอะนะ
0: ไอ้ดูโน่เป็นเดียไม่ได้ยิงฟรีคิกอะ
1: มองเป็นกลางอะเนาะเออนะครับ
0: เอออ
1: ะไรจะขนาดนั้น
0: น
1: ะคุณประสิทธิ์นะครับยังฟังอยู่ต่อทางวิทยุตัดยางไปด้วยบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองอวดนครศรีนี่ทางใต้เลย
0: ผมถ้าพูดถึงไม้ไผ่นะบ้านต่างจังหวัดเนี่ยกลางคืนนะพี่นะ
1: ตัดยาง
0: ลมพัดเนี่ยนอนเนี่ย
1: โอ้
0: โหได้กันนะบรรยากาศของเดอะโกสต
1: ์เจ็ดสี่เนี่ย
0: ก็แกล้งก็เสียงลม
1: อย่าไปพูดเดี๋ยวพี่เขาเดี๋ยวคุณประสิทธิ์เขาจะเสียง
0: ก็จะชินแล้ว
1: ตัดยางอยู
0: ่
1: มันมีบางเรื่องนะในส่วนยางอ่ะ
0: โอ้ยใช่ไหม
1: จะไปบิ้วเขาอีก
0: แต่ส่วนยางจริงกับผมไม่กลัวผีนะส่วนยางกลัวงูกลัวกว่าเราไว้กับพี่นะดีๆ
1: นะครับคุณสุภชัยนะครับโดดิโก้พอเซบอของมันอยู่ไปอยู่ไหนแล้ว
0: โอ้โหนั่น
1: ยังคิดถึงอยู่อีกนี่
0: เราเตะพอสว่างเลยนะ
1: พอเซบอตอนนั้น
0: บาซิลใช
1: ่ไหมใช่
0: เดี๋ยวไปอยู่ไหน
1: ก็อยู่พาเดบอลช่วงหนึ่งใช่คนนี้
0: ใช่ใช่ใช่
1: ใช่พอสบอลพอสเซ่สักอย่างนึงอ
0: ่ะเนี่ยยังมีชื่อขึ้นมาโรดิโก้พอสเซ่ปัจจุบันอายุ37แล้วไงนะครับเป็นบราซิลตัวความหวังอยู่นั่น
1: ผม
0: ย
1: ิ่งยิ่งนะ
0: หลังจากอยู่แมนยูก็ไปอยู่กับบาก้าครับ
1: บาก้า
0: ไปดูซานโตสไปอยู่ในอิตาลีวิเชนซ่าโอ้โหจอมพเนจรเลยส่วนใหญ่ก็เล่นอยู่ในบราซิลนั่นแหละสโมสรสุดท้ายในที่พักแข่งคือโฮจิมินห์ซิตี้ในเวียดนาม
1: มันอยู่แถวนี้ได้เนี่ย
0: อ๋อปัจจุบันชื่อกงอันใช่ไหมไม่แน่ใจนะโฮจิมินห์ซิตี้โพลิส
1: นะแต่ก่อนที่เขาเล่นตัวอย่างหนึ่งใช่ไหม
0: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจ
1: แ
0: ต่ตัดไปแล้วแกเล่นทีมชาติได้ที่อิตาลีนะไปถึงทีมชาติเยาวชนนะ
1: มันก็พอสเซบอลมันยังมีดาวรุ่งหลายคนที่ดูดีแต่ว่ามันขึ้นมาไม่ได
0: ้จิวเซเป้ลอซี่น่าเสียดายสุด
1: เก่งจริงนะ
0: เก่งแต่ว่ามันเจ็บไง
1: ลอซี่ก็ยุคเดียวกับเดวิดโจนมิดฟิลด์กับตันทีมเยาวชนนะสำรองอ่ะ
0: ใช่
1: แต่นั้นก็เก่งมากเลยวิจโจนอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: คือบางคนบอกเจมส์การ์เนอร์เก่งไอเดวิดโจนนี่ก็โคตรเก่งเลยในทีมสำรองนะเวลานั้นซึ่งอยู่ในยุคเดียวกับจูสเปโรซี่อ่ะ
0: ตัวยิงไกลดีๆ
1: เ
0: ช
1: ิ
0: งนะฮะ
1: เจมส์การ์เนอร์ก็นึกว่าแต่ติดทีมชาติมานะสุดท้ายก็หลุด
0: เกือบเหมือนกันนะ
1: นะ
0: ฟอร์มดีกับ
1: พอดีกับเวอร์ตัน
0: แต่เอามาไม่ได้เล่นนะดูเมนูทุกวันนี้นั่งตบยุงวันนี้นึกว่าเมนูได้มีลุ้นลงสนามแล้วใช่ไหม
1: เนาะ
0: เออ
1: ขนาดใหญ่ขนาดนั้นเน
0: า
1: ะเหนื่อยเหนื่อยใจ
0: มีทาง SMS นะถามว่าวันนี้ทีมที่ได้เปรียบเรียกว่าเป็นต่อเนี่ยสมตัวจริงลงหมดเลยครับ
1: ครับผม
0: ใช่ครับเพราะบางทีนี่เขาต้องยังต้องเน้นอยู่ไงอย่างอังกฤษเนี่ยต้องเน้นเอาแชมป์กลุ่ม
1: ฮะ
0: ครับโอ้ไม่งั้นชีวิตเปลี่ยนเลยนะอย่างที่เราบอกว่าสายอ่ะสายแข่งขันถ้าไม่ได้เป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยโอ้โหหนังชีวิตถ้าเป็นแชมป์กลุ่มใช่ไหมแชมป์กลุ่มเคเนี่ยจะไปเจอทีมอันดับ3

0: นะครับของกลุ่ม IJK นั้นไม่เท่าไหร
1: ่
0: เพราะว่าเดี๋ยวรอบ8จะค่อยไปเจอเม็กซิโกรอบ16เจอเม็กซิโกซึ่งเส้นทางมันก็จะรอบ8อาจจะเจอบราซิลญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็เป็นรอบ8ไงแต่ถ้าเป็นรองแชมป์เนี่ยโอ้โหรอบ16จะค่อยเจอสเปนนะชีวิตเปลี่ยน
1: กันหนักเลย
0: จากโอกาสจะเจอเม็กซิโกเป็นสเปนเนี่ยคนละเรื่องไงและไอ้สายเนี่ยโอ้โหอย่างที่เราเรียนครับมีทั้งเยอรมันฝรั่งเศสนะสเปนเรียกว่าชีวิตเปลี่ยนถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยต้องเต็มที่หน่อย
1: ถูกต้อง
0: ครับถอดหายใจแต่ตอนนี้ก็ใกล้แล
1: ้วมีอีกไหม
0: ก็ความเหรอหมดแล้วนะครับ
1: YouTube มีไหม
0: YouTube จะดูกัน
1: เออ
0: YouTube เรามีไลฟ์อยู่นี่ว่า
1: YouTube เราดูงงๆอยู่ตอนนี
0: ้ตึ๊บๆมีไลฟ์อยู่นี
1: ่ใช่ใช่ใช่
0: พอมีอยู่นี่ฮะอู๋เยอะเลยพี่มี
1: มันซ้อนๆกันอยู่นะ
0: มีบอกว่าดาวซันโวนะครับก็เทียบกับยุคก่อนไม่ได้นัดเยอะเกินนะหมายถึงเนาะหมายถึงต้นไอ้ตัวที่ดาวซันโวยิงกันแหละ
1: ฮะ
0: เพราะนี่มันเยอะกว่าตั้งกี่ทีมอ่ะเพิ่มมา48กับ32
1: ครับ16
0: เออ
1: 16
0: เออเพิ่มมาบาเลยในของคุณกัปตันกอล์ฟ
1: ก็โอกาสก็เยอะขึ้น
0: ใช่ใช่ใช่คุณเกียร์เซอร์แฟมิลี่บอกว่าฝากเจนเทมเบอร์พักกันเนี่ยในเอ็นที่แบบเดียวกันฮะก็กลัวผมอุตส่าห์สูบเงินจากแมนยูมาลงทีฮ่าดิฮ่าดินะฮะก็มีคุณอาทิตย์สวัสดีเข้ามานะครับมีคุณสตอรี่นะครับคิว2815ถามว่ากานิชาก้าย้ายมาเชลซีหรือยังมีข่าว
1: มี
0: ข่าวว่าเชลซีสนใจ
1: ใช่บางสื่อก็รายงานว่าตกลงอะไรกันได้เรียบร้อยแล้วซ้ำไป
0: อืม
1: เหมือนกับว่าดีลนี้ไม่น่ามีปัญหา
0: อืม
1: น่าจะได้แน่
0: ๆถือว่าดีนะคลาก้า
1: โอ้เล่นกับซันเดอร์แลนด์ยังดีเลย
0: ใช่ก็คือออกมาช่วยแบบคุมแบบจังหวะหน่อยก็ได้คุมน้องๆมีแต่ดาวรุ่งนั่นเลยมีแต่วัยรุ่นนะฮะคุณนันทพงศ์นะ
1: ครับ
0: บอกว่าอ๋ออันนี้ไม่ได้สิการเมืองไม่ได้นะฮะเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนนะฮะพรุ่งนี้เขามีนี
1: ่เลือก
0: เป็นตังคุว่าใช่ไหมนะฮะคุณชวีวันนะใช่ไหมผมอ่านผิดขออภัยนะฮะผมเชียร์อิหร่านเสียดายลูกเงินล้ำหน้า
1: ก็ล้ำจริง
0: ล้ำจริงใช่ไหม
1: ล้ำก็มีตัวห้อยอยู่ไ
0: งนะก็คนเชียร์อิหร่านเยอะปีนี้นะครับหน้าไปแล้วน่าเห็นใจไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะฮะอ๋อมีถามว่าอยากรู้เอสเพย์ยังได้ดูพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ไหมไม่นะไม่มีละ
1: ต้องเงียบกริบ
0: ใช่เพราะปีที่แล้วเหมือนเขาเรียกนะเราก็ซื้อไปแล้วไปทำโปรปีนี้ก็มีคนรอโปรเอสเพลย์เยอะเหมือนกันปรากฏว่าไม่มีนะ
1: ไม่มีแล้วก
0: ็เออไม่มี
1: แล้วก็เดือดร้อนกันใหญ่เลย
0: เออ
1: พอกระทบมาเรื่องของฟุตบอลโลกด้วย
0: ฮะเออนี่เราต้องออกเร็วไหมเนี่ยใช่ไหม
1: ออกให้ใช่ไหม
0: หรือว่าต้องถามน้องจุนต้องออกเร็วไหมตอนนี้จุ่นฟื้นแล้วนะฮะเมื่อกี้สักครู่ในจุ่นสลบอยู่ในห้องฝั่งตรงข้ามมาตอนนี้ฟื้นมาเตรียมตัวภาคแล้วเดี๋ยวเจอจุ่นกับคุณเอกฮิมนะฮะในคู่อังกฤษเนาะกับปานามา
1: น่าจะอย่างนั้นแหละ
0: หรือว่าจุ่นจะแหกไปภาคคู่โคเชียกัน
1: นะใช่ไหม
0: ก็ประมาณนี้นะข้อความนะฮะ
1: เชียร์ญี่ปุ่นให้ผ่านบราซิลให้ได้อะก็แนวๆนั้น
0: ก็แต่ก่อนจะใช่
1: เมสซี่เจของเราเรียกพรสวรรค์หรือพรแสวง
0: ทั้งคู่นะ เขาก็ต้องพยายามนะถูกปะ
1: ต้องควบคู่กันไป
0: ต้องควบคู่กันไปคือนักเตะถ้ามีพรสวรรค์อย่างเดียวไม่มีทางเลยเราเห็นหลายคนแล้วใช่ไหมที่ทำท่าว่าจะมาดีอย่างลาเวลมอริสันของแมนยูเนี่ย
1: ใครๆก็ชม
0: ใครๆก็ชมว่าพรสวรรค์ดีโอ้นั่นนิสัยไม่ไหว
1: แต่ส่วนใหญ่เวลาพูดถึงพรสวรรค์เขาก็จะมองถึงนักเตะเทคนิคนะ
0: ใช่
1: เลี้ยงนู่นนั่นนี่ยิงตัวคล่องแคล่วเทคนิคแพรว
0: ๆอุสมันเดมเบเล่นี่ก็เกือบไปนะ
1: โอ้โหดูยิงแต่ละลูกเลย
0: ก่อนหน้านี้ไอ้ช่วงต้นๆอาชีพมันก็เกเรใช่ป่ะอุสมันเดมเบเล่เขาไม่ค่อยดูแลตัวเองชอบเล่นเกมดึกนะฮะ
1: ที่ดอทมูลก็มีปัญหา
0: เออแต่นี่กลับเนื้อกลับตัวได้ตอนนี้โอ้โหลุ้งถึงขนาดได้บอลลงดอเลยนะ
1: ถูกต้อง
0: ใช่

0: นะครับเชลซีก็อย่างที่บอกก็กานิชาก้าเนาะถ้าจำไม่ผิดเมสซี่ซ้อมหนักรักษาจนหายจากหอบหืดหอบหืดไม่แน่ใจนะ
1: หอบหืดไม่แน่ใจเลย
0: แต่ว่าเขามีปัญหาเรื่องของสุขภาพอะไรอ่ะ
1: ใช่แต่ถ้าหอบหืดนี่คือพอสโกอย่าหอบหืดตัวจริงเลยนะฮะเรื่องกีฬาบอลได้นะ
0: เบ็คแฮม
1: เบ็คแฮมเนี่ยหมดได้ข้อความ
0: ใช่คือข้อความเนี่ยบางทีมันซ้ำซ้อนซับซ้อนกันอยู
1: ่
0: นะก็เลยอาจจะต้องขอโทษล่วงหน้าด้วยนะครับว่าถ้าหากไม่ได้อ่านข้อความของใครอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: นี่ใน BBC เขาทำไอ้นี่มาด้วยนะเป็นโพลนะสำรวจว่าจูดเบลลิงแฮมกับมอร์แกนโรเจอร์เนี่ยในความเห็นของลูกเพจเนี่ย
0: ครับ
1: สามารถจะลงเล่นอยู่ในทีมเดียวกันได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผลวัดเป็นยังไงปึ๊บนี่ผมส่งผลวัดไปว่าเล่นได้ดิเล่น
0: ได้อยู่แล้วนะ
1: เล่นเป็นเบอร์สิบอยู่ข้างหลังเคนเนี่ยฮะนี่ก็คือผลวัดที่สูงที่สุดนะ 38% บอกว่าเล่นด้วยกันได้ให้เล่นเป็นดับเบิลเทนนี่แหละอยู่หลังแฮร์รี่เคนนะครับจะผลวัดอันดับที่สองคือคำตอบว่าเล่นได้นะครับแต่เบลลิงแฮมนี่ต้อง
0: ต่ำลงมา
1: หน่อย
0: ซึ่งเขาก็ถอยต่ำลงมาได้อยู่แล้ว
1: ใช่นี่33%นะแล้วก็ที่บอกว่าเล่นไม่ได้นี่ก็คือบอก 17% บอกว่าควรจะให้เบลลิงแฮมเล่นเป็นเบอร์10แล้วก็ดอกโรเจอร์เป็นตำรองไปนะครับแล้วก็อีก 12% บอกว่าโรเจอร์ควรได้เป็นตัวจริงมากกว่าเบลลิงแฮมเล่นด้วยกันไม่ได
0: ้ก็สลับกัน
1: นะ
0: คือบางคนอาจจะมองถึงความสมดุลนะความบาลานซ์ให้มันลงตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือมันเป็นการเจอกับปานามาผมว่
1: า
0: เขาก็ไม่ต้องคิดอะไรยัดลงไปเลยนะครับ
1: เดี๋ยวดูกันนะนี่ออกต้าเขาให้อังกฤษเป็นเต็ง4ที่จะได้แชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
0: ก็ทีมอย่างเงี้ยดูแบบตะกุกตะกักหน่อยไง
1: ส่วนเต็ง1เนี่ย
0: ฝรั่งเศส
1: เป็นฝรั่งเศสนะครับ 16.08% นะครับหลังจากฟอร์มนัดถล่มไปนอร์เวย์นี่แหละแล้วก็เต็ง2เป็นอาร์เจนตินา
0: ครับ
1: 15.73% เต็ง3สเปน 13.1 อ
0: ัง
1: กฤษเนี่ยเต็ง4 8.73% บราซิลเขาบอกว่าโอกาสได้แชมป์โลกปีนี้เหนือก็เยอรมันนะเป็นเต็ง5นะครับอยู่ที่ 6.61% แล้วก็เต็ง6นี่เป็นโปรตุเกส 6.23% ในเนเธอร์แลนด์เต็ง7นะครับ 5.48% แล้วก็เยอรมนีเต็ง8
0: เยอรมันเดี๋ยวไปแพ้เอกวาดอร์แล้วกัน
1: เสียเลย 5-6%
0: เสียเลย
1: อังกฤษนี่ก็ยังเป็นเต็ง4นะเรายังชีวิตชั่วชีวิตนี้เขาอาจจะยังได้เห็นอังกฤษเป็นแชมป์โลกอยู
0: ่ก็ไม่แน
1: ่
0: ไม่แน่นะครับ
1: ก็น่าสนใจดีฝรั่งก็หาสถิติอะไรมา
0: ใช่
1: ให้ชมกันเลยเรื่อยเปื่อยนะครับมีส่งบินเขามีสัมภาษณ์ก่อนเกมด้วยเหรอนะไปสัมภาษณ์จอแดนพิกฟอร์ดนะครับในทวารมือหนึ่งทีมชาติอังกฤษนะฮะที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริง29นัดติดต่อกันนะครับให้กับอังกฤษนะพูดถึงปานามานะผมก็บอกว่าน่าจะเป็นบททดสอบที่แข็งแกร่งนะครับ ของอังกฤษอีกครั้งแม้ว่านาทีที่เจอกันจะถล่มไป 6-1 นะฮะนะครับก็บอกพวกฝอก็บอกว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นทู่ที่แก่งกว่าเดิมแหละนะครับน่าจะเพราะว่าเล่นดูมีระบบระเบียบมากขึ้นนะครับนั่นแหละนะครับแล้วก็บอกว่าอังกฤษก็เตรียมพร้อมมาเต็มที
0: ่
1: นะครับพร้อมสำหรับทุกอย่างนะครับเป้าหมายสำคัญในเกมนี้ก็คือชัยชนะและการเป็นแชมป์กลุ่ม
0: เขาบอกว่าปานามาเป็นทีมที่แบบว่าโอกาสสร้างได้แต่ไม่คมนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ
1: ครับผม
0: โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ออกเร็วนิดนึงนะคร
1: ับ
0: เพราะว่าให้เดี๋ยวมีทีมภาคเนาะมาเตรียมตัวเตรียมข้อมูลด้วยนะครับ
1: พันธมิตรสาชีพ
0: แล้ววันนี้นะครับผมแล้วก็เนี่ยคุณแทบอมเนาะ
1: จำชื่อน้องไม่ได้คร
0: ับใช่เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวพบกันใหม่กันหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชาย

0: เอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: บอลโลกสตอรี
3: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026เลียเนลสกาโลนีเฮดโค้ชทีมชาติอาร์เจนตินากุนซือแชมป์เก่าจากปี2022ที่กำลังพาทัพฟ้าขาวลงเล่นเพื่อป้องกันแชมป์โลกสกาโลนีถูกพิสูจน์แล้วว่าเขามีทั้งจิตวิทยาที่ยอดเยี่ยมในการบริหารจัดการทีมที่ดีเลียเนลเมสซี่และแท็กติกที่ยืดหยุ่นการมาเยือนอเมริกาในคนนี้เขาต้องการตอกย้ำการเป็นหนึ่งในกุนซือที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาผลงานเด่นที่ผ่านมาเขาคือกุนซือที่พาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022และโคป้าอเมริกา2สมัยติดต่อกันคือในปี2021และ2024นอกจากนั้นยังเคยทำสถิตินำทีมชาติอาร์เจนตินาไร้พ่ายติดต่อกันยาวนานถึง36นัดซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลระดับทีมชาติ
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเป็นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโชว์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
5: นักประชาสนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
9: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
10: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
9: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ทางอันเดสอันดาเดนะครับมีทางโฮเซ่คอร์โดบาอีกคนนึงเนี่ยก็เป็นทางฟิเดลเอสโค

โคบานะครับส่วนตรงกลางนะครับด้านข้างเนี่ยทางฝั่งขวาครับใช้ทางด้านของคริสเตียนมาร์ติเนสนะครับส่วนฝั่งซ้ายครับเป็นทางโรดิเกสตรงกลางครับมีทางด้านของคาร์ลอสฮาวีนะครับร่วมเล่นกับทางบาเซนาสนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าครับเป็นทางโรดิเกสนะครับส่วนอังกฤษครับประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับแบ็คขวาเจเลควันซ่าซ้ายนิโกโอไลลี่คู่เซนเตอร์เป็นเอสลีย์คอน

0: ขตนะครับ
1: ครับ
0: ผู้ตัดสินหลักในเกมวันนี้นะครับอับดุลลามานอัลจาซิมจากกาตาร์นะครับ VR เป็นทางเซฟานเดอะอเมดาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ในกลุ่มนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าอังกฤษกับกาน่านี่การันตีในการเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปแล้วนะครับแต่ว่าในกลุ่มนี้นี่ยังลุ้นกันได้นะครับ1 2 3ก็คือใครจะจบอันดับไหนนะครับอังกฤษกับกาน่าเองเนี่ยก็ถึงแม้ว่าจะการันตีในการเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปแล้วนะครับแต่พวกเขายังมีโอกาสที่จะจบอันดับ3นะ
1: ครับผม
0: แต่ถ้าทั้ง2ทีมนี้เนี่ยจบในอันดับ3ยังไงพวกเขาก็จะมี4แต้มก็ดีพอเป็น1ใน8นะครับของอันดับ3ที่ดีที่สุดที่จะเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายนะครับส่วนโครเอเชียยังไม่แน่ครับแต่ถ้าวันนี้พวกเขาเก็บ1แต้มจากกาน่าได้เนี่ยพวกเขาเองก็ยังไงก็จะจบใน1ใน8นะพี่เอกนะ
1: ครับ
0: ของอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับจาก12กลุ่มนะครับแต่โครเอเชียนี่ก็ปีนไปถึงแชมป์กลุ่มได้เหมือนกันพี่เอกก็ต้องดูว่าจะยังไงแต่อังกฤษได้เปรียบแล้วครับเพราะว่าเจอกับปานามาที่ตกรอบไปแล้วนะครับ 100% วันนี้นี่มีสายฝนโปรยปรายลงมานะครับที่นิวยอร์ก
1: ครับ
0: ไม่มีอะไรเอ้า
1: อยู่ในเกมนัดสุดท้ายของรอบแรกนะครับความตึงเครียดของเกมนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้มข้นสักเท่าไหร่นะต้องยอมรับก่อนเพราะอังกฤษเนี่ยยังไงก็พวกเขาผ่านเข้ารอบแล้วแหละ
0: อยู่ที่ว่าจะเป็นแชมป์กลุ่มหรือเปล่าแล้วก็ จะไม่เปรียบเลยครับ พวกเขาเองมี4คะแนนเท่ากับกาน่านะครับประตูได้เสียบวก2กาน่าบวก1แต่ว่าอังกฤษเองเนี่ยเจอปานามานะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ไม่ได้ยากสำหรับพวกเขาสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็โทมัสทูเคิลเองก็มีการปรับเปลี่ยนถึง5ตำแหน่งนะครับจากเกมที่เสมอกับกาน่ามา
1: ครับคนที่หลุดออกไปนะครับ5ตำแหน่งของอังกฤษเนี่ยก็มีคู่แบ็คขวาซ้ายนะครับเจสเปนนะฮะแล้วก็ริสเจมนะครับแล้วก็มีจอร์จโซนะคุณจุดนะเนแคนไรส์แล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นโนนี่มาดูเอเก้แล้วก็แอนโทนีกอร์ดัน
0: เอซี่คอนซ่ากับเกฮียังเป็นเซนเตอร์คู่เดิมพี
1: ่ใช
0: ่ก็ทางลิสเจมเองเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังครับตอนแรกคาดการว่าเจสเปนนะครับจะมาเล่นทางฝั่งขวานะครับแต่ว่าสุดท้ายนี่ออกสตาร์ด้วยเจเลคอนซ่า
1: อ้าววันนี้สัญญาณอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับกลับมาเรียบร้อยนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยโครเอเชียกับกาน่านะครับโครเอเชียยังมีเอารายชื่อผู้เล่นแบบเร็วก่อนนะครับโครเอเชียมีลวาโควิชครับสตานิซิชซูตาโลพอนกราซิชเปลิซิชนะครับแล้วก็โควาซิชโมดริชเนี่ยคู่กลางนะครับวัตูริน่าวลาซิชซูซิชแล้วก็หน้าออกหน้าครับเป็นบูดิเมียนะครับส่วนทางกาน่าครับมีอาซาเร่เซนาย่าอัจเจตินะครับอัจเจตินะครับมีทางเมนซ่านะครับลาคาเซนปาเตเซเมนโยโอซูซิโบสุเลมาเน่แล้วก็เจแดนไอจิวนะครับ
0: ก็ต่างฝ่ายนี่ต่างเปลี่ยนฝั่งละ3คนนะครับจากเกมนัดที่2ที่ผ่านมานะครับโครเอเชียนี่เอาชนะปานามามา 1-0 นะครับส่วนกาน่าเองก็เสมอกับอังกฤษ 0-0
1: ดูแล้วไม่น่าจะอันนี้นั่นแหละน่าจะเป็นแต่อ่ะไม่เป็นไรเรากลับมาที่เกมอังกฤษกับทางปานามานะครับปานามาเนี่ยเคยเจอกับอังกฤษมาแล้วในฟุตบอลโลก2018นะครับเกมนั้นนี่โดนไป 1-6 นะแล้วก็เป็นสถิติที่อังกฤษเอาชนะมากที่สุดในฟุตบอลโลกด้วยนะครับก็ปานามาเองก็ยังต้องควานหาชัยชนะนัดแรกในฟุตบอลโลกต่อไปอังกฤษอยู่ในชุดทีมเยือนนะครับเสื้อแดงกางเกงดำนะครับปานามาในขาวล้วน
0: ครับ
1: เอาละครับบอลขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดตัดเข้าในมาแล้วลองยิงโอ้โหตรงกรอบด้วยครับต้องปัดทิ้งไปก่อนครับผู้รักษาประตู

0: ของปานามามอสเกร่า
1: เลี้ยงตัดจากริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายเข้ามานะครับแล้วหักข้อกะเน้นเสาแรกเลยครับแต่ว่าติดเซฟของมอสเกร่านะครับที่ปัดทิ้งออกไปได้สัญญาณภาพนี่น่าจะเป็นจากต่างประเทศหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเช็คจากทางโทรศัพท์อีกทีแล้วกันเกมมันขาดหายๆนะครับในเรื่องของสัญญาณ
0: มันไปซะแล้ว
1: ดูแล้วน่าจะจาก
0: ของเรานี่แหละ
1: ของเรานี่แหละนะครับเพราะเกมจากทางโทรศัพท์ที่ผมเปิดอยู่จากทางโมโนนี่ไม่มีปัญหานะฮะแล้วจังหวะเตะมุมทางด้านซ้ายมาครับปัดได้มอสเกล่าแล้วบุคโยซาก้าพยายามจะยิงครับแต่ว่าจังหวะยิงมันโดนเหลี่ยมป้ายบอลนะครับโด่งข้ามคานออกไป
0: เดี๋ยวให้ทีมงานมาจัดการให้นะครับ
1: ครับผม
0: ที่เข้าไปดูในแอปพลิเคชันของ Mono Max เนี่ยอย่าไปดูตุรกีกับอาร์เจนนะนะอันนั้นเป็นวอลเลย์บอลนะ
1: ครับผม
0: เราต้องดูอังกฤษกับโครเอเชียนะครับ
1: ครับ
0: ไอ้อังกฤษกับปานามาแล้วก็โครเอเชียกาน่าคุณจุนเปิดอะไรอยู่เปิดอังกฤษใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวผมเปิดโครเอเชียกับปานามาอากับกาน่าไว้ด้วยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น
1: ก็รูปเกมส่วนใหญ่ในช่วง8นาทีแรกก็เป็นอังกฤษเลยครับที่เรียกว่าคอบอบุกเข้าใส่นะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้โอกาสทองนะครับจากทางมาคัตแลชฟอร์ดแต่ว่ายันไปติดเซฟทางมอสเกล่ามาอีกแล้วทางซ้ายกรอบเขตโทษผ่านเข้ากลางไปแต่บอลแรงเลยครับสุดท้ายแนวรับของปานามาครับยังเคลียร์ทิ้งออกหลังไปอังกฤษได้เตะมุมทางขวาครับ
0: เกมช่วงแรกของอังกฤษเนี่ยทางริมเส้นด้านซ้ายนี่ก็วุบวาบมากครับมาคัสไรฟอร์ดวันนี้ก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ดูจะมุ่งมั่นพอสมควรเลยทีเดียวการพูดคุยกับเรานะครับก็ยังเป็นทาง SMS นะครับ4689899นะครับแล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ที่เป็นช่องทางที่เป็นการพูดคุยกับเราเหมือนเดิมนะครับส่วนทางการฟังนะทางแอปพลิเคชันก็ทางMCOT Connect นะครับ
1: หาเลยครับแต่ว่าจังหวะนี้ทางคอนซ่าน่าจะโดนจับฟาวนะครับทำให้ทางปานามาครับได้ลุ้นฟรีคิกริมเส้นด้านขวานะครับจังหวะที่พยายามจะกระชากหนีขึ้นไปด้านบนนะครับของบาเซนาสครับริมเส้นด้านขวาโดนทางคอนซ่าดึงเอาไว
0: ้โอ้โหข้อความทาง YouTube นี่มาเยอะมากเลยครับที่บอกเลขและเบอร์นะหมายเลขของการเลือกตั้งเนี่ยของพูดไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าวันที่28เช้าเนี่ยเดี๋ยวเราของคนภาคบอลเสร็จเราก็จะไปเลือกตั้งผมจะไปเลือกตั้ง
1: ครับ
0: ส่วนคุณจุนเนี่ยมีบ้านอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
1: ครับผม
0: ไม่ได้เลือกใช่ไหม
1: ครับ
0: กันแล้วก็บอกว่าผมเชียร์อิหร่านครับโหเสียดายมากลูกนั้นล้ำหน้านะครับคุณชวีวันพิมพาส่วนคุณธนพงศ์บอกรอดูว่าจะมีหมาหอนไหมนะครับวันนี้ว่าไปนะฮะอะไรอ่ะคุณจอมพลผมแต่ไม่ผมไม่เข้าใจข้อความที่ส่งมานะครับแล้วก็โอ้โหบอกว่าแนะนำให้ไปกินแถวร้านแถวห้วยขวางนะเวลากลับเรียกวินมอเตอร์ไซค์อันนี้น่าจะคุยกันถึงเรื่องข้าวมันไก่นะฮะ
1: โอ้โหส่วนปานามานี่บีบเข้าไปกดดันพิกฟอร์ดในกรอบเขตโทษนะครับพิกฟอร์ดต้องสาดขึ้นหน้ามาก่อนปานามายังเก็บบอลได้นะครับแถวๆกลางสนามครับ
0: นี่คนเอาขึ้นไลฟ์เนี่ยยังไม่ได้แก้ชื่อเหรอฮะยังเขียนเป็นเอกนพดลกับอูอัครเทพอยู่ถ้าทีมงานดูแลดูหน้าเนี่ยเปลี่ยนชื่อให้ด้วยนะครับ
1: ไฟยังไม่เปิดด้วยซ้ำมึงเน
0: ี่
1: ยมืดตึบ

0: ไฟก็ยังไม่ได้เปิดนะ
1: ครับผม
0: แม่ทำไมเราระดับซุปเปอร์สตาร์อย่างเราโดนทอดทิ้งอย่างนี้
1: ครับ
0: นะฮะ
1: อังกฤษขึ้นมาริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายเลยครับพยายามจะตัดเข้าด้านในไปไม่ได้ครับโมแกนโรเจอร์สต้องย้อนออกมาก่อน
0: ดูคู่อังกฤษดีกว่า
1: เอา อีกคู่หนึ่งเดี๋ยวถ้ามีสกอร์ขึ้นมานี่เดี๋ยวเราก็จะรายงานให้ได้ทราบนะครับโครเอเชียกับกาน่ายัง0-0 อยู
0: ่ดูคุณจุนเขาไม่ค่อยสบายใจ
1: ไม่ไงนี่แม่เราก็เปิดนี่ไงผมก็ให้พี่ดูด้วยเนี่ย
0: ผมไม่อยากดูเครื่องคุณนะครับผม
1: เรื่องเยอะ
0: เรื่องเยอะอีกนะฮะ
1: เออมันเวลามันจะได้เข้ากันพอดี
0: มากลับมาคู่โครเอเชียกับกาน่าก็ยัง0-0นะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวคุณตกลงยังไงครับเนี่ยทีมงานของผม
1: มันไม่เชื่อเหรอโอเคเราคงดูจากโทรศัพท์แล
0: ้
1: ว
0: ไม่ออกลองออกแล้วเข้าใหม่หรือยัง
1: พอเอกมึนตึบเลย ดีนะเราสองคนมีโทรศัพท์เข้าว่ะ
0: ถ้างั้นคุณจุดรับผิดชอบคู่นี้ไปเลยนะ
1: ไ
0: กลผมมองไม่เห็น
1: อะไรครับอังกฤษยังได้ครองบอลอยู่นะครับแถวๆกลางสนามครับวางออกขวาไปจังหวะนี้ทันไหมบุกยกซาก้าริมเส้นหนาครับยังทันอยู่นะครับโยกเข้ามาในกรอบเขตโทษยิงเลยครับเสาแรกแต่ว่ายังติดเซฟทางมอสเกล่ายังเซฟไว้ได้ใครรอพี่เอกรอแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้เปลี่ยนหน้าที่จากผู้ภาคเป็นหนึ่งในช่างทางเทคนิคของทาง FM 99อยู่

0: หมอทุ่มของปานามาครับทูเกอร์นี่ก็ออกมายืนคุมลูกทีมอยู่ที่ข้างสนามนะครับทางฝั่งของปานามานี่กุนซือเป็นทางโทมัสคริสเตนเซ่นนะครับเอาละครับแต่ว่าจังหวะนี้ปานามาได้บอลขึ้นมาแม่นวนอยู่หน้ากรอบเขตโทษแต่ว่าสุดท้ายเป็นอังกฤษตัดบอลไปได้ครับไม่ได้จบครับเอเลียตแอนเดอร์สันมาที่มาคัตแรชฟอร์ดครับยังคออยู่ตรงกลางสนามครับทีมสิงโตคำรามอังกฤษจ่ายยัดขึ้นหน้ามาโรเจอร์สพลิกไม่ได้ต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับมาที่แรชฟอร์ดหุบเข้ามาเล่นตรงกลางบ้างจังหวะนี้ล้มลงไปออกเป็นชูเบนแฮมนะครับจังหวะจับแล้วโดนสกิดเอาไว้โดยฮาวีครับได้ฟาวครับทางอังกฤษหรือพี่เอ็มสลับอังกฤษไหมผมไปดูโครเอเชียให
1: ้ไม่เป็นไรครับดูได้เลยคุณจุนอันนี้คุณไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหม
0: เงียบเงียบสนิทขนาดนั้นไม่ต้องใช้แล้วพี่อังกฤษเปิดฟรีคิกเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านซ้ายแต่เหมือนจะแรงเกินไปครับ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าได้เตะมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เอกบังนะครับเอามือมาบังจอผมอยู่ครับ
1: อ้าว
0: แต่เหมือนจะอาจจะเป็นออฟไซด์ของแฮร์รี่เคนนะครับ
1: ครับอ่ะวันนี้นี่ต้องขออภัยคุณผู้ฟัง

0: ด้วยนะครับซาวอาจจะยังไม่ได้ออกมาด้วยไม่เป็นไรนะอ่ะมาดูเตะมุมของกรีดครับเอเลียตแอนเดอร์สัน
1: สรุปยังอยู่ในไลน์นะครับทางฮาริเคนเมื่อสักครู่นี้เอาละครับเอเลียตเปิดมาเสาไกลโดมงสกัดที่เข้าไปเอเลียตแอนเดอร์สันนี่กำลังจะไปอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับค่าตัวรวมแพ็กเกจนี่116ล้านปอนด์นะครับจากเจ้าป่าฟอร์เรสต
0: ์ทางกาน่าเองก็เป็นฝ่ายเดินหน้าบุกใส่โครเอเชียนะครับยัง0-0นะครับอีกคู่หนึ่ง

0: อ่ะข้อความทาง YouTube ดีกว่าโหคนฟังทาง YouTube น่าจะเยอะกว่าทาง Facebook ด้วยนะครับบอก
1: อะไรครับพี
0: ่แล้วทำไมแชทมันยังเป็นแชทอันอื่นอยู
1: ่ผมว่านะมันจะน่าจะเป็นมันน่าจะมีการไอ้นี่ตั้งแต่ตอนไอ้2แล้วหรือเปล่าพี่เอก
0: ไม่ได้เอาไลฟ์ลงว่างั้นเถอะ
1: น่าจะอย่างนั้นนะผมว่านะ
0: โอ้โหตายแล้ว
1: ครับผมแลชฟอร์ดจะแหวกจากริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายเข้าไปก็โดนขวางเอาไว้ใช่ไหมเพราะบางอันผมว่ามันน่าจะมาตั้งแต่ช่วงก่อนเราเข้ามาเรามาตีสี่แล้วอ่ะ
0: เนี่ยดูจากเอสเอ็มเอสดูจากข้อความแรกได้น่าจะเป็นคุณปาร์กก็แหละรุนสวัสดิ์วันอาทิตย์เนี่ย
1: อ่าฮะ
0: แล้วก็ข้าวมันไก่อีกไหมครับคืนนี้ก็น่าจะยืนยันแล้วว่าเนี่ยน่าจะเป็นเอสเอ็มเอสข้อความของเพื่อนคู่เรา
1: โอเค
0: อ่ะบอกอังกฤษ3เสาไฟฟ้าพอจะได้ไหมครับ
1: ก็มีโอกาสนะ
0: อ้าว
1: ในเฟซไม่ได
0: ้ Facebook ไม่ได้ไลฟ์อีกอ้าวตาย
1: เอาไม่เป็นไรพี่เอาที่เท่านี้ตอนนี้ละ
0: โอเค
1: ไม่น่าเชื่อก็จะไม่ได้พากันผ่านมา20นาทีแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ใช่มันมีคอมมิตการคอมมิตลูกค้าไง
1: อ้าวคลาสสิกบอกได้เลยว่าคลาสสิก
0: เพราะเวลาส่งงานมันก็ต้องส่งตามไลฟ์ตาม
1: งานต้องพี่เองอ่ะ
0: เวรกรรมมีที่ท่านบอกว่าขอซาวในสนามสักหน่อยเนี่ยซาวในสนามตอนนี้เนี่ยก็ยังขัดข้องอยู่นะครับเดี๋ยวเราดำเนินการตามให้นะครับ
1: เราเองก็ไม่ได้ยินซาวเหมือนกัน
0: ถ้าจะได้ยินซาวเนี่ยก็ต้องใส่หูฟังจากโทรศัพท์ผมก็ใส่หูฟังจากโทรศัพท์ผมเองก็ได้นี่ว่าแต่ว่าผมใส่เลยก็ไม่กูฟังก็ไม่ได้ยิน
1: ใช่
0: โครเอเชียมีโอกาสได้ยิงครับหูบอลไปชนโคนเสาครับเป็นจังหวะได้โอกาสยิงของวลาซิชครับยิงไปชนโคนเสาของกาน่าแล้วก็ได้ฟรีคิกต่อเนื่องเลยครับโครเอเชียยัง0-0นะครับคู่โครเอเชียกับกาน่า
1: ส่วนคู่ปานามาอังกฤษนี่ผ่านมา20นาทีนี้เปอร์เซ็นต์การครองบอลในอังกฤษ 73% นะครับโอกาสยิง3ครั้งตรงกรอบ1ครั้งก็จากลูกยิงของมาคัสแรชฟอร์ดนะที่ไปติดเซฟของมอสเกล่าส่วนทางฝั่งของปานามาโอกาสยิง1ครั้งนะครับแล้วก็ตรงกรอบด้วยนะครับอังกฤษนี่เตะมุมไป4ครั้งแล้วนะครับปานามายังไม่มีโอกาสได้เตะมุมครับ

ก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับทางเทคนิคของเรานี่กำลังแก้ไขโดยด่วนรอสักครู่อังกฤษตัดบอลมาได้ให้ขึ้นหน้ามาเคนเบิลเร็วมาจังหวะนี้ล็อกอยู่ในกรอบกระโทษหลายย้อนกันมาซัดซาก้าไปบล็อกผู้เล่นของปานามากันยังช่วยขวางไว้ได้อังกฤษยังได้ครองบอลอยู่นะครับเปิดเข้าไปจังหวะนี้ของอังกฤษก็เป็นปานามาครับเคลียร์มาได้ลาเซนัสเปิดขึ้นไปแม่แต่ก็เก็บบอลไม่

0: ได้ครับจังหวะนี้พิกฟอร์ดต้องออกมาเคลียร์บอลนอกกรอบเขตโทษแล้วครับพอผู้เล่นของปานามาเองก็พยายามวิ่งกดดันขึ้นมาเข้าสู่ Hydration Break ครับผ่าน22นาทีครับปานามากับอังกฤษยัง 0-0 ส่วนอีกคู่หนึ่งนี่โครเอเชียกับกาน่าก็ยัง 0-0 นะครับ
1: ครับทีมงานมาตรงนี้ทีมงานตรงนี้มาอ่านอันนี้หน่อยเร็วอันนี้ทราบอันนี้หรือยังเอ่ยทราบหรือยังเนี่ยใครอันนี้ใครไอ้เจ้าอะไรอันน้องคนนี้คือใครเอ่ยเห็นข้อความนี้ป่ะครับเป็นที่ตัวนี้หรือเปล่าซึ่งค้างด้วยถูกไหมเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์มีอาการค้าง
0: อ๋อน้องเขาไม่น่าจะเกี่ยวกับการไลฟ์สดไงพี่น้องเขาเป็นทางฝั่งเทคนิคพี่นึกออกไหมน้องเขาเลยไม่แน่ใจไอ้เรื่องนี
1: ้ไม่ปกติน้องเขาอ๋อ
0: คนละคนกันครับผมน้องเขาเป็นฝั่งคุมเสียง
1: แต่คุณอ่านไหม
0: มองไม่เห็นนะ
1: ฮะมันสองปัญหาไงครับคุณสุน
0: ทรอ๋อครับผมเนี่ยเป็นเพราะพี่อ่ะอาจารย์เอกสายหัวเลยทีเดียวช่วงไฮเดชันเบรกนี่ทางโทมัสคริสเซนเซนนี่ก็ออกมาเรียกว่าพยายามคุยติวแท็กติกลูกทีมอยู่นะครับนี่ก็เคยเป็นกุนซือของลีดส์ยูไนเต็ดด้วยนะครับทางคริสเซนเซนก็ถือว่ายังต้านอังกฤษได้ดีครับในช่วง22นาทีแรกครับการคลองบอลอะไรต่างๆอาจจะเป็นลองนะครับแต่ว่าก็ยังรักษาสกอร์ 0-0 เอาไว้ได้ครับ
1: บอกพี่เอกกับพี่จุนภาคคนละคู่พร้อมกันเลยได้ไหมฮะผมรับฟังเองมิติใหม่แห่ง99โอ้ก็ตีกันตายเลยครับ
0: แค่นั่งกันอยู่เฉยๆแล้วก็ตีกันตายอยู่แล้ว
1: ฮะอ่ะผมร้อนซะแล้วครับผม
0: อ๋อนี่ไงบอกว่าชื่อไลฟ์มันยังเป็นเวลาตั้งแต่3ทุ่มอยู
1: ่เลยอ๋อก็ผมบอกคุณไปแล้ว
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยว่าไลฟ์มันเหมือนไลฟ์มันค้าง
0: นานได้ไหมอ๋อเรียบร้อยอย่าว่าแต่พี่ร้อนเลยผมก็ร้อนเหมือนกันอูบวาบเลยทีนี้
1: เพราะว่าทีมงานเนี่ยมีแจ้งมาในกลุ่มไลน์บอกว่าคอมพิวเตอร์ในของปกที่ใช้การที่ใช้ในการไลฟ์เนี่ยคอมพิวเตอร์มีอาการค้างนะฮะทางทีมงานจะรีโมทไปดูแลให
0: ้
1: ก็ยังไม่สามารถทำได้กำลังพยายามแก้ไขอยู่
0: ตอนนี้หลายท่านก็อาจจะถ้าดูอยู่ทางหน้าจอและเห็นเราสองคนนะพี่เอกนะก็ถือว่าเป็นการภาคบอลแต่ว่าเป็นบรรยากาศที่ให้มันดูน่ากลัวน่ากลัวลึกลับหน่อย
1: คุณเดินไปเปิดไฟปะไปนะบางทีชีวิตมันก็ต้องมีอย่างนี้แหละครับคุณผู้ฟังฮะบางตอนนี้ได้เดี๋ยวนี้ได้ซึ่งเราสองคนเนี่ยก็เจอโปรแกรมคู่ตีสองมากี่คู่สามสี่คู่แล้วแล้วก็วันนี้ก็มาเจอโปรแกรมตีสี่นะครับสว่างแล้วตัวนู้นตัวนู้นใส่อนุนันุนเป็นมันทั้งทุกอย่างเอ้าเดี๋ยวช่างฟงช่างไฟในตำนาน
2: เออ
1: ช่
2: าง
1: ข
2: ้างด้วยเป็นช่างไฟด้วย
1: ถึงจ้าไปเลยวันนี้นะฮะไม่ใช่ทีมงานไม่มีนะครับทีมงานของผมสองคนตอนนี้กำลังง่วนอยู่กับการแก้ปัญหาเรื่องสัญญาณอยู่นี่เดชะบุญที่เราสองคนเนี่ยโอ้โหจะบอกเลยฮะแพ็กเกจโกครับแพ็กเกจโกของโมโนแม็ก
0: ซ
1: ์เราจึงม
0: ีได้ดู
1: ได้ดูสองคู
0: ่ครับผม
1: โอ้โหที่ลองเป็นแบบเจ๋งนี่นะเจ๋งกับโอ๊ตเนี่ยตายเพราะสองคนนั้นไม่ได้ซื้อ
0: ดูฟรีเหรอ
1: ส 2คนนั้นอาศัยดูฟรีถ้าที่ขึ้นไม่ได้ถ่ายนี่เจ๋งก็โอ๊ตจบเลยจบ
0: ครับผม
1: ไปไม่เป็นเลยเนี่ย
0: บอก2คนลงทุน
1: ผมบอกคุณจุนนี่ลงทุนนะ
0: ครับ
1: ไอ้เปิดไฟแล้วมันยังมันในไลฟ์มันทำไมมันยังมืดๆ
0: อันนี้มันอันเก่าแล้วพี่มันเหมือนต้องมาขึ้นอันใหม่แล้วมันเหมือนอันเก่ามันตัดอ่ะ
1: หมายถึงไลฟ์ใหม่ให้เราแล้วหรอ
0: น่าจะอย่างนั้นยังมืดอยู่ไหมอ่ะมืดอีกเหรอ
1: ผมว่ามันมืดนะหน้ามืดอ่ะเราสองคนอ่ะหน้ามืดเลยตอนเนี้ย
0: เอายาดม
1: แก้ปัญหาหน้ามืดเลยทีเดียว
0: เอายาดมไหมเดี๋ยวผมไปช่วยอีกทีนึง
1: อันใหม่ละอันใหม่ละไลฟ์ใหม่ละ
2: สว่าง
1: นะเอาสว่างละสว่างละเพราะคุณตั๊กมาทักทายละอันใหม่ละแน่นอนละคุณไทยซันนี่บอกบรรยากาศหลอนมากเลยนะครับเวลาในสนามไม่ขึ้นครับหมายถึงมุมจอบอกโอ้คุณอะไรเนี่ยคุณ my name is นะฮะ707100เรื่องเวลาเดี๋ยวทีมงานน่าจะกำลังแก้ไขอยู่นะครับรอสักครู่หนึ่งนะฮะ
0: เดี๋ยวเราเรื่องของเวลาเราพยายามจะบอกเรื่อยๆ
1: เรื่องสกอร
0: ์กับสกอร์นะครับก็ตอนนี้28นาทีผ่านนะครับทั้ง2คู่นะครับ
1: ครับ
0: โครเอเชียกับกาน่าแล้วก็ปานามาอังกฤษยัง0-0นะจ๊ะ
1: ครับแล้วก็มีทักทายเข้ามานะครับไลฟ์ใหม่ขึ้นแล้วครับหน้าดำเหมือนเดิมไม่คงไม่ดำแล้วแหละเพราะว่าไฟมาแล้วคุณผู้ฟังถ้าดำเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะคุณจุ่นโดนของ
0: เราตากแดดกันเยอะครับผมแค่นั้นเอง
1: ผมขยับมาทางนี้นิดนึงก็แล้วกันนะที่เมื่อกี้นี่ขยับไปกลางเนี่ยเพราะว่าเรามองจากโทรศัพท์อยู่นะครับ
0: ครับ
1: เพราะตอนนี้เนี่ยทางทีมงานเรากำลังลื้อสายนะฮะกระชากสายออกมาจากข้างหลังนะฮะเอากรรไกรตัดสายแลนนะเอาฟันกัดเพื่อที่จะเชื่อมเน็ตใหม่เพราะตอนนี้นี่ภาพหาดูยากขอถ่ายไว้ดูหน่อยวะ
0: ทีมงานเราตอนนี้กำลังวุ่นวายอยู่ในทางจอทีวีส่วนอังกฤษได้คอมออยู่ตรงกลางสนามนะครับฝากออกมาทางซ้ายมาคัดแลชฟอร์ด
1: เ
0: ปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษโดนสกัดทิ้งออกมายังเจ็บพอได้ครับอังกฤษเกฮือเฮเลียตแอนเดอร์สันออกซ้ายมาอีกครั้งหนึ่งครับแลชฟอร์ดโยนเข้าไปอีกครั้งคราวนี้ก็ยังลึกเกินเลยครับเลี้ยวไปเข้ามือมอสเกลล่าค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาครับทางฝั่งปานามาสุดท้ายพอโดนบีบมากๆนี่ก็ต้องพยายามตวัดเคลียร์ขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับซึ่งด้านบนก็ไม่มีใครแล้วครับบอลลึกไปถึงจอร์แดนพิกฟอร์ดเลยอังกฤษเอาบอลกลับมาได้อีกครั้งหนึ่ง
1: อ่ะตอนนี้ยืนยันนะครับว่าไลฟ์ใหม่แล้วนะครับเข้าไลฟ์ใหม่แล้วนะครับไปตำ
0: หรือไปตำไปตามกันได
1: ้ไปตำ
0: เอาไปตำเอาไว้รุ่นสับ
1: ไว้รุ่นไว้รุ่นไปตำกันต่อได้ที่YouTube นะครับไลฟ์ใหม่แล้วส่วนใน Facebook FM 99 Active Radio เดี๋ยวผมเปิดดูก่อนมาแล้วไลฟ์มาละมาละต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีปัญหาเล็กน้อยนะครับไลฟ์เนี่ยค้างอยู่ตั้งแต่นู่นเลยช่วง3ทุ่มนะต้องขออภัยด้วยนะครับ
0: ครับผมจอห์นเทอร์รี่มาดูด้วยนะครับเกมวันนี้ที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์
1: ดูดีๆนะจอห์นเทอร์รี่มากับภรรยาตัวเองหรือเปล่า ภรรยาตัวเองไหมฮะ คุณจูนดูดิ
0: ผมก็จำหน้าภรรยาเขาไม่ได้เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: สาวเราก็ไม่มีด้วย
1: คุณจำภรรยาเทอร์รี่ไม่น่าจำภรรยาตัวเองได้ไหม
0: ตัวเองจำได้ครับเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดบนโลกนี้ในสายตาของผมครับ
1: โอ้โหอยากจะอ้วก
0: แม
1: ้
0: ตอนน
1: ี้
0: มันอาจจะหลับอยู่จะเผลอเดี๋ยวมันตื่นขึ้นมาฟังพอดีมันตื่นง่ายด้วยพอแก่แล้วตื่นง่ายแล้วด้วย
1: ครับทักทายเข้ามานะครับคุณประเสริฐจากทาง Facebook ไลน์นะครับคุณเจริญบอกสว่างแล้วฮะคุณธิพัฒน์ดีขึ้นแล้วครับเสียงอยู่ใสขอซาวหน่อยตอนนี้กำลังดำเนินการแก้ปัญหาอยู
0: ่ครับ
1: นะครับคุณกัจฉมนแก้วเรืองสวัสดีครับนะ คุณทิพัฒน์บอกอย่าลื้อสายเลยฮะเดี๋ยวจะไม่ไปต่อ

0: เอ้ยผมไม่รู้ว่าทีมงานตอนนี้ที่กำลังแก้ไขเนี่ยคือแกล้งลื้อไปเพื่อหลอกเราอ่ะไอ้คุณจุน
1: อุ้ยแต่เหมือนว่าโครเอเชียอีกหนึ่งสนามขึ้นนำ 1-0 นะครับ
0: โอ้ยเดี๋ยวผมไปดูโครเอเช
1: ีย
0: ก่อน
1: ประตูจากเปตาซูชิชนะครับยิงให้โครเอเชียออกนำ1-0ครับมิดฟิลด์จากทางอินเตอร์มิลาน
0: ยืนยันนะครับเป็นประตูขึ้นนำของโครเอเชียนะครับนาทีที่31นะครับเปตาซูชิชใช่ไหม
1: ครับผม
0: เออโครเอเชียตอนนี้เนี่ย
1: จะกลายเป็นแชมป์กลุ่มนี้ไปเลยนะครับถ้าจบด้วยสกอร์ตรงนี้นะครับโอ
0: ้บอกพี่กีดยางอยู่ครับพี่นะไม่ได้ดูแต่ฟังนะฮะแล้วก็ไม่มีซาวด์แล้วพี่ๆอย่างเงียบนะครับผมเดทแอร์แล้วผมก็เหงาด้วยกลัวพี่บองด้วย พี่บองนี่ไม่ใช่กระบองเพชรนะ
1: ฮ
0: ะพี่บองไม่ได้เป็นอะไรกับน้องบองแต่เป็นพี่บองหลา อะไรมาพันแข้งพันขาอยู่เนี่ยสะบัดทิ้งให้ไกลเลยนะครับใครที่กำลังขีดยางอยู่บอกวัวไม่ขยับเลยมอร์นิ่งนะฮะจากน้องอาร์มซ่าครับทักทาย
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: ส่วนที่คิดถึงวาวจรุวัฒน์นี่ต้องไปตามที่ไอที่เฟซเลยนะคร
1: ับ แต่ย้ำอีกครั้งนะครับตอนนี้เกมในกลุ่ม L 2คู่นี่โครเอเชียขึ้นนำกาน่า 1-0 นะครับ
0: ครับ
1: ปานามากับอังกฤษ 0-0 เรียลไทม์ตอนนี้อันดับตารางคะแนนเนี่ยโครเอเชียจะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับ
0: ได้เลย
1: แล้วก็2จะเป็นอังกฤษ3จะเป็นกาน่านะครับซึ่งกาน่าถึงแม้ว่าจะอันดับ3แต่ว่าพวกเขาการันตีในการเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปแล้วนะ
0: ครับมีถามว่าอังกฤษเนี่ยนอกจากสมัยที่เป็นแชมป์โลกเมื่อปี1966แล้วเนี่ยสมัยอื่นๆดีสุดถึงเข้ารอบไหนก็มีปี99ไอ้90ถึงปีไอ้อิตาลี90ไปถึงรอบรองนะครับแล้วก็ไปแพ้อิตาลีก็ได้แค่ที่3
1: ใช่แพ้ที่4ใช
0: ่วันนี้ทำไมเราสมองเราสับสนเหลือเกิน
1: โอ้โหแต่เมื่อกี้เอเลียนเนลสันเองก็ได้ยิงนะครับแต่ว่าก็ตรงตัวทางด้านของมอสเกล่านะครับ
0: ครับคุณวุฒิโมเดลที่บอกว่าขอซาวเนี่ยตอนนี้กำลังแก้ปัญหาอยู่นะครับทีมงานกำลังแก้ปัญหาอยู
1: ่อังกฤษนอกจากปี90ปี2018ก็ได้ที่4เหมือนกันรอบรองนะครับ
0: ชิงที่3แต่ได้ที่4
1: รอบรองเนี่ยไปแพ้โครเอเชียนะครับเพราะโครเอเชียไปเข้าชิงกับทางฝรั่งเศสแล้วฝรั่งเศสก็เป็นแชมป์ไปส่วนอังกฤษนี่ไปแพ้รอบชิงอันดับ3กับเบลเยียมนะครับ
0: คือถ้าสกอร์จบแบบนี้นะครับโครเอเชียจะมี6คะแนนนะแล้วก็จะเป็นแชมป์กลุ่มส
1: ่
0: วนอังกฤษจะจบอันดับ2นะครับซึ่ง 2L โอ้โหผมไปดูก่อน 2L
1: สลับไปเจอไหน
0: 2L เนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนเจอไหม
0: 2L จะไปเจอ 2K
1: 2K คือกลุ่มโปรตุเกสกับพวกโคลอมเบียที่เข้าแน่ๆไปแล้ว2ทีม
0: ก็อาจจะเจอโคลอมเบีย
1: หรือจะเป็นโปรตุเกส
0: หรืออาจจะเป็นโปรตุเกส
1: แต่ว่าโคลอมเบียจะได้เปรียบอยู่นะครับพวกเขาเองมี
0: แค่เสมอ
1: ขอแค่เสมอก็พอเพราะว่ามีอยู่6แต้มโปรตุเกสมี4คะแนนแล้วคู่นี้มาเจอด้วย
0: ครับผมคู่โครเอเชียยังเป็นโครเอเชียนะครับที่แม้ว่าสกอร์ขึ้นนำแต่ก็เดินหน้าบุกมากกว่านะครับบอลอยู่ในแดนของกาน่าตลอดเลยนะครับกาน่านี่ก็พวกเขาก็เข้ารอบไปแล้วนะเป็นการการันตีอันดับ3ที่ดีที่สุด8จาก12กลุ่มเนี่ยกาน่าก็การันตีอันดับตรงนี้ไปแล้วนะครับ
1: ใช่คือถ้าจะจบอันดับ3ในไหนก็เข้ารอบนะครับ
0: ครับทีมที่ยังต้องกังวลอยู่เนี่ยนะครับทีมที่ต้องกังวลอยู่ในการลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดนะก็ยังมีทางอิหร่านนะผมว่าอิหร่านเนี่ยยังลุ้นยังพอได้ลุ้นแต่เกาหลีใต้ก็หมดลุ้นไปแล้วล่ะผมว่าหมดน่าจะหมดแล้วล่ะคุณจุนน่าได้ลุ้นแล้ว
1: ก็ยังมีโอกาสอยู่
0: เตรียมได้เลยฮะที่สนามบินของเกาหลีเนี่ยเตรียมโดนเอาท็อฟฟี่คว้างฮะ
1: สกอตแลนด์ก็ยากมากนะครับที่ชัวร์อันดับ3แล้วไม่ได้แน่ๆแล้วคืออุรุกวัยนะครับที่ตกรอบไปแล้วชัวร
0: ์ครับสกอตแลนด์เนี่ย3คะแนนแต่ลบ

0: 3
1: ผมว่ายังไงก็ไม่น่าย
2: ากมากอ่ะตามทฤษฎีมันยังมีโอกาสนะครับเห็นว่าภาคปฏิบัติยากมาก
1: คือคู่อย่างแอลจีเรียที่จะเจอออสเตรียเนี่ยถ้าทั้ง2ทีมผลการขันมัน
2: เสมอกัน
1: มันลุ้นได้ทั้งคู
2: ่
1: คือต่างฝ่ายต่างต้องการเอาชนะนะมันก็เรื่องนึง
2: เอาง่ายๆออสเตรียกับแอลจีเรียที่เจอกันเนี่ย
1: เสมอ
2: จับมือเข้าทั้งคู
1: ่ใช
2: ่ง่าย
1: ๆและแอลจีเรียก็จะมี4คะแนนแล้วก็จะเตะอิหร่านลงมาอีกหนึ่งอันดับไงและเกาหลีมันก็ไปเลยไงคุณจุนก็ไม่รอแล้ว
2: เพราะว่าสถานการณ์ของโครเอเชียตอนนี้ก็นำด้วย
1: ถูก
2: แต่ว่ามันก็ยังไม่จบไงอะไรมันยังเกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ยคุณอย่าทำเป็นกั๊ก
2: เอาเราก็ต้องพูดตามฮักความจริง
1: ความจริงก็คือเกาหลีตกแน่ๆเชื่อผม
2: เอาว่าอ่ะคือโอกาสมันค่อนข้างยากแล้วแหละแต่ว่าตามทฤษฎีนะถึงเวลาตรงนี้มันยังมีโอกาสอยู
1: ่เฮ้ยคุณยังเขียงผมอีก
2: เอาแล้วแต่ละกัน
1: แล้วแต่คุณจุ่นนี่ยังไงคุณพากันดีเดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่พาก
2: ก็ผมบัวแต่เถียงพี่อยู่นั่นแหละจะดูพี่กระชวนน้องเถียง
1: เนี่ยก็เถียงอยู่ผมอีกแล้วเถียงผมอีกแล้วนี่ขนาดจัดรายการด้วยกันกับมันเนี่ยคุณผู้ฟัง
2: จัดด้วยกันกับทุกวันนะ
1: ขนาดจัดกับมันเนี่ยมันยังซัดผมเนี่ยครับหลังผมเนี่ยมันไม่แทงผมยับเลยเหรอว่าแต่วันนี้ตีสี่กว่าจะตีห้าละข้าวมันไก่ที่ไหนให้เรากินอีกไหมฮะนี่ถามโจอี้กาหน้าลงไหมโจอี้กาหน้าไปจับยุงอยู่นะฮะจับยุงเดินอยู
2: ่โอ้โหแต่นี่
1: สรุปเป็นที่อะไรฮะทีมงานผมบอกแล้วว่าน่าจะเป็นที่สายเพราะดูอาการแล้วมันติดๆดับๆอยู่พักนึงแล้วสาย HDMI ใช่ไหมก็อย่าเอากรรไกรไปตัดไงพี่เตือนแล้วไงเราก็โมโหอ่ะเราก็รุนแรงอ่ะทีมงานแล้วกรรไกรตัดสาย HDMI เลยเหรอกลับมาที่เกมกันต่อทีมงานเรากำลังเร่งแก้ปัญหานะครับเพราะว่าเอากรรไกรไปตัดผิดสายไงเหมือนมิชชั่นอิมพอสซิเบิลไง
2: เฮ้ย
1: ดักแดงหรือน้ำเงินแดงหรือน้ำเงิน
2: อีธานฮันเหรออ
1: ีธานฮันเนี่ยตัดผิดไงไปตัดเอาสายพี่ยังไง
2: เรียบร้อย
1: ไอหยอกหยอกนะฮะกาหน้าเกือบจะมีโอกาสได้ลุ้นประตูครับจากองตวนเซเมนโยแต่ว่าหื้อดูทีมงานบอกนิดเดียวแฟนบอลบอกนิดเดียวหูนี่หลุดเสาไกลไปนิดเดียวกันนะครับองตุนเซเมนโยยิงหลุดกรอบเสาไกลออกไปนะครับบอกว่าไม่เห็นร้องเพลงไม่อยากเป็นแปรงสีฟันเหมือนเจ๋งเลย
2: โอ้
1: เก่าแล้ว
2: ที่ต้องระดับ30กว่าปีแล้วนะ
1: มุกปานามา
2: เนี่ย
1: มุกปานามาวงปานามาไม่อยากเป็นแปรงสีฟันนี่
2: ครับผม
1: เจ๋งไงตายแล้วคือมุกไม่มีนึกอะไรไม่ออกร้องเพลงไม่ไหวส่วนข้อความที่ทักทายเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยบอกว่าอังกฤษจะยิงกี่โมงนะครับคุณวุฒิโมเดลบอกรื้อห้องส่งเลยครับ
2: เหมือนเป็นคนมาต้านะครับกล้องจับไปด้านบนมาดูเกมนี้ด้วย
1: ตอนนี้ก็แทบรื้อแล้วแหละทีมงานก็บอกโอ้โหไอเราก็หรือทุกสายเลยนะฮะทีมงานท่านหนึ่งเมื่อกี้เข้ามาเนี่ยประสบการณ์ยาวนานมากสัญญาณไม่เข้าบอกเฮ้ยเป็นที่นมหนูอ่ะหรือเป็นที่ขบู
2: นั่นรถหรือเปล่า
1: อะไรฮะอังกฤษเป็นยังไง
2: ก็ยังพยายามบุกอยู่นะครับโอ้แต่ว่าปานามาก็ยังต้านทานได้ดีครับ
1: ปานามาจะเอาแต้มแรกในบอลโลกให้ได
2: ้
1: นะครับเพราะว่าพวกเขาเล่นมาเนี่ยยังไม่ใช่แต้มแรกยังไม่มีชัยชนะในบอลโลกเลย
2: แต่ว่าอย่างน้อยก็จะขอแต้มแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ได้นะครับ2018เข้ามาก่อนหน้านี้นี่3นัดก็แพ้รวดนะครับโอ้แต่โดยรวมก็ถือว่ายังต้านทานทางอังกฤษได้ดีนะครับเกมรับของทางปานามา
1: คุณก็เปิดเสียงหน่อยได้ไหมเผื่อเสียงมันจะเข้าม
2: ันเอาอัสซามันไม่มีปัญหาใช่ไหมถ้าเข้าไปลิขสิทธิ์ไหมอ่ะผมไม่รู้นะ
1: เอาก็ขอแล้วไม่ซาวนี้ก็เหมือนกัน
2: อ๋อเหรอโอเคผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นไลฟ์สดมันได้ไม่ได้ไง

0: เพราะมันต้องทิ้งไว
1: ้ไม่รู้ไม่รู้ก็เรา
0: เพราะปกติผมจำได้ว่าถ้าไลฟ์สดอะซาวเวลาดูเนี่ยมันจะไม่ได้ยินซาวในไลฟ์สดนะพี่มันจะได้ยินแค่ในหูเรานะ
1: ไม่ไลฟ์สดไม่งั้นเขาจะถามขอซาวเหรอปกติเนี่ยได้ยินเพราะคุณเต่าเขาทำขอแล้ว
0: ถูกนะเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ค้างอยู่ไว้หรือเปล่าไงพี่ไม่ได้แบบปิดเลยนะเอาชัวร์นะน้องไม่รู้นะ
1: อาถามกูฟังปกติฟังทางยูทูบเนี่ยมีซาว
0: ไหม
1: ซาวออกอากาศไหมมีสิ
0: ซาวในสนามนะ
1: ซาวในสนามมี
0: ก็ไม่กล้าไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะไม่นั้นอ่ะเขาไม่เอาหูมาให้เราไงพี่ถูกป
1: ่
0: ะ
1: ไม่เอาหูมาให้เนี่ยเพราะว่าผมวันแรกผมบอกพี่เต่าไงว่าจอก็อยู่ไกลแล้วซาวก็ไม่มี
0: โอเคโอเค
1: แล้วผู้บรรยายถ้าทีมที่มันไม่ค่อย
0: เอาง่ายๆ
1: ที่รู้จักเนี่ย
0: และยิ่งจับไปด้านบนอ่ะบางทีแบบพวกเซเลบพวกอะไรเงี้ย
1: ใช่เราต้องฟัง
0: ซึ่งเต่าออก
1: คุณเต่าก็เลยจัดมาให้เลยชุดมิกเซอร์
0: ครับ
1: นะมีโซดาน้ำแข็ง
0: อันนั้นเครื่องดื่มครับ
1: ไม่ได้เป็นหูฟังห
0: ู
1: ฟังซาวในสนามให้เราต้องขอบคุณคุณเต่านี่ทุกอย่างตั้งแต่ผัดกับข้าวอ่ะยันดูแลเรื่องเบิกค่า
0: ดีมากนี่ขนาดคนฟังยังเถียงกันเลยว่ามีไม่มี
1: มีไม่ใช่ผมหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ในไลฟ์เนี่ยมันมีซาว
0: ก่อนหน้านี้นะ
1: ไม่ใช่วันนี้มีคุณจุนค
0: ุ
1: ณ
0: เผาชัวร์นะ
1: คุณไปดูไลฟ์เก่าๆมีแต่มันยังไม่มีคุณไม่เคยเปิดผลงานของช่องไงของ FM 99มันไม่อยู่ในใจคุณไง
0: โอเคอ่ะถ้ามีก็ตามนั้นมีอะไรก็เอกิมสกุล
1: ทำไมเวลาคุณมาทำงานให้99คุณไม่โพสต์แบบดีจงดีใจอะไรอย่างงี้มั่ง
0: ผมไปที่ไหนผมก็ไม่ได้โพสต์ผมก็อยู่เงียบๆนะ
1: 99ดูแลคุณมากี่ปีแล้วเนี่ย
0: ผมก็โพสต์สำคัญผมก็โพสต์เอาเวลาจะมาแล้วก็ไอ้นี่ไง
1: แต่เวลาคุณไปภาคที่อื่นคุณโพสต์อ่ะ
0: ก็ไม่ต้องไม่ละ
1: จะเอาละ
0: เอาผม
1: โอ้เชียร์ยังนำการหน้าอยู่ 1-0 นะครับเหลืออีกนาทีเดียวจะจบครึ่งแรกส่วนอังกฤษกับปานามานะฮะอังกฤษมารอบนี้เนี่ยการหน้าใช้หมอผีให้อังกฤษไม่มีประตูนะฮะส่วนเกมกับปานามาเนี่ย
0: ไหนบอกถอนแล้วไง
1: ปานที่ปานามามีหมอผีไหม
0: เขาบอกว่าจริงๆอ่ะทางการหน้าเขาก็ถอนให้แล้วแล้วเหมือนทางฝั่งเปรู
1: เมื่อกี้
0: ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันด้วยก็บอกแล้วมีข่าวว่าช่วยถอนให้แล้ว
1: ผมเห็นเลย
0: ว่า
1: เมื่อกี้บนอัฒจันทร
0: ์
1: ปานามาเนี่ยมีถืออย่างนี้อยู่
0: อ้าวเหรอ
1: แล้วก็มีท่องมนอยู
0: ่เอาจริงไหมเนี่ย
1: จริง
0: อ้าวเหรออ
1: าคาซาเซโม
0: เอาข้าวสาร
1: อาคาซาเซโม
0: เอาข้าวสารเซ
1: เอาข้าวสารเซมา
0: โอ้โหแหมเราได้นอนมาเต็มอิ่มนะดูท่าทางโอ
1: ้ดูทุกดูเยอะ
0: ครับผมดูท่าทางจะหลายรอบด้วย
1: เออไม่มี
0: เซเลกโปยไหม
1: เซเลกโปยเสร็จแล้วมึงก็ปล่อยสิ
0: ครึ่งแรกปานามากับอังกฤษทดอย่างน้อย3นาทีนะครับ
1: นี่เห็นไหมเขาบอกมีซาวทุกนักเคยม
0: ี
1: แต่วันนี้ไม่มีเพราะว่าคุณจุนไม่เคยเปิดฟังผลงานของ FM 99ไม่เคยย้อนดู
0: ส่วนใหญ่ผมอยู่ที่บ้านผมก็นั่งดูทางทีวีไง
1: คุณไม่เคยย้อนดูงานของ FM 99ไง คุณถึงไม่เห็นสภาพตัวคุณเวลาผมจัดรายการคุณยืนคุณนั่งดึงผมคุณเล่น
0: ช่วงนี้เอานอนก่อนขอนอนก่อนดีกว่าวันสองวันนี้ถ้าไม่ได้นอนเลยเนี่ย
1: พี่คุณไปบรรยายที่อื่นนะโอ้โหคุณขอบคุณที่ให้โอกาสดีใจมากๆเลยภาคฟุตบอลโลก
0: ไม่มีอ่ะ
1: มีไหม
0: ไม่มีนะ
1: อ๋อไม่มีเหรออ ่
0: า
1: ตอนนี้ทีมงานกำลังเข้าระบบได้แล้วนะครับตึ๊ดตัดเข้าไปปุ๊บกรุณาจ่ายเงิน
0: ปรากฏเข้าไปล่มเหมือนเดิมนี่ฮาเลยนะ
1: ไม่ล่มกำลังมาแล้วใจเย็นนะก็ยังดีนะครับต้องขอบคุณทีมงานมากนี่ขนาดตี4กว่าจะตี5แล้วซึ่งจริงๆน่าจะพ้นเวรเขาไปแล้วเขาควรจะได้ไปนอนกอดลูกกอดภรรยาเขาแล้วเขายังนี่ไงมาแล้วไง
0: มาแล้วไงโอเค
1: แต่ภาพตรงนี้ยังไม่มา
0: แต่ว่าตรงนี้มาดูก่อนอังกฤษได้ลุ้นฟรีคิกนะครับจากมาคัตแลชฟอร์ดนะครับ
1: ครับ
0: ระยะอาจจะเรียกว่าไกลสักนิดนึงแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในเรดาร์ทำงานของทางแลชฟอร์ดได้นะครับ
1: โอ้โหทำไมในหูผมมันยิงแล้วอ่ะ
0: เอ้า
1: โอ้โหทำไมในจอคุณยังไม่ยิงเนี่ยคุณ
0: ลูกนี้

0: ลุดเสาขวามือไปนิดเดียว
1: เปิดทีวีพี่ด้วยเครื่องนี้มีหลายๆท่านบอกว่าขยี้คุณจุ่นนะ
0: โอเคมาละทด3นาทีตอนนี้เหลือ15วิทีวีเรากลับมาได้แล้ว
1: บอกโต๊ะไม้ข้างหลังได้กี่พันปีแล้วโอ้โหอันนี้เนี่ยเป็นไม้ตะเคียนที่เรา
0: เอ๊ะไม้ตะเคียนยังไงทำไมไอ้นี่ลอกได้สติ๊กเกอร์ลอกได้
1: ยืนบอกนี่หรอเป็นไม้ตะเคียนที่จมลงอยู่ใต้แม่น้ำแล้วเราไปขุดขึ้นมาอ้าวจบแล้วครับเกมพุ่งกิจครึ่งแรก
0: ครับผม
1: ยังไงคุณจุน
0: 0-0นะครับปานามากับอังกฤษแล้วก็อีกคู่หนึ่งโครเอเชียกับกาน่าอยู่ในช่วงทดเวลานะครับก็เป็นโครเอเชียนำอยู่ 1-0 นะครับได้ประตูขึ้นนำจากเปตาซูชิชนาทีที่31นะคร
1: ับ ครับผมข้อความทาง Facebook ครับบอกว่าต้องตามหนึ่งเหม่งจ่ายช่างซ่อมคอมในตำนานมาช่วยไหมนะครับ
0: ดีนะแอร์เราไม่เสียไม่นั้นต้องตามช่างซ่อมแอร
1: ์ในตำนานใช่ไหม แล้วก็คุณยันป้องสีบอกขอ20หน่อยครับโอ้โหคุณสมศักดิ์นะฮะดูเดือดมากบอกเล่นแบบนี้อังกฤษจะเต็ง3นะฮะแล้วก็ฟรีทีวีวันนี้ไม่มีถ่ายนะครับบอกอังกฤษจะเข้าที่1เจอใครเข้าที่2เจอใครถ้าเข้าที่2จะไปเจออันดับ2กลุ่มเค
0: กลุ่มพวกโคลัมเบียกับทางโปรตุเกสอะไรพวกนั้นนะครับเดียคองโกถ้าเดียคองโกเข้ารอบอ่ะนะ
1: ครับอะไรครับผมเป็นยังไง
0: ก่อนนะกลุ่มเมื่อกี้พี่เอกพูดถึงกลุ่ม L ผู้ชนะใช่ไหม
1: เฮ้ยอังกฤษไง
0: กลุ่ม L แชมป์กลุ่มเนี่ยจะไปเจออันดับ3ของกลุ่ม I J ไม่ก็ K
1: นะครับบอกจุนลามปาไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะฮะคอมมีปัญหาน่าจะเป็นที่ปั๊มติ๊กผมว่าแล้วล่ะ
0: อันนั้นมันรถเปล่าปั๊มติ๊กมันเกี่ยวกับน้ำมันรถไม่ใช่เหรอ
1: เร่งไม่ค่อยขึ้นนะฮะบอกว่าถ้าทางจุนจะไม่ได้ภาคละบอกเล่นมุกไม่พักเลยนะพี่เอกเอากับซาเซมุก
0: ครับ
1: เซลากโปยนะฮะเสียงซาวมาแล้วครับผมว่าไม่น่าจะใช่เพราะหมอผีนะฮะน่าจะเป็นเพราะทูเคิลถูกต้องที่สุดทูเคิลอ่ะผมว่าชีวิตไม่มีความสุขแล้วล่ะ
0: ครับผม
1: สองเกมศูนย์ถ้าจบกับปานามา0-0นะ
0: คือสิ่งเดียวที่อังกฤษแล้วจะไม่ได้แชมป์โลกแล้วทูเคิลจะไม่โดนด่าคืออาจจะเล่นดีมากๆเขารอบลึกแล้วแล้วไปแพ้จุดโทษอะไรเงี้ย
1: ก็โดนอยู่ดีก็โดนอยู่ดีผมว่าโดนอยู่ดี
0: แต่อาจจะน้อยลงหน่อยไงแต่ถ้าแบบยังฟอร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วสุดท้ายโอ้โหตกรอบแบบอย่างเงี้ยด้วยฟอร์มแบบเนี้ยยับทูเคิลนี่ยับ
1: คือเราเนี่ยอุตส่าห์ถอดร่างแกเลยเซาเกตบอลเซฟตี้บอลน่าเบื่อไปหวังว่ามาเจอโทมัสทูเคิลเราจะได้เจอกับบอลเอนเตอร์เทนบอลบุก
0: ครับ
1: พอกันเลยนะฮะบอกบอลไม่สนุกขยี้จุนต่อเลยครับ บอกขอคาถาทั้งเซตเลยครับเอกเป็นอาจารย์หน่อยจุนเป็นโจอี
0: ้ครับ
1: เหมือนจะชอบนะเหมือนจะชอบบอกมีมุกไอ้หนุ่มบางบ่อปลาสลิดของพี่เจ๋งอันนั้นมุกเก่าแล้วปลาสลิดนะ
0: คือบางอันเราที่เราไม่เล่นเพราะเรารู้สึกว่ามันผ่าน
1: จริง
0: ผ่านการอะไรแบบโอ้โหน่าจะเกินพัน
1: คือมุกมาริโอปลาสลิดอะไรพวกนี้คือเราไม่เล่นแล้วอ่ะเราเจ๋งยังเก็บมาเล่นอีกของเราเนี่ยวันนั้นอ่ะเราพัฒนาไปเฮ้ยมีปลาสลิดมีเดย์แคนไลท์เป็นข้าวไงกินกับข้าวเราไปอันนั้นแล้วเจ๋งยังปลาสลิดพื้นๆอยู่อ่ะไม่ไหวว่ะแล้วก็บอกว่าแรดฟอร์ดติดทีมชาติไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่านี้หรอครับ
0: แรดฟอร์ดกับอังกฤษในรอบนี้ผมว่าโอเคนะยิงประตูได้ด้วยแล้วก็อย่างวันเนี้ยเขาก็ดูเป็นคนที่หาโอกาสให้อังกฤษได้นะ
1: บอกเถียงคำไม่ตกฟากนะจุนนะฮะบอกพี่จุนพี่เอกเพิ่งนึกได้เมื่อก่อนช็อกโกแลตรีพอร์ตมีแบบโทรเข้ารายการด้วยตอนอัปเดตผลบอลสดๆก็จุนมันก็นั่งอยู่ตรง
0: พอสกอร์
1: ตรงนี้แหละพอสกอร์ไง
0: ครับผม
1: พอสกอร์รีพอร์ตนะฮะแล้วก็โทรเข้
0: า
1: หลอกคนดูคุณไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอหลอกคนฟังอ่ะ
0: ไม่เป็นไรผมได้ตังค์
1: นั่งอยู่ข้าง
0: ตังค์ก็พอละ

0: นั่งอยู่หน้าเนี่ยบอลยิง
1: เขาก็รู้อยู่แล้ว
0: บอลยิงมันก็
1: จะไปอยู่ต่างจะไปอยู่ต่างประเทศได้ไงพอจัดพอเขาสกอร์เสร็จช่วงต่อมาผมมาเข้าจัดรายการแล้วคนฟังเขาก็รู้อยู่แล้ว
0: เขาก็นึกว่าคุณ
1: เนี่ยบันไดขึ้นนะขึ้นมา
0: เขาก็นึกว่าคุณอยู่ที่แอนฟิลด์ครับที่แอนฟิลด์มีประตูแล้วนะครับ
1: แอนฟิลด์อยู่คลองเตยยังมาไม่ทัน
0: เออบอกสบะสวัสดีครับรบกวนตามผลบอลนอร์เวย์ด้วยครับ
1: ได้ดี
0: บอลนอร์เวย์คุณจุนนะ
1: ได้คร
0: ับ บอกว่าถ้าปีเรียกผมว่าพิเศษผมชื่อพี่เอกนะบอกพี่เอกถ้าปีนี้มีบอลแฟนทัพบอลโลกอีกจะไปไหมไม่ไหวแล้วครับเหนื่อยนะฮะแล้วก็บอกรูปเกมคองบอลสเปนลูกเกมคองบอลเป็นไงบ้างครับ2คู่อังกฤษคองบอลเยอะกว่านี่คองบอลเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณจู
1: เมื่อกี้50กว่าเปอร์เซ็นต์นะ
0: ถือ
1: ว่าขึ้นมาดีขึ้นนะเปอร์เซ็นต์การคองบอลของปานามาหลังจากที่ช่วงแรกเนี่ยโอ้โหอังกฤษมีไปช่วงเวลาถึง70กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะ
0: แล้วก็มีโอกาสทำประตู3ครั้งไม่ตรงกรอบเลยนะครับอังกฤษนะครับ
1: ส่วนโครเอเชียกับกาน่าจริงเปอร์เซ็นต์การคองบอลไม่ห่างกันมากนะครับ54ต่อ46เปอร์เซ็นต์โดยโครเอเชียดีกว่าเล็กน้อย
0: บอกเชนแม็กควายนั่งอมยิ้มนะครับเมนูหลุดเลยบอลโลไม่มีโอกาสเลยนักเตะกาน่าคนไหนเป็นเด็กแรปนะองตวนซิเมนโยแมนบอกว่าอังกฤษจะได้แชมป์ไหมนะครับแล้วก็คนอะไรไปทุกสนามนะครับข้อความครบถ้วนช่วงนี้แล้วที่เราเก็บไว้นะครับ
1: เดี๋ยวผมสรุปนอร์เวย์ดิวิชั่น1ให้นิดนึงแล้วกัน
0: เชิญครับ
1: มีอาซานเนอร์ชนะเลนฮาม 3-0 นะครับเฮาเกซุนชนะคอร์สวิงเกอร์ 4-2 ลินแพ้ฮอต 1-4 แซนเนตชนะโลฟอส 3-0 สตาร์เบกชนะบราย 2-0 สตอมเมนชนะมอส 3-2 สตอมกอสเซตเสมอออส 2-2 แล้วก็ซองดาวแพ้ทางเอเกอร์ซุนไป4-2ครับ
0: ครับผมเขาบอกว่าฟังจากจอแดนชัดแจ๋วเลยครับอืม
1: คร
0: ับ บอกจูนผมฟังจากประเทศจอแดนนะครับหรือจอแดนยังมีเกมกับอาร์เจนด้วย
1: อืม
0: ทั้งสุดท้ายนะครับ
1: จอแดนตกรอบไปแล้วอ่ะเนาะ
0: แล้วก็บอกว่าเอา PR มาเต้นตอนมีประตูไหมฮะผมอยู่โพไซดอนคือจริงๆเนี่ยเป็นกิมมิกดีนะ
1: ดีเอาเจ้าเต่ามาก็ได
0: ้
1: ถ้าหาไม่ได้แล้วผมว่าคนก็ชอบ
0: คนจะลงไลฟ์หมดอ่ะดิ
1: จะเต่ามาเต้นก็ได้
0: เอา
1: เอาจริงๆนะแค่จะเต่ามาคู่แรกนะแล้วสมมติวันนั้นเล่นกัน6เล่นกัน6คู่ถูกไหมเต้นจนจบคู่6ผอม
0: เขากำลังจะไปเข้ารับการดูแลละตัดละ
1: อ๋อหรอ
0: เดี๋ยวจะสวยแล้วนะครับส่วนอย่างที่ผมบอกคุณจุน
1: ครับ
0: เราขยับโต๊ะเนี่ยข้างไปข้างหน้าสักนิดนึงมีโต๊ะตัวกลาง
1: ดีเลยกระชุ่มกระชวยเลย
0: แล้ว
1: จะตี3ตี4เราก็ได้หมด
0: เอ้ย
1: คึกคักเลย
0: งบอ่ะ
1: คึกคักเลย
0: ตรงกลางมีน้องๆพริตตี้มานั่ง
1: ขอแค่เนี้ย
0: ผมรับรอง
1: เ
0: กิน 2,000 ทุกไลฟ
1: ์
0: ผมบอกเลย
1: จริง
0: แล้ว
1: ผลผ้าที่ไม่มีสลึมสลือแน่นอน
0: พวกคุณยายเนี่ยไม่มีผมว่า
1: เผลอๆนะไอ้จ่าที่เกียนลากันเนี่ยไม่เข้าเนี่ยโอ้โหเกียงกันมาเลยอ่ะ
0: เฮ้ยคุณว่า
1: เขาเองเ
0: ฮ
1: ้ยคุณไหวเปล่า
0: คุณแขวะใครไปเนี่ยเกียง
1: ไม่มีไม่มีไม่มีผมหมายถึงเฉย
0: เฮ้ยทำไมคุณพูดเงี้ย
1: ไม่มีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราหางานอีกแล้วหางานอีกแล้วนะ
0: ผมบอกเลยถ้ามีพิตตี้มานั่งตรงกลางตีสองตีถึงตีห้าผมก็ไม่ยากผมขอควงคิวคนเดียวผมไม่จะไม่แบ่งให้ใครเลย
1: อ่ะถ้าเป็นเมียพี่มาได้ไหม
0: เมียพี่คงนอนแหละเมียพี่คงนอนอยู
1: ่ครับ
0: นะฮะเอาเป็นว่าเป็นน้องน้องพิตตี้ดีกว่
1: า
0: เนี้ย
1: หรือว่ามีเรามีน้องเซลเป็นผู้หญิงไหมของเก้าเก้า
0: ไม่มี
1: ไม่มีเลย
0: โอ้น้องมิงก็น้องมิงก็เลยวัยสาวสะพรั่งไปแล
1: ้
0: วน้องมิงก็น่ารักอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้เป็นMC พิตตี้อะไรต่างๆงานแล้วเขาเคยทำงาน
1: มานั่งหน้าสวยๆก็พ
0: อ
1: มีไหม
0: ผมขอใหม่เลย
1: ได้
0: ขอใหม่ๆเลยนะฮะมานั่งนี้แล้วเดี๋ยวผมจะทำงบขอทีมงานไป
1: ดีดีมากอันนี้เป็นความคิดที่ดี
0: จริง
1: ไฟเฟยเนี่ยเอาจริงนะต่อให้มีน้องพิตตี้มานะมืดแค่ไหนคนก็ดู
0: ไฟตอนนี้สว่าง
1: สาวไม่ต้องมีก็ได
0: ้แต่ถ้าเป็นน้องพิตตี้นั่งนี
1: ้โอ้โห
0: ผมขอสลัวสลัว
1: นั่นแหละ
0: แล้วผมขอผ้าห่มผืนหนึ่งขอยิงประตูเข้าปุ๊บเราจะไปกิมมิกอะผ้าห่ม
1: ผมกลัวผ้าไปยังมีเสียงอื่นเข้ามาแทนอ่ะดิ
0: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อน
1: ครับ
0: แม่ตีห้าครับไปนั่งขอเบรกก่อนนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรากลับมาพูดคุยกันต่
1: ออ
0: ย่าเพิ่งหายไปไหนจากไลฟ์นะเดี๋ยวครึ่งหลังอังกฤษมาแน
1: ่
0: ผมบอกเลยยิง
1: ครับ
0: นอนนะครับช่วงนี้พักครู่เดียวจ้า
1: ครับ
2: 99 Live บอลโลก

รายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: ขณะนี้เวลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตราตัดใต้ดิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

วัสดีกันเช้ามืดวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพ.ศ. 2569 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะอยู่กับปูนะจ๊ะนะจ๊ะอุ๊ยเมื่อกี้นี้นะคะก็เข้าทางด่วนไงทีนี้เนี่ยเวลาเราเข้าทางด่วนเนี่ยถ้าเรามี Easy Pass เนี่ยมันจะดีมากเลยมันจะไวมากเลยค่ะแต่เคยเห็นไหมบางทีเราขับมาเอ้าคันหน้าติดแงกซะอย่างนั้นน่ะต้องถอยหลังกันเป็นแถบเลยก็เลยทำให้หลายคนบอกว่าตกลงเนี่ยติดแล้วมันดีตรงไหนหรือว่าเราติดผิดตำแหน่งหรือเปล่าเลือกตำแหน่งตรงไหนที่สัญญาณมันชัดๆไม่บังสายตาแต่ถ้าใครใช้ทางด่วนเป็นประจำจะรู้แหละว่าจะติด Easy Pass ตรงไหนเพราะมันเป็นตัวช่วยทำให้เราไม่ต้องเสียเวลารอคิวจ่ายเงินนะจ๊ะแต่บางทีขนาดของตัวบัตรมันก็อาจจะค่อนข้างหนาและใหญ่ค่ะถ้าเราติดไม่ถูกก็อาจจะเป็นจุดบอดทำให้คนข้างหลังด่าเราได้หาว่าอ้าวไม่มี Easy Pass เข้ามาทำไมจริงๆมีแต่มันเกิดอะไรขึ้นปูสังเกตหลายคนแล้ววิ่งแบบว่าจี้ไงจี้คันข้างหน้านะคะจี้คันข้างหน้าเสร็จพอไปถึงปุ๊บไอ้ Easy Pass มันอ่านไม่ทัน

คือพอคันข้างหน้าไปปุ๊บเขาจะต้องอ่านของเราเลยแต่มันถูกบังมันเร็วเกินไปหรือเอะอะจี้เข้าไปจนถึงไม้กั้นน่ะมันก็มองไม่เห็นหรอกเวลาใกล้ๆจะเข้าอีซี่พาสต้องค่อยๆนิดนึงค่ะนะคะเราไม่ได้แบบว่าโอ้โหรวดเร็วเหมือนกับต่างประเทศเขาต่างประเทศเขานี่เรียกว่าพอผ่านปุ๊บมันยกปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนะแต่บ้านเรายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาขับไปถึงตรงไม้กั้นก็ค่อยๆเบาๆนิดนึงห่างจากตูดรถคันหน้าสักหน่อยอย่าไปจี้เขาเนี่ยแต่เราก็ต้องกลับมาดูด้วยว่าตำแหน่งที่เหมาะนะคะในการติดเนี่ยมันดีหรือยังจริงๆแล้วคือด้านหลังของกระจกมองหลังเลยค่ะแต่ต้องค่อนไปทางฝั่งซ้ายนิดนึงนะคะเพราะตำแหน่ง Easy Pass น่ะมันจะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดโอกาสมีปัญหาไปไม่ได้ถ้าเราติดหลังกระจกเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยไอ้เจ้ากระจกหลังเนี่ยมันจะช่วยบังบัตร Easy Pass เอาไว้ตรงฝั่งคนขับก็ดูสะอาดตาไม่มีอะไรมาเกะกะเนาะแล้วมันก็รับสัญญาณได้แม่นค่ะแต่ถ้าเป็นบริวารกึ่งกลางกระจกด้านบนจะดีมากนะมันจะอ่านเซ็นเซอร์ได้ดีเลยนะเราควรจะทำความสะอาดแล้วแปะกาวให้ดีๆแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะฟิล์มเนี่ยบางทีฟิล์มหนาเกินไปเข้มเกินไปหรือมันมีคราบดำๆเคยเห็นไหมอันนี้ต้องตัดออกเลยนะคะอย่างปูเนี่ยเป็นฟิล์มใสแต่ด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นฟิล์มที่หนาหน่อยต้องตัดเป็นสี่เหลี่ยมพอดีกับ Easy Pass เลยค่ะนั่นล่ะค่ะถึงจะทำให้เราเดินทางบนทางด่วนได้อย่างราบรื่นลองสังเกตดูนะคันหลังเขาจะได้ไม่ว่าเราเอามาดู SMS ที่4689400กันมาส่องดวงกันนะคะเกิดพุธกลางคืนที่12 มกราคม 2509บอกเลยนะจ๊ะว่าเราคือเสาหลักของครอบครัวแต่ถามเรื่องสุขภาพการเงินหลังเกษียณใช่ไหมคะเพราะว่าปีนี้60แล้วเนาะสุขภาพเนี่ยจะเป็นภูมิแพ้แล้วก็เป็นคนที่บางทีกินอาหารเนี่ยนะคะชอบกินอะไรซ้ำๆไงใครเขาเบื่อแล้วแต่เราสามารถกินได้หรือบางทีก็กินอาหารแบบเดิมๆเก่าๆเก็บไว้นานอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราปวดท้องได้แล้วเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนที่รวดเร็วเราทำอะไรเราช้ามากนะคะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยโอเคนะเพราะว่าเป็นคนที่เก็บเงินเก็บเงินได้เก็บเงินดีเพียงแต่ใจเราดีมันก็เลยทำให้เราเก็บไม่ค่อยได้เท่านั้นเองหลังเกษียณเนี่ยนะคะถือว่าโอเคนะน่าจะเก็บเงินได้ประมาณหนึ่งแล้วจะเอาเงินไปลงทุนหรือเอาไปทำอะไรสักอย่างนี่ละค่ะเกิดวันพุธกลางวันอะไรเนี่ย2529เอามาแค่นี้เลยน้องแก้มยุ้ยยะลาไม่บอกเดือนไม่บอกวันที่เลยเนาะถามเรื่องอะไรเนี่ยเงินกับสุขภาพโอ้บอกได้อย่างเดียวเลยคือสุขภาพระวังหัวเข่าเท่านั้นเพราะบอกมาแค่พศกับวันเกิดคือพุธกลางวัน29ปีนี้เท่ากับอายุ40แล้วเอาเป็นว่าอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นให้มากนักเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนจ้า

0: ความข่าวนี้มากเลยค่ะเขาบอกว่าประโยชน์ของน้ำสาวข้าวสารพัดประโยชน์ทั้งงานบ้านยันความงามอันนี้คือน้ำสาวข้าวนะจริงๆแล้วน้ำข้าวเนี่ยมันก็มีประโยชน์มากเลยนะตอนเด็กๆเนี่ยปู่ทันนะคะคุณยายเนี่ยหุงข้าวสาวน้ำแล้วก็ตอนเรียนเนตรนารีเราก็ต้องหุงข้าวแบบนี้เหมือนกันก็คือหุงด้วยเตาถ่านแล้วก็เอาไม้มาขัดฝาหม้อแล้วก็เทน้ำข้าวออกซึ่งน้ำข้าวเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยอ่ะสมัยเนี้ยไม่มีน้ำข้าวให้กินแล้วเพราะเราหุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้าแต่ก่อนที่เราจะหุงข้าวเราก็ต้องล้างข้าวสารก่อนตอนล้างนี่เขาเรียกว่าน้ำสาวข้าวใช่ไหมคะเราซาวข้าวเพื่อขจัดพวกรำข้าวสิ่งสกปรกออกส่วนใหญ่คนเขาก็ทิ้งกันแต่รู้หรือเปล่าว่าจริงๆมันมีประโยชน์ไอ้น้ำสีขาวคุณๆเนี่ยมันมีประโยชน์สามารถเอามาใช้ในงานบ้านได้คุณแม่บ้านเขาบอกว่าน้ำซาวข้าวเนี่ยมีประโยชน์เพียบมันอุดมไปด้วยแร่ธาตุและน้ำมันธรรมชาติมีบริษัทชื่อบริษัทโมริไรซ์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและแปรรูปข้าวในประเทศญี่ปุ่นค่ะเขาบอกว่ารู้ไหมว่าในน้ำสาวข้าวนั้นเต็มไปด้วยแร่ธาตุและน้ำมันจากธรรมชาติในปริมาณที่เหมาะสมด้วยสามารถเอามาประยุกต์ใช้งานบ้านทำสวนไปจนถึงเรื่องความสวยความงามเลยทีเดียวถ้าเราเอามาล้างจานเนี่ยมันก็ช่วยขจัดกลิ่นได้เพราะมันมีคุณสมบัติดูดซับความมันถ้าเราเอาไปล้างจานชามเครื่องครัวมันจะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำยาล้างจานได้อย่างพวกกล่องพลาสติกนะคะมันจะมีพวกกลิ่นคาวกลิ่นอาหารแล้วก็ความมันติดแน่นมากถ้าเราแช่น้ำสาวข้าวไว้หนึ่งคืนมันจะช่วยบรรเทาพวกกลิ่นอาหารที่ติดเอาไว้ได้เป็นอย่างดีแล้วรู้ไหมด้วยความที่มันมีน้ำมันนะคะปนอยู่ในน้ำสาวข้าวซึ่งเรามองไม่เห็นแหละมันคือแว็กธรรมชาติเอามาถูพื้นก็จะมันแล้วสมัยโบราณเนี่ยนะคะรำข้าวกับน้ำสาวข้าวเนี่ยเขาถูกเอามาใช้ล้างหน้าทำเป็นโทนเนอร์ธรรมชาติค่ะช่วยให้ผิวชุ่มชื่นเคยมีโฆษณาเครื่องสำอางของญี่ปุ่นนะเขาทำจากข้าวหรือเขาให้สังเกตว่าคนที่ซาวข้าวบ่อยๆเนี่ยมือจะไม่ค่อยเหี่ยวอุ้ยไม่รู้จริงหรือเปล่าเด้มาส่องดวงกันที่022481366จ้า
1: ฮัลโหลครับ
2: ครับผมชื่อเล่นครับ
1: โก้ครับ
2: โก้โก้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: ตอนนี้ผมมาอยู่ที่วีรัมครับพี่ถามพี่ปูเรื่องงานอ่ะ
2: ว่า
1: คือพอดีน้องเขาคือหลานนะครับพอดีเขาชวนมาพอดีเขาเหมือนว่าเขาทำออนไลน์อยู่แล้วเขาก็อยากให้เราลองมาศึกษาตัวนี้ดูก็เลยว่าถ้าเรามาทางนี้มันจะเวิร์กไหมพี่ปู
2: ่เรารู้แล้วเรารู้ด้วยตัวเองด้วยว่าจริงๆแล้วเราไม่ถนัดแล้วก็ไม่เวิร์กแต่ด้วยความที่เรามันเหมือนว่าถ้าเราเรียนรู้เนี่ยยังไม่ได้เงินแล้วเราก็รู้ว่าเราไม่ถนัดถ้าทำเนี่ยไม่รู้เราจะควบคุมอารมณ์ได้บ้างหรือเปล่าอันนี้พี่บอกเลยนะ
1: ใช่ใช่นี่ผมก็วันอยู่เหมือนกัน
2: วันไว้เถอะพี่บอกไปวันไว้เถอะต้องดูแล้วกันว่าถ้ามันไม่มีอะไรทำเราก็ต้องหันมาดูแลอารมณ์ของตัวเองคนที่เขาไม่มีอะไรจะกินเขาก็ต้องกระสือกระสนดิ้นรนหาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลอารมณ์ของตัวเองเพื่อให้ทำได้ซึ่งก็ทำได้ครับ
1: ได้ใช่ไหมพี่ปูเนี่ยผมมันหวั่นมากเลยเนี่ย
2: คือทำได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเช่นสมมติว่าพี่โกรธเนี่ยพี่อาจจะใช้เวลาแค่5นาทีแล้วพี่หายโกรธแต่โก้เนี่ยอาจจะใช้เวลาวันอะไรอย่างเงี้ยมันทำได้เพียงแต่เราอาจจะช้าคนอื่นหน่อยเราต้องพยายามนะโก้
1: ครับ
2: เราต้องหาเงินตังค์ไม่มีแล้วเราต้องหาเงิน
1: ใช่ญี่ปุ่นช่วงนี้เราโอ้ยไม่ไหวตั้งแต่พอมาต้นปีมานี่แบบอะไรก็ไม่รู้แบบพอเพิ่งผ่านปีใหม่เพิ่งผ่านวันเกิดมาด้วยเลยยังไงอยู
2: ่จำไว้ว่าเราจะเอาชนะมันให้ได้ไหมถึงชนะตัวเราเองให้ได้ชนะอารมณ์ของเราให้ได้แล้วก็จะทำได้ครับ
1: แม่แจ่มบริกรติดเตียงไงครับจะติดเตียงแล้ว
2: ก็นั่นแหละมันทำให้เราเครียดและเราต้องใช้เงินในการรักษา
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวเลย ก็ต้องจัดการกับอารมณ์ของตัวเองแล้วก็เรียนรู้ให้ได้อดทนเรียนรู้เรื่องนี้ให้ได้ถึงแม้เราจะไม่ถนัดเราต้องทำให้ได้โก้พี่เป็นกำลังใจ
1: ได้ครับพี่ปูครับยังไงขอบคุณมากนะครับพี่ปู

0: พิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมบอมนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย

0: ูไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: เสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายข่าวนี้เป็นความรู้ดีมากคือหลายคนเนี่ยก็จะเอาพัดลมเนี่ยมาช่วยตากผ้าใช่ไหมยิ่งเปิดแรงมันต้องยิ่งแห้งเร็วถูกปะปรากฏไม่ใช่นะสิมันกลับทำให้ผ้านั้นเหม็นอับยิ่งกว่าเดิมทั้งที่ดูเหมือนแห้งแล้วที่สำคัญคือมันไม่ได้อยู่แค่ว่าแดดไม่มีแต่อาจมาจากความชื้นที่ยังคงค้างอยู่ในเนื้อผ้าค่ะหลายคนนะไม่รู้จนกระทั่งเกิดกลิ่นอับเชื้อราแบคทีเรียสะสมกันไงอ่ะแล้วทำไมเปิดพัดลมจ่อเข้าไปที่ผ้าแล้วผ้ายังเหม็นอีกคือจริงๆแล้วปัญหาเขาบอกไม่ได้อยู่ที่พัดลมนะคะมันอยู่ที่ความชื้นที่ยังคงค้างอยู่ในผ้าต่างหากล่ะยิ่งถ้าห้องอับเล็กๆอากาศไม่ถ่ายเทหรือเวลาเราตากผ้าซ้อนกันซะแน่นเลยนี่แหละความชื้นมันก็ยังคงสะสมอยู่ขนาดชื้นเล็กๆน้อยๆเองนะมันก็กลายเป็นแหล่งสะสมของกลิ่นอับและแบคทีเรียแล้วจ้าทีนี้ถามว่านั่นดิเราก็แบบว่าจ่อซะตรงเลยนะถ้าเราเอาพัดลมไปจ่อตั้งเป่ากองผ้าแบบใกล้ๆข้างนอกมันดูเหมือนจะแห้งเร็วจ้ะนะแต่ข้างในมันชื้นโดยเฉพาะพวกผ้าหนาๆผ้าเช็ดตัวผ้ายีนอะไรอย่างนี้แล้วถ้าตากในห้องที่ปิดถึงแม้เราจะเปิดพัดลมทั้งวันก็ตามอากาศในห้องมันไม่หมุนเวียนไงมันก็ชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะยิ่งไม่มีแดดปิดหน้าต่างตลอดยังไงผ้าก็เหม็นอับแล้วบางทีเนี่ยเรานานๆซักทีเราก็ตากแบบชิดๆติดกันเลยยิ่งแขวนแน่นๆลมมันก็เข้าไม่ถึงไงดีไม่ดีอ่ะมันก็ดูแห้งแต่อย่าลืมข้างในพวกตะเข็บรักแร้ขอบผ้ามันยังชื้นนี่แหละเวลาเราเก็บเข้าตู้เนี่ยมันก็จะเหม็นเอาเป็นว่าถ้าคิดอยากจะเปิดพัดลมตากผ้าไม่ให้อับเราก็ต้องเว้นระยะผ้าให้มีลมผ่านได้แล้วอย่าลืมเปิดหน้าต่างให้มีอากาศถ่ายเทค่ะไม่งั้นก็ต้องอย่าเป่าตรงๆแต่ให้พัดลมมันส่ายไปส่ายมานะคะอย่าเป่าจุดเดียวเด็ดขาดโดยเฉพาะผ้าหนาๆต้องหมั่นกลับข้างเวลาตากด้วยและยิ่งต้องระวังก็คือผ้าหนาๆพวกเสื้อกีฬากางเกงยีนผ้าเช็ดตัวผ้าห่มผ้าเลยหนาๆเนี่ยค่ะถ้าคิดจะเปิดพัดลมช่วยให้ผ้าแห้งเร็วขึ้นต้องให้อากาศถ่ายเทถ้าอากาศไม่ถ่ายเทผ้าซ้อนกันห้องมันยังชื้นอยู่ยังไงมันก็ไม่แห้งแถมยังเหม็นอับเอาไปเก็บแบบเหม็นๆอีกจ้ามาส่องดวงที่ SMS 4689400กันจ้าเกิดวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมพ.ศ. 2526ปีนี้อายุ43แล้วมันมีอยู่2เรื่องนะคะดาวที่ปรากฏในจังหวะชีวิตคือ 1. เป็นเรื่องของงานที่วุ่นวายและ2เป็นเรื่องของคู่ที่เข้ามามีอิทธิพลทำให้เราทุกข์ใจอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดวันอาทิตย์ที่10มิถุนา2544ถามเรื่องงานโชคลาภและครอบครัวปีนี้อายุ25เช่นเดียวกันเลยค่ะคืองานเนี่ยนะคะมันเหมือนกับเราเนี่ยต้องทำงานเพียงคนเดียวเหนื่อยๆเหมือนจะไม่ค่อยคุ้มกับเรื่องเงินส่วนโชคลาภเนี่ยถ้ามีมันจะกลายเป็นทุกขลาภและเรื่องครอบครัวนี่แหละค่ะคือพอเข้า25อายุ25เหมือนเบญจเพสเนาะมันจะมีเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินและความรักน่าจะเน้นเรื่องความรักเป็นหลักจ้ะอย่ามัวแต่บ้างานหาเงินจนลืมคนใกล้ตัวแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องนะที่เอามาทะเลาะ กันจากเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เกิดวันเสาร์ที่2กรกฎาคม2526ปีนี้อายุ43เฮ้ย3คนที่ดูมานี่นะมีแต่ปัญหาเรื่องครอบครัวทั้งนั้นเลยนะเนี่ยปัญหาเรื่องคนรักและเรื่องครอบครัวนะคะจากอะไรรู้ไหมจากการที่เราอ่ะเหมือนกับทำแต่งาน ทำงานมากเกินไปแล้วก็เลยลืมใส่ใจคนใกล้ตัวเนี่ยแหละค่ะเอาเป็นว่าทั้ง3คนที่พูดมาเนี่ยถ้าถอยคนละก้าวได้ก็โอเคแต่ถ้าถอยไม่ได้ก็ให้อยู่นิ่งๆเพราะยังไงมันก็มักจะมีปัญหาถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้ปัญหามันก็จะเบาลงแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะจ๊ะอซื่อ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ว้าว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

วันนี้จะรวบรวมนะคะสำหรับทางโค้งที่มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆมาเมาส์เล่าให้ฟังสำหรับใครที่กำลังขับรถแล้วฟังอยู่นะจ๊ะถนนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางโค้งทางแคบไหลทางน้อยบางทีป้ายเตือนก็ไม่ได้ชัดเจนสว่างไม่พออีกหรือบางทีลงเขายาวๆคนขับก็ต้องเบรกกันอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงพฤติกรรมคนขับเองด้วยนะจ๊ะไม่ว่าจะขับเร็วแซงในที่ห้ามแซงมัวแต่เล่นมือถือหรือง่วงแล้วขับเมาแล้วขับหรือไม่ชำนาญทางค่ะต้องไม่ประมาทเด็ดขาดมาจะรวบรวมให้ฟังนะคะจะได้ระมัดระวังโดยเฉพาะใครที่ไปหลายๆพื้นที่เด้อทางโค้งเมืองผาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขาบอกว่าต้องใช้สมาธิสูงใครที่ไม่คุ้นเคยอย่าใช้ความเร็วก่อนเข้าโค้งเด็ดขาดนะคะเพราะถ้าคุมรถไม่ได้แล้วก็อันตรายแน่ต้องใช้เกียร์ต่ำเมื่อลงเขาห้ามแซงในจุดอับสายตาและเว้นระยะจากคันหน้าให้ดีค่ะหรือโค้งผีเฮี้ยนอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเขาบอกน่ากลัวมากตรงนี้ต้องอาศัยจังหวะการควบคุมรถที่ดีหากเบรกแรงกลางโค้งหรือเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงโอ้โหเสียการทรงตัวง่ายต้องไม่เหยียบเบรกหนักขณะอยู่กลางโค้งค่ะและต้องตรวจสภาพยางให้ดีเลยลงใต้บ้างทางโค้งอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะจ๊ะโอ้โหเขาบอกว่ามันเป็นเส้นทางที่มีเนินและโค้งต่อเนื่องใครไม่คุ้นชินมักจะเกิดการผิดพลาดได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะไปต้องศึกษาเส้นทางให้ดีซะก่อนนะคะยิ่งถ้าฝนตกนะต้องลดความเร็วขับไปเลยช้าๆส่วนที่ระยองเขาเรียกว่าโค้งกรอกยายชาอันนี้ตรงเนี้ยเขาเป็นพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมแต่มันมีรถหลายประเภทเข้าไปใช้ถนนไงทั้งรถส่วนบุคคลรถบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยทีนี้พอมันเป็นทางโค้งและจุดตัดทางเข้าออกชุมชนเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงโดยเฉพาะต้องระวังรถบรรทุกขนาดใหญ่อย่าไปขับจี้ท้ายค่ะต้องเว้นระยะเบรกเอาไว้บ้างและที่ต้องระวังก็คือรถออกจากซอยจุดกลับรถด้านไหลทางหรือที่ชุมพรนะคะคือสะพานร้อยศพอำเภอปทิวนี่เขาบอกว่าใครที่ขับรถกลางคืนถ้าขับผ่านแถวนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับผีค่ะแต่ห้ามฝืนขับเมื่อง่วงและต้องเปิดไฟหน้าให้เหมาะสมพักทุก2ชั่วโมงห้ามแซงในจุดที่มองไม่เห็นเด็ดขาดไม่งั้นเขาไม่เรียกหรอกว่าสะพานร้อยศพมาอ่ะยังไงก็ระวังกันหน่อยนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่ SMS 4689400วันศุกร์ที่10มิถุนา2520ปีนี้ก็อายุ49แล้วเนาะวันศุกร์นี้คือมักจะเกิดปัญหาหรือทุกข์ใจจากเรื่องของคนอื่นมากระทบกับเราขนาดเราอยู่ของเราเฉยๆทำงานของเราดีๆเรื่องคนอื่นก็ยังทำให้เราเดือดร้อนได้เหมือนกันแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบทำงานชอบเรื่องเงินคืออะไรได้เงินฉันทำหมดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องให้ใครยืมเงินเพราะอาจจะไม่ได้คืนได้เห็นเราแก่งๆกล้าๆอย่างเงี้ยเอาจริงๆก็ใจอ่อนเหมือนกันนะเนี่ยเกิดวันอังคารที่30ธันวาคม12ปีนี้เข้าอายุ56เต็มนะ56เต็มเข้า57ปีนี้ดีแล้วนะคะปีที่ผ่านมาอาจจะวุ่นวายเรื่องของครอบครัวแต่ปีนี้เรื่องงานดีก็ถือว่าถั่วๆกันไปนะเกิด22พฤษภาคม2520ปีนี้อายุเท่าไหร่49นะคะเกิดตอน10โมงเช้าแม่บอกว่าติดขัดเรื่องเงินคือพอเป็นเรื่องเงินเนี่ยเราจะเป็นคนที่แบบมองโลกไปก่อนข้างหน้าที่ไม่ค่อยดีอะค่ะเรียกว่ามองโลกในแง่ร้ายบ่อยเอางี้ดีกว่าจินตนาการไปแล้วคิดไปแล้วว่าไม่ดีอย่างเงี้ยไอ้เรื่องไม่ดีเนี่ยมันผ่านไปแล้วปีนี้มันน่าจะโอเคแล้วแหละเกิดวันอาทิตย์ใช่ไหมล่ะถ้าคิดว่าปีนี้ติดขัดปีหน้าเนี่ยมันต้องใช้เงินมากกว่าปีนี้อีกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอ่ะ
เตรียมความพร้อมบริหารจัดการเงินให้ดีก็แล้วกันจ้าก็จะได้รอด

ต่อยอดเรียกว่าเตือนนะเตือนสติคนที่ขับรถทางไกลกันหน่อยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มันมีทางโค้งอำเภอบางสะพานค่ะเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นทางไกลที่เราจะต้องขับแบบต่อเนื่องยาวๆเลยถ้าหากว่าเราเผลอหลับหรือว่าขับเร็วโดยไม่รู้ตัวเนี่ยมันจะเข้าทางโค้งแล้วก็เข้าเขตชุมชนกระทันหันเลยถ้าเบรกไม่ทันหรือเปลี่ยนทิศทางไม่ทันเนี่ยแย่เลยนะคะก็อย่าแซงเส้นทึบแล้วก็ตรวจลมยางให้ดีจ้าส่วนทางโค้งอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเขาบอกว่าตรงเนี้ยถ้าใครขับรถมาไกลๆมันจะเริ่มล้าและต้องอาศัยสมาธิสูงเพราะมันเกิดเหตุฉุกเฉินได้ง่ายต้องพักผ่อนให้เพียงพอค่ะมาถึงกรุงเทพกันบ้างทางแยกตัววายถนนรัชวิภากรุงเทพนะคะคือตรงเนี้ยถ้าใครลังเลเปลี่ยนกระทันหันเนี่ยรถมันจะชนกันเอาเป็นว่าถ้าเรา

0: จะมาแถวแถวนี้ต้องอ่านป้ายบอกทางล่วงหน้าแล้วเลือกทางก่อนถึงทางแยกอย่าไปปาดเลนสุดท้ายค่ะเดี๋ยวจะซวยหรือถ้าเรามาถึงแถวหน้าศาลอาญารัชดาตรงนี้เกิดอุบัติเหตุเยอะมากเราจะเห็นว่ามีทั้งพวงมาลัยนะชุดไทยวางเพียบนั่นแหละค่ะเพราะแถวนั้นน่ะมันมีการเปลี่ยนเลนกันบ่อยแถมมันยังเป็นโค้งอีกต่างหากรถก็เยอะนะเพราะฉะนั้นไม่เร่งไม่แซงบริเวณทางโค้งนะคะโค้งทางด่วนพระรามหกค่ะเส้นนี้ใครๆก็ใช้ความเร็วสูงแถมมันยังเป็นโค้งทางเชื่อมจุดเบี่ยงเลนอีกประมาทเพียงเล็กน้อยควบคุมรถไม่ทันเข้าโค้งจบข่าวเลยจ้าอะมาส่องดวงกันที่022481366จ้า
1: สวัสดีค่ะยูโก
2: ะชื่อเล่นค่ะ
1: เจลลี่ค่ะ
2: ลี
1: ่ไปค่ะ
2: อยู่ที่ไหนจ้า
1: ตอนนี้อยู่ดอนเมืองค่ะมีนา2544ค่ะ
2: 44ปีนี้เท่ากับอายุ25วันอะไรคะ
1: วันพฤหัสค่ะ
2: วันพฤหัส
1: วันพฤหัสปีนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะหนูจะถามเรื่องอะไรอ่ะเรื่องความรักเหรออ
2: ุ๊ยไม่ตอนแรกก็จะความรักแต่ว่าจะถามเรื่องงานก่อนค่ะ
1: คือว่าความรักมาก่อนเลย
2: เรื่องงานนี่ไม่ต้องห่วงแล้วดิอะไรๆมันก็ดี
1: ความรักนี่หมายถึงว่าหนูมีอยู่แล้วหรือเพิ่งเจอ
2: มันมี2ประเด็นคือหนูเพิ่งเจอแล้วรักค่ะแล้วก็มีแฟนแล้วแล้วก็เหมือนเขาไม่ชัดเจนหรือยังไงเขาน่าจะชัดเจนแหละแต่ว่าเขาหายไปเลยค่ะเราทักหาเราอะไรเงี้ยแล้วเขาอยู่เขาก็หายไป
1: คนใหม่หรือคนเก่าไอ้หายไปเนี่ย
2: คนใหม่ค่ะเขาดูการเคลื่อนไหวในโซเชียลแล้วทุกอย่างแต่ว่าเขาไม่ตอบแชทหรือว่ารับสายเราเลย
1: เราก็ดูความเคลื่อนไหวของเขาเหมือนกันนะจ๊ะ
2: เราก็ดูอยู่แล้วค่ะมันต้องดูอยู่แล้วพี่ปู
1: เราเกิดกี่โมง
2: 7:37ค่ะ
1: เวลาชอบใครรักใครเนี่ยเราอะจะค่อนข้างหวงและห่วงและหึงมากเลยนะยังไม่ชัดเจนเลยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ไว้ใจเขาแล้วเราห่วงเขาแหละแต่งานเนี่ยแกก็บ้าทำงานแล้วเวลาเลือกเนี่ยแกก็ชอบมองภาพภายนอกมากกว่าที่จะศึกษาแบบจริงจังเห็นเขาแบบโปรไฟล์ดีอะไรดีเอาแล้ว
2: ก็มีคนนึงที่เจอแต่ว่าเขามีแฟนแล้วเราก็เลยไม่ยุ่งไงค่ะคือหนูคิดว่าหนูจะออกแล้วกลับไปช่วยงานที่บ้านแต่ที่บ้านอยากให้สอบราชการด้วยอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบ
1: หนูตัดสินใจอะไรไม่ได้เลย
2: ใช่
1: เพราะว่าหนูรักพี่เสียดายน้อง
2: ถูกต้องค่ะเหมือนกัน ค่ะ
1: ตอนนี้หนูก็เหมือนกันงานก็เหมือนกันเลยตอนนี้
2: ผมจะสัมภาษณ์ของเบอร์ใช่ไหมคะ
1: ก็ต้องไม่ใช่แต่มันตัดสินใจไม่ได้ไงลำบากใจ
2: ได้ค่ะมากเลยค่ะ
1: แต่ตัวหนูเนี่ยตามมันเดือนปีเกิดหนูเป็นคนที่ทำอะไรก็ได้นะแต่ว่าหนูเป็นคนที่ทำงานเก่งมากใช้งานง่ายเป็นกรรมกร
2: ทำงานทุกวันนี้พี่ทุกคนแบบว่าฝากลงเวรแทนหน่อยลากเวรให้พี่หน่อยได้ไม่ปฏิเสธเลย
1: ค่ะหนูเป็นเช่นนั้นอีกของที่บ้านเนี่ยเขาก็อยากให้หนูไปทำจริงๆแล้วหนูไปช่วยเขามันก็ดีนะมันไม่ยุ่งกับใครดี
2: ค่ะถูกต้องเป็นงานที่ยุ่งออกไป
1: แล้วหนูก็จะรู้สึกดีเพราะว่าตัวจริงๆเลยเนี่ยลึกๆเลยหนูเป็นคนที่ทำงานไม่ชอบยุ่งกับใครแล้วอยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: พี่ว่าหนูได้ไปทำงานกับบ้านแน่ๆเลยเพราะมันแปลว่ารายได้หายไป
2: ใช่โอเคคือเนี่ยหนูมีความลังเลอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แค่แบบอยากยืนยันตัวเองสักนิดนึงเนี่ยแบบพี่ปูใจนิดเดียว
1: เนี่ยพี่บอกเลยว่าพี่บอกว่ารายได้มันจะหายไปงั้นแปลว่าเร็วๆเนี้ยหนูต้องไปทำงานกับที่บ้านแน่ๆ
2: งั้นแปลว่าถูกแล้วแหละค่ะ
1: โอเค
2: ขอบคุณพี่ปูขอบคุณ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Pharmic ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Pharmic ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำนี้ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบเป็นไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเป็นหา Encore Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: เมื่อเรารู้ว่าเส้นทางที่เราจะขับรถไปเนี่ยมันมีอุบัติเหตุเกิดซ้ำๆหลายโค้งหลายถนนเลยเนี่ยนะคะมักจะกลายเป็นเรื่องเล่าแหมแต่ในมุมของการขับรถเนี่ยเวลาเราอยู่ทางโค้งเนี่ยเรื่องความเร็วความไม่ชำนาญทางพฤติกรรมของเรานะคะไม่ว่าจะขับผ่านถนนที่มีชื่อเสียงเรื่องอุบัติเหตุหรือใช้ทุกวันก็อย่าประมาทก็แล้วกันเอาเป็นว่าลดความเร็วในจุดเสี่ยงเว้นระยะให้พอดีพักผ่อนให้เพียงพอเพราะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวบนถนนน่ะมันไม่ใช่เรื่องลี้ลับค่ะแต่มันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละจ้าว่าเราจะระมัดระวังมันได้อย่างไรโดยเฉพาะทางโค้งที่บังตาหรือทางโค้งต่อเนื่องหรือทางลงเขายาวๆทางลาดชันหรือแม้แต่จุดกลับรถหรือทางแยกที่รถเปลี่ยนเลนกระทันหันส่วนใหญ่สมัยนี้มักจะเจอตอนจุดกลับรถที่มันไม่ใช่จุดกลับรถเนื่องจากคนยุคนี้ค่ะจะดู GPS ไม่ได้ดูถนนละพอ GPS บอกว่าต้องเลี้ยวเอาเฮ้ยเลยกลับรถเลยไอ้รถคันหลังตามมาไม่ทันได้ตั้งตัวก็ชนตูดเอาสิคะนี่แหละต้องระวังมากๆไอ้จุดกับรถทางแยกรถเปลี่ยนเล่นกระทันหันเนี่ยค่ะหรือถนนไหนที่ชอบมีรถบรรทุกหรือรถมอเตอร์ไซค์เยอะๆก็ต้องระวังยิ่งเป็นถนนแบบว่ามืดๆแสงสว่างน้อยโดยเฉพาะช่วงกลางคืนโอ้ยฝนตกผิวถนนลื่นเปียกๆแล้วบ้านเราเนี่ยนะคุณพี่ไรเดอร์มอเตอร์ไซค์เนี่ยเยอะมาก2ล้อเท่านั้นไปเจอแบบว่าถนนเปียกๆทางลื่นเนี่ยโอ้ยยิ่งถ้าขับเร็วแล้วก็โค้งเคิ้งมาล้มคว่ำก็แค่มาเตือนว่าอย่าขับเร็วเกินไปโดยเฉพาะทางโค้งทางแยกเขตชุมชนอย่ามัวแต่เล่นมือถือเดี๋ยวมันจะเสียสมาธิแค่ไม่กี่วินาทีก็พลาดได้ค่ะง่วงก็อย่าฝืนเมาก็อย่าขับนะเว้นระยะรถคันหน้าให้ดีที่สำคัญตรวจสภาพรถนะคะไม่ว่าจะเป็นยางเบรกไฟหน้าหรือที่ปัดน้ำฝนค่ะมองให้ไกลจับพวงมาลัยให้แน่นอย่าแซงในมุมที่เรามองไม่เห็นแค่นี้เราก็ปลอดภัยกลับบ้านแล้วจ้าส่องดวงกันที่4689400กันนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพ.ศ. 2507ปีนี้คุณพี่ก็อายุเข้า62แล้วเนาะ62เนี่ยนะคะก็ดีแล้วสิแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังลูกผีลูกคนอยู่โดยเฉพาะเรื่องคนใกล้ตัวทำให้เราทุกข์ใจก็น่าจะเป็นลูกหลานหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่เดี๋ยวพอเข้าใกล้เดือนเกิดชีวิตจะดีขึ้นค่ะอันนี้นี่ไม่บอกเดือนมาอีกแล้วดูสิเกิดวันอังคารแล้วก็มา2515เลยแล้วก็ไม่บอกอะไรมาเงี้ยนะปีนี้อายุเท่ากับ54เนาะเอาเป็นว่าปีที่แล้วเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องเปราะบางทางด้านจิตใจปีนี้ก็คล้ายๆกันเลยจ้านะคะถ้าเราน้อยใจใครเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจในตัวเขาและตัวเราด้วยถ้าเราหมดกำลังใจเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองค่ะเพราะไม่มีใครช่วยได้เกิดวันพฤหัสที่30มิถุนา20ปีนี้อายุ49โอ้โหเป็นเรื่องเงินล้วนๆเลยนะจ๊ะเนี่ยเขาบอกเงินล้วนๆบริหารจัดการให้ดีถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่ทำงานเก่งเก็บเงินได้แต่บางครั้งเราก็ใช้แบบไม่บัญญาบัญญังหรือว่าขาดสติในการใช้ได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องเงินเลยจากขอเตือนวันจันทร์ที่14มิถุนายน14ปีนี้เท่าไหร่ล่ะ55แล้วเนาะ55วันจันทร์เนี่ยให้ระวังเรื่องการตัดสินใจโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานค่ะอาจจะลำบากใจหน่อยและเราก็เป็นคนที่ทำงานซะด้วยนะคะมีความรับผิดชอบเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยถ้ามันจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจหรือว่าลำบากใจก็คงต้องหาที่ปรึกษาด่วนเลยค่ะแล้วด้วยความที่เราเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนนะปีนี้ร้อนมากใจเย็นๆใจนิ่งๆผลัดวันประกันพรุ่งในการตัดสินใจได้จะดีมากเกิดวันศุกร์ที่10พฤศจิกา2521ปีนี้อายุ48เนาะ โอเค48นะคะวันศุกร์ตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยทำไมงานมันหนักหนาสาหัสอีกแป๊บนึงเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือให้เราเบาแรงลงนะคะแต่ยังไงด้วยลักษณะนิสัยของเราเราก็เป็นคนที่ชอบทำไงพอเราทำเนี่ยมันก็เลยเหนื่อยก็ไม่ต้องบ่นหรอกจ้ามีงานทำดีกว่าไม่มีงานทำนะจ๊ะซื่อเวลาหมดแล้วเอาไว้สัปดาห์หน้ามาเจอกันนะจ๊ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ